0: ของเรือและกระแสลมอาจฉุดให้ฐานทุ่นเคลื่อนตัวไปกระแทกหรือครูดกับปะการังจนแตกหักอีกทั้งยังเป็นการจอดแช่ขวางไม่ให้เรือลำอื่นเข้าไปใช้บริการด้วยซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่เกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อยพ.ศ. 2566ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมเรือท่องเที่ยวจำนวน2ลำพร้อมควบคุมตัวผู้คุมเรือชาวไทย2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีภูธรฉลองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพฤติการดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพ.ศ. 2558จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเริ่มกระบวนการสอบสวนทางวินัยต่อเมสันกรีนวูดและมาติโอเกดูซี่รวมถึงสโมสรเฟเนเบเช่หลังเกิดเหตุวุ่นวายระหว่างนักเตะและเหล่าแฟนบอลหลังจบเกมรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์ศึก UCL เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เฟเดเบเช่บุกไปเอาชนะโอลิมปิกลียง 2-1 ในรอบเพลย์ออฟนัดที่2ส่งผลให้เฟเดเบเช่ผ่านเข้าสู่รอบลีกจัดอันดับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามหลังสิ้นเซนโควิชจากผู้ตัดสินมีรายงานว่าแฟนบอลลียงบางรายพยายามลงสู่สนามขณะที่นักเตะเฟเดเบเช่กำลังฉลองชัยโดยหากผลการสอบสวนพบว่ากรีนวูดและเกดูซี่มีความผิดจริงในโทษฐานก่อเหตุยุยงแฟนบอลนักเตะทั้ง2รายจะถูกลงโทษแบนหลายเกมในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมแรกที่พบกับโรม่าทันทีผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกม Friday Night Ipswich Town แพ้ลิเวอร์พูล 0-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเรอัลเบติสชนะเรอัลมาดริด 1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีเจนัวแพ้โคโม 1-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีสตุตการ์ตชนะ FC โคโลน 4-1 และผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสปารีสแซงแชกแมงแพ้ AS โมนาโก 1-2 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่3อเล็กซานเดอร์บูบลิกนักเทนนิสมือ16ของโลกและเป็นมือ15ของรายการจากคาซัคสถานพิล็อกพายทอมิพอนักขวดแขวนเจ้าถิ่นมือ20ของรายการ2-3เซต4-6 6-3 7-6แทบเบรก7-4 1-6และ3-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะครับบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะกิโลเมตรที่6นะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับกับทางคุณสันทัศน์เวชโชนะครับสวัสดีครับคุณสันทัศน์ครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์และคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านในช่วงเช้าวันหยุดครับ
0: เป็นจุดที่เกิดเหตุนี้เป็นฝั่งด้านไหนครับคุณสันทัศน์
1: ครับผมจุดเกิดเหตุนะครับก็เป็นทิศทางจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกาญจนานะครับจุดเกิดเหตุอยู่ที่กิโลเมตรที่6บวก800นะครับฝั่งมุ่งหน้าสะพานกาญจนาลักษณะการเกิดเหตุก็เป็นรถกระบะนะครับบรรทุกอาหารทะเลมานะครับจะเป็นพวกกุ้งปลาหมึกอะไรพวกนี้นะครับสาเหตุที่ทำให้เสียหลักพลิกตะแคงเนื่องจากว่ายางหลังด้านซ้ายนะครับแตกนะครับทำให้เสียหลักไปกีดขวางอยู่ในช่องไหลทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะมีพวกตะกร้าที่ใส่สิ่งของนะครับกีดขวางอยู่สองช่องทางเดินรถนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเดินรถได้หนึ่งช่องทางด้านขวานะครับจุดนี้ก็มีท้ายสะสมสักประมาณ1กิโลเมตรได้นะครับเจ้าหน้าที่จัดการจราจรถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างรอให้กู้ภัยไปดำเนินการเป็นขั้นตอนต่อไปครับคุณพัดครับ
0: ครับแล้วพวกที่บรรทุกมาสินค้าอาหารทะเลนี่เกลื่อนถนนไหมครับคุณสันทัศน
1: ์ก็มีกีดขวางอยู่2ช่องทางด้านซ้ายนะครับเป็นพวกตะกร้านะครับก็อยู่ระหว่างการยกเคลื่อนย้ายเข้าไหลทางในเบื้องต้นครับคุณพัดครับ
0: คาดว่าจะใช้เวลานานไหมครับ
1: ก็น่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะอัปเดตหลังใหม่ให้จอสร้อยได้แจ้งคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยครับผม
0: ครับผมส่วนเส้นทางอื่นนี้เป็นยังไงบ้างครับบนสายทางของทางพิเศษครับคุณสันทัศน์
1: โดยภาพรวมในช่วงเช้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษในเมืองหรือว่าทางพิเศษนอกเมืองสภาพการจราจรก็คล่องตัวดีอยู่ครับคุณพัดครับ
0: ครับก็จะมีจุดนี้เนาะที่เดี๋ยวเราจะได้อัปเดตกันเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่ะล่าสุดผ่านได้แค่ช่องทางด้านขวาเท่านั้นนะครับได้ครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณสันทัศน์ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับก็เป็นด้านขาเข้านะครับคุณผู้ฟังจากบางขุนเทียนมุ่งหน้านะครับทางขึ้นสะพานกาญจนานะครับของทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับมีท้ายสะสมประมาณ1กิโลเมตรผ่านได้แค่ช่องเดียวช่องขวานะครับนะก็รถติดนะครับตรงนี้ใครที่ผ่านจุดเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งชะลอดูนะครับเพราะว่าคนข้างหลังนี่ยังติดอยู่นะฮะก็เริ่มมีอุปสรรคการเดินทางมาแล้วนะครับอันนี้เป็นทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้านะครับจากบางขุนเทียนหรือว่าพระราม2มุ่งหน้าทางขึ้นสะพานกาญจนานะครับนะก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับเพิ่มมากขึ้นส่วนจุดอื่นนะครับที่มีรายงานอุบัติเหตุมีทางด้านของบางกรวยไซน้อยนะครับรับแจ้งมาเมื่อช่วง 6:10 บริเวณแยกหน้าหมู่บ้านบัวทองเคหะถนนบางกรวยไซน้อยนะครับมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพแล้วรถปิกอัพพลิกตะแคงขวางช่องทางกลางที่เกิดเหตุมีทั้งคนเจ็บและเสียชีวิตนะครับนะจุดนี้เป็นพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนะครับเกิดเหตุเมื่อ 6:10 ที่ผ่านมานะจอสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็เริ่มมีเหตุเข้ามาแล้วนะคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ย้ำประจำย้ำบ่อยๆให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับในการเดินทางคุณผู้ฟังคุณคำใสรายงานเข้ามานะครับบอกว่าทางพิเศษกาญจนารถติดขัดหยุดนิ่งนานนะก็คือนี่แหละมีเหตุนะสำหรับรถกระบะที่บรรทุกอาหารทะเลเขาพลิกตะแคงเนื่องจากยางล้อหลังด้านซ้ายแตกนะครับนะต่อก่อนหน้านี้คุณคำใสโทรมาบอกทำไมรถติดจังเลยนะตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะก็ติดขัดสลับหยุดนิ่งด้วยนะครับก็อย่างที่ศูนย์ทางด่วนเพิ่มเติมให้นะครับมีอุบัติเหตุตรงจุดดังกล่าวทำให้การจราจรมีผลกระทบนะครับ ส่วนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยตอนนี้รถโอ้ท้ายเริ่มยาวขึ้นบรมด้านขาออกนะครับช่วงที่จะมุ่งหน้าขึ้นต่างระดับพุทธมณฑลสาย4วนลงไปทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะตอนนี้รถเริ่มติดแล้วนะครับเลยเรียบคลองทวีวัฒนาเนี่ยนะเลยตัดกับเรียบคลองทวีวัฒนาทั้งช่องทางหลักแล้วก็คู่ขนานด้วยนะครับบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4นะครับแล้วก็บริเวณนะที่มาจากทางด้านของทางรถไฟเนี่ยนะก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับแถวๆผ่านหน้าสภ.พุทธมณฑลเนี่ยนะรถเริ่มเยอะย้ำนะครับวันนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับเขามีการจัดงานมหิดลวิชาการเปิดบ้านมหิดลโอเพนเฮาส์นะครับ2วันนะครับวันนี้วันแรก 7:00 นถึง 17:00 นนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณโดยรอบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบรมราชชนนีนะพุทธมณฑลสาย4หรือแม้กระทั่งพุทธมณฑลสาย3นะครับสายหลายๆสายเลยนะสาย3สาย4สาย5สาย7นะครับรวมไปถึงพื้นที่ข้างเคียงนะสถานที่โดยรอบนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาที่คาดว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่นแล้วก็รถเพิ่มขึ้นเร็วมากๆนะครับเนี่ยผ่าน 7:00 นมา20นาทีนี่รถเยอะแล้วนะใครที่ไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะครับแล้วก็มีเหตุคุณผู้ฟังเป็นเหตุเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะคือมีรายงานนะครับคุณผู้ฟังว่ามีรถเนี่ยน่าจะเกิดเพลิงไหม้หรือเปล่าเพราะเขาบอกว่ามีรถนะครับเนี่ยฮะที่เราขึ้นภาพเป็นคลิปให้ดูนะคุณผู้ฟังตรงเนี้ยเป็นบริเวณสัญญาณไฟแดงโรงพยาบาลบางบ่อนะครับมีควันเนี่ยท่วมรถเลยฮะน่าจะเป็นเหตุรถเกิดเพลิงไหม้นะครับเนี่ยโอ้โหควันเยอะมากผู้ฟังเข้ามาดูได้ทาง YouTube JS Roy Radio นะครับขอบคุณเพจลูกเสือปราการด้วยนะครับที่อัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะสำหรับเหตุนี้นะส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่ทางด้านของบางกรวยไซน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันหน่อยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะกับทางร้อยตำรวจเอกหญิงปวิชยาทองกระสันรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางบัวทองสวัสดีครับรองสารวัตรครับครับผมจุดนี้นี่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นเหตุยังไงครับเห็นบอกมีจักรยานยนต์กับรถปิกอัพแล้วก็พลิกตะแคงด้วย
2: รถกระบะขับขี่ทางตรงค่ะแล้วก็มอไซค์ใช้จุดกับรถ
0: อ๋อครับแล้วก็ชนเข้าไปโอ้คนเสียชีวิตนี่มากับรถอะไรครับ
2: รถจักรยานยนต์ค่ะ
0: จักรยานยนต์นะแล้วคนเจ็บอะครับ
2: คนเจ็บเป็นผู้โดยสารของรถกระบะค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมีเจ็บกี่รายครับ
2: เจ็บหนึ่งค่ะ
0: เจ็บหนึ่งรายนะผู้เสียชีวิตนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ผู้เสียอายุ53ค่ะ
0: หรอมาคนเดียวไหมครับ
2: จักรยานยนต
0: ์มาคนเดียวโอ้คือลักษณะคือเขากำลังกลับรถแล้วรถกระบะวิ่งมาเลนขวาอย่างนี้แหละ
2: วิ่งมาเลนกลางค่ะแล้วก็พลิกคว่ำใช่ค่ะ
0: โอ้ก็คือ
2: เพราะว่าจุดกลับรถมันจะมีเลนกลับรถอยู่ทางถ้ากลับมาเสร็จแล้วมันจะเป็นขวาสุดของฝั่งตรงข้าม
0: ค่ะก็แสดงว่าชนบริเวณจุดกลับรถตรงนั้นเลยแล้วรถตัวรถกระบะนี่ไปพลิกตะแคงตรงไหนฮะเลนไหนฮะ
2: มันมีรอยล้อค่ะเสียหลักเข้ามาชนเกาะกลางแล้วก็พลิกคว่ำ
0: ครับโอ้แล้วล่าสุดที่ตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
2: ตอนนี้รอทีมตรวจที่เกิดเหตุจากสถาบันนิติวิทยาแล้วก็รอแพทย์เวรชันสูตร
0: ก็แสดงว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายศพใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: แล้วตัวรถก็ยังขวางอยู่เนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะตัวรถนี่อยู่ช่องทางกลางไหมครับที่พลิกคว่ำ
2: ตอนนี้กั้นไว้สองเลนค่ะเป็นเลนกลางกับขวาสุด
0: กลางกับขวาเหลือวิ่งได้ช่องทางเดียวไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ด้านซ้ายเนาะคนเจ็บนี่ต้องนำส่งไหมครับโรงพยาบาล
2: นำส่งโรงพยาบาลบางบัวทอง
0: อาการหนักไหมครับ
2: ไม่หนักนะคะตอนเกิดเหตุพูดคุยรู้เรื่อง
0: แล้วคนขับนี้เป็นยังไงบ้างครับรถกระบะนี่เขาให้การได้ไหมครับ
2: ให้การได้ค่ะพูดคุยปกติค่ะ
0: มีอาการเมาอะไรไหมครับผู้กอง
2: ไม่มีค่ะเขากำลังวิ่งโดยสารเนี่ยเป็นเหมือนรถสองแถวอะค่ะ
0: อ๋อมีผู้โดยสารอยู่ด้านท้ายไหมครับเนี่ย
2: เป็นนั่งข้างๆค่ะเป็นแม่เขามาด้วยกัน
0: อ๋อแต่ว่าด้านหลังคือเป็นรถสองแถวมีหลังคาอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อไม่มีผู้โดยสารด้านท้ายใช่ไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
0: เขาให้การยังไงครับตอนที่เกิดเหตุ
2: ก็ของเขาเนี่ยเป็นทางตรงแล้วก็มีไฟเขียวอยู่แล้วเขาก็ขับมามอเตอร์ไซค์ใช้จุดกลับรถค่ะ
0: ครับซึ่งตอนนั้นติดสัญญาณไฟไหมหรือว่าเขาได้ไฟเขียววิ่งมาเลย
2: จุดกลับรถมันไม่มีไฟนะคะสามารถใช้ก็คือกั้นไว้เป็นเลนกลับรถใช่ค่ะเลนหนึ่งแล้วน่าจะตัดช่องทางประมาณช่องที่สอง
0: ครับ
2: ค่ะเพราะว่ามันมีรอยล้มอยู่ตรงนั้น
0: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตตอนนี้ญาติของผู้เสียชีวิตมาที่เกิดเหตุหรือยังครับติดต่อได้แล้วมาแล้วนะก็ให้กำลังใจญาติด้วยนะครับตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับผู้กองรถติดไหมครับ
2: ติดเล็กน้อยค่ะ
0: ก็เริ่มนะฮะดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับ
2: ตอนนี้เหลือตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็ชันสูตรพลิกศพอีกน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะ
0: ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยขอบคุณมากครับผู้กองขอบค
2: ุ
0: ณครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตรงเอกหญิงปวิชยาทองกระสันนะครับรองสวัสดิ์สอบสวนสภ.บางบัวทองด้วยนะครับก็ทำให้การจราจรอาจจะมีผลกระทบด้วยนะครับตรงนี้บริเวณแยกหน้าหมู่บ้านบัวทองเคหานะถนนบางกรวยไซน้อยนะครับทิศทางด้านขาเข้านะครับคุณผู้ฟังเหลือช่องทางด้านซ้ายช่องเดียวนะครับคุณเบนครับอยู่ทางบรมนะฮะสวัสดีครับครับผมคุณเบนเป็นยังไงบ้างการจราจร
3: ขับรถมาจากลงทางด่วนตรงกาญจนาพิเศษนะคะมุ่งหน้าไปทางศาลายาและนครปฐมนะคะวิ่งเส้นบรมราชชนนีอยู่นะคะทางจะไปมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้รถติดนะคะมีงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ
0: คร
3: ับ ค่ะเลี้ยงได้เลี้ยงนะคะตอนนี้รถติดมากเลย
0: คุณเบนจะไปที่มหิดลไหมครับหรือว่าไปที่ไหนอ๋อจะไปด้วยก็เรียกได้ว่าปริมาณรถเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยนะครับ
3: ค่ะคือมันติดโค้งตรงที่จะไปเป็นโค้งสะพานที่จะเลี้ยวไปทางมหาวิทยาลัยใช่ตรงหน้าฟูดแลนด์ติดมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้การจราจรมันก็ติดยาวไปเยอะละน่าจะเกือบถึงบุญถาวรแล้วมั้ง
0: คะโอ้โหเหรอครับ
3: ค่ะแล้ววันนี้ทั้งวันด้วยนะคะ
0: ใช่ถึง5โมงเย็นเลยแหละ
3: วันพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้ด้วย
0: วันนี้วันแรกก็จะติดหนักหน่อยนะครับโอ้นี่ติดตั้งแต่ตรงบุญถาวรมาเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เดิน
3: น่าจะหางแถวก็ใกล้ๆแล้วค่ะแต่เมื่อกี้มาเนี่ยหางแถวยังไม่เยอะแต่ว่ามันเห็นแล้วแหละว่ารถเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือติดกันอยู่บนสะพานแล้วค่ะ
0: หยุดนิ่งเลยใช่ไหมครับเนี่ยด้านบน
3: จะเถิบกันได้นิดหน่อยค
0: ่
3: ะ
0: ครับวันนี้พานักเรียนมาหลายคนไหมครับ
3: พอดีเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ครับ
3: แต่คิดว่ามันตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลามันเริ่มประมาณใกล้ๆ9โมงนะคะ
0: อ
3: ันนี้มี7โมงครึ่งเองยังรถติดขนาดนี้เลยเพราะนั้นใครๆจะมาก็เผื่อเวลานิดนึง
0: เห็นมีรถบัสมากันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มบ้าง
3: ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะ
0: มีด้วยเน
3: าะเห็นอยู่เหมือนกันค่ะว่าน่าจะมาจากโรงเรียนต่างๆนะคะ
0: ก็เรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยนะครับตามต่างจังหวัดด้วย
3: ค่ะวันนี้เปิดบ้านทุกคณะเลยค่ะ2วันเสาร์อาทิตย
0: ์โอ้ให้คุณเบน
3: เย็นนะคะ
0: ให้คุณเบนเพิ่มเติมนิดนึงว่ามีอะไรที่บอกว่าน่าสนใจเผื่อน้องๆฟังอยู่ณตอนนี้ด้วย
3: ก็มหิดลก็มีถ้าทุกคณะนะคะที่น้องอยากจะเรียนไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์นะคะวิศวะแพทย์มีดนตรีนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะนานาชาติก็มีนะคะก็เป็น เป็นงานเปิดบ้านที่เด็กๆรอคอยค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมด้วยนอกเหนือจากได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็บรรยากาศของมหาวิทยาลัยก็ดีค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่สีเขียวค่ะ
0: เร
3: ื่องค่ะ
0: ไปเรียกว่าทุกคณะเลยนะวันนี้
3: ป่าไปให้ได้ก่อนเนาะป่ามาวันนี้ให้ได้ก่อนนะคะรถติดมาก
0: นะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจ
3: แต่ถ้าท่านใดจะโดยจะตรงไปพุทธมณฑลสาย5ไปทางเซ็นทรัลสัตยาก็ถ้าอยู่เลนขวาก็ไม่ติดแล้วล่ะค่ะถ้าเลยจากจุดตรงนี้ก็ไม่ติดนะ
0: คะนะครับก็คือต้องเลยทางต่างระดับตรงเนี้ย
3: ที่
0: จะต
3: ั
0: ดเลยแยกนี้ไปก่อนคือถ้าไม่ได้เข้ามอนะก็ถ้าเลยแยกนี้ไปก็โล่ง
3: ถ้าไม่ได้เข้ามอเลยไปค่ะก็จะอยู่เลนขวาสุดเลยดีกว่า
0: ครับยังเห็นบอกว่าด้านในก็มีพื้นที่รองรับจอดรถแต่ว่าสมมุติว่าอาจจะเต็มหมดเหมือนกันเน
3: า
0: ะ
3: เรามีลานจอดรถทั่วมหาวิทยาลัยเลยอะค่ะแต่ว่าพอจอดรถแล้วน้องอาจจะต้องหามีรถเวียนในมหาวิทยาลัยจะมีรถเวียนรับส่งนะคะหรืออาจจะต้องเดินนิดหน่อยเป็นการออกกำลัง
0: ครับอย่างรถเวียนนี่เขาวิ่งวงเป็นวงกลมไหมหรือว่ายังไงวิ่งวนรอบ
3: เขาไม่เป็นสายค่ะเหมือนรถเมย์นะคะสายนี้วนไปที่คณะไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับก็คือวิ่งใน
3: แต่ส่วนมากก็อาจจะเดินไปในหลายๆคณะจะได้ข้อมูลจากหลายๆคณะด้วยใช่ค่ะว่าคณะนี้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้ดูบรรยากาศไปด้วยค่ะ
0: โอ้โหนี่ขอบคุณมากๆเลยจากคนที่เรียกได้ว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะครับมาเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยววันนี
3: ้ขอให้น้องๆแบบสนุกสนานในวัน2วันนี้นะคะว่าจะได้รู้ว่ามีอะไรรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้นนะคะเป็นทางเลือกอีกทางนึงค่ะ
0: ได้เลยให้กำลังใจคุณเบนด้วยเดี๋ยวต้องไปปฏิบัติหน้าที่นะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ยังไงเดี๋ยวอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยนะครับคุณเบนเน
3: า
0: ะเดี๋ยวคุณเบนถามนิดนึงอีกคำถามนึงถ้าเด็กๆจะแบบเดินทางไปโดยรถไฟนี่สะดวกไหมฮะ
3: รถไฟนี่ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามันจะไปจอดตรงสถานีข้างหลังมหาวิทยาลัยแต่น่าจะรถไฟมีเป็นรอบๆมั้งคะ
0: นะครับได้เลยเพิ่มเติมกัน
3: อาจจะไม่สะดวกถ้าพูดถึงว่าแพลนเนี่ยอาจจะไม่สะดวก
0: นะ
3: ก็ต้องทำใจนิดนึงมาถึงตรงนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ครับนะก็ติดหน่อยแต่ว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรน่าสนใจน่าสนุกนะครับธรรมชาติก็ดีร่มรื่นดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณเบน
3: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเรียกได้ว่าแหมถูกคนเลยนะครับมาช่วยเพิ่มเติมให้นะครับทั้งบรรยากาศแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่น้องๆจะได้ไปทำกิจกรรมทุกคณะเลยนะครับที่เขามีการจัดกิจกรรม Open House ที่มหาวิทยาลัยมหิดลย้ำกันนะครับตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะวันนี้วันแรกพรุ่งนี้อีก1วันด้วยคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณมาครับ
0: ครับผมคุณพัชครับ
4: คุณพัช
0: ครับ
4: ผมหลงเง
0: ินเนี่ยยังไม่เย็น
4: ผมก็เลยหลงเมื่อวันขึ้นไป
0: ครับ
4: มหิดลถ้านั่งรถไฟเดินข้ามไปเหงื่อแห้งเลยไปจะ
0: ไกลใช่ไหม
4: มันก็ไม่ไกลมากหรอกมันต้องข้ามถนนไปแล้วก็จะไปหาทีนี้ก็งงสีฝุ่นเข้าประตูไป
0: ครับ
4: ก็นั่นแหละแต่ก็ไม่ถือว่าไกลหรอกนะก็ตรงข้ามเองจะข้ามถนนมาแค่ก็ถามว่าไกลไหมก็300เมตรตอบไม่ถือว่าไกลนะ
0: ครับ
4: ก็มองท่านมาหลังตลาดเนี่ยสถานีรถไฟสายยาวเหมือนกัน
0: ตลาดสายยาตรงนั้นเนาะ
4: ที่เขาขายของกันเยอะๆถ้ามหาวิทยาลัยจะอยู่ซ้ายมือตอนนี้เขาก็จะอยู่ฝามือฝั่งตำรวจฝั่งอะไรต่างๆนั้น
0: ครับ
4: สถานีตำรวจด้วยก็แปลกก็แปลกแต่ถ้าไปเดินหาเรารุ่นผมจะเจ็บเลยคุณพั
0: ช
4: เดินหาตลาดนะวันนี้ทางด้านนี้ก็ยังรับบริการอยู่น่าจะเป็นคนที่พบกัน
0: โอ้ครับ
4: อยากจะพันธุ์ทั้งอบต
0: ใช่ใช่
4: ผมนะเท่าที่มีแต่ว่าผมไม่ได้ไปด้านนั้นนะ
0: ครับ
4: ถนนมาลายแมนนะ
0: ฮะ
4: ก็ถ้าขึ้นไปไว้ต้องมาวาดอย่างนั้นอยู่ขึ้นไปปกตินะผมน่าจะยังมีนะถ้าผ่านระหว่างนี้ขึ้นไปตรงรัชพัฒน์ทั้งอบตช่วงประมาณกิโลเมตรที่ห้าของถนนมาลายแมน
0: ครับ
4: ก็ตอนนี้ก็สบายสบายนะจะคู่รถไฟผ่านตรงถนนทหารบกก็แลกติดหน่อยนึงนะครับรถไฟผ่านก็ทันรถไฟ ขาเข้ารถจะเยอะกว่านิดนึงเข้าไปหน้าพระก็โล่งๆแล้วนะรอบๆตลาดไม่ติดปัญหา
0: ใน
4: การได้ดีเดินตลอดทางบกก็ใช้ได้ก็สำหรับตัวตรงทางรถไฟที่เดียวนะครับไม่มีกลุ่มฝนแต่ก็ยังไม่มีนะ
0: แต่ว่า
4: ปล
0: าย
4: ฝนนิดนึงแต่ก็อ่อนนี่ก็ว่าอ่อนนะครับ
0: แ
4: ล้วก็วัดผมก็ไม่ตกเล็กน้อยแต่เราวัดตอนเย็นของด้านนู้นเข้าไปนะครับก
0: ็
4: วันนี้ก็ลักษณะเหมือนเดิมอากาศก็เช้าออกกำลังกายดีนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับผม
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่หัวโต99นะครับก็เดี๋ยวติดตามดูนิดหนึ่งนะรถติดเหมือนกันนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมถนนมาลายแมนนะครับติดนะรถเยอะนะครับแล้วก็ที่เริ่มหนักๆ ก็นี่แหละทางด้านของบรมนะครับในฝั่งขาออกที่จะต่อเนื่องวนเข้าไปทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับพุทธมณฑลสาย4ช่วงตัดกับอุทยานเข้าไปนี่ก็เริ่มมีท้ายนะครับเริ่มมีท้ายสะสมแล้วนะครับนะเลยตัดกับถนนอุทยานเข้าไปเนี่ยนะก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าก็มาจากทางด้านของบรมด้วยนะครับที่จะวนขึ้นต่างระดับสาย4เข้าไปก็ติดนะครับที่คุณเบนกำลังเดินทางอยู่บอกติดอยู่บนสะพานที่จะวนเข้าไปนี่แหละแน่นเลยนะครับอ้าวนี่ก็7โมงกว่าแล้วนะการจราจรมีผลกระทบเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีอุบัติเหตุก็คือทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะกรณีของรถบรรทุกอาหารทะเลยางแตกแล้วพลิกคว่ำยังติดเหมือนกันนะครับสำหรับการจราจรนะครับช่วงกิโลเมตรที่6บวก800ช่วงนั้นจะอยู่เหนือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนะครับก็ทั้งตะกร้าสินค้าเนี่ยนะฮะที่บรรทุกอาหารสดอาหารทะเลปลาหมึกอะไรมาเนี่ยก็เกลื่อนถนนเหมือนกันท้ายแถวมีสะสมอยู่นะครับล่าสุดนี่ตอนนี้ท้ายยาวอยู่ประมาณโอ้โหเกือบ3กิโลแล้วนะครับคุณผู้ฟังท้ายนี่สะสมเกือบ3กิโลแล้วนะครับอัปเดตจากทางศูนย์ทางด่วนเนี่ยวิ่งได้แค่ช่องทางซ้ายนะครับรถติดมากทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ขาเข้านะครับนะช่วงบริเวณเหนือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนะครับยังรอการเคลื่อนย้ายนะคุณผู้ฟังนะรถติดนะครับใครตามหลังมาทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับใครที่อาจจะผ่านจุดที่เกิดเหตุนะถ้าถึงจุดเกิดเหตุแล้วคุณผู้ฟังพยายามอย่าชะลอดูนานคือเข้าใจแล้วอาจจะเหลือบดูได้แหละนะครับแต่ต้องระวังเดี๋ยวเกรงว่าดูไปดูมาเดี๋ยวเกิดชนท้ายกันอีกเดี๋ยวเกิดซ้ำซ้อนอีกก็เป็นเรื่องเลยนะครับท้ายยาวขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ติดขัดหยุดนิ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยถ้าเลยจุดดังกล่าวไปเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานกาญจนาทางร่วมปู่เจ้านะครับหน้าด่านปากน้ำต่อเนื่องไปนะบางแก้วเดี๋ยวไม่ติดเลยนะครับกลับการเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งที่มาจากสะพานกาญจนามุ่งหน้ามาทางบางขุนเทียนไม่ติดนะคล่องตัวนะครับ7นาฬิกากับ38นาทีนะครับสวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับเข้ามาติดตามกันนะครับทาง YouTube คุณ AA นี่บอกว่าแถวๆมอเกษตรนี่30องศาเซลเซียสนะฮะนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
5: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
10: อ่ะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
12: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
13: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
12: แล้วฤดูฝนเล่า
13: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
12: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
13: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
12: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
13: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
14: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
15: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: คุณฟังครับมีรับแจ้งทางไลน์นะครับมีอุบัติเหตุถนนศาลาธรรมศพช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย3ต่อเนื่องสาย4ปากซอยศาลาธรรมศพ49นะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 7:00 น.รถจักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพขวางช่องทางซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่นําส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับการเคลื่อนตัวมีผลกระทบเหมือนกันนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนเหตุที่บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะรถยังติดนะครับยังย้ำนะเนี่ยฮะคุณผู้ฟังครับกรณีของรถกระบะที่บรรทุกอาหารทะเลมาเป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมโอ้จำนวนมากเลยนะครับคือรถยางแตกแล้วเสียหลักพลิกตะแคงนี่นะฮะแล้วก็มีตะกร้าของอาหารทะเลเนี่ยจำพวกปลาหมึกเนี่ยก็หล่นกระจายเต็มถนนเลยนะครับโอ้โหนี่ต้องใช้เวลาดำเนินการนะครับการจราจรนี่มีผลกระทบมากนะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับทิศทางด้านขาเข้าตอนนี้ท้ายนี่ก่อนหน้านี้เกือบ2-3กิโลตอนนี้3กิโลกว่าแล้วนะครับท้ายสะสมนะฮะเกือบ4กิโลเข้าไปแล้วนะครับก็ใครที่ตามหลังมาเป็นข้อมูลนะคุณผู้ฟังจากบางขุนเทียนต่อเนื่องสะพานกาญจนามีอุบัติเหตุนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ท้ายยาวเลยนะครับสลับหยุดนิ่งส่วนใหญ่คือผ่านได้แค่ช่องทางด้านซ้ายนะครับก็กำลังเร่งดำเนินการทั้งการเก็บอาหารทะเลจำนวนมากเลยนะครับหลายตะกร้าเลยอ่ะแล้วก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถด้วยนะคือต้องใช้เวลาเลยนะครับจุดนั้นเนี่ยเกิดเหตุช่วงเหนือมหาวิทยาเหนือโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนะครับก็ทำให้มีผลกระทบการจราจรด้วยนะครับใครตามหลังมาทราบเป็นข้อมูลในตอนนี้ท้ายแถวยาวขึ้นไปอีกนะครับส่วนด้านกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับใครที่ยังไม่ขึ้นอาจจะแต่เลี่ยงยากนะคือบางท่านบอกเป็นทางบังคับเลยแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยเยอะนะฮะรถบรรทุกรถขนส่งด้วยนะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับส่วนงาน Open House ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับมีเพิ่มเติมจากทางร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีรองสารวัตรจราจรรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลนะครับนะทางรองสารวัตรบอกว่าแนะนำให้ไปเข้าประตูด้านอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหรถติดเลยนะครับคือมีแต่รถที่จะรอเข้าประตูด้านหน้านะครับทำให้รถติดขาดยาวออกไปถนนบรมครับนี่ครับถนนบรมก็มีผลกระทบสาย4ตอนนี้ก็ยาวขึ้นนะโอ้ก็หนักเลยนะครับนี่ยังไม่8โมงเลยนะครับเนี่ยบรมตอนเนี้ยฝั่งขาออกนี่ท้ายเลยพุทธมณฑลสาย3ไปแล้วนะครับเลยไปพอสมควรด้วยแล้วก็สาย4นี่ก็เลยตัดกับทางถนนอุทยานไปแล้วนะครับแน่นๆเลยกระจายไปเข้าประตูด้านอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าด้านหน้านี่มีแต่คนตั้งใจจะมาเข้านะครับเนี่ยทางด้านของสาย4เนี่ยโหเต็มเลยนะฮะเยอะเลยแล้ววันนี้เขามีตลาดศาลายาด้วยนะครับก็คือมีตลาดด้วยแล้วรถด้านหลังนี่ก็เยอะเหมือนกันนะก็รอบด้านเหมือนกันนะครับใครไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับผู้ฟังจะได้ปริมาณรถจะได้เฉลี่ยไปนะครับเนาะขาออกติดขาเข้านี่ยังไม่มีปัญหานะขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับคือประตูด้านฝั่งของบรมเนี่ยรถเข้ามาน้อยนะเพราะดูจากคู่ขนานนะครับก็ยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับก็กระจายไปเข้าประตูด้านอื่นได้นะครับอันนี้เพิ่มเติมมาจากทางรองสารวัตรจราจรนะครับ แล้วรถบัสก็เยอะด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะมาจากหลายจังหวัดนะครับมากันเป็นกลุ่มเป็นคณะเนี่ยนะฮะก็ให้กำลังใจน้องๆด้วยนะติดหน่อยแต่เดี๋ยวเข้าไปก็จะเรียกได้ว่าทุกคณะนี่เดินทั่วกันเดินได้เลยนะครับนะก็เขาจัดกันทุกคณะเลยนะครับที่คุณเบนเพิ่มเติมมาให้นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณเบนเดินทางเข้าไปถึงหรือยังนะครับอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ให้คุณผู้ฟังต้องวางแผนการเดินทางด้วยนะเพราะว่ารถติดมากนะครับจัด2วันนะครับงาน Open House ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาวันนี้วันแรกพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับใครที่จะเดินทางผ่านเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลานะเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับหรือถ้าไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะติดเพิ่มเติมมากกว่านี้ด้วยนะก็เดี๋ยวเราติดตามกันส่วนเส้นทางอื่นนะครับดูการเคลื่อนตัวของรอบในเองเนี่ยก็รถยังน้อยนะแต่ก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถอย่างเช่นคู่ขนานบรมในฝั่งขาเข้านะครับเหนือแยกบรมนะลงมาทางด้านของฝั่งพระนครเนี่ยนะครับรถเริ่มมากนะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสาทรเหนือสาทรใต้ยังคล่องตัวช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณอาจพลนะครับสวัสดีครับคุณอาจพลครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: อยู่ทางประชาชื่นนะเป็นยังไงบ้างช่วงไหนครับประชาชื่น
1: ประชาชื่นถนนที่วิ่งเข้ามาจากพงเพชรเรียกเข้ามาในซอยประชาชื่นเตรียมมุ่งหน้าไปธุรกิจบัณฑิตนะครับ
0: อ๋อครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอดีผมมาขับสวนทางมาจากผมเข้ามาทางแจ้งวัฒนะจากหลักสี่แล้วเข้าถนนประชาชื่นใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: ก็เห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยทำไมแบบคนแท็กซี่อยู
0: ่
1: ฮะจังหวะแท็กซี่อ่ะมอเตอร์ไซค์วิ่งมาทางตรงใช่ไหมแล้วก็แท็กซี่อ่ะเลี้ยวเข้าซอยในหมู่บ้านก็เลยชนไปทางประตูซ้ายรถจอดอยู่ตรงถนนตะพนกระเด็นมาอยู่บนถนนแล้วก็มีสลบอยู่บนถนนนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหมวกกันน็อกหลุดหรือยังไงเลือดไหลอยู่บนพื้นค่อนข้างเยอะ
0: เลือดศีรษะหรือเปล่าฮะ
1: ที่ใช่ใช่ฮะคือนอนปุ๊บกับพื้นเลยคือคงจะชนกระเด็นลอยลงมาตกพื้นเลยอ่ะ
0: อยู่ห่างจากรถไหมครับ
1: ตัวคนห่างจากรถประมาณโอ้ยห่างจากรถประมาณ10 เมตร
0: อ๋อโอ้ไปไกลเหมือนกันนะ
1: ใช่ๆน่าจะชนแรงอ่ะน่าจะเป็นแท็กซี่ตัดหน้ามอเตอร์ไซค
0: ์
1: ตอนนี้ถนนรถเริ่มติดแล้วครับ
0: ก่อนถึงธุรกิจบัณฑิตใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ก่อนถึงไกลไหมครับ
1: ประมาณสักมัน800 เมตร
0: เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับเนี่ย
1: ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่รถอะไรไปเลยก็เลยโทรมาแจ้งจอดตลอด
0: ครับน่าจะเหตุเพิ่งเกิดด้วยแล้วมีใครช่วยเขาหรือยังฮะคนเจ็บ
1: ไม่มีใครช่วยพอดีผมขับรถผ่านแล้วก็คนก็เริ่มจะมุงดูกันแล้ว
0: อ๋อครับโอ้ผ่านได้กี่ช่องทางครับ
1: น่าช่องทางเลนฝั่งนู้นน่าจะผ่านไม่ได้มันวิ่งได้ฝั่งเดียว
0: ครับรถเริ่มติด
1: เนี่ยรถติดแล้วเริ่มตัดได้แล้วเพราะว่ามันมีถนนไปสองเลนกับสองเลนใช่ไหมม
0: ัน
1: จะติดเลนหนึ่งเลยอ
0: ๋อครับรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นไหมครับช่วงเช้าวันนี
1: ้รถเริ่มเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
0: ครับแต่ถ้าเลยจุดเกิดเหตุไปมุ่งหน้ามาทางพงเพชรนี่ติดไหมครับ
1: ไม่ติดครับ
0: ไม่ติดแล้วนะ
1: ม
0: ุ่
1: งหน้าเป็นไม่ติด
0: ได้เดี๋ยวเราเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้เลยนะครับโอ้โห
1: ขอบคุณมากคร
0: ับ ได้ครับคุณอัดพลขอบคุณมากคุณอัดพล
1: ขอบคุณมากครับคุณพาร์ท
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากมากเลยนะครับก็ช่วยกันอัปเดตการจราจรก่อนถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตประมาณ800 เมตรนะครับประชาชื่นนะครับมีอุบัติเหตุจักรยานยนต์กับแท็กซี่แล้วมีคนเจ็บด้วยนะครับก็ ฝากเพิ่มเติมมาเป็นข้อมูลกันในการเดินทางใครตามหลังมาให้ทราบเป็นข้อมูลนะฮะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะก็เริ่มมีเหตุเข้ามานะครับทำให้การจราจรมีผลกระทบในเช้าวันนี้แล้วนะครับใครเดินทางเพิ่มความระมัดระวังครับนะงามวงวานยังคล่องตัวรัตนาธิเบศรเข้าแครายเริ่มมีปริมาณรถนะครับในช่องทางหลักที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายนะครับรถเริ่มเยอะนะติวานนท์ทั้งสองด้านยังเคลื่อนตัวได้นะครับรัชดาวงสว่างนะครับประชานุกูลขาเข้ายังดีขาออกก็ยังคล่องตัวนะโดยรอบแยกอโศกเพชรอโศกดินแดงจากใต้ทางด่วนเข้ามาทางอโศกเพชรเริ่มมีปริมาณรถมากข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7นะครับมีชะลอก่อนข้ามทางรถไฟนะส่วนรถที่ออกมาจากทางด้านของอโศกเพชรเริ่มมีสะสมก่อนถึงข้ามคลองนะครับมุ่งหน้าเข้าอโศกสุขุมวิทยังเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะอัปเดตล่าสุดนะครับท้ายเกือบ4กิโลนะครับขาเข้าที่มีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกอาหารทะเลยางแตกแล้วพลิกตะแคงนะครับก็เหลือแค่ช่องทางซ้ายกำลังดำเนินการอยู่ตรงนี้ติดหนักนะเพราะว่ารถใหญ่นี่ก็วิ่งกันเยอะด้วยนะครับเหลือช่องทางซ้ายครับนะท้ายแถวนี้ประมาณเกือบ4กิโลคือเนื่องจากเขาบรรทุกมาเยอะด้วยนะอาหารทะเลนี่เกลื่อนถนนเลยรถยางแตกแล้วก็พลิกตะแคงด้วยต้องใช้เวลาครับในการดำเนินการแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาพยายามเร่งแล้วนะใครที่ใช้เส้นทางนี้ขาเข้านะครับจากหน้าด่านบางขุนเทียนนะครับที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานกาญจนาบริเวณจุดเกิดเหตุคือกิโลเมตรที่6บวก800นะครับนะหรือว่าเหนือโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับมีอุบัติเหตุก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าจะเคลื่อนย้ายได้เมื่อไหร่นะแต่รถติดนะฝั่งกับการขาออกมุ่งหน้าบางขุนเทียนมุ่งหน้าพระราม2ยังคล่องตัวนะครับ 7:57 นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักรอสัญญาณเคารพธงชาติเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมาติดตามประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิ

0: ูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกล

0: แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จับตาปม Data Center ต่อเนื่องรัฐบาลยืนยันว่าไม่ปิดการลงทุนแต่ต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนยอมรับว่ามีช่องโหว่ด้านกฎหมายไปติดตามพร้อมกับประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบ Data Center เอกนิติสั่งรวบรวมข้อมูลทุกโครงการก่อนกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำภายใน1เดือนยืนยันไม่ใช่การปิดกั้นการลงทุนแต่ต้องไม่สร้างภาระให้กับประชาชนขณะที่ผู้ว่ากทม.เผยกรุงเทพมี Data Center 6 จุดได้รับอนุญาตแล้ว 3 จุดยอมรับมีช่องโหว่ของกฎหมายชง

0: ทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารทำ EIA ชัยชนกชี้ THAI Passport ให้ผลลัพธ์เพี้ยนอาจจะมาจากการใช้โมเดลผิดประเภทและเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันไม่ได้มีการปกปิดตัวเลขคนใช้งานไม่กังวลไอซ์รักชนกร้องปปช.ยืนยันไม่ได้ทำผิดพร้อมชี้แจงทุกประเด็นสภาเดือดอภิสิทธิ์ชัดประธานสภาถ่วงยติดับไฟใต้เล่นเกมเรื่องวาระกกต.เลื่อนยติอื่นมาแทนขณะที่รังสิมันโรมติงรองประธานสภามัลลิกาชี้เวทีสภาไม่ควรเรียกแทนตัวเป็นพี่เป็นน้องต้องทำงานให้เป็นมืออาชีพหวังปรับพฤติกรรมรักษาภาพลักษณ์สภาด้านเทงชี้รัฐบาลใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวนายกโต้ยืนยันคิดก่อนใช้ทุกอย่างคุ้มค่าพร้อมใช้กลไกสภาชี้แจงเหตุไม่อยากโต้ผ่านสื่อพูดคนละที2ทีสุภชัยใจสมุทรตั้งคำถามฝ่ายค้านตรวจสอบกกต.หรือกำลังกดดันระบุสภาไม่ควรชี้นำคดีเลือกสว.ครบรอบ1ปีการทำ MOA ส้มน้ำเงินพรรคประชาชนยกมือโหวตให้อนุทินเป็นนายกแต่ไหมสิริกัญญาระบุไม่ควรค่าแก่การจดจำแต่เป็นบทเรียนราคาแพงวรสิทธิ์แถลงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นปี68เดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมตำรวจปปป.เผยตรวจสอบแล้วยังไม่พบรัฐมนตรีเอี่ยวขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่นายกเฮงมอบหลักฐานมัด2เจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกระทำความผิดกองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำแดนกัมพูชาระบุเป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยด้านกระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธข่าวนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในการประชุมกลุ่มประเทศใช้ภาษาฝรั่งเศสระบุกัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จต่อเนื่องกรมการปกครองชี้แจงสู่ศาลชาวยิวแห่งใหม่ที่บางคล้าฉะเชิงเทราไม่ให้ต่อใบอนุญาตเหตุผิดหลักเกณฑ์2จุดขณะนี้คดีอยู่ชั้นศาลปกครองกระทรวงสาธารณสุขสั่งสอบจริยธรรมวิชาชีพปมหมอด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาปัดทองเป็นคนชั้นล่างย้ำผู้ป่วยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเดือดหน้าสน.ทองหล่อนัทวุฒิน็อตหลุดผลักสมชัยตกจักรยานต่อหน้าสื่อและตำรวจแถมด่าสื่อไม่เป็นกลางขณะที่สมชัยยืนยันเดินหน้าดำเนินคดีถึงที่สุดทนายตั้มติดหนวดร้องมหาไทยสอบมูลนิธิกันจอมพลังเตรียมร้อง DSI สัปดาห์หน้าตรวจสอบปุ่มฟอกเงินพัทยาคึกคักกองเรือรบสหรัฐเทียบท่าให้กำลังพล 5,000 นายพักผ่อนตำรวจท่องเที่ยวพัทยาใช้สายตรวจอากาศยานไร้คนขับคอยดูแลความปลอดภัยเข้มยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทําเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแคน
0: ท่านแม่ต้องหูก็ทําด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสําหรับสอนเด็กๆให้ทําเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆน
1: ่ะอัธาชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 8นาฬิกา13นาทีนะครับมาติดตามจสร้อยวิทยุข่าวสารรายการจราจรกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยเพิ่งลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากหรือเปล่าวันนี้ครับสสส.อยากชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าทำไมการให้นมแม่เนี่ยนะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วนๆนะครับ6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักนะครับหลายคนอาจจะกังวลว่ากินแต่นมแล้วลูกเราจะหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือไม่เรื่องนี้สบายใจได้เลยครับเพราะกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันครับในนมแม่เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่นะครับยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่สำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมถั่วเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเหมือนวัคซีนหยดแรกนะครับช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานครับส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารอาหารเสริมใน6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวครับถ้าหากเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเร็วเกินไปนะก็จะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่นะครับทำให้ลูกได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนและที่น่าเป็นห่วงคืออาจเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะครับนะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนนะครับไม่ต้องให้น้ำเพิ่มนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ครับขอบคุณสสส.ด้วยเพราะฉะนั้นนมแม่ล้วนๆเนี่ยนะครับมีความมหัศจรรย์อยู่แล้วนะครับนะไม่ต้องป้อนน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารเสริมนี่ก็ไม่จำเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความปรารถนาดีนะครับจากทางสสส.ขอบคุณสสส.ด้วยนะครับมาติดตามไปต่อในช่วงนี้นะครับการเดินทางในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางอุบัติเหตุที่มีต่อเนื่องนะครับทำให้เกิดผลกระทบกับการจราจรอย่างกรณีของทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาเข้าจากทางด้านของบางขุนเทียนนะครับต่อเนื่องมาทางสะพานกาญจนาที่มีอุบัติเหตุบริเวณกิโลเมตรที่6บวก800รถกระบะบรรทุกอาหารทะเลยางแตกพลิกตะแคงอาหารทะเลตกเกลื่อนถนนเป็นจำนวนมากมาเป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมหลายตะกร้าเลยนะครับมีผลกระทบการจราจรตอนนี้เนี่ยท้ายแถวยาวขึ้นนะครับท้ายนี่สะสมโอ้โห5กิโลเมตรกว่าๆแล้วนะคุณผู้ฟังขาเข้าทางพิเศษกาญจนาพิเศษกับบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับตอนนี้ท้ายยาวมากนะครับเนี่ยที่มีอุบัติเหตุนะครับบริเวณช่วงเหนือโรงเรียนสูงกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีรถกระบะบรรทุกอาหารทะเลยางแตกรถพลิกตะแคงนะครับกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะมีท้ายสะสมนะครับยาวประมาณอย่างน้อย5กิโลนะก็ยังติดนะครับหลายๆท่านใช้เส้นทางตรงนี้ฝากเป็นข้อมูลเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางคุณภคพลสว่างแก้วเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันเลยนะครับคุณภคพลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
1: ครับคุณภคพลเป็นยังไงบ้างครับตรงทางพิเศษกาญจนาครับตอนนี้
2: ครับช่วงเวลานี้ก็เคลื่อนย้ายรถมาไว้ขอบทางด้านซ้ายครับแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำความสะอาดพื้นครับผมรถวิ่งได้ช่วงทางกลางแล้วก็ช่องทางด้านขวาครับ
1: กลางกับขวานะ
2: ใช่ครับผม
1: เขาเก็บอาหารทะเลหมดแล้วใช่ไหมครับ
2: ตอนนี้ก็กำลังเก็บปลาหมึกที่มันตกหล่นจากรถกระบะครับ
1: โอ้ไม่มีจำนวนมาก
2: แล้วก็ต้องทำความสะอาดด้วยครับเพราะว่ามันเป็นเมือกครับแล้วก็กันรถเขาลื่นถลายครับ
1: ครับไอ้ส่วนรถนำรถตั้งตรงได้หรือยังครับที่เอาเข้าข้างทางเนี่ย
2: เรียบร้อยแล้วครับผมรอตอนนี้รอขึ้นรถสไลด์ครับ
1: อ๋อครับมีรถสไลด์มาถึงที่เกิดเหตุหรือยังครับ
2: มีรถสไลด์ของการทางมาเรียบร้อยครับแล้วก็รถยกครับผม
1: อ๋อ ครับดูแล้วประเมินแล้วน่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่ฮะตอนที่ดูจากภาพ
2: ดูจากภาพก็ประมาณไม่เกิน20นาทีครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่ที่ว่าเป็นปลาหมึกตกหล่นนะครับผมก็เหลือแค่ทำความสะอาดนิดหน่อยครับผมแล้วก็นำรถขึ้นรถสไลด์แล้วก็ออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้ครับ
1: อ๋อครับตอนนี
2: ้แต่ก็ยังมีท้ายนะครับตอนนี
1: ้
2: ท้ายก็สับสนค่อนข้างยาวครับประมาณ5กิโลเมตรกว่าได้แล้วครับ
1: ครับแบบสลับหยุดนิ่งด้วยไหมครับ
2: ยังตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวแล้วครับผมก่อนหน้านี้ก็คือมีการตัดเพราะว่ามีรถเจ้าหน้าที่ที่ว่าจะต้องยกที่พลิกตะแคงกลับสู่สภาพเดิมครับตอนนี้รถก็เริ่มโฟลขึ้นมาได้แล้วครับ
1: อืมครับก็ถ้าเลยจุดนี้ไปก็คล่องตัวกลับกันก็ไม่มีปัญหาเนาะคุณพระกบลด้านกลับกัน
2: กลับกันค่อนข้างโล่งครับผมไม่มีรถผู้ยาทางที่ว่าชะลอดูครับ
1: อืมครับก็เดี๋ยวใช้เวลาอีกสักหน่อยนะก็แล้วสายทางอื่นนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับณเวลานี้
2: สายทางอื่นค่อนข้างคล่องตัวเลยครับผมทางขึ้นทางลงยังไม่เป็นปัญหาครับแล้วก็ทางออกไปที่ชลบุรีช่วงนี้ทางลงก็ถือว่ายังคล่องตัวดีครับยังไม่มีท้ายแถวจากพื้นที่ด้านล่างขึ้นมาครับผม
1: ครับเดี๋ยวสายๆกว่านี้เนาะวันนี้วันเสาร์ด้วยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ช่วงเช้าแต่รอดูสายๆนะครับ
2: ครับผม
1: ได้เลยล่าสุดเลยนะครับทางของทางพิเศษกาญจนาบางพลีสุขสวัสดิ์เดี๋ยวเคลื่อนย้ายยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับคุณพระกพล
2: ได้เลยครับเดี๋ยวอัปเดตให้ครับผม
1: ครับผมขอบคุณมากครับคุณพระกพลครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้เปลี่ยนมาวิ่งได้ช่องทางกลางกับขวานะครับเพราะว่าเขาเอารถเนี่ยเข้าข้างทางแล้วนำตั้งตรงแล้วนะครับรอขึ้นรถสไลด์อยู่แล้วก็ปลาหมึกนะยังมีอยู่นะยังมีอยู่กำลังเก็บแล้วก็ดำเนินการทำความสะอาดนะครับก็น่าจะประมาณ 20-30 นาทีนี่แหละเดี๋ยวตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแนวหน้าเนี่ยเราเท่าที่ดูเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามได้เดี๋ยวท้ายแถวก็น่าจะสั้นลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะขึ้นมาทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับจากด่านบางขุนเทียนให้ได้ใจชื้นหน่อยเพราะว่าตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับ2ช่องทางกลางกับขวานะฮะเห็นด้านหน้าเนี่ยก็เริ่มขยับกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวตรงกลางก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับท้ายๆก็เดี๋ยวรอนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ก็ขยับไปได้เยอะเลยนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นนี่ขยับไปได้เยอะจะเหลือตรงกลางนิดนึงนะที่ยังมีสะสมเยอะกันอยู่นะครับพยายามอย่าวิ่งไหลทางนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายมาที่ช่องทางด้านซ้ายนะครับไหลทางด้านซ้ายนั่นเองคือเลาะไหลทางมาเดี๋ยวก็จะมาเจอนะครับนะไม่ควรวิ่งนะอันตรายนะครับคุณวีรพงศ์เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศทางบรมราชชนนีกันบ้างนะครับคุณวีรพงศ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่พัชครับ
1: เป็นยังไงบ้างคุณวีรพงศ์ใช้เส้นทางตรงไหนครับ
3: ผมวิ่งบรมราชชนนีฝั่งขาออกครับมาจากมาวิ่งจากปิ่นเกล้ามาพอมาถึงตัดถนนกาญจนาพิเศษครับ
1: รถมัน
3: เริ่มติดใช่ครับ
1: แ
3: ล้วตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาตอนนี้ผมอยู่ตรงแยกพุทธมณฑลสาย3อ่ะ20นาทีได้แล้วครับ
1: จาก
3: ตัด
1: จากทางฉิมพลีตัดกับบรมมาเนี่ย20นาทีใช่ไหม
3: 20นาทีเลยครับ
1: พ
3: ี่คือผมวิ่งเส้นนี้ทุกวันเนี่ยผมไม่เคยเจอแบบรถติดขนาดนี้
1: เพราะว่าที่มหิดลสารยาเขามีงานโอเพนเฮาส์วันนี
3: ้คร
1: ับ
3: ผม
1: ตอนนี้อยู่ช่องทางหลักหรือคู่ขนานนะครับ
3: ตอนนี้เบี่ยงมาคู่ขนานครับ
1: คู่ขนานขยับได้ดีกว่าไหมคู่ขนาน
3: ขยับได้ดีกว่าเหมือนกับว่าบางทีก็อาจจะมีผู้ใช้รถเลี้ยวเข้าซอยอะไรเงี้ยไปบ้างแน่นแบบแน่นเลยขยับได้น้อยมาก
1: อ๋อครับโอ้นี่จะไปไหนครับวันนี้คุณวีระพงศ
3: ์กลับบ้านครับที่วัดไร่ขิงครับ
1: โอ้โหน่าจะใช้เวลาเลยแหละนะ
3: จากผมเมื่อกี้ผมเปิดแมปดูนะฮะจากพุทธมณฑลสาย3กลับไปที่ไร่ขิงในอีก5นาที
1: กี่นาทีนะ
3: 35ครับ
1: 35นาที
3: ปกติผมขับอยู่ประมาณ15นาที
1: นะจากตรงนี้นะจากจุดดังกล่าวนี้ใช่ไหมที่เราคุยกันเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าวันนี้วัดไร่ขิงก็คนก็น่าอาจจะเยอะด้วย
3: ใช่ครับวันนี้วัดไร่ขิงคนเยอะด้วยคร
1: ับ โอ้นะครับโอ้เอาให้กำลังใจมากๆเลยยังตอนนี้เริ่มขยับพอได้บ้างใช่ไหมคู่ขนาน
3: ขยับถูกความเร็วอยู่ประมาณสัก8-9กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: โอ้
3: มีเร็วดูได้อย่างเดียวตอนนี้ครับเร็วด้วยมอเตอร์ไซค์เร็วได้อย่างเดียวเลยฮะ
1: มอเตอร์ไซค์เยอะไหมคุณวีรพงศ
3: ์มอเตอร์ไซค์ครับเยอะครับเยอะครับ
1: เยอะเหมือนกันนะ
3: เยอะใช่ครับส่วนรถยนต์ก็ไปด้วยกันครับเป็นเพื่อนกันหมดเลยครับ
1: ครับเห็นมีแบบเป็นรถบัสไหมเพราะว่าเขามีเด็กนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดด้วยมาเป็นรถเป็นบัสกันอะไรแบบเป็นรถบัส
3: ตอนนี้ย ยังไม่เห็นรถบัสที่วิ่งอยู่บนถนนครับมีแต่รถโดยสารนะ
1: ครับน่าจะเข้าไปที่มหาวิทยาลัยกันซะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้คืองานเขาเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาจนถึง5โมงเย็นอ่ะ2วันนะพรุ่งนี้ด้วยนะอีกวันนึง
3: พรุ่งนี้ด้วยงั้นวันนี้ช่วงเย็นเราก็ต้องวางแผนการเดินทางเข้ากรุงเทพ
1: ใช่เดี๋ยวมีเดินทางเข้าอีกมั้ยครับเนี่ย
3: ใช่ครับเย็นผมต้องกลับมารับปริญญา
1: อ๋อที่ไหนอ่ะครับ
3: ที่ตรงสะพานพระปิ่นเกล้า
1: ครับอ๋อโอเคต้องเผื่อเวลาต้องเผื่อเวลาเยอะๆเลยนะ
3: ติดมากผมไม่เคยใช้รถอยู่ที่นี่ไม่เคยเจอเลยครับเนี่ย
1: เขาติดทุกครั้งเวลามีงานโอเพนเฮาส์อ่ะ
3: อาจจะว่าแบบเมื่อครั้งที่แล้วผมอาจจะไม่ได้เจอ
1: ใช่ไหม
3: คร
1: ับ ครับให้วางแผน ให้วางแผนไว้พรุ่งนี้ด้วยนะอีกวันหนึ่งนะครับ
3: ผมขอบคุณครับ
1: มีอะไรเพิ่มเติมกันได้คุณวีระพงศ์ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
3: ได้ครับ
1: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับให้กำลังใจคุณวีระพงศ์แล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่จำเป็นอาจจะเลี่ยงก่อนนะคุณผู้ฟังเลี่ยงบรมขาออกก่อนไปใช้เพชรเกษมโล่งนะครับเพชรเกษมบางแคนะด้านขาออกโล่งนะครับนะเลี่ยงมาใช้เพชรเกษมก่อนนะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะคุณผู้ฟังนะครับหรือว่าใครที่ใช้ตัดใหม่ก็ได้นะครับพรานกเนี่ยนะฮะก็เดินทางได้นะครับส่วนนี่เช้าวันนี้เนี่ยมีเด็กนักเรียนมาใช้บริการที่สถานีรถไฟบ้านโป่งกันเยอะเลยนะครับนะเพราะว่าเนื่องจากมีงานโอเพนเฮาส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนี่แหละศาลายานะครับนะค่าโดยสารรถไฟไปลงศาลายารถธรรมดานี่11บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รถด่วนรถเร็วนี่ก็เพียงแค่20บาทเท่านั้นนะเด็กๆก็ใช้บริการรถไฟกันเยอะนะครับจริงๆรถไฟก็สะดวกอาจจะเดินไกลหน่อย300เมตรอะไรแบบเนี้ยด้านหลังเนาะเข้าด้านหลังจริงๆก็แหมเด็กๆเขาก็ออกกำลังกายได้สบายอยู่แล้วนี่นะฮะก็มีเด็กๆไปใช้บริการรถไฟกันเยอะนะครับวันนี้ใครที่โดยสารรถไฟอาจจะเห็นเด็กๆนักเรียนเป็นจำนวนมากก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะเขามีงานอะไรก็นี่แหละมีงานโอเพนเฮาส์เพราะว่าตัวเลขของนักเรียนที่จะเข้ามาร่วมงานเนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนนะครับยังไม่รวมคุณครูผู้ติดตามนะตัวเลขของนักเรียนประมาณ 70,000 นะถ้ารวมก็กว่า 70,000 กว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เดินทางมาทั้งรถไฟรถมาเป็นบัสก็มีนะรถยนต์ส่วนบุคคลรถโดยสารอะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ทางพื้นที่เขาก็แนะนำนะครับให้กระจายไปเข้าประตูอื่นบ้างนะครับประตู2นี่ก็คนเข้าเยอะนะผมเห็นประตู2แล้วก็ประตูที่แบบเป็นหลักเลยเนี่ยนะครับก็คือประตูเดี๋ยวก่อนนะประตู3นะประตู3นี่ซะส่วนใหญ่เลยก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมาออกันตรงเนี้ยสาย4ประตู3เนี่ยทำให้บรมขาออกที่จะวนขึ้นต่างระดับพุทธมณฑลสาย4เนี่ยท้ายนี่ตอนนี้ถึงต่างระดับฉิมพลีแล้วนะครับถึงต่างระดับฉิมพลีแล้วนะครับกระจายเข้าไปทางด้านของบรมก็ได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเยอะเหมือนกันนะคู่ขนานบรมในฝั่งขาเข้านะที่จะเข้าไปทางด้านของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับก็เริ่มเยอะละด้านหลังนี่ก็เยอะนะเพราะว่าด้านหลังนี่ก็มีตลาดสารยาด้วยไงวันเนี้ยนะครับก็หูด้านหลังนี่ติดกระทบแบบด้านหลังนี่กระทบหลายเส้นเลยนะโอ้นะครับด้านหลังนี่กระทบเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งมางานopen house แล้วก็วันนี้วันเสาร์ตลาดสารยาด้วยนะครับซึ่งเมื่อเช้าก็ได้เพิ่มเติมกับทางรองสาวัตรนะครับวันนี้เนี่ยทั้งตลาดทั้งมหาวิทยาลัยด้วยนะครับถนนสารธรรมศพนี่ก็ติดนะก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุนะครับที่มีอุบัติเหตุบริเวณปากซอยสารธรรมศพ49นะครับรถจักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพมีคนเจ็บแต่นำส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลแล้วนะตอนนี้เข้ามาทางด้านไหนก็ติดรถเยอะนะครับแต่ว่าให้เฉลี่ยนะใครจะมาที่งานโอเพนเฮาส์นะครับก็ให้เฉลี่ยเพราะว่าประตู3ด้านฝั่งของพุทธมณฑลเนี่ยสาย4เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆทำให้กระทบทางด้านของบรมขาออกอย่างที่บอกท้ายอยู่พุทธมณฑลสาย4นะครับแล้วก็ถ้าดูการเคลื่อนตัวของเรียบคลองทวีวัฒนานี่ก็เริ่มมีปริมาณรถคือออก ด้านบรมมันติดนะฮะก็เลยทำให้รถเนี่ยนะครับสะสมเข้ามาในเรียบคลองทวีวัฒนาแล้วก็ถนนอุทยานที่จะออกบริเวณแยกตัดกับพุทธมณฑลสาย4ตอนนี้ก็เริ่มติดนะครับกระทบหลายด้านแล้วเหมือนกันนะสาย4นี่ตอนนี้ท้ายนี่เกือบถึงซอยหมู่บ้านปริชาติเกือบละอีกนิดเดียวก็จะถึงซอยหมู่บ้านปริชาติแล้วแน่นๆเลยนะครับพุทธมณฑลสาย4นะที่จะมุ่งหน้าไปมหาวิทยาลัยมหิดลแถวๆหน้าองค์พระนี่ก็เยอะนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลเพิ่มเติมนะครับคือตอนนี้ลานจอดรถเต็มแล้วนะครับแนะนำให้เดินทางมาด้วยรถสาธารณะหรือว่ารถไฟแทนนะครับตอนนี้ลานจอดเต็มครับเข้าไปนี่คือการจะวนหาที่จอดไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยนะทั้งตลาดศาลายานี่เขาก็ยังเรียกได้ว่ามีคนเข้าไปเยอะที่จอดก็น่าจะเต็มเหมือนกันนะผมว่านะแล้วก็ในมอเนี่ยเต็มหมดแล้วนะครับใครกำลังจะตามมานะครับก็ให้ใช้รถสาธารณะสะดวกกว่านะครับอย่างน้อยเราลงเดินครับเราไม่ต้องนะคือหาที่จอดมันยากมากนะครับอย่างน้อยพอรถติดเราลงเดินได้ไงเด็กๆนี่สบายแต่เวลาเดินต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังด้วยนะครับดูให้ดีๆนะบางทีรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งเมื่อกู้ถามคุณวีระพงศ์นี่ก็บอกมีมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งกันเยอะเหมือนกันคู่ขนานเนี่ยคู่ขนานนี่ก่อนจะถึงเรียบคลองทวีวัฒนานี่คือแน่นเลยนะครับติดสลับหยุดนิ่งเลยอ่ะนะครับใช้ความเร็วได้น้อยมากๆส่วนด้านกลับกันในฝั่งขาเข้าเนี่ยยังใช้การได้นะครับนะฮะก็จะมีตรงคู่ขนานที่จะเข้าประตูด้านฝั่งของบรมเนี่ยจะมีชะลอเคลื่อนตัวช้าอยู่ก็ย้ำกันนะครับวันนี้วันแรกสำหรับงาน Open House ที่มหิดลศาลายาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะเริ่มตั้งแต่ 7:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับใครไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาหรือถ้าจำเป็นจะต้องผ่านก็ให้เผื่อเวลาการเดินทางนะครับในอย่างเช้าๆเองเนี่ยถ้าใครจะมางานก็น่าจะต้องออกแต่เช้าเลยมาถึงที่มหาวิทยาลัยเนี่ยสักประมาณ 6:30 น.เนี่ยผมว่ากำลังดีนะเพราะว่าถ้าเลย 6:30 น.ไปแล้วรถเยอะจริงๆยิ่ง 7:00 น.ไปแล้วนี่คือหนาแน่นเลยนะครับอาจจะต้องมาตั้งแต่เช้ามืดนะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่าท่านใดจะรายงานเพิ่มเติมได้เลยนะครับอาจจะอยู่บริเวณถนนสารธรรมศพหรือว่าด้านหลังของมหาวิทยาลัยมหิดลนะทวีเรียบคลองทวีวัฒนาหรือว่าทางสาย4ที่เข้ามาจากทางด้านของเพชรเกษมไหมเพิ่มเติมได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับฝากกันไว้กับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะร่วมกับจสร้อยของเรานะครับคุณฟังครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เขาอยากจะร่วมรณรงค์นะครับให้ผู้ขับขี่รถยนต์ขับขี่รถยนต์ด้วยความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเยอะจริงๆครับอุบัติเหตุในบ้านเรานะมีเหตุทุกวันนะครับแล้วก็มีความสูญเสียที่เกิดขึ้นมีผลกระทบด้านการจราจรทำอย่างไรที่จะไม่ผู้ขับขี่รถยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่รถที่ปลอดภัยต้องร่วมกันช่วยกันนะครับทำให้ถนนทุกเส้นทางเป็นถนนที่ปลอดภัยคุณผู้ฟังครับเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคนรักรถนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีเพราะโครงการนี้เขามีสิทธิประโยชน์ด้วยการมอบเงินคืนให้สำหรับคนที่ขับรถดีนะครับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจมีให้เลือกทำทั้งประเภทที่1และประเภทที่3มาดูประเภทที่1กันก่อนสมาชิกที่เข้าร่วมเนี่ยครับการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับก็จะได้รับเงินคืนพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีสิทธิ์รับเงินคืนนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของการทำประกันประเภทที่1สมาชิกถ้ารถไปประสบอุบัติเหตุแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับ สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่เข้าร่วมก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ยังได้สิทธิ์ในการผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีครับก็สามารถย้ายไปทำประกันประเภทที่3ได้ประเภทที่3นี่ก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนกันก็คือถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดเขาก็จะมีเงินเฉลี่ยคืนให้นะครับหรือถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นั่นเองมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้แต่การทำประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลหรือกระบะเชิงพาณิชย์นะครับผ่อนได้ 0% 3เดือนใครสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการคนรักรถต่อสายเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามค่าเบี้ยได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นะครับ02-150-0888นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทักทายคุณอัมซ่าด้วยนะครับบอกวันนี้วันคล้ายวันเกิดนะอายุครบ47ปีแล้วไม่ใช่27ปีคุณอัมซ่านี่ก็คุ้นเคยกันดีนะฮะตามผมมาหลายคลื่นเหมือนนะครับตามไปที่จอสอร้อยด้วยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับมีความสุขมากๆนะครับน้องอัมแล้วก็คุณวิรัตนะครับสวัสดีนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะขอบคุณให้กำลังใจเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับนะกับกรณีอุบัติเหตุบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ณเวลานี้ล่าสุดเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าดีขึ้นไหมนะครับก็ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เปิดการจราจรได้2ช่องทางด้านขวาตอนนี้ท้ายก็สั้นลงแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆตลอดนะครับแต่ก็ยังมีสะสมอยู่นะประมาณสัก4กิโลนะครับแต่ดีขึ้นมากเดี๋ยวน่าจะคลี่คลายนะครับใครที่กำลังจะผ่านก็อย่าเพิ่งชะลอดูนะก็ให้ทราบว่าเป็นเหตุรถกระบะบรรทุกอาหารทะเลยางแตกนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็พลิกตะแคงแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วก็ทำความสะอาดถนนอยู่นะครับก็ให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่บนถนนที่กำลังทำความสะอาดคือพื้นมันลื่นนะครับเพราะว่าเป็นปลาหมึกเป็นเมือกด้วยไงนะครับก็ค่อยๆไปช้าๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งดำเนินการทำความสะอาดกันด้วยก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
4: มาก ก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสส
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: 8:44 นครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังกรณีของงาน Open House ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับตอนนี้มีผลกระทบทางด้านของบรมขาเข้านี่ก็กระทบคู่ขนานการจนาในฝั่งขาเข้าด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของสาย4นี่ตอนนี้ท้ายแถวยาวไปถึงกระทุ่มล้มซอย3แล้วนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณเวทินนะทางด้านนี้มีอุบัติเหตุนะครับวงแหวนตะวันตกนะครับคุณเวทินสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: คุณเวทินจุดเกิดเหตุนี่ตรงไหนครับ
1: จุดเกิดเหตุนี่อยู่เลยสถานีคลองบางไผ่ไปประมาณสัก50-100 เมตรนะครับคุณพัน
0: ธ์อ๋อช่องทางคู่ขนานไหม
1: ช่องทางคู่ขนานเลนขวาครับ
0: อ๋อครับ
1: เป็นรถพ่วง22 ล้อกับรถเก๋งนั่งส่วนบุคคลนะคุณพันธ์
0: เก่งกับโอ้รถพ่วงด้วย
1: รถพ่วง22 ล้ออยู่เลนขวาเลยตอนนี้รถมีท้ายแถวแล้วประมาณสักกิโลนึงได้แล้วล่ะ
0: อ๋อเขาชนกันหนักไหมครับเนี่ย
1: ดูสภาพรถเก่งแล้วเหมือนคล้ายๆว่าผมสันนิษฐานว่าน่าจะขับมาไวแล้วคนนี้จะหักหลบรถอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เกยขึ้นฟุตบาทไปที่เกาะกลางถนนนะขึ้นไปครึ่งนึงเลยคุณ
0: พัดไอ้เกาะกลางที่แบ่งระหว่างคู่ขนานกับทางด่วนเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: ใช่แล้วคันนี้รถตรงกระโปรงกระเปิงหน้าเขาก็พังเยอะอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: รถเก่งนะครับแต่คือลักษณะรถพ่วงเหมือนเขาก็มีความรู้สึกอยู่แล้วเขารถใหญ่เนาะ
0: ครับ
1: นั่นแหละก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับคุณพั
0: ฒน์อ๋อครับแล้วรถพ่วงนี่อยู่ช่องไหนนะคุณเวทิน
1: อยู่ช่องเดียวกันเลยอยู่ช่องเดียวกันเลยฮะ
0: ช่องขวาใช่ไหมฮะ
1: ช่องขวาสุดของคู่ขนานตัวนั้นมันจะมี3 เลน
0: ครับ
1: ก่อนจะถึงซอยจันทร์ต้องเอียงประมาณสัก100 เมตรนะครับคุณพัฒน
0: ์อ๋อโอ้ตอนนี้ท้ายเริ่มยาวนะเนี่ย
1: เริ่มยาวแล้วครับเมื่อกี้ผมผ่านมาก็เริ่มยาวแล้วเพราะว่าทั้งคู่ขนานทั้งช่องด่วนช่องด่วนก็ชะลอดูไง
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าช่องคู่ขนานนี่ก็คือจะช้าตรงจุดเกิดเหตุอันที่ว่านี่แหละ
0: อืม
1: พอเลยมาตรงเวสเกตตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับคุณพัด
0: อ๋อตรงบางใหญ่นี่ไม่ติดแล้วเนาะ
1: ยังครับยังแต่ก็คือมาชะลอตัวแล้วก็มาติดอยู่ตรงช่วงนั้นแหละครับ
0: อ๋อครับครับได้เหมือนเหตุเพิ่งน่าจะเหตุเพิ่งเกิดไหมคุณเวทินดูแล้ว
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพิ่งจะเกิดนะคร
0: ับ อ๋อได้ครับเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้เลยนะตอนนี
1: ้ครับผมครับครับ
0: จะไปไหนครับเช้าวันนี้คุณเวทิน
1: อ๋อผมจะเนี่ยผมจะเข้าไปข้างในเมืองครับไปเส้นแคลายไปทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคงั้นเลี่ยงทางด้านของบรมก่อนนะที่จะไปสาย4นะ
1: อ๋อครับครับอ
0: ย่าเพิ่งไปนะโอเคได้ครับขอบคุณมากเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันครับ
1: ครับสวัสดี
0: ครับจุดเกิดเหตุก็คือเลยข้ามคลองบางไผ่มานะครับกาญจนาภิเษกตะวันตกในด้านขาเข้านะครับนะก่อนถึงทางด้านของซอยจันทงเอี่ยมประมาณ100 เมตรมีรถเก๋งกับรถพ่วง22 ล้อตัวรถเก๋งเนี่ยขึ้นไปปีนอยู่บนเกาะกลางที่แบ่งระหว่างคู่ขนานกับช่องทางหลักส่วนตัวรถพ่วง22 ล้อนี่ขวางช่องทางซ้ายของคู่ขนานคู่ขนานหนาแน่นมากนะครับมีท้ายสะสมก็พอสมควรนะครับเกือบถึงโอ้คลองบ้านกล้วยเลยนะครับเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวนะตรงคลองบ้านกล้วยเข้ามาช่องทางหลักยังวิ่งได้นะครับแต่ว่ารถจะชะลอดูช่องทางหลักยังวิ่งได้นะครับยังผ่านได้แต่ว่าก็รถมากนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันฝั่งกลับการขาออกคล่องตัวแล้วก็ถ้าเลยจุดดังกล่าวฝั่งขาเข้าก็จะคล่องตัวมาทางต่างระดับบางใหญ่ยังไม่ติดแล้วนะครับการจราจรนะครับทางด้านของขาเข้าขออภัยขาออกบรมนะครับที่จะไปสาย4ไปมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ท้ายอยู่ต่างระดับฉิมพลีนะครับแล้วก็ถนนอุทยานเนี่ยที่จะเข้าไปทางหน้าของสาย4ก็มีผลกระทบมาถึงตัดกับทวีวัฒนานะแล้วก็พุทธมณฑลสาย4ก็อย่างที่บอกอยู่กระทุ่มล้มนะครับท้ายแถวเนี่ยท้ายตอนนี้สะสมอยู่ตรงข้ามกระทุ่มล้มซอย10บริเวณข้ามคลองกระทุ่มล้มครับท้ายยาวมากนะครับแล้วก็ทางด้านของสารธรรมศพ นี่ก็มีผลกระทบเข้ามาทางตลาดสารยาถนนด้านหลังของมหาวิทยาลัยมหิดลนะก็ปริมาณรถมากทีเดียวนะครับเห็นบอกว่ามีรถมีรถทัวร์นี่มากันเยอะด้วยใช่ไหมก็มาเป็นคันรถบัสนะครับเพราะว่ามีงานโอเพนเฮาส์นะครับเด็กๆที่มาจากต่างจังหวัดก็มาเป็นหมู่คณะกันตอนนี้ลานจอดรถในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วครับเต็มจริงๆใครจะวางแผนเดินทางมาก็ให้เลี่ยงใช้รถส่วนบุคคลนะครับคือการจะไปวนหาที่จอดรถเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับรถติดแบบนี้ใช้รถไฟรถสาธารณะรถประจำทางดีกว่านะครับแล้วก็เด็กๆที่จะนั่งรถวินหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าโดยสารด้วยนะคุยกันให้ดีๆสอบถามกันก่อนที่จะขึ้นไปนั่งเนี่ยนะว่าค่ารถเท่าไหร่ถ้ามันแพงไปดูแล้วไม่สมเหตุสมผลแจ้งมาได้นะครับที่จอสร้อยประสานเข้ามาได้ครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับคือรถรับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะเรื่องของการโกงค่าโดยสารเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่บอกว่าก็อยู่ในเกณฑ์ระยะทางด้วยนะ20บาทถึง70บาทประมาณเนี้ยไม่เกินต้องอยู่ในระหว่างนี้นะ20บาทอาจจะใกล้หน่อยแถวๆหน้ามอหรืออะไรแบบนี้จนไปถึง70บาทถ้าเกินจากนี้ครับประเมินแล้วเกินจากนี้นี่แจ้งมาได้นะครับก็ต้องช่วยกันนะครับพี่ๆวินหรือว่าผู้ให้บริการรถที่เขาเรียกค่าโดยสารตามปกตินี่เยอะนะครับมีเยอะมากด้วยอาจจะมีบางส่วนบางคันน่ะก็ฉวยโอกาสใช้โอกาสในการปรับขึ้นโก่งขึ้นเห็นเป็นเด็กอะไรแบบเนี้ยซึ่งไม่ควรทำนะครับน้องๆก็ไม่ได้มีสตุ้งสตางค์เยอะนะก็ยังหารายได้ไม่ได้ก็ยังต้องขอคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันก็ให้ความเห็นใจเด็กๆด้วยนะวันนี้เด็กๆมากันเยอะครับ 70,000 คนยังไงก็ช่วยกันนะเด็กๆ เขามาหาโอกาสทางการศึกษานะครับก็อย่าไปหากินกับเด็กแล้วก็เยาวชนเลยเห็นใจหน่อยนะครับเพราะน้องก็ยังเด็กก็ยังแบมือขอเงินคุณแม่อยู่อ่ะขอเงินคุณพ่ออยู่ก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะไหนจะต้องค่ากินอะไรแบบอยู่ทั้งวันเด็กบางคนนี่ต้องอยู่ทั้งวันนะวันเนี้ยเดินเหนื่อยค่าน้ำค่าอาหารอะไรอีกนะครับก็เห็นใจเด็กๆด้วยนะเพราะฉะนั้นน้องๆที่จะขึ้นรถสาธารณะเนี่ยถามราคากันก่อนนะครับว่าเท่าไหร่คือถ้าเกินจาก70บาทเนี่ยมันเกินเกณฑ์นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เมื่อวานจสร.เราได้คุยได้สอบถามมานะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ทางเจ้าที่ตำรวจก็บอกว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้20ถึง70บาทไม่เกินนี้อยู่ที่ระยะทางใกล้ไกลใกล้ก็ถูกหน่อยไกลก็นั่นแหละประมาณ50 70ก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่ควรจะเกินจากนี้นะแต่ว่าถ้าเห็นดูแล้วโก่งแน่ๆดูแล้วค่าโดยสารเนี่ยทำไมแพงจังสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับเนาะเพิ่มเติมกันได้นะครับแจ้งเข้ามาเถอะนะเราจะได้ประสานไปกับทางพื้นที่เขาด้วยนะครับให้ไปตรวจตาให้ไปตรวจสอบดูย้ำว่า2วันนะครับสำหรับงาน Open House นะคุณผู้ฟังวันนี้วันแรกพรุ่งนี้อีกวันนึงนะที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับเนี่ยเราก็ขึ้นภาพการเดินทางให้ดูที่ติดหนักๆตอนนี้ก็คือบรมด้านขาออกท้ายยังสะสมอยู่ช่วงต่างระดับฉิมพลีหรือว่าตัดกับวงแหวนต้นตกนะครับแล้วก็มีผลกระทบคู่ขนานของวงแหวนต้นตกในด้านขาเข้าที่จะวนมาทางด้านของบรมในฝั่งขาออกนี่ก็ติดนะครับก็กระทบมากๆนะตอนนี้ก็ฝากเลี่ยงนะครับหรือว่าวางแผนการเดินทางเผื่อเวลากันด้วยนะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเปลี่ยงการจราจรนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์อ๋อเดี๋ยวนิดนึงนะศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมให้เพราะว่าเขาจะมีการปิดเปลี่ยงการจราจรนะครับบริเวณถนนเพชรบุรีนะครับ2ช่องจราจรนะซอยเพชรบุรีซอย4ถึงบริเวณโรงเรียนสมาคมสตรีไทยนะครับตั้งแต่วันที่4กันยายนนะจนถึง30กันยายนก็มีผลให้ถนนเพชรบุรีนะครับฝั่งที่ปิดเบี่ยงมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์สัญจรได้2ช่องจราจรนะครับส่วนมุ่งหน้าแยกราชเทวีเนี่ยก็สัญจรได้3ช่องจราจรนะครับเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวยังไงเราย้ำกันนะครับทางด้านของรฟม.ที่มีการแจ้งเพิ่มเติมมาด้วยนะทักทายคุณรพีบอกว่าผู้ประกอบการรถโดยสารต่างๆอย่าเอาเปรียบนักเรียนนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรนะครับเพราะว่าวันนี้เด็กมาเยอะไงนะครับเราก็อยากจะให้ทุกท่านให้บริการเด็กๆนะเบาๆค่าโดยสารอย่าไปโกงเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับส่วนทางด้านของการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยยังมีปริมาณรถอยู่นะผ่านจุดที่เกิดเหตุคือกิโลเมตรที่6 800นะครับในฝั่งขาเข้าแต่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดปัญหาเหมือนกันนะใครที่ใช้เส้นทางเข้ามาจากทางของด่านบางขุนเทียนต่อเนื่องมาทางสะพานการจนาให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยตอนนี้รถเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆตลอดนะครับก็น่าจะใกล้ทำความสะอาดแล้วเสร็จกันด้วยนะใครที่เดินทางอยู่อัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับตรงนั้นที่มีรถกระบะบรรทุกอาหารทะเลเขายางแตกแล้วพลิกตะแคงอาหารทะเลก็ตกเกลื่อนถนนก่อนหน้านี้แต่ก็ดำเนินการคืบหน้ากันไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนช่วงนี้ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยกรณีของกฟผ.เขาแจ้งปิดการจราจรถนนมอเตอร์เวย์สาย7การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมีกำหนดขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายส่งต้นที่10นะครับไปยังเสาสายส่งต้นที่11ซึ่งพาดข้ามทางหลวงหมายเลข7นะครับหรือมอเตอร์เวย์ครับช่วงกิโลเมตรที่114+470ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและทางหลวงหมายเลข3701และ3702ช่วงกิโลเมตรที่114+470ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะครับในวันพุธที่9กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีครับช่วง10นาทีตรงนี้นะก็มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราววันที่9กันยายนนะครับกฟผ.ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับและขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวให้สังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงการจราจรสัญญาณจราจรต่างๆและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดสามารถสอบถามข้อมูลนะครับหรือว่าร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่1416นะครับแจ้งเหตุทั่วไปผ่านสายด่วน1416ได้เลยขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการปกครองแจงกรณีไม่ต่อใบอนุญาตสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราชี้ระยะห่างจากคลองทางสาธารณะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี้
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กรมการปกครองแจ้งสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราระบุว่าไม่อนุญาตต่อใบอนุญาตให้เหตุจากผิดหลักเกณฑ์2จุดขณะนี้คดีอยู่ที่ชั้นศาลปกครองคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: กรมการปกครองออกเอกสารชี้แจงกรณีการจัดตั้งสุสานภายใต้ชื่อ New Yuvis Cemetery หรือสุสานชาวยิวแห่งใหม่เพื่อรองรับการฝังศพมากกว่า 1,200 หลุมในพื้นที่ใกล้กรุงเทพโดยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้รายงานผลการตรวจสอบพบมีการจัดตั้งสุสานดังกล่าวในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้ามีบริษัทการชาบัตรจำกัดเป็นผู้ยื่นคำขอและมีนางสาวสมพรเกิดบ้านไร่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อปี2564ใบอนุญาตมีอายุ3ปีต่อมาปี2566บริษัทได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตแต่ในอำเภอบางคล้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าที่ตั้งสุสานไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ในอำเภอบางคล้าจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตต่อมาบริษัทการชาบัตรได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเมื่อตุลาคมปี67ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาและมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ปัจจุบันผู้ดำเนินการแทนบริษัทใช้สิทธิ์ทางศาลและเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองยืนยันกรมการปกครองดำเนินการตามกฎหมายในการมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
5: ญี่ปุ่นเฝ้าระวังความเสี่ยงสึนามินำภูเขาไฟกระกตัวของอินโดนีเซียปะทุรุนแรงส่งลาวาพุ่งจากปากปล่องได้เท่าฐานสูง400เมตรประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกเอ็กซ์แหล่งใต้ดินที่เชื่อมโยงโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็วๆนี้หลังพื้นที่แห่งนี้ยังไม่ถูกโจมตีจากสหรัฐและอิสราเอลทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันยังไม่มีมติขั้นสุดท้ายส่งทหารไปช่องแคบฮอร์มุซชี้กำลังพิจารณาทั้งภารกิจรบกู้ภัยและภารกิจที่ไม่ใช่การสู้รบ

0: โดรนของรัสเซียโจมตีอาคารสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนใจกลางกรุงเคียฟมีผู้ได้รับบาดเจ็บ12คนสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติ164ชาติหนุนเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดแอฟริกาได้แม่นยำขึ้นหลังแผนที่เมอร์เคเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนขนาดทวีปสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
1: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยประชาชนที่ประสบวิกฤตจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061026-0370 061026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
2: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9นาฬิกา14นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับสส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมีข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับแจ้งมานะบอกว่าทางคุณขจรนะครับแจ้งมาบอกว่ารัศดารัศดาในฝั่งขาเข้าจากแยกวงสว่างมุ่งหน้าแยกประชานุกูลการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงกลางสะพานข้ามแยกประชานุกูลช่องทางซ้ายผิวถนนชำรุดนะครับระยะทางประมาณ 20-30 เมตรนะครับช่องทางซ้ายนะครับถนนทางด้านของวงสว่างที่จะต่อเนื่องมาทางประชานุกูลนะฮะบริเวณกลางสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะครับช่องทางด้านซ้ายก็ฝากให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยคุณชัยวัฒน์นี่เป็นอีกท่านหนึ่งที่บอกว่ารถติดมากนะครับถนน อุทยานนะครับต่อเนื่องจากสาย3ไปสาย4นะบอกว่าจุดหมายนี่จะไปที่ตลาดกิเลนนะก็มีผลกระทบนะครับมาจากการจัดงาน Open House ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาด้วยหลายท่านโทรเข้ามาเยอะนะครับนะที่มีติดอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย4บ้างบรมราชชนนีบ้างนะครับเนี่ยนะฮะคุณพ่อน้องแก๊ปนี่ก็บอกว่ารถติดพุทธมณฑลสาย4เพชรเกษมต่อเนื่องศาลายาช่วงหมู่บ้านปริชาติมุ่งหน้าองค์พระนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งบอกว่าทำความเร็วได้เพียงแค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาครับถนนวชิราวุธดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับจุดเกิดเหตุกิโลเมตรที่10+440ก่อนถึงแยกผาลาดประมาณ800เมตรนะช่วงอำเภอแม่ทะถึงอำเภอเมืองมีอุบัติเหตุนะครับรถจักรยานยนต์2คันชนกันช่องทางขวามีคนเจ็บแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนะครับเป็นพื้นที่ของสภ.เมืองลำปางการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับรับแจ้งมาเมื่อช่วง8นาฬิกา2นาทีครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอุบัติเหตุพระรามสะพานพระราม3ด้วยนะช่วง8โมงกว่าๆบริเวณสะพานพระราม3ด้านบนสะพานพระราม3ด้านขาออกมีอุบัติเหตุไม่ทราบคู่กรณีนะครับเราประสานสน.บุคคโลไปตรวจสอบนะครับเพิ่มเติมมาบอกว่าเป็นเหตุรถจักรยานยนต์2คันชนกันมีคนเจ็บนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่มีรับแจ้งเข้ามาจากทางคุณสุชาตินะครับคุณสุชาติบอกว่าถนนทางหลวงหมายเลข3454อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอุบัติเหตุบริเวณเลยแยกตัดทางหลวงหมายเลข3263มาเล็กน้อยจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่สีส้มขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับมีผลกระทบการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับนี่เราก็มีอีกท่านนึงก็โทรมาบอกว่าบรมขาเข้ารถติดนะครับเคลื่อนตัวช้าตอนนี้เดี๋ยวขอเข้าไปดูการจราจรบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับเนื่องจากมีการจัดงาน Open House นะครับตอนนี้บรมขาออกท้ายก็ยังสะสมอยู่ช่วงต่างระดับฉิมพลีการจนาขาเข้านะครับจากตัดกับพรานนกพุทธมณฑลขออภัยตัดกับทางด้านของประจิมรัฐยาเข้ามาท้ายสะสมอยู่บริเวณต่างระดับประจิมรัฐยานะครับแล้วก็คู่ขนานที่จะวนมาทางด้านของบรมขาออกเนี่ยโอ้ท้ายแน่นเหมือนกันนะครับส่วนทางพุทธมณฑลสาย4นะครับท้ายก็อยู่กระทุ่มล้มตรงข้ามซอย10นะแถวๆข้ามคลองกระทุ่มล้มยังประมาณเดิมนะครับก็ให้เฉลี่ยไปเข้าประตูด้านบรมก็ได้นะครับใครที่จะมางานมหิดล Open House นะครับเพราะตอนนี้ประตู3ก็ยังโอ้เรียกได้ว่าหยดรถเยอะมากนะครับที่จะเข้ามาทางนี้ลานจอดรถนี่เต็มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้รถสาธารณะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับแล้วก็มีเรื่องของการเคลื่อนย้ายร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาหรือว่าอาจารย์ใหญ่นะครับจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพระราม6นะครับ เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญกุศลที่วัดเชิงหวายเตาปูนนะครับท่านใดที่พบเห็นการเคลื่อนขบวนของการเคลื่อนย้ายนะครับร่างอาจารย์ใหญ่นะก็ยังไงช่วยเปิดทางด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็บอกว่ารถจะออกทางจากทางด้านของมหาวิทยาลัยมหิดลถนนพระราม6นะครับนะก็จะทยอยมาประมาณน่าจะ5คันนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับให้ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับส่วนการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่มีรถกระบะบรรทุกอาหารทะเลยางแตกแล้วพลิกตะแคงก่อนหน้านี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับการจราจรนะครับบริเวณด้านขาเข้าจากต่างระดับบางขุนเทียนหรือว่าหน้าด่านบางขุนเทียนที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานกาญจนาแต่ยังมีสะสมอยู่เล็กน้อยนะครับก็ดีขึ้นเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนใครที่เดินทางกันอยู่เส้นทางไหนรายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับตอนนี้รถก็เริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นในหลายๆเส้นรอบในเองก็พญาไทโดยรอบแยกราชเทวีนะครับทั้ง2ด้านรถมากเพชรบุรีบริเวณแนวปิดเปียงนะครับการก่อสร้างแยกราชเทวีแยกประตูน้ำด้านขาออกเพชรบุรีรถมากนะครับตรงนั้นอโศกมนตรีจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรรถมากเคลื่อนตัวช้าครับคุณฟังครับเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเรามีรายการ JS Roy Next นะครับติดตามวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ Agri Veggie ผักไม่สวยแต่คุณภาพดีนะครับคุณศัสยมนสัมภาษณ์พูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.พานินีนฤทาราดลนะครับผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืนวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดี๋ยวพาทุกท่านติดตามรายการ JS Roy Next นะครับส่งหน้าที่ต่อให้กับทางคุณศัสยมนเลยครับ
3: เฉพาะคนไทยนะทั่วโลกเลยก็คือยังมี perception ว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันซื้อจะต้องเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารับประทานแต่ผักเหล่านี้เป็นผักที่ไม่สวยเราอาจจะเรียกว่าผักตกเกรดก็ได้นะคะแต่ Agri Veggies ก็คือยังมีคุณค่าทางโภชนาการทางสารอาหาร

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next ค่ะทุกคนอยู่กับฝนศัสยามนเทพกุญชรค่ะเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสวยงามและไม่สวยงามกันซึ่งฝนเข้าใจนะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะมองสิ่งที่สวยๆหรือว่าเลือกของที่สวยๆเช่นเดียวกันกับการเลือกซื้อผักเลยค่ะบางคนอาจจะมองว่าพอมันมีรอยแกะแทะของสัตว์หรือแมลงเนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านแล้วไม่อยากซื้อแล้วนะคะแต่ถามหน่อยว่าแล้วผักที่มันไม่สวยแต่คุณภาพดีเขาผิดอะไรใช่ไหมคะการบริโภคแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันสร้างผลเสียตรงที่ว่าจะทำให้เกิดเป็นฟู้ดเวสต์ที่เยอะมากๆเลยซึ่งจากปัญหานี้นะคะวันนี้เรามีคนที่เข้ามาพร้อมจะแก้ไขปัญหาแล้วกับแพลตฟอร์ม Ugly Veggies ค่ะวันนี้ไปตามหาคำตอบกันนะคะว่า Ugly Veggies เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างยินดีต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พานินีนฤทธาราดลค่ะผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืนวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีอาจารย์นิ่มนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next ค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่อง Ugly Veggies กันเนี่ยอันนี้อยากจะทำความเข้าใจถึงเรื่องของพฤติกรรมการซื้อจ่ายของแล้วกันนะคะในการเลือกซื้อผักผลไม้ทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างคะพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี
2: ้พฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี้ก็ยังผู้บริโภคมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าที่ปลอดสารพิษนะคะก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือซื้อผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าพฤติกรรมของไม่เฉพาะคนไทยนะทั่วโลกเลยก็คือยังมีเพอร์เซปชันว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันซื้อจะต้องเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารับประทานดูแบบว่าไม่มีดีเฟกต์เลยดูแบบว่าพร้อมใช้งานให้คุณค่าเรียบร้อยก็คือยังเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคทั่วโลกยังทำอยู่ตอนนี้นะคะ
0: อืมค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเลือกสิ่งสวยๆงามๆก่อนละกันใช่ไหมคะ
2: ใช่คือแบบสมมติว่ามี10อย่างอ่ะถ้าเกิดว่าจะซื้อแอปเปิลสักลูกนึงจะต้องแบบสีสันสวยงามแล้วก็แบบว่ารูปร่างเป็นมาตรฐานอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นส่วนใหญ่ตามหลักสถิติของการทำรีเสิร์ชของอาจารย์ก็คืออย่างน้อยเนี่ยคือ 80% ขึ้นไปเลย
0: ก็ตรงที่ภาพหลักก่อนหรือว่าผักถ้าเกิดว่ามันมีรูหรืออะไรเงี้ยหน่อยก็ไม่ได้เลยสำหรับบางคนที่ยังเลือกในแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่เขาจะคิดว่าแบบเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย
0: มองว่าเป็นในเรื่องของด้านลบซะมากกว่า
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วถามหน่อยว่าจากการที่ยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ยังใช้จ่ายหรือว่าซื้อของในลักษณะนี้โดยมี mindset แบบเนี้ยค่ะมันส่งผลกระทบถึงอะไรบ้างไหมหรือว่ามีผลเสียไหมคะอาจารย
2: ์มีมันส่งผลกระทบถึงหนึ่งเป็นทางตรงก่อนนะคะถึงตรงนี้ข้อที่หนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมโดยตรงเพราะว่าผักหรือผลไม้พวกนี้ก็จะขายไม่ได้เพราะว่ารูปร่างที่ไม่สวยงามอาจจะขนาดที่ไม่เหมาะสมสีสันที่ไม่ใช่ถูกตามหลักอย่างนี้นะคะก็คือผลกระทบโดยตรงคือสิ่งแวดล้อมก็คือจะมีขยะที่เป็นขยะอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ผลกระทบทางอ้อมก็คือเกษตรกรผู้ปลูกผักหรือผลไม้พวกนี้เขาก็จะได้รับรายได้ที่น้อยลงเนื่องจากการขายผักพวกนี้ขายไม่ได้ค่ะหรือว่าขายเลหลังก็ยังได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือขายไม่ได้เลยก็ต้องเอาไปทิ้งหรือเอาไปฝังกลบอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะผักอินทรีย์นะคะเพราะว่าผักอินทรีย์หรือผักออร์แกนิกเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการผลิตได้หมายความว่าไม่สามารถที่จะควบคุมว่าเอ๊ะมันจะมีแมลงมากัดกินไหมหรือว่าผลผลิตเนี่ยความขนาดจะเท่าไซส์มาตรฐานไหมอย่างเงี้ยค่ะ
0: กำลังจะถามเลยว่าเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถไปกำหนดได้นะว่าจะให้กล้วยทุกลูกทั้งหวีเนี่ยเท่ากันเป๊ะๆหรือว่าผักคือเรียงใบสวยงามกันไปหมดซึ่งในอย่างที่อาจารย์พูดเลยถ้าเกิดว่าอีกพอมันเป็นออร์แกนิกแล้วด้วยเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้บ้างซึ่งหลายๆคนที่เป็นผู้บริโภคอาจจะมองว่าไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกกับจริตของตัวเองแบบนั้นมากยิ่งกว่า ค่ะก็เลยทำให้เกิดเป็นชื่อเรียกนี้ไหมคะ ugly veggies ถ้าแปลตรงตัวก็คือผักที่ไม่สวยงามที่น่าเกลียดนิดนึงอะไรแบบนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ ugly veggies ที่เราพูดถึงเนี่ยคืออะไรคะ
2: ค่ะ ugly veggies นะคะก็คือผักที่ในบริบทนี้นะคะก็คือผักออร์แกนิกหรือผักอินทรีย์นะคะที่ไม่สวยแต่ยังคงคุณค่าคำว่าไม่สวยก็คือ1อาจจะรูปร่างไม่สมบูรณ์แบบ2สีสันไม่ถูกตามมาตรฐาน3อาจจะไม่ได้เน่าเสียแต่ว่าอาจจะมีรูหรือว่าอาจจะมีสกิดมีความดำนิดหน่อยอย่างนี้นะคะ
0: อ
2: ันนี้คือนีเวจีสซึ่งแต่ผักเหล่านี้เป็นผักที่ไม่สวยเราอาจจะเรียกว่าผักตกเกรดก็ได้นะคะตกเกรดแต่อักลีเวจีสก็คือยังมีคุณค่าทางโภชนาการทางสารอาหารทางร่างกายอยู่เหมือนปกติค่ะ
0: ค่ะแล้วคือผักที่นำมาคือเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มการขายก็ได้เนาะใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ก็คือค่ะใช่ก็คือพออาจารย์เนี่ยเริ่มลงพื้นที่ที่อำเภอกระนวนก่อนนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าด้วยความที่อาจารย์อยู่ในพื้นที่นี้เราเจอเพนพอยเยอะมากก็คือว่าชาวอำเภอกระนวนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นอำเภอที่ถูกอินดิเคตว่าเป็นพื้นที่ที่มีรายได้ต่ำที่สุดในประเทศและรัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีรายได้ที่สม่ำเสมอทีเนี้ยเขาก็เลยส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์หรือผักออร์แกนิกใช่ไหมคะพอปลูกปุ๊บอย่างที่อาจารย์บอกไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีได้เลยนะคะก็คือทุกอย่างจะมาธรรมชาติหมดแล้วเกษตรกรก็ต้องมีออร์แกนิกไทยแลนด์เซอร์ติฟายเอาไว้ว่าอันเนี้ยผักของฉันหรือผลไม้ของฉันเนี่ยจะไม่มีสารเคมีเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะมีwaste หรือว่าผักสิ่งเหลือทิ้งของการเกษตรเนี่ยนะคะทั้งผักทั้งผลไม้ออร์แกนิกเนี่ยนะคะประมาณ 30-50% จาก 100% ที่เขาผลิตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกซื้อ 50% ไปเหลือทิ้งไว้ 30-50% ผู้บริโภคเกษตรกรก็เลยคิดว่ายังไงดีเพราะว่าเอาไปขายเนี่ยพอเอาไปขายเลหลังเป็นผักตกเกรดเขาก็จะได้รายได้ที่น้อยลงอย่างเช่นเคยขายได้200ถ้ามันสวยงามก็จะเหลือแค่ลดไปเลย1เท่า100นึงหรือ80บาททีเนี้ยเกษตรกรก็เลยมาปรึกษาที่ศูนย์วิจัยของอาจารย์เราก็เห็นเพนพอยต์อันนี้เราก็เลยสร้างอย่างแรกเราก็เลยขอทุนกับกองวิจัยแห่งชาตินะคะคือวชเพื่อมาสร้างแพลตฟอร์ม Ugly Veggies ขึ้นมาโดยการนำผักไม่สวยของเกษตรกรเนี่ยนะคะมาจำหน่ายในแพลตฟอร์มของเรานะคะแล้วก็ทำการตลาดให้ทำการสื่อสารกับผู้บริโภคว่าสิ่งที่ไม่สวยก็ยังมีคุณค่าและราคาก็ยังถูกสิ่งที่สวยงามและคุณค่าเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกิดเป็น Ugly Veggies แพลตฟอร์มขึ้นมา
0: แพลตฟอร์มที่ว่านี่คือออนไลน์เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเรามีออนไลน์เลยนะคะเป็นเว็บเบสนะคะแล้วก็ยังมีเป็นไลน์แอปพลิเคชันด้วยค่ะ
0: คือสั่งซื้อได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ในไลน์ด้วยเช่นเดียวกันหลักจะเป็นสองช่องทางนี้ค่ะแล้วพูดถึงที่มาหน่อยละกันเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้ว1อำเภอเนาะแล้วนอกจากที่นี่ค่ะยังมีผักที่มาจากแหล่งอื่นๆอีกบ้างไหมคะจากเกษตรกรกลุ่มอื่นมาจากไหนบ้างอะค่
2: ะมีค่ะก็คือเราเริ่มจากอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นก่อนใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: หลังจากที่เราเริ่มแพลตฟอร์มของเราเนี่ยในปี2565เราก็ทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามรีครูทเกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์ในแหล่งอื่นหรือโลเคชันอื่นนะคะก็จะมีรอบๆภาคอีสานนะคะแล้วรวมไปถึงภาคเหนือที่เชียงใหม่ลำปางรวมไปถึงภาคกลางด้วยมีกรุงเทพมหานครราชบุรีนะคะเพชรบุรีด้วยก็คือเราพยายามที่จะขยายออกไปเรื่อยๆตอนนี้เครือข่ายเราก็มีประมาณ50กลุ่มเกษตรกรนะคะก็คือที่เขาจะโพสต์ขายผักไม่สวยกับเราในแพลตฟอร์ม
0: แล้วตัวของผักอะค่ะเวลาพูดถึงตอนนี้มาในพาร์ทการซื้อขายจัดส่งอะไรแล้วเนี่ยค่ะคือผักเนี่ยถูกส่งออกมาจากตัวกลุ่มเกษตรกรไหมคะหรือว่าจะต้องมาผ่านทางตัวของ Ugly Veggies ก่อนเป็นตัวกลางหรือยังไงเอ่ย
2: Ugly Wedgies เราจะเป็นตัวกลางนะคะการดำเนินงานของแพลตฟอร์มจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือถ้าเกษตรกรคือต้องเรียนแจ้งว่าการปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยเราเนี่ยจะปลูกใช้เวลาประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะต่อชนิดอย่างน้อยเพราะฉะนั้นน่ะผักที่เกษตรกรจะนำมาขายในแพลตฟอร์มในแต่ละวันน่ะอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวกลางคือแพลตฟอร์มของเราอ่ะก็คือจะทำหน้าที่ให้ไปสอนเกษตรกรให้โพสต์ว่าวันนี้มีผักไม่สวยประเภทนี้อย่างเช่นวันนี้มีเคลวันนี้มีแครอทอย่างเงี้ยนะคะเกษตรกรก็จะโพสต์ผักของตัวเองของสวนของตัวเองและก็สามารถตั้งราคาขายของตัวเองได้เลยนะคะโดยที่เราเวลาที่ลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็จะรวมค่าขนส่งอยู่ในนั้นนะคะเราก็จะใช้ขนส่งเอกชนทั่วไปที่ปกติขนส่งทั่วไปใช้กันนะคะแต่จะเป็นการส่งเย็นนะคะก็คือเกษตรกรก็จะโพสต์ราคาผักแล้วก็บวกค่าขนส่งแล้วก็บวกค่า GP ของแพลตฟอร์มเรานิดหน่อยเพราะว่าเราเป็น
0: ค
2: ่ะ Pure Enterprise เราไม่ได้สวัสดิ์หากำไรเพราะฉะนั้นเราก็แค่มีค่า GP เพื่อให้เราสามารถเลี้ยงเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่อยู่ในศูนย์ของเราที่ดูแลแพลตฟอร์มได้เท่านั้นค่ะก็คือทุกอย่างเราเป็นสื่อกลางคือแล้วถ้าถามว่าเกษตรกรส่งผักเองไหมตอบว่าใช่โดยการที่เราเนี่ยในทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปสอนว่าเราจะต้องแพ็คผักแบบนี้ดูแลผักแบบนี้แล้วก็เอาไปส่งในเวลานี้โดยที่มีอุณหภูมิเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะก็ทุกเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันค่ะ
0: อันนี้คือจะเป็นการอัปเดตรายวันเลยใช่ไหมคะว่าผักวันนี้มีอะไรบ้างเป็นเหมือนลิสต์ประจำวันเลยสดๆเลยที่ผู้บริโภคก็จะสามารถเข้าไปสไลด์เลื่อนดูในแพลตฟอร์มได้เลยแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะต้องมีการไปทั้งรีครูทเกษตรกรหรือว่าการสอนว่าการจัดส่งต้องทำยังไงการโพสต้องทำยังไงอันนี้คือเท่าที่ได้ไปสัมผัสมาค่ะตรงนี้เนี่ยอยากรู้ว่าเกษตรกรเขามีความรู้หรือว่าคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะ
2: ที่เป็นประเด็นที่ดีมากค่ะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยมีทั้ง อายุกลางคนถึงอายุสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคำนึงว่าทำไมเราถึงใช้ไลน์เหตุผลก็คือว่าผู้สูงที่เป็นเกษตรกรอ่ะเข้าใจเพราะว่าอย่างตอนเช้าเราจะได้รับแมสเซจจากคุณยายมีวันจันทร์
0: ว
2: ัน
0: อังคาร
2: ใช
0: ่
2: เขาก็จะใช้แพลตฟอร์มอันนั้นอ่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเขาอ่ะด้วยความที่กลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะเป็นกลางคนถึงสูงอายุเราก็เลยใช้ไลน์แล้วเราก็เข้าไปสอนว่าต้องทำอย่างนี้ต้องถ่ายแบบนี้แล้วก็ตั้งราคาแบบนี้แต่ในแอปของเราไลน์แอปของเราใช้ง่ายค่ะก็คือแต่ว่าเราก็เข้าไปสอนให้ความรู้เขาก็จะรู้สึกว่าโอเคการใช้ไลน์มันคุ้นเคยมันไม่ยากค่ะตอนแรกคิดว่าจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันแต่ทีนี้พอไปทำเซอร์เวย์แล้วว่ามันยากสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าใจในช่วงแรกนะจะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราพัฒนาแอปพลิเคชันเลยมันอาจจะไม่เกิดความยั่งยืนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กลุ่มที่เราต้องการให้เขาใช้อ่ะไม่คุ้นเคยค่ะเราก็เลยใช้เป็น LINE แทนค่ะเป็น LINE Official
0: ค่ะคือถ้าไปใช้แพลตฟอร์มเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันมันอาจจะยังไวเกินไปแล้วก็ไม่เข้าถึงกลุ่มคนที่เราอยากจะเข้าถึงอินพุตเขาจริงๆซึ่งประเด็นเรื่องของการใช้ไลน์ก็พออาจารย์พูดก็ปิ๊งขึ้นมาทันทีเลยว่ามันเป็นแอปพลิเคชันละกันเนาะที่คนกลุ่มนี้น่าจะคุ้นเคยที่สุดแล้วในแง่ของคนซื้อฝนว่ามันก็ง่ายด้วยเพราะว่าเข้าไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็เข้าไปดูได้เลยแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะฝนใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะได้ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้หลังจากที่มีการจัดตั้ง Ugly Wedgies ขึ้นมาเนี่ยเราได้รับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเอาเป็นผลตอบรับจากผู้บริโภคก่อนก็ได้ค่ะ
2: ผลตอบรับจากผู้บริโภคดีมากเพราะว่าคือบางคนน่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาจะทำยังไงให้ตัวเองอ่ะเป็นคนที่ เป็นคนที่พยายามช่วยโลกเนาะรักสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
0: คะ
2: เขาบริโภคผักออร์แกนิกอยู่แล้วแต่บางทีเวลาขึ้นห้างอ่ะเราไม่เห็นผักที่สวยหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็จะต้องทางห้างทางร้านค้าเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่สวยไปทีนี้พอเราพยายามทำการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้บริโภคก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอ่ะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยโลกใบนี้ช่วยสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยการตอบรับเขาก็เลยสนับสนุนเพิ่มขึ้นมาอย่างมากขึ้นเรื่อยๆจากร้อยคนตอนนี้เป็นพันคนเป็น 2,000 คนเป็น 3,000 คนแล้วเราก็จะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำอะค่ะที่อย่างน้อยๆอาทิตย์หนึ่งอะเขาจะต้องสั่งผักเราหนึ่งครั้ง
0: คือ
2: กลุ่มลูกค้าพวกนี้คือเข้าใจคือเขามีความเข้าใจมากคือเขาไม่ได้เลือกเลยเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะกดคำว่าปิ่นโตเพราะฉะนั้นพอปิ่นโตปุ๊บไม่ว่าเกษตรกรจะใส่อะไรลงไปในกล่องเขาก็จะซื้อสิ่งนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีใจมากทีเนี้ยเราก็มาคิดต่อเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนเพราะว่าคนกว่าที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือจะเปลี่ยนความคิดได้มันต้องใช้เวลาใช่ไหมคะแล้วก็ผักที่เหลือมันก็ไม่ได้ต้องเรียนตรงว่ามันไม่ได้ขายได้หมดทุกวันใช่ไหมคะเกษตรกรก็เอาไปทิ้งเราก็เลยคิดว่าอักลีเวจีจะต้องอยู่ได้ยังไงถ้าขายผักที่ไม่สวยอย่างเดียวมันอาจจะอยู่ได้แบบไม่ยั่งยืน
0: ไม่ยั่งยืนค่ะ
2: เราก็เลยเอาเศษผักที่มันยังเหลืออยู่ที่มันขายไม่ได้ต่อวันนะคะมาแปรรูปเป็นสินค้าอีกนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็เป็นสินค้าอีกแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบปคนะคะเพื่อแปลงพวกนี้ที่เราต้องเอาไปทิ้งเนี่ยค่ะหลังจากขายแล้วขายอักลีเวจีแล้วขายยังไม่หมดเราก็แปลรูปพวกนี้เป็นสินค้าซึ่งทำให้แพลตฟอร์มเราอะอยู่ได้อย่างยั่งยืนจนถึงตอนนี้แล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีดีมานด์แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็แปลรูปเป็นตอนนี้มี3ผลิตภัณฑ์นะ
0: คะ
2: ผลิตภัณฑ์แรกอาจจะผู้บริโภคอาจจะไม่ได้เข้าถึงมากนักเพราะว่าเป็นดินพร้อมปลูกดินที่มีสารอาหารอยู่แล้วนะคะคือปกติเราจะปลูกพืชผักผลไม้หรือเราจะปลูกต้นไม้อะไรทุกอย่างเราต้องไปซื้อดินมาใช่ไหมคะแต่ทีนี้ดินเรามีส่วนผสมของผักไม่สวยมีส่วนผสมของอักลีเวจีสเข้าไปนะคะดินเราก็จะมีคุณค่าทางแร่ธาตุเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นดินอันเนี้ยไม่มีกลิ่นคือเราพยายามที่จะเอมให้ลูกค้า B2C ที่เป็นชาวผู้บริโภคที่อยู่คอนโดมิเนียมที่เขาไม่ได้มีที่เก็บดินเยอะๆแล้วก็ไม่ได้อยากได้ดินพร้อมปลูกที่มีกลิ่น
0: มีกลิ่นด้วย
2: ไม้ชายตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ลูกค้าหลักของเราก็จะเป็นพวกโรงแรมนะคะเพราะว่าเวลามันอินดอร์อย่างเงี้ยค่ะเวลามันอยู่อินดอร์ถ้ามันมีกลิ่นของดินเนี้ยลูกค้าอาจจะไม่พอใจลูกค้าที่เข้ามาทั้งหลายทีเนี้ยเราก็ไปแก้เพนพอยต์โดยที่ดินของเราไม่มีกลิ่นดินพร้อมปลูกนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สองที่มาจากอักลีเวจีสเลยนะคะก็คือหลอดพลาสติกย่อยสลายได้คุณฝนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเรามีหลอดพลาสติกอาจารย์คะมีหลอดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทั่วไปร้านกาแฟที่ไหนก็ใช้แต่ของเราคือเป็นหลอดพลาสติกที่มีส่วนผสมของผักที่ไม่สวยนะคะสตอรี่เทลลิ่งของเราก็คือว่าเราก็อยากที่จะทำให้มันเกิดซีโร่เวสต์จริงๆนะคะคือไม่ได้เกิดแบบขยะที่มีผลกับสิ่งแวดล้อมเลยเราก็เลยเอาผักที่ไม่สวยพวกนี้มันมีเซลลูโลสเราก็เลยเอามาทำเป็นหลอดที่ย่อยสลายได้ก็จะย่อยสลายได้จากโดยการฝังกลบภายใน180วันนะคะและผลิตภัณฑ์ที่3ก็คือโปรตีนบาร์นะคะโปรตีนบาร์คือเป็นโปรตีนบาร์ที่เอาไว้กินเพื่อเพิ่มโปรตีนนะคะหนึ่งแท่งเนี่ยมีโปรตีน14กรัมนะคะทำมาจากส่วนใหญ่ทำมาจากผักเคลเพราะว่าเคลอ่ะเป็นซูเปอร์ฟู้ดอยู่ล่ะเป็นผักบาร์แล้วยังเป็นเคลที่เป็นออร์แกนิกอ่ะค่ะก็คือเราก็เอาเคลเนี่ยมาทำเป็นผงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแล้วก็ทำเป็นออร์แกนิกโปรตีนบาร์ขึ้นมานะคะโดยใช้ชื่อว่าเวจีบาร์เวจีสบาร์
0: เป็นแพลนเบสใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ ก็คือเราก็เลยคิดว่าเอออย่างเงี้ยเราก็เป็น zero waste จริงๆugly veggies ผักที่ไม่สวยที่เป็นผักสดก็ยังขายได้ยังส่งไปเรื่อยๆถ้าเหลือคุณก็ไม่ต้องทิ้งเอาเศษนั้นมาขายให้เราเราก็เอามาแปรรูปใช่ค่ะ
0: ฟังดูดีมากๆเลยงั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คิดว่าตอนนี้เราน่าจะเห็นภาพใหญ่ภาพรวมของ ugly veggies มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่อาจจะเคยมีอคติต่อผักที่ไม่สวยน่าจะมีการปรับ mindset ได้บ้างแล้วเนาะใครที่สนใจคือเข้าไป search Google ได้เลย ugly veggies แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์แล้วก็ไปแอดไลน์ต่อได้คำถามสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะอยากจะถามว่าอาจารย์มี key message อะไรอยากจะฝากให้กับคนดูของเราไหมคะ
2: ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่า อย่างสโลแกนของ Ugly Veggies Thailand ก็คือ Customer and Environmental Care นะคะเราไม่ได้แค่จะดูแลลูกค้าซึ่งจะเป็นผู้เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนะคะเรายังดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยและลูกค้ากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังดูแลไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้อินทรีย์หรือออร์แกนิกพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองที่เป็นผู้บริโภคแต่เรานะคะทำเพื่อช่วยโลกของเราใบนี้แล้วก็ช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะก็ช่วยกันนะคะ Ugly Veggies Thailand ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามารายการ JS Rynex ของเราค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสรุปแล้วว่า Ugly Veggies วันนี้สอนให้รู้ว่าอะไรที่ไม่ได้สวยงามไม่ได้ดูดีก็มีสิทธิ์ขายออกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราพูดกันถึงเรื่องผักนะคะไม่ใช่เรื่องคนนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเกษตรกรที่สนใจอยากจะไปเข้าร่วมเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยทุกวันนี้มีมากกว่า50กลุ่มแล้วก็มีโอกาสขยายไปได้ใหญ่กว่านี้แน่นอนส่วนผู้ซื้อนะคะแม่บ้านพ่อบ้านคนไหนที่สนใจอยากจะสนับสนุนเกษตรกรไทยแล้วก็เป็นของดีที่ราคาถูกก็เข้าไปติดตามได้ที่ Ugly Veggies ได้เลยค่ะวันนี้ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ขอบคุณคุณสัตยมนต์นะครับในรายการ JSY Next นะครับขอบคุณแขกรับเชิญด้วยครับรองศาสตราจารย์ดร.ภานินีณฤทธารารมนะครับผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืนครับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับติดตามรายการ JSY Next ได้ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 9:15 นและทาง YouTube JSY Radio Official นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ฝุ่นควัน PM2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: มาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับเดี๋ยวแจ้งอุบัติเหตุอีก2จุดนะมีทางด้านของคุณกวางนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนงามวงวานครับทิศทางจากแยกแครายมุ่งหน้าแยกพงเพชรแยกแครายมุ่งหน้าพงเพชรด้านขาเข้านะครับงามวงวานจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรครับเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรมีรถเก๋งชนกับรถกระบะนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะขออภัยเป็นจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะจักรยานยนต์นะครับชนกับรถกระบะมีบาดเจ็บ1รายครับทางคุณกวางเนี่ยเขาบอกว่าใช้พื้นราบมองขึ้นไปเห็นพอดีไม่แน่ใจว่าขวางช่องทางใดล่าสุดเราประสานไปกับทางสภ.รัตนาธิเบศรให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาเข้าของถนนงามวงวานนะบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรนะครับก็รถติดแล้วก็ท้ายเนี่ยตอนนี้สะสมมาทางด้านของกระทบรัตนาธิเบศรเลยนะครับรัตนาธิเบศรขาเข้าท้ายอยู่แกรนด์ริชมอนด์นะครับแล้วก็มีผลกระทบติวานนนท์มาจากทางซอยรอยวดีก็เจอท้ายเลยนะครับหนาแน่นเลยนะทางด้านของงามวงวานจากแครายเข้ามาทางใต้ทางด่วนย้ำนะครับมีอุบัติเหตุเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรในฝั่งขาเข้านะจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะนะครับส่วนฝั่งกลับกันด้านขาออกรถมากนะครับตั้งแต่ช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมนะครับผ่านมาทางพงเพชรหน้าห้างเดอะมอลล์งามวงวานแล้วก็ไปชะลออีกทีช่วงใต้ทางด่วนเข้าไปทางแยกแครายนะครับรถเติมเยอะนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่ดูฝั่งขาเข้าจะหนักกว่าเพราะมีอุบัติเหตุเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรส่วนอีกจุดหนึ่งรับแจ้งเข้ามาทางไลน์ @js100นะครับถนนพระราม2ด้านขาเข้าบริเวณซอยพระราม2 24ครับมีจักรยานยนต์2คันรถปิกอัพ1คันขวางช่องทางซ้ายนะครับของช่องทางหลักมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับพื้นที่ของสน.บางมดนะครับขาเข้าพระราม2ช่วงบริเวณซอยพระราม2 24จะอยู่ระหว่างคลองบางมดมุ่งหน้าทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองนะครับตรงนี้ก็รถมากนะสำหรับพระราม2ในด้านขาเข้าส่วนทางการทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์จุดที่เกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ฟังบริเวณกิโลเมตรที่6+800จากบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานการจนาจุดนั้นนี่หมดปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้จะมาเคลื่อนตัวช้าช่วงด่านบางครุข้ามสะพานการจนานะครับปริมาณรถเริ่มมากนะส่วนด้านกลับกันไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้มีข้อมูลแจ้งมาจากทางด้านของถนนบรมนะครับหลายท่านนี่เข้ามาใช้เส้นทางกันเยอะโอ้ก็หนาแน่นเลยนะครับตั้งแต่ใต้ต่างระดับฉิมพลีในด้านขาออกต่อเนื่องสาย2สาย3สาย4นะครับรถยังเยอะนะครับมีงานโอเพนเฮาส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลถนนสารธรรมศพท้ายโอ้ยาวเหมือนกันแล้วก็ทางด้านของสาย4ก็มีท้ายนี่สะสมไปทางด้านของกระทุ่มล้มซอย11แล้วนะครับท้ายยาวขึ้นด้วยนะถนนอุทยานนะครับท้ายนี่ก็อยู่ก่อนถึงตัดกับทวีวัฒนานี่ก็หนาแน่นนะครับมุ่งหน้าเข้ามาทางองค์พระโอ้ทุกด้านเลยนะครับว่าแต่ด้านขาเข้าเนี่ยจะมีแค่คู่ขนานนะครับของคู่ขนานบรมด้านขาเข้าเพราะว่าจุดนี้ก็จะเบี่ยงออกคู่ขนานรถจะเยอะนะตั้งแต่ตัดกับสาย5เข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายนะครับแต่ช่องทางหลักยังวิ่งได้คือท่านใดที่ไม่ได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยขาเข้าคือใช้ช่องทางหลักไปก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขาออกถ้าเลยเบี่ยงออกต่างระดับสาย4เนี่ยก็จะคล่องตัวนะฮะถนนทวีวัฒนาเลียบคลองทวีวัฒนานี่ก็ติดนะครับท้ายนี่ก็ เกือบถึงวังทวีวัฒนาเหมือนกันก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับใครที่เดินทางกันอยู่วันนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกเมธีม่วงมั่งมีนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลนะครับสวัสดีครั้งครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับล่าสุดตอนนี้การจราจรครับ
1: ตอนนี้บริเวณโดยรอบน่าจะติดยาวมากครับทางถนนบรมขาออกกรุงเทพท้ายแถวน่าจะอยู่กาญจนาครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้บริเวณถ้าเลยประตูสามบานก
0: ็
1: ไม่มีปัญหานะครับแต่ทีนี้ว่ารถอ่ะจะเข้าคงประตูสามแล้วก็ตอนนี้ลานจอดรถเต็มทั้งหมดแล้วด้วย
0: เต็มหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วแนะนำยังไงดีครับรองสาวัตร
1: ตอนนี้ต้องให้ไปจอดด้านนอกอะครับอย่างห้างหรือว่าทางถนนอักษะในพุทธมณฑลอย่างเงี้ยครับให้จอดทางด้านโน้นแต่ทีนี้มันไม่มีรถรับส่ง
0: โอ้ไม่มีรถรับส่งมาโอ
1: ้ใช่ครับ
0: รถส่วนบุคคลมากันเยอะไหมครับทยอยมากันเยอะไหมครับ
1: เยอะมาก
0: เยอะใช่ไหมโอ้
1: เยอะมากเลยครับตอนนี้หน้ามอฝั่งตรงข้ามก็จอดกันเต็มหมดแล้วผมก็ต้องให้จอดอ่ะถ้าก็ไม่ให้จอดมันก็
0: มันไม่ได้ใช่ไหม
1: มันเยอะใช่ครับ
0: แล้วอนุโลมกี่ช่องทางอ่ะครับที่ให้จอด
1: ช่องทางเดียวครับช่องทางเดียว
0: ช่องทางซ้ายช่องทางเดียวนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่เฉพาะฝั่งตรงข้าม
1: ใช่ตอนนี้มีปัญหาจริงๆก็คือบริเวณที่ลงจากต่างระดับมาที่จะเข้าไม่โดนนะครับแต่พอเลยไปแล้วก็ไม่มีรถนะครับมีน้อยมาก
0: รองสาวัตรที่อนุโลมให้จอดข้างทางนี่คือสายบรมไหมหรือว่าสาย4ด้วย
1: สาย4ด้วยครับ
0: สาย4ด้วยนะฮะแล้วก็บรมด้านขาออกด้วยใช่ไหมครับตรงข้าม
1: บรมส่วนมากหน้าโรงพยาบาลเขาจะไม่ได้จอดเพราะว่ามันเดินทางไกลแล้วจะมาจอดอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งมหิดลนะครับ
0: อ๋อครับก็คือฝั่งพุทธมณฑลสาย4นะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ว่าทางเข้าด้านของบรมนี่ก็เริ่มเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยคู่ขนาน
1: เยอะครับเยอะครับ
0: ตรงนั้นประตู1หรือประตูอะไรฮะตรงนั้นด้านนั้น
1: ประตู1ครับประตู1
0: นะ
1: ครับผม
0: ครับทำไมคนก็ถึงทยอยไปเข้าประตู3กันเยอะฮะมันไกลเหรอครับประตู1
1: คือที่คนเข้าถนนสาย4ที่เป็นประตู3เนี่ยเพราะว่ามันลงมาแล้วเป็นประตูแรกที่เปิดให้เข้าเลยครับคนก็เลยเข้าตรงนั้น
0: อ๋อ
1: แต่ทีนี้ถ้าไปอย่างไปทางประตูอื่นเนี่ยมันก็ไม่เข้าไม่ได้แล้วครับคือตอนนี้ข้างในมันเต็มหมดรถก็ข้างในก็หนาแน่นหมดครับเพราะเราไม่กล้าปล่อยเขาไปเยอะด้วยเพราะว่านักเรียนเดินเต็ม
0: ตอนนี้ต้องปิดประตูไหมครับมีการปิดแล้วหรือว่าประตูยังเปิด
1: ไม่ถึงปิดประตูอะครับไม่ถึงปิดแต่ก็พยายามที่จะให้รถเข้าน้อยอะคร
0: ับ อ๋อสกรีนรถนะฮะเฉลี่ยรถออก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: งั้นแนะนำให้เป็นรถสาธารณะใช่ไหมครับรองสาวัตรตรงน
1: ี้ใช่ครับดีที่สุดเลยครับชั่วโมงนี
0: ้มอเตอร์ไซค์ที่เป็นวินรับจ้างนี่เยอะไหมครับ
1: วันนี
0: ้มีเรื่องการโกง
1: ยังไม่เจอครับวันนี้ยังไม่เจอเพราะว่าน้องเพิ่งจะมายังไม่ได้กลับ
0: ยังไม่มีรายงานเรื่องของการโกงค่าโดยสารใช่ไหมครับ
1: อย่างครับอย่างครับตอนนี้น้องยังไม่ได้
0: ใครที่เป็นวินรับจ้างนี่เยอะไหมครับ
1: ม
0: ีเรื่องของการโกง
1: ยังไม่เจอครับวันนี้ยังไม่เจอเพราะว่าน้องเพิ่งจะมายังไม่ได้กลับ
0: ยังไม่มีรายงานเรื่องของการโกง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรองนายกรัฐมนตรีแจงงบรายจ่ายประเทศสูงถึง173ทำให้ต้องปรับลดบุคลากรใช้เทคโนโลยีช่วยทำงานแทนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาร
1: องนายกรัฐมนตรีแจงงบรายจ่ายประเทศสูงถึง173ประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ต้องปรับลดบุคลากรแต่ยังคงประสิทธิภาพของการทำงานด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: รายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ออกอากาศตอนแรกเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาโดยนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นแขกรับเชิญชี้แจงถึงการปฏิรูประบบราชการว่าเนื่องจากขณะนี้งบรายจ่ายประจำของประเทศสูงถึง173และยังมีการปรับเพิ่มขึ้นตลอดดังนั้นถ้าเกิดปรับงบส่วนนี้และนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้มากเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้คิดมาทุกสมัยแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่ด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบันทั้งสงครามและการค้าโลกระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนประกอบกับประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่ประเทศต้องการดูแลผู้สูงวัยดังนั้นต้องปรับระบบราชการส่วนแรกคือปรับลดอัตรากำลังและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแทนลดกระบวนการทำงานของภาครัฐต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยซึ่งผลจากการดำเนินการจะทำให้รายจ่ายน้อยลงแต่ว่าจะมีงบไปใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นจากปัจจุบันงบลงทุนของประเทศอยู่ที่ประมาณ120เท่านั้นดังนั้นจึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการให้ดีขึ้นไปด้วยแต่ว่าที่สำคัญเองรัฐบาลจะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสพัฒนาไปสู่ Digital Government ยศวัฒน์พงประภาสเรียนกันครับ
1: การเรียนรู้และศึกษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทยผ่านการสื่อสารที่ทันสมัยจะสร้างความจดจำที่น่าจะสร้างความจดจำที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้ค่ะ
10: ถ้าคุณคิดว่าวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องที่ต้องเด่นดูในพิพิธภัณฑ์เพียงอย่างเดียวอาจต้องลองเปลี่ยนมุมมองใหม่เพราะจิจ้าพาเที่ยววันนี้จะชวนคุณมาสัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรมผ่านทุกประสาทสัมผัสในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai ระหว่าง 2-6 กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2งานนี้จะพาเราออกเดินทางผ่านทุกสีสันของความเป็นไทยที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกันทั้ง5โซนเริ่มต้นการเดินทางด้วยเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เลือกช็อปสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการศิลปาชีพต่อจากนั้นมาเพลิดเพลินกับสวรรค์ของคนรักอาหารชวนคุณย้อนเวลากลับไปค้นหารสชาติที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นชิมอาหารดังจากทั่วประเทศกว่า60ร้านแล้วมาสัมผัสสีสันแห่งศิลปะการแสดงของไทยที่รวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวตั้งแต่ลิเกหมอลำลูกทุ่งและการแสดงร่วมสมัยต่อจากนั้นนะครับมาสนุกต่อกับเวิร์กช็อปศิลปะการแสดงและงานช่างไม่ว่าจะเป็นตอกหนังใหญ่การร้อยลูกปัดโนราและการเขียนสีหัวโขนปิดท้ายด้วยการเดินทางด้วยเรื่องราวของความเชื่อศรัทธาและประเพณีแบบ Immersive Cultural Experience งานนี้เข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืม

0: มาร่วมสัมผัสทุกสีสันของความเป็นไทยกับงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพราะว่าความเป็นไทยไม่ได้มีเพียงสีเดียวเท่านั้นนะครับ
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเพิ่มรอบการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดารอบประชาชนอีก1รอบในวันพุธที่11พฤษภาคม2500ขออภัยค่ะในวันพุธที่11พฤศจิกายน2569รอบ19นาฬิกาณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
2: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不来。哎，我们的，我们的家。毛球擦
1: 不着。盖
0: 被，盖
1: 被，不着。
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหม
0: แต่แล้ว
1: สิบปีเสียงแอบไหม
0: แต่แล
1: ้
0: ว
1: เราไม่ขอเป็นเมียสิบแล้วกับ เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราส่งไม่มีบัตรค่าเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัดแม่แน่
2: ชื่อเมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้
3: านามสกุลเมรีอ๋อนามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอ้ยตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกเลยถ้าจะถ่ายเอกสารมันถูกอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: 10:12 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณโต้งนะครับคุณโต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณโต้งมีอุบัติเหตุตรงอังรีดูนังช่วงไหนอะครับคุณโต้ง
1: ช่วงตรงข้ามตรงสปอร์ตคลับอะครับประตู2มันจะเป็นประตูสปอร์ตคลับตรงข้ามกับประตูของสาธิตปทุมวันพอดีอะครับเป็นจุดกลับรถอะครับ
0: อ๋อจากแยกเฉลิมเผ่าใช่ไหมที่จะมุ่งหน้าม
1: ุ่งหน้าไปพารากอนนะครับ
0: ครับครับมุ่งหน้าไปพารากอนอันนี้เป็นพระรามหนึ่งไหมตรงนี้เพลินจิตปะตรงนี
1: ้มันคืออังรีดูนัง
0: อังรีดูนังเลยใช่ไหมอ๋อที่จะมุ่งหน้าออกไปทางเฉลิมเผ่า
1: ใช่ใช
0: ่ครับเป็นอุบัติเหตุยังไงครับตรงนี
1: ้มอเตอร์ไซค์ชนกับเอาผาดสีดำฮะตรงจุดกลับรถผมเข้าใจว่าเอาผาดน่าจะกำลังเลี้ยวเข้าสปอร์ตคลับราชกีฬาสโมสรนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามอเตอร์ไซค์มาเลนขวาสุดหรือยังไงแต่ว่าก็ชนกันตรงนั้นแหละครับจุดกลับรถ
0: โอ้รถติดเหมือนกันนะเนี่ย
1: แต่อังรีดูนังโล่งนะครับไม่มีรถเลย
0: หรอ
1: ครับผม
0: ฟังเดี๋ยวก่อนนะน่าจะได้ตามรอบสัญญาณไฟอะเนาะใช่ไหม
1: ครับครับแต่ว่าถ้าตรงจุดชนนี่ไม่มีรถโล่งนะฮะ
0: ครับหมายถึงว่าฝั่ง
1: มันน่าจะขับมาเร็วนะครับผมว่า
0: แล้วเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
1: ยังไม่เห็นนะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมผ่านแล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็นอนอยู่แต่รู้ตัวแต่ว่าเห็นมีเอาผ้าปิดปากไว้แล้วเห็นเลือดพอสมควรนะ
0: โอ้ครับน่าจะบาดเจ็บหนักเหมือนกันนะ
1: ก็น่าจะพอสมควร
0: อือหือครับ
1: ครับผม
0: ได้แต่รถก็ยังพอจะเคลื่อนตัวได้แหละนะ
1: ครับครับยังไม่ติดขัดครับแต่ว่าถ้ารถมันอยู่เลนขวาสุดนะรถก็ระวังนิดนึงเพราะว่ารถพอโล่งฮะมันขับกันเร็ว
0: ได้แต่ว่าช่วงที่จะใกล้เข้าแยกเฉลิมเผ่าก็รถตรงนั้นก็จะเยอะหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: แต่นั้นเลยพี
0: ่ครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับผมขอรถพยาบาลหน่อยก็ดีนะคร
0: ับได้ครับกำลังประสานงานให้เลยขอบคุณมากครับคุณโต้ง
1: ครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวจุดดังกล่าวเนี่ยไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าเลยไปอ่ะตรงที่จะไปออกแยกเฉลิมเผ่าตรงนั้นก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟนะครับเดี๋ยวเป็นอุบัติเหตุนะครับจุดล่าสุดเลยนะครับบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับปทุมวันเนี่ยก็จักรยานยนต์ชนกับรถตู้นะครับบาดเจ็บเป็นชาย1รายมีเลือดนะครับกบปากด้วยก็เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับจุดนี้แต่ว่าเท่าที่ดูรถที่จะเคลื่อนเข้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าเนี่ยไปออกทางด้านของสยามพารากอนเนี่ยรถเริ่มเยอะนะรถเริ่มมากแล้วนะครับพระราม1ก็มีรถมากนะครับจากราชประสงค์มาเฉลิมเผ่าแล้วก็กลับกันที่มาจากทางปทุมวันโอ้มีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกเจริญผลนะครับบรรทัดทองที่จะออกเจริญผลก็เริ่มที่จะมีผลกระทบนะครับยาวเหมือนกันนะบรรทัดทองนี่ตั้งแต่ซอยพญานาคมานี่ก็เคลื่อนตัวช้าเลยนะครับพระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์นะครับไปเพลินจิตใต้ทางด่วนรถมากเคลื่อนตัวช้านะฮะพระราม4ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ก็ฝั่งขาเข้าจากสารแดงสุรวงศ์ไปทางด้านของสำย่านนะครับศรีพระยาเนี่ยรถเริ่มเยอะนะฮะก็เริ่มทยอยนะครับพอช่วงสายๆห้างใกล้เปิดด้วยนะครับการจราจรก็จะติดคุณผู้ฟังทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรีซอย4ถึงโรงเรียนสมาคมสตรีไทยนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับรฟม.แจ้งการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นครับต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรี2ช่องจราจรบริเวณซอยเพชรบุรีซอย4ถึงบริเวณโรงเรียนสมาคมสตรีไทยนะครับเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคปล่องระบายอากาศที่3 ตั้งแต่วันที่4กันยายนคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ4ทุ่มนะ4ทุ่มเมื่อคืนนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569นะครับดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณที่ปิดเปียงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์สามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะครับและฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเปียงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับอาจจะใช้เรดิโอนะครับเดี๋ยวรออัปเดตสักครู่นะครับคุณฟังดูเรื่องของการเดินทางนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณพิรมยานะฮะท่านนี้เนี่ยแจ้งตามหาเป็นเครื่องประดับนะครับน่าจะเป็นแหวนนะที่หายไปสวัสดีครับคุณพิรมยา
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับเป็นแหวนโอ้เป็นทองคำขาวเหรอฮะแหวนวงนี
2: ้ค่ะ
0: โอ้ใส่เห็นบอกว่าตอนที่หล่นหายนี่ไม่แน่ใจว่าหล่นตรงไหนด้วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าเดินทางยังไงอะไรยังไงหรือคิดว่าหล่นตรงไหนยังไงบ้าง
2: ฝนคิดว่าน่าจะร่วงบนแท็กซี่อะค่ะเพราะว่าเรานั่งแท็กซี่จากวัดแก้วแจ่มฟ้านะคะมาสีลมซอย19ค่ะ
0: ครับอ๋อ
2: คือ
0: ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเดินทางจากสีลมซอย19นี่คือใช้วินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมนั่งวิน
2: ใช่ก่อนหน้านี้คือออกจากตึกน่ะฝนนั่งมอเตอร์ไซค์ไปที่วัด
0: ครับ
2: ไปที่วัดแก้วแจ่มฟ้า
0: ตอนนั้นยังอยู่ไหมแหวนยังอยู่ไหมครับ
2: ฝนคิดว่ายังอยู่นะแต่ก็จะไปเช็คกล้องวงจรปิดที่วัดอีกทีหนึ่งนะคะ
0: โอ้กำลังไปเช็คใช่ไหมครับวันนี้ใช่ไหมที่จะไปเช็ค
2: ใช่ค่ะกำลังจะไปเช็คค่ะ
0: ช่วงกี่โมงครับที่เดินทางไปที่วัด
2: ประมาณน่าจะประมาณบ่ายน่าจะบ่าย
0: ครับ
2: น่าจะบ่ายโมงประ

0: มาณนี้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ประมาณ13 นาฬิกาเมื่อวานนะฮะ
0: ค่ะ
1: เดินทางไปที่วัดแก้วแจ่มฟ้าแล้วออกจากวัดนี่ประมาณกี่โมงที่นั่งรถแท็กซี่ครับ
0: นั่งรถแท็กซี่ก็น่าจะประมาณบ่าย40ประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณ 13:40 นาที
0: ค่ะ
1: นะครับขึ้นรถ
0: 40หรือ45เพราะว่ามันจากวัดมาที่สีลมซอย19ไม่น่าเกิน10นาทีนะคะ
1: เ
0: พราะเราดูกล้องที่ซอย19น่ะที่ตึกน่ะช่วงที่ฝนลงรถพอดีน่ะมันบ
1: ่
0: ายโมง54นาทีค่ะ
1: อ๋อตอนที่ลงรถนะ
0: ใช่ใ
1: ช่แล้วก็เรานั่งรถมา
0: คนลงจากรถน่ะคือกล้องเขาก็ซูมไปที่มือของฝนนะ
1: ครับ
0: มันไม่มีแหวนแล้วค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ตอนที่ลงมาเนี่ยแหวนหายไปแล้วรถแท็กซี่เรานั่งมากี่คนนะครับ
0: คนเดียว
1: คนเดียวเลยนะจำรายละเอียดได้เพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมสำหรับรถแท็กซี่เดี๋ยวบอกสีทะเบียนสีอะไรครับ
0: เพราะว่าเราจอดหน้าตึกนะมันที่ตึกมีกล้องเลยนะ
1: เห็นทะเบียนชัดเลยใช่ไหม
0: ก็เห็นชัดอยู่ค่ะ
1: ครับผมสีอะไรทะเบียนอะไรครับ
0: สีชมพูค่ะ
1: ทท
0: หารออ่าง2358
1: ททหารออ่าง2358สีชมพูคุณฝนนั่งเบาะหน้าเบาะหลัง
0: เบาะหลังค่ะ
1: นั่งเบาะหลังมานะเออแล้วแหวนนี่มันใส่มันไม่แน่นเหรอหรือว่ายังไง
0: มันหลวมๆนะคะตอนแรกผมก็ว่าจะเอาไปตัดไซส์ให้มันพอดีแต่ก็ด้วยที่ว่าไปไหว้พระก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาทำอย่างเงี้ยนะคะ
1: แสดงว่าตอนออกจากสีลมซอย19จากอาคารจิวเวลรี่เนี่ยตอนนั้นยังอยู่แน่นอน
0: ฝนก็อยู่แน่นอนค่ะ
1: ได้ย้อนดูกล้องตอนที่เราออกไปไหม
0: กล้องที่ดูที่ออกจากร้านคือที่ร้านเราน่ะจะมีกล้องที่เราออกจากร้านน่ะมันอยู่ที่มือเราย
1: ังอยู
0: ่อ๋อใช
1: ่แต่ตอนกลับมาเนี่ยลงจากรถแท็กซี่เข้าตึกน่ะไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ก็อาจจะร่วงหล่นบนแท็กซี่บนเบาะหรืออะไรแบบนี้ลักษณะแหวนเป็นยังไงครับคุณฝน
0: เป็นพลอยลูกไข่นะนะเป็นแหวนเหมือนแหวนคนแก่ใส่น่ะเป็นแล้วก็ล้อมเพชรข้างๆ2ชั้นค่ะ
1: ลักษณะพลอยนี่เป็นสีน้ำเงินใช่ไหม
0: สีน้ำเงินค่ะ
1: แหวนวงใหญ่เหมือนกันนะเน
0: า
1: ะ
0: ใหญ่ใหญ่อยู่
1: ก็น่าจะถ้าคนแบบเห็นเนี่ยมันก็เห็นไม่ยากเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่มันต้องสะดุดตาแน่นอนเพราะว่าคนใส่เดินไปเดินมาคนก็ทักแหวนสวยแหวนสวยอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งมีมูลค่าด้วยมีมูลค่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับยังไงฝากหน่อยทางพี่โชเฟอร์เห็นหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นก็ป่ายกว่ามันก็ไม่มืดอ่ะเนาะโออาจจะแบบผู้โดยสารที่ขึ้นต่อหรือเปล่าหรือแบบเนี้ยนะ
0: มันก็เป็นไปได้น่ะแต่ถ้ายังโชคดีอยู่ก็น่าจะได้กลับคืนมานะ
1: ไปแจ้งความแล้วใช่ไหมครับ
0: เมื่อวานไปสน.แล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งเพราะว่าคิวมันเยอะคิวมันยาวผมก็เลยกลับมาปิดร้านก่อนเพราะมันมืดแล้วไง
1: ครับ
0: ก็เลยว่าเดี๋ยวฝนไปเช็คกล้องวงจรที่วัดอีกทีแล้วก็จะกลับไปแจ้งความนะคะ
1: ก็อาจจะต้องไปแจ้งก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขานะครับไปเพราะว่าอาจจะต้องแจ้งความก่อนถ้าจะไปขอดูกล้องอะไรแบบเนี้ยเนาะดีกว่านะครับไปแจ้งความก่อนแล้วก็จะได้ไปขออนุญาตขอดูกล้องที่วัดนะครับแก้วฟ้าวัดแก้วแจ่มฟ้านะครับคือมั่นใจแค่ไหนเพราะว่าไอตอนที่เรานั่งมอเตอร์ไซค์มันมีโอกาสล่วงไหมตอนขาไปอ่ะ
0: ม
1: ี
0: โอกาสไหมมันก็เป็นไปได้อยู่นะ
1: แต่ก็เดี๋ยวถ้าไปดูกล้องก็จะพอทราบแหละเพราะถ้าลง
0: ใช่แต่ต้องดูกล้องก่อนว่าถ้าไปถ้าดูกล้องในวัดแล้วเดินเข้าวัดน่ะแหวนไม่อยู่น่ะก
1: ็น่าจะบนแท็กซี
0: ่ก็คงจะล่วงไปแล้วอ่ะก็คงไม่ใช่พี่แท็กซี่แล้ว
1: ครับยังไงฝากก็คือเรียกได้ว่าขอความร่วมมือให้ส่งคืนหรือว่าแจ้งกับจสร้อยด้วยนะถ้าใครเจอนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวทางคุณฝนไปแจ้งความแล้วก็ไปขอดูกล้องถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมได้นะครับว่า แหวนนี่อยู่ในมือหรือเปล่าตอนอยู่ที่วัดอะไรแบบนี้
0: เข้าไปแจ้งอีกทีนะคะ
1: ได้ได้เดี๋ยวตรงนี้เราออกอากาศให้ย้ำให้
0: สัมพันธ์ให
1: ้ได้ครับยินดีครับเอาใจช่วยนะคุณแหวนภายในวันนี้เนาะเดี๋ยวคงจะได้ดูกล้องใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เอาใจช่วยครับย
0: ิน
1: ดีครับเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันนะครับคุณฝน
0: ครับขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับก็ฝากช่วยเธอหน่อยนะใครที่เจอนะครับอาจจะไปหล่นบนรถแท็กซี่หรือเปล่าเนี่ยเป็นแหวนพลอยนะครับแหวนน่ะตัวแหวนน่ะทองคำขาวแล้วก็มีฝังพลอยสีน้ำเงินล้อมเพชรด้วยคือแหวนเนี่ยถ้าเห็นนี่คือจะสะดุดตาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวงใหญ่นะเธอก็นั่งจริงๆอ่ะก่อนที่จะคือก่อนหน้านี้เธอนั่งรถมอเตอร์ไซค์เรียกวินจากซอยสีลม19นะครับแถวเนี่ยอาคารจิวเวลรี่เนี่ยแหละแล้วก็ไปที่วัดแก้วแจ่มฟ้านะครับหลังจากนั้นพอไหว้พระเสร็จเนี่ยก็นั่งรถแท็กซี่กลับเป็นแท็กซี่สีชมพูททหารออ่าง2358กรุงเทพนะครับประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆยังไงช่วยหน่อยเพิ่มเติมกันนะครับใครที่เก็บดูแลไว้ให้แจ้งกลับจสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปติดตามสรุปอุบัติเหตุในรอบวันนะครับกับทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
2: สวัสดีครับคุณพัดครับ
1: ครับผม
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เป็นย
1: ัง
2: ไงครับ27ชีวิตนะ
1: 27นะครับ
2: ทั้งสิ้นโลกประเทศก็ถือว่าประมาณชั่วโมงละ1คนกว่ากว่านะ
1: ครับ
2: คุณ4วันครับเราสูญเสียคนไปถึง134ชีวิตในประเทศไทย134ไม่ควรจะเสียนะที่ใช้คำว่าอย่างนี
1: ้
2: นะที่ผมมารายงานเนี่ยเพราะว่ามันป้องกันได
1: ้
2: ครับแต่เราสูญเสียไปแบบไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะพัดนะ
1: ครับ
2: คือบางคนสุขภาพไม่ดีออกไปก็ไม่ได้กลับบ้านเลย
1: ครับ
2: นะครับมาดูภาพรวมนิดนึงของปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี
1: ้
2: เข้าไปถึง 8,597 ชีวิตแล้วนะครับ
1: ครับ
2: โอ้โหจะไป 9,000 แล้วเดือนนี้ก็ถึงเลย 9,000 แน่นอนเลยครับเทียบกับปีที่แล้วนี่ 8,251 ชีวิตนะครับก็แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่346ชีวิตนะ
1: ครับ
2: ไม่ดีมากกว่านี้ไม่ดี
1: ทิ้ง
2: ก็ไม่ดี
1: ทิ้งห่างเรื่อยๆเลยนะครับตัวเลขของปีที่แล้ว
2: ปีนี้เยอะกว่าแล้วมันจะไปสี่ร้อยก็ได้เลยไม่รู้สิ้นเดือนนี้มันจะไปถึง400หรือเปล่านะครับนั้นต้องติดตามดูนะครับที่เราเอาเรื่องนี้มาบอกเพราะว่าเรายังต้องการนโยบายที่จะทำให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยที่เราออกจากบ้านไปแล้วก็ทุกคนก็อยากกลับบ้านอย่างไรมีชีวิตใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: นะเนี่ยไม่อยากออกไปแล้วก็ไปเสียชีวิตตอนนี้ประมาณ35คนต่อวันนะเฉลี่ยครับออกจากบ้านไปแล้วไม่กลับเลย
1: คร
2: ับ แล้วที่มาที่ไหนเขา35คนนี้เราสามารถป้องกันไว้ได้ถ้าเนี
1: ่
2: ยเรามีมาตรการที่ดีเพียงพ
1: อ
2: ซึ่งมันต้องอาศัยนโยบายแล้วก็อะไรนะโครงการมาตรการหลายๆเรื่องนะครับที่จะทำใหการเดินทางเพราะเราไม่สามารถทำด้วยตัวเราเองเหมือนกับเราอยากจะทำสุขภาพดีเราทำด้วยตัวเองนะคุณพัดนะ
1: ใช่ครับ
2: กินดีนอนดีออกกำลังกายดีเราก็
1: ได้ด้วยตัวเราเนี่ย
2: นี่เราทำได้แต่ว่าเราขับรถดีไม่เมาไม่ง่วงไม่โรคหยุดทุกไฟแดงไม่ได้แปลว่าเราจะปลอดภัย 100% นะครับได้ 50% แล้วแหละ
1: อ
2: ีก 50% ขึ้นอยู่ครับ
1: คนอื่น
2: นะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสุขภาพส่วนตัวเนี่ยเราทำใครทำใครได้นะ
1: ใครทำใครได้ใช่ครับ
2: คนไหนไม่ทำก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นง้อใครเลยนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอยากได้นโยบายเรื่องนี้จากรัฐบาลเร็วๆครับ
1: ก็ต้องมีอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนนะเนาะ
2: ถูกต้องแต่ว่ามันมีส่วนร่วมอ่ะถ้ามันไม่มีมาตรการไม่มีอะไรออกมาเนี่ยเราหวังจะใหประชาชนมีสิ่งที่ไม่ได้ทานหรอก
1: คร
2: ับ มันต้องมีมาตรการหรืออะไรที่เขาทำเรื่องเศรษฐกิจอ่ะ
1: คร
2: ับ เห็นไหมเขาต้องมีโครงการในคนละครึ่งมีโน่นมีนั้นใช่ไหมจะมาบอกให้ประชาชน ว่าทำอย่างนี้แล้วไม่มีมาตรการอะไรเนี่ยยากมาก
1: ครับจริงครับ
2: เน้นก็ยังต้องรอนโยบายมันไม่เอาเลยอ่ะบัตรเขารออยู่ทุกวันขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนแต่ว่าภายใต้นโยบายนี้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อจะให้ทุกคนปฏิบัติภายใต้มาตรการเดียวกันไปด้วยกันนะฮะร่วมทำให้อุบัติเหตุลดลงไปด้วยกันนะครับนะคุณฟังการจราจรหลายเส้นทางนี้ตอนนี้รถติดนะนะครับแล้วก็ยังย้ำสำหรับบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับนะซึ่งตอนนี้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่จอดรถไม่มีแล้วนะครับแล้วถ้าใครขับรถเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องมีการสกรีนรถนะครับเพราะว่าต้องเฉลี่ยจะเข้าไปทุกคันก็ไม่ได้เพราะว่าทีนี้ไปวนก็ติดอ่ะถนนในมหาวิทยาลัยตอนนี้รถติดรถเยอะแล้วก็เด็กๆนี่ก็เดินกันเยอะด้วยนะครับเพราะว่ามีงานโอเพนเฮาส์และจำนวนของเด็กนักเรียนเนี่ยตัวเลขใน 70,000 คนนะคุณผู้ฟังนะครับยังไงฝากท่านใดที่จะเดินทางมานะครับให้เลี่ยงการใช้รถส่วนบุคคลนะครับใช้บริการรถสาธารณะนะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่าบรมขาเข้าขออภัยบรมขาออกยังติดท้ายอยู่ต่างระดับชิมพลีนะครับตัดกับกาญจนาส่วนขาเข้านะครับก็จะมีชะลอบริเวณประตู1นะครับเคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายก็สะสมนะฮะอยู่แถวๆวัดหัตไทนเรศวรนะครับแล้วก็ทางด้านของพุทธมณฑลสาย4นะครับท้ายนี่ก็ดูเหมือนสั้นลงนะท้ายนี่อยู่ประมาณหมู่บ้านปริชาติครับน่าจะทยอยกันเข้าไปนะแล้วก็เขาอนุโลมให้จอดรถได้นะครับฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะก็คือ1ช่องทางนะครับรถก็จอดกันเยอะเลยนะเป็นงานโอเพนเฮาส์2วันนะครับวันนี้วันแรกพรุ่งนี้อีก1วันด้วยที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับส่วนอุบัติเหตุกาญจนาภิเษกด้านขาเข้าบริเวณตรงข้ามหมู่บ้านบัวทองนะครับมีรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีขวางอยู่ช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายการจนาพิเศษขาเข้านะครับตรงข้ามกับหมู่บ้านบัวทองในช่วงระหว่างซอยจันทร์ทองเอี่ยมมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับบางใหญ่นะครับก็รถติดนะตรงนี้นะครับมีสะสมอยู่แต่ถ้าเลยจุดเกิดเหตุมาได้ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางด้านของต่างระดับบางใหญ่เดี๋ยวดูนิดนึงนะต่างระดับบางใหญ่เนี่ยรถไม่ติดนะครับแต่จะติดช่วงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณก่อนถึงจันทองเอี่ยมนะครับที่มีอุบัติเหตุเพื่อนสมาชิกของเราแจ้งเข้ามานะตรงนี้ก็ยังมีผลกระทบกันอยู่นะครับสำหรับการจนาพิเศษในด้านขาเข้านะที่คุณเวทินแจ้งมาเราประสานไปกับทางสภ.บางบัวทองแล้วก็ล่าสุดในตรงจุดดังกล่าวเนี่ยเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับเห็นบอกว่าไม่มีคนเจ็บนะที่มีรถเก๋งไปปีนเกาะกลางที่แบ่งคู่ขนานกับช่องทางหลักแล้วก็มีรถ22ล้อด้วยนะครับตรงนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เพิ่งจะมีแจ้งเข้ามาก็คือบริเวณตรงข้ามกับหมู่บ้านบัวทองอันนี้ก็เป็นด้านขาเข้าเหมือนกันนะครับที่จะต่อเนื่องมาทางเซ็นทรัลเวสเกตนะครับมีรถไม่ทราบคู่กรณีเนี่ยรถเก๋งขวางช่องทางขวาของคู่ขนานผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ว่าดูรถยังเรียกได้ว่ายังเคลื่อนตัวช้าอยู่แต่ก็ไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะครับพอจะเคลื่อนตัวตามกันได้แต่ว่าท้ายนี่ยังยาวนี่อยู่ข้ามคลองพระพิมลนะท้ายแถวส่วนด้านกับการขาออกในคล่องตัวดีนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงเดือนตุลาคมนะก็จะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 The 2026 Annual Meeting of International Monetary Fund and the World Bank Group ประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศไทยจะได้รับเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุม ระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้บ้างคุณฟังอย่างแรกเลยนะครับก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนนะครับไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ VIP ครับจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็คือโอกาสระยะยาวเพราะการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลครับยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนครับว่าไม่เพียงจะดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยนะครับการสร้างงานการสร้างอาชีพขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการทางการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลด้วยคุณฟังครับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นครับแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนนะครับที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆครับให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยครับ10:38 นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่ร
4: ู้
5: ที
4: ่
5: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เลี้ยงให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

าติดตามกันต่อนะครับกับจอสร้อยในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังครับเรื่องน้ำประปาจัดการง่ายกว่าที่เคยครับแค่มีแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ก็ครบจบทุกเรื่องนะครับน้ำประปาในแอปเดียวทั้งชำระค่าน้ำสะดวกรวดเร็วทั้งการตรวจสอบการใช้น้ำเช็คได้ทุกเวลาด้วยอีกทั้งการแจ้งปัญหาพร้อมติดตามสถานะด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถอัปเดตข่าวสารและการบริการจากการประปานครหลวงคุณผู้ฟังดาวน์โหลดฟรีนะครับรองรับทั้งระบบ iOS Android Harmony OS นะครับก็เรียกได้ว่ารองรับนะครับครบถ้วนเลยนะเรื่องน้ำประปาจัดการง่ายกว่าที่เคยย้ำนะครับแค่มีแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ก็ครบจบทุกเรื่องน้ำประปาได้ในแอปเดียวนะครับขอบคุณการประปานครหลวงด้วยนะครับมาติดตามกันต่อครับคุณผู้ฟังมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับรถเยอะแล้วนะบริเวณตั้งแต่ใต้ต่างระดับทับช้างนะครับรถชะลอตัวนะครับแล้วก็รถที่มาจากวงแหวนสาย9ออกมอเตอร์เวย์เนี่ยก็กระทบไปด้วยนะครับต่อเนื่องไปถึงด้านของต่างระดับร่มเกล้านะครับรถเยอะแต่ด้านกลับกันรถมากเหมือนกันนะครับช่วงใต้ต่างระดับทับช้างรถที่ลงมาจากวงแหวนต้นออกมาจากต่างระดับทางด้านของอ่อนนุชเนี่ยนะที่จะออกมอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับช่วงต่างระดับทับช้างทั้ง2ด้านเลยนะส่วนจุดอื่นๆที่รถติดรถเยอะนะครับหน้าห้างต่างๆเนี่ยนะฮะปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าแล้วก็รอบในนะครับก็เริ่มที่จะเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณรถอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรนะครับรถมากช่วงท้ายซอยนะครับข้ามคลองแสนแสบนะส่วนอโศกดินแดงข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7ท้ายอยู่ใต้ทางด่วนแล้วก็ดินแดงขาเข้าจะมีรถเยอะช่วงเข้าโบสถ์แม่พระเท่านั้นนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีอุบัติเหตุตรงนั้นไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงสะพานกาญจนาเนี่ยตอนนี้ท้ายก็สั้นลงนะครับแต่ยังมีรถเยอะนะครับช่วงหน้าด่านบางครุขึ้นสะพานกาญจนาในด้านฝั่งขาเข้านะครับแต่ท้ายสั้นลงนะสุขุมวิทดูการเคลื่อนตัวสำโรงนะครับในด้านขาออกจากแบริ่งเข้ามาทางสำโรงรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับหัวแถวอยู่หน้าตรงข้ามกับ Imperial สำโรงศรีนครินทร์ยังใช้การได้นะครับศรีเทพาไปศรีเอี่ยมช่วงอ่อนนุชไปพัฒนาการนะครับจะมีชะลอช่วงเข้าแยกพัฒนาการลงอุโมงค์ไม่ติดนะครับไปลำสาลียังเคลื่อนตัวได้นะครับรามคำแหงคล่องตัวทั้งสองด้านแล้วก็ทางฝั่งของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาที่มีงานโอเพนเฮาส์นะครับก็ยังมีผลกระทบกับการจราจรทางด้านของบรมขาเข้ายังมีขออภัยบรมขาออกท้ายยังอยู่ช่วงตัดกับการจนานะครับหรือว่าต่างระดับฉิมพลีแล้วก็กระทบรถที่มาจากคู่ขนานการจนาพิเศษนะฮะเชื่อต่อเนื่องมาทางด้านของตัดกับประชิมรัฐยามาทางสวนผักมาทางต่างระดับฉิมพลีเนี่ยติดนะครับส่วนทางพุทธมณฑลสาย4ดีขึ้นนะครับตอนนี้พุทธมณฑลสาย4เนี่ยท้ายก็อยู่ประมาณเดี๋ยวดูนิดนึงนะก่อนเข้าแยกตัดกับอักษะนะครับแล้วก็ทางด้านของบรมขาเข้าก็จะมีสะสมช่วงก่อนเข้าประตู1นะของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับก็มีงานโอเพนเฮาส์2วันนะครับวันนี้ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยย้ำให้กับคุณผู้ฟังนะครับวางแผนการเดินทางไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงหรือน้องๆที่จะมาผู้ปกครองที่จะมาส่งนะครับก็ให้เน้นใช้รถสาธารณะจะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับเพราะว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้ที่จอดรถเต็มนะแล้วรถที่เข้าไปวนเนี่ยก็เรียกได้ว่าหาที่จอดรถไม่ได้นะครับวนเข้าและซ้ายที่สุดก็ต้องออกนะครับคือเจ้าหน้าที่เขาก็มีการจำกัดและควบคุมปริมาณรถบริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็เน้นย้ำให้เป็นรถสาธารณะนะครับจะได้รับความสะดวก
มากกว่านะครับทักทายหลายๆท่านทาง YouTube ด้วยนะครับก็เพิ่มเติมมาได้นะครับมีคุณกระปุกแดงบอกว่าให้กำลังใจนะสำหรับคุณฝนเมื่อสักครู่เนาะที่เขาตามหาแหวนที่หายไปนะครับก็เรียกได้ว่าฝากถึงทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่ด้วยนะครับนะผมย้ำทะเบียนให้นะเป็นแท็กซี่สีชมพูททหารออ่าง2358กรุงเทพคือทางคุณฝนเนี่ยเขาไปใช้บริการรถแท็กซี่คันนี้นะครับนั่งจากวัดแก้วแจ่มฟ้านะครับมาลงที่สีลมซอย19เวลาประมาณช่วงก่อนบ่าย2โมงเขาสงสัยว่าเขาอาจจะทำแหวนทองคำขาวฝังปลอยสีน้ำเงินล้อมเพชรนะหล่นบนรถแท็กซี่นั่งเบาะหลังมาคนเดียวนะครับเผื่อถ้าเจอนะครับเก็บไว้ให้ยังไงแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันเพราะว่าเจ้าตัวกำลังจะไปแจ้งความด้วยแล้วก็จะไปขอดูกล้องวงจรปิดบริเวณวัดนะครับว่าตกลงตอนที่ออกจากวัดเนี่ยแหวนยังอยู่ที่นิ้วหรือเปล่าหรือว่าจะร่วงหล่นในวัดไหมหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เธอนั่งมาขามาหรือเปล่านะครับแต่เอาละใครที่เจอก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยคุณผู้ฟังแหมจริงๆจะอ่านเรื่องนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะทางด้านของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเขามีการแจ้งประกาศนะครับหลังจากได้รับแจ้งว่าพบสัตว์ลักษณะคล้ายกับจระเข้ขนาดใหญ่ความยาวประมาณ 2-3 เมตรบริเวณท่าน้ำริมเขื่อนหน้าวัดบางกล้วยอำเภอบางคนทีซึ่งเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็พบรอยทางเดินของสัตว์บริเวณตลิ่งริมน้ำตอนนี้มีการเร่งเตือนชาวบ้านนะครับนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงกลางคืนพร้อมกำชับว่าถ้าหากพบเห็นอย่าเข้าใกล้นะครับก็เป็นประกาศจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามที่เขาออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังนะครับกรณีพบสัตว์ลักษณะคล้ายกับจระเข้นะฮะประกาศดังกล่าวเนี่ยก็มีขึ้นภายหลังจากที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามได้รับแจ้งนะครับว่ามีผู้ที่พบเห็นสัตว์คล้ายกับลักษณะคล้ายกับจระเข้ความยาว 2-3 เมตรบริเวณท่าน้ำริมเขื่อนหน้าวัดบางกล้วยตำบลโรงหีบอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามหลังจากได้รับแจ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็พบรอยเท้านะครับของสัตว์บริเวณริมตลิ่งริมน้ำทำให้หน่วยงานต้องเพิ่มการเฝ้าระวังนะครับในการทำกิจกรรมทางน้ำรวมถึงบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะครับเนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่มักจะออกหากินและอาจจะมองเห็นได้ยากนะครับในความมืดนะพร้อมกับแนะนำนะครับว่าหากประชาชนพบสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับจระเข้ในแม่น้ำในลำคลองนะครับหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ควรเข้าใกล้หรือพยายามจับด้วยตัวเองไม่ควรนะครับแต่ให้ดำเนินการเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้แก่ถ่ายภาพหรือวิดีโอนะถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอเอาไว้เพื่อยืนยันชนิดและขนาดของสัตว์ให้จดจำและบันทึกพิกัดของจุดที่พบให้ชัดเจนและให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทันทีครับขณะเดียวกันสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามได้ประสานช่องทางการแจ้งเหตุผ่านสำนักงานประมงจังหวัดและสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหากมีการพบเห็นเพิ่มเติมนะครับนี่นะฮะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยบอกว่าจากถ้อยคำในประกาศของทางราชการขณะนี้ยังระบุว่าเป็นสัตว์ลักษณะคล้ายจระเข้จึงยังไม่ควรสรุปว่าเป็นจระเข้จนกว่าจะตรวจสอบหรือยืนยันชนิดของสัตว์อย่างชัดเจนครับนี่นะฮะก็ให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเด็กๆผู้สูงอายุนะอย่าไปเข้าใกล้นะครับหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือจับสัตว์น้ำบริเวณแหล่งน้ำเปิดชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบที่แน่ชัดสอดส่องดูแลเด็ก
และสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ปล่อยให้เข้าไปใกล้กับริมตลิ่งหรือว่าชายน้ำโดยลำพังแล้วก็ที่สำคัญช่วงกลางคืนเนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่มักจะออกหากินและมองเห็นได้ยากนะครับในที่มืดนั่นเองก็ให้ประชาชนระมัดระวังด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เอามาให้ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูเรื่องของสภาพการจราจรอีกสักหน่อยนะครับตอนนี้รอบในกรุงเทพเนี่ยรถก็เพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับคุณผู้ฟังนะในหลายๆเส้นทางเลยนะครับอีกด้านหนึ่งขาออกกรุงเทพนี่ก็เริ่มทยอยออกกันเยอะเหมือนกันนะดูทางด้านของทางลงของทางด่วนบุรพาวิถีด่านชลบุรีนี่ตอนนี้รถเยอะนะครับรถทยอยออกกันเยอะเลยนะมอเตอร์เวย์สาย7ทับช้างรถเริ่มเยอะนะครับเนี่ยก็หลายเส้นทางพระราม2นี่เป็นยังไงบ้างพระราม2ยังใช้การได้ดีนะครับคุณผู้ฟังด้านขาออกนี่ยังไม่ติดนะแล้วก็ส่วนวงแหวนรอบนอกนะครับกาญจนาตะวันออกไปบางประอินยังคล่องตัวพหลโยธินมิตรภาพยังดีมอเตอร์เวย์ M6 นะครับก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เขาเปิดให้ทดลองวิ่งนะครับตั้งแต่วันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะสำหรับด่านบางประอินนะครับไปถึงด้านของปากช่องนะครับก็หลายๆท่านก็ไปใช้บริการกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ภาพรวมยังถือว่าดีนะไม่ติดนะครับยังคล่องตัว10:57 นะครับช่วงนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 5-7 กันยายนนี้ไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนพื้นที่เสี่ยง49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากใน49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจำนวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากที่นาฏอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ในช่วงวันที่6กันยายนพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจะลดลงเล็กน้อยเหลือ46จังหวัดโดยมีฝนตกหนักมากที่อุบลราชธานีและจังหวัดตราดส่วนในช่วงวันที่7กันยายนพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะแคบลงเหลือ18จังหวัดแต่ยังคงครอบคลุมในพื้นที่ของไทยตอนบนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานบ้านร้องแงและสะพานบ้านเก็ดตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่โดยบริเวณสะพานบ้านร้องแงซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากก่อนหน้านี้และอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายพบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรจนทำให้น้ำล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านแก้มซึ่งทางโครงการชลประทานน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขปัญหาด้วยการเสริมแนวคันดินให้มีความสูง3เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าสู่เขตเมืองอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำและพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาในอำเภอปัวให้เฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในช่วง 2-3 วันนี้ให้ติดตามการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หรือช่องทางการแจ้งเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจังหวัดลำปางปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: โลหิตทุกหยดมีคุณค่าและสามารถสร้างโอกาสในการมีชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อีกหลายคนกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจังหวัดลำปางจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยขึ้นณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและสนับสนุนการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ยังคงมีความต้องการโลหิตอย่างต่อเนื่องการร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้สะท้อนถึงจิตสาธารณะความเสียสละและความพร้อมของกำลังพลในการเป็นผู้ให้

0: เพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตแก่เพื่อนมนุษย์พร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาและยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเหมือนใครต้องดีกว่าใครต้องได้เท่าใครแต่ความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจที่รู้จักพอเท่านี้ก็สุขแล้ววันนี้วันพระ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้จอสอรอ
1: เนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
2: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
1: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศา

พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 11:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในชั่วโมงสุดท้ายนะครับของผมด้วยนะครับพาร์ทพิธนการนะครับยังติดตามกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังในทุกช่องทางนะครับทั้งทางวิทยุ FM 100ทางเรดิโอออนไลน์นะครับในแอปพลิเคชัน JS 100และทาง YouTube JS 100 Radio Official ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรถเริ่มติดช่วงสายๆแบบนี้นะฮะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นหลายเส้นทางทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังช่วยกันอัปเดตกันได้นะครับนะใครอยู่เส้นทางไหนเข้ามารายงานการจราจรกันได้เลยนะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137มีอุปสรรคอะไรบนเส้นทางที่คุณใช้หรือเปล่านะครับรถเสียอุบัติเหตุสิ่งของตกหล่นช่วยกันอัปเดตช่วยกันเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขอเพิ่มเติมเรื่องของการออมกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนเช่นกันกับเงินฝากเพียเรียบพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ฟังครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มนะครับไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับถึง31 ตุลาคม 2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับการจราจรหลายๆเส้นทางนะครับณเวลานี้นะมีรถเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาจากทางด้านของคุณสุรศักดิ์ด้วยนะครับบอกว่าถนนบางกรวยไซน้อยช่วงระหว่างแยกการไฟฟ้าบางใหญ่มุ่งหน้าถนนรัตนาธิเบศรด้านฝั่งขาออกนะครับก่อนถึงแยกตัดถนนรัตนาธิเบศรมีจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งนะฮะมีจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งอยู่ช่องทางด้านขวานะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บเป็นชาย1รายนะครับจสร้อยแจ้งประสานไปกับทางสภ.บางบัวทองให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับจุดนี้ส่วนพหลโยธินมีคุณเปิ้ลรายงานเข้ามานะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุด้านขาออกนะครับก่อนถึงต่างระดับรังสิตเล็กน้อยมีรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์ขวางช่องทางคู่ขนานเลนกลางนะครับการจราจรตรงนี้เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับพหลโยธินด้านขาออกก่อนถึงต่างระดับรังสิตเล็กน้อยช่องทางคู่ขนานเลนกลางครับจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งกลับกันด้านขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็มีรับแจ้งทางไลน์นะครับคุณผู้ฟังลาดกระบังในก่อนหน้านี้เนี่ยการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับบริเวณตรงข้ามสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าถนนฉลองกรุงนะครับการจราจรติดขัดนะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขาก็มีการจัดกิจกรรม Open House เหมือนกันนะครับทำให้รถเคลื่อนตัวช้านะครับนะมีผลกระทบกับการจราจรด้วยนะทางจุดนี้นะครับใครใช้เส้นทางบริเวณนั้นเพิ่มเติมได้นะครับงาน Open House ที่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะส่วนคุณใจกันตนาครับแจ้งมาบอกว่าพุทธมณฑลสาย4หน้าองค์พระมุ่งหน้าแยกบรมนะครับแยกตัดกับบรมนะฮะการเคลื่อนตัวช้านะครับนะก็เป็นผลกระทบมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับที่มีการจัดกิจกรรม Open House ด้วยรถยังติดนะบริเวณโดยรอบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบรมในฝั่งขาออกเท่าที่ดูล่าสุดนี่ก็ยังมีท้ายสะสมอยู่ตรงต่างระดับฉิมพลีนะครับหรือว่าตัดกับกาญจนาพิเศษตะวันออกตะวันตกนะครับแล้วก็มีผลกระทบรถที่มาจากวงแหวนตะวันตกนะที่จะวนมาทางด้านของบรมในฝั่งขาออกนี่ก็มีผลกระทบรถติดเช่นกันนะครับสาย4ตอนนี้สั้นลงนะครับท้ายแถว สาย4ตอนนี้ท้ายอยู่บริเวณตัดกับถนนอักษะนะฮะแถวๆหน้าองค์พระนะครับอย่างที่คุณใจตนาเพิ่มเติมมาให้แล้วก็ทางด้านของบรมขาเข้าตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับนะเด็กๆก็น่าจะเข้าไปในมหาวิทยาลัยกันค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะฮะส่วนทางด้านของคุณวรังคณาครับแจ้งมาบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีสิ่งของตกหล่นบริเวณกิโลเมตรที่10บก700เห็นเป็นลังพลาสติกสีน้ำเงินนะครับหล่นอยู่1ลังมีของเป็นเสื้อผ้าครับหล่นกระจายเป็นจำนวนมากในช่องทางขวาย้ำนะครับการจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกนะครับกิโลเมตรที่10บก700คืออยู่ช่วงระหว่างสะพานลอยสูงศูนย์ส่งสินค้าคลองหลวงนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบ้านบางประอินนะครับกม10บก700เราประสานไปกับทางกู้ภัยสาย9ให้แล้วนะครับเตือนเพื่อนสมาชิกให้ระมัดระวังด้วยนะขอบคุณคุณวรังคณางด้วยนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้รถยังไม่ค่อยติดนะครับทางด้านของวงแหวนตะวันออกก็ยังทำความเร็วได้นะครับแต่ว่าให้ระวังนะให้ระมัดระวังนะครับออกไปทางด้านของต่างระดับบางประอินตรงนี้เนาะก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับใครเดินทางออกจากกรุงเทพยังไงก็เพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยปริมาณรถขาออกไปทางด้านของชลบุรีเนี่ยรถจะเยอะนะมอเตอร์เวย์สาย7นะครับหรือว่าลงด่วนบุรพาวิถีบริเวณหน้าด่านชลบุรีมีสะสมนะครับบริเวณทางลงนะครับหรือว่าทางออกด่านชลบุรีเนี่ยรถจะเริ่มเยอะนะครับส่วนช่วงนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยครับสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับจสร้อยของเรานะครับนะก็สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับมีจิตสำนึกในการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเคารพกฎวินัยการจราจรนะครับก็จะได้ช่วยลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุด้วยนะครับนะก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีกับโครงการคนรักรถนะครับคุณผู้ฟังครับโครงการนี้นะครับเราเปิดรับสมาชิกนะครับสมัครทำประกันภัยภาคสมัครใจทั้งประเภทที่1แล้วก็ประเภทที่3นะครับซึ่งสิทธิประโยชน์ของการทำประกันคนรักรถก็คือคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนนะครับจากการขับรถดีด้วยสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% เขามีเงินเฉลี่ยคืนให้ในแต่ละปีด้วยนะครับการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้ยืมรถสำรองใช้ระหว่างซ่อมด้วยสูงสุด20วันนะครับถ้ารถเกิดประสบอุบัติเหตุแต่เราต้องไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะยืมรถสำรองใช้ได้นะครับสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับประกันประเภทที่1คือรถเก๋งส่วนบุคคลครับอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ยังได้สิทธิ์ผ่อน 0% 6เดือนด้วยกันส่วนรถที่อายุเกิน7ปีนะครับเขาก็มีทางเลือกให้นั่นคือการทำประกันประเภทที่3นะครับก็จะได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะเหมือนประเภทที่1เลยรับเงินกองทุนคืนนะถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยนะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับแล้วก็ยังผ่อนได้ 0% 3เดือนแต่ประกันประเภทที่3ไม่มีรถให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับจะทำประกันประเภท1หรือประเภทที่3เขาก็มีเงินกองทุนคืนให้ถ้าขับรถดีสอบถามค่าเบี้ยได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณฟังมาติดตามเรื่องของข่าวสารกันหน่อยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีมีการเซ็นคำสั่งเนรเทศชาวอิสราเอล พ้นจากราชอาณาจักรไทยนะครับหลังจากที่ศาลเกาะสมุยพิพากษานะก็เป็นกรณีที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้เผยแพร่คำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่4กันยายนนะครับเรื่องของการเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนนะครับออกไปนอกราชอาณาจักรนะครับสืบเนื่องจากการปรากฏว่านายยาคอฟโอฮายอนนะครับสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและเกิดความตกใจนะครับอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบโอฮายอนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นศาลพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาสั่งลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทและให้โทษจำคุกรอการลงโทษไว้2ปีเนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ. 2492อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ. 2492ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2529รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรอันหนึ่งนายยาคอบโอฮายอนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอมิให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ. 2492ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนะครับก็เป็นคำสั่งในวันที่4กันยายน2569ลงนามโดยนายอนุชินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่นะครับก็เพิ่มเติมเป็นเรื่องของการเซ็นคำสั่งเนรเทศชาวอิสราเอลคนดังกล่าวนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมคุณผู้ฟังทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการแจ้งปิดการจราจรซอยปรีดีพนมยงค์14คลองสารลอยถนนสุขุมวิท71นะครับอันนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่2กันยายนนะจนถึง23กันยายนจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาปิดการจราจรช่วง 9:00 น.ถึง 16:30 น.นะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะอย่างวันนี้เองเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ 8:00 น.เช้านะ 8:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับย้ำนะครับปิดการจราจรซอยปรีดีพนมยงค์14นะถึงคลองสารลอยนะครับจนถึงวันที่23กันยายนก็คือจะมีกำหนดการก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยปิดสายหน่อยให้พ้นเร่งด่วนเช้าไปก็คือเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:30 น.เสาร์อาทิตย์ 8:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับใครใช้เส้นทางดังกล่าวก็ให้วางแผนการเดินทางนะครับนะบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ถึงคลองสารลอยนะครับสุขุมวิท71หรือว่าถนนปรีดีพนมยงค์นะคุณฟังวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขาแจ้งย้ายจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะฮะก็โดยเขาขอย้ายจุดให้บริการเป็นบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2นะครับของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับ ก็ย้ายจากทางด้านของจุดให้บริการที่วัดพระพิเรนนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับที่บริเวณดังกล่าวก็ย้ายมาที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับย้ำนะฮะว่าเป็นชั้น2นะครับของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องนะครับย้ำกันหน่อยก็คือมีสัญญาเช่าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีรูปภาพประกอบความเสียหายนะครับทางนี้เองเนี่ยทางสำนักงานเขตเขาจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเข้าไปติดตามดูรายละเอียดจุดให้บริการได้ทาง Facebook Page สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหรือสอบถามที่ฝ่ายปกครองนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-824-4902นะครับ02-824-4902ต่อ6442นะครับต่อ6442หรืออีกหมายเลขหนึ่ง02-281-6117 02-281-6117นะครับก็เพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวดูเรื่องของการเดินทางนะวันนี้อุบัติเหตุก็มีเข้ามาหลายจุดอยู่เหมือนกันแล้วก็มีกรณีของรถไปตกคลองที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิด้วยนะครับได้รับแจ้งเมื่อช่วง10:10 นนะบริเวณหน้าคลองขุดอะไหล่ยนต์มีรถตกคลองส่งน้ำนะครับซึ่งเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อช่วง11:20 นเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการใช้รถเคลนเนี่ยครับอยู่ระหว่างการใช้รถเคลนดำเนินการยกนะครับรถเก๋งคันดังกล่าวนี่บอกว่าโอ้โหมูลค่านี่กว่า6 ล้านบาทเลยนะกำลังดำเนินการยกขึ้นจากคลองส่งน้ำนะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนะฮะขอบคุณภาพจากเพจต้นประการด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นรถเคลนขนาดใหญ่เลยนะที่ดำเนินการคือถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นเส้นทางที่ต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นกลางวันกลางคืนยิ่งกลางคืนเนี่ยถนนจะมืดนะครับใครที่ไม่คุ้นชินเส้นทางแล้วก็เขาไม่มีรั้วกั้นนะครับบริเวณถนนเลาะริมคลองส่งน้ำเนี่ยคือรถเนี่ยตกคลองกันบ่อยมากแล้วก็บางทีก็มีคนไปจอดตกปลาอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ลงไปจอดบริเวณข้างทางนะฮะซึ่งอันตรายนะครับคงก็มีการเตือนกันเป็นประจำนะไปนั่งสังสรรค์กันบ้างอะไรแบบนี้มีคนตกน้ำเยอะบ่อยนะครับไปสังสรรค์ไปดื่มกันอะไรแบบนี้นะซึ่งช่วงกลางคืนนี่จะมืดจริงๆนะครับแล้วเส้นทางนี้ก็ตรงยาวยิ่งตรงจากสุขุมวิทเก่าเข้ามาที่ถนนเทพรัตน์เนี่ยต่อเนื่องมาทางเนี่ยเทพรักก่อนแล้วก็ไปยาวไปถึงเนี่ยเส้นทางนี้ยาวนะสองข้างทางนะครับทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเนี่ยก็จะไม่มีรั้วกั้นคลองต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้ถนนน่ะดีขึ้นเมื่อก่อนนี้จะเป็นลักษณะเหมือนหลังเต่านะครับถนนก็จะมีคลื่นมีอะไรแบบเนี้ยหลังจากเขามาปรับปรุงนะครับก็ทำให้เส้นทางที่เดินโอ้โหแบบบางทีเห็นรถขับกันเร็วมากนะครับชะลอความเร็วกันหน่อยนะอันตรายนะครับเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทราบสาเหตุนะครับว่ารถคันดังกล่าวนี่ตกลงไปได้อย่างไรนะก็ท่านใดที่ใช้เส้นทางอาจจะเห็นรถเคลนยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการนะยกรถที่ตกคลองนะครับเห็นบอกมีมูลค่าเยอะเลยนะก็หลายล้านนะครับรถคันนี้ยังไม่ทราบชนิดรถนะเดี๋ยวติดตามถ้ามีเพิ่มเติมนะครับส่วนณตอนนี้เองเนี่ยบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาการจราจรเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังรถเยอะบรมในฝั่งขาออกบรมราชชนนีตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับเริ่มเคลื่อนตัวได้นะฮะแต่ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับไม่ค่อยหยุดนิ่งแล้วนะครับเท่าที่ดูแล้วก็ทางด้านของสาย4ก็ใกล้จะดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่จะมีชะลอช่วงประตูทางเข้าประตู3นะครับที่ดูรถยังหนาแน่นทั้งสองฝั่งเลยนะพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับสำหรับงาน Open House ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ใครจะเดินทางไปก็เห็นวันนี้เนี่ยเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลกันมาเยอะแล้วก็ลานจอดรถก็เต็มเร็วด้วยนะครับพรุ่งนี้อาจจะต้องเน้นเป็นรถสาธารณะเดินทางด้วยรถไฟก็สะดวกดีนะครับเด็กๆวันนี้เนี่ยโอ้ก็ใช้บริการรถไฟกันเยอะนะครับก็สะดวกนะครับไม่ต้องกังวลกับเรื่องของที่จอดรถด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเนี่ยเขาจะมีที่จอดรถรองรับหลายจุดแต่ว่าด้วยความที่คนมากันเยอะจำนวนนักเรียนเนี่ย 70,000 คนนะฮะก็ทำให้ลานจอดเต็มเร็วแล้วก็มีรถบัสขนาดใหญ่ด้วยนะครับที่มาเป็นกลุ่มมาเป็นคณะนะก็เรียกได้ว่าเดินทางมาจากหลากหลายที่ทั่วประเทศเหมือนกันถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับเพราะว่าทุกคณะเขาก็จัดกิจกรรมต้อนรับน้องๆโอเพนเฮาส์ทุกคณะเลยนะครับโอ้เด็กๆมากันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้วันแรกด้วยนะพรุ่งนี้ก็วางแผนใหม่นะครับใครจะไปก็ใช้บริการรถสาธารณะจะสะดวกกว่านะครับส่วนรอบในรถก็จะเยอะเหมือนกันนะตอนนี้นะดูการเคลื่อนตัวโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับยังหมุนรถได้แต่ว่ารถที่ออกมาจากทางอนุสาวรีย์พญาไทรังน้ำมาแยกพญาไทไปราชเทวีรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับศรีอยุธยานะครับลงจากจตุรทิศเข้าแยกพญาไทรถเต็มพื้นที่เหมือนกันมีท้ายสะสมเข้ามาทางด้านของเชิงทางลงนะครับจตุรทิศลงมักกะสันก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรพจากแยกมักกะสันมาทางประตูน้ำแล้วก็ฝั่งกลับกันโอ้ช่วงนี้ราชปรพยังดีนะราชปรพจากประตูน้ำไปมักกะสันยังเคลื่อนตัวได้นะครับทำให้จตุรทิศที่ลงมาทางมักกะสันเนี่ยไม่มีสะสมนะครับแต่รถจะหนาแน่นช่วงที่จะไปลงทางด้านของแยกพญาไทเพราะว่ารถจากทางพญาไทออกมาจากอนุสาวรีย์เนี่ยรถจะเยอะนะครับเพชรบุรีด้านขาออกบริเวณแยกเพชรพระรามเริ่มติดแล้วนะครับเบี่ยงแนวก่อสร้างแยกราชเทวีแยกประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้าครับพระราม1อู้ก่อนหน้านี้ท้ายสะสมอยู่ตรงแยกคงพระรามตอนนี้ท้ายอยู่บริเวณหน้าวัดชัยมงคลนะครับแล้วก็ต่อเนื่องทางด้านของแยกเจริญผลเข้ามาปทุมวันเนี่ยเต็มพื้นที่เหมือนกันเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดปทุมวันมาราชประสงค์ก็แน่นเฉลิมเผ่าอังรีดูนางออกมาก็มีท้ายอยู่จุฬาซอย62นะครับส่วนพญาไทผ่าน MBK ก็เคลื่อนตัวช้านะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่บริเวณจุฬา12นะครับแล้วก็ทางด้านของราชดำริออกมาทางราชประสงค์ชะลอตัวตั้งแต่ BTS ราชดำรินะครับหลังสวนออกมาทางสารสินดีเพราะว่าพระราม4ยังไม่ติดวิทยุออกมาทางด้านของแยกวิทยุพระราม4ยังเคลื่อนตัวได้สาทรเหนือเข้าแยกวิทยุท้ายอยู่ซอยสารแดงสีลมท้ายอยู่ซอยคอนแวนพระราม4 2ด้านยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าออกโดยรอบแยกอโศกรถเยอะนะครับทางฝั่งนานาเข้าอโศกมีท้ายสะสมซอยสุขวิท15หนาแน่นเหมือนกันสุขวิทด้านขาเข้าก็ชะลอตั้งแต่หน้าอุทยานเบญจสิริส่วนในซอยอโศกก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งสองด้านออกมาจาก อโศกเพชรเข้าอโศกสุขุมวิทไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ดีจะมาติดตามจังหวะสัญญาณไฟบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทพระโขนงเข้ามาทางเอกมัยรถมากนะครับสุขุมวิทด้านขาออกจากเอกมัยไปสามแยกพระโขนงก็จะมาชะลอตัวช่วงสามแยกพระโขนงนะครับในซอยปรีดีพนมยงค์รถเยอะนะครับออกมาทางสุขุมวิทท้ายอยู่ปรีดีซอย10ส่วนด้านกลับการมุ่งหน้าคลองตันเคลื่อนตัวได้นะครับเอกมัยก็จะมีสะสมเข้าแยกสุขุมวิทนะฮะก็เริ่มท้ายยาวเหมือนกันนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถหลายจุดที่ติดนะครับรัชดาวงสว่างมาทางประชานุกูลรถมากนะครับมีสะสมก่อนเข้าแยกวงสว่างท้ายอยู่ประมาณตลาดวงสว่างนะครับส่วนด้านกลับกันรัชวิภามาทางประชานุกูลรถเยอะเหมือนกันแต่เคลื่อนตัวได้ดีกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับงามวงวานจากเกษตรไปบางเขนเคลื่อนตัวได้นะครับบางเขนไปพงเพชรรถแน่นชะลอตั้งแต่หน้าเรือนจำนะครับคลองลาดยาวส่วนด้านกลับการจัดรัตนทิเบศเข้าแครายก็ยังมีสะสมอยู่นะครับท้ายนี่ เลยโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ไปแล้วลงงามวงวานฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับไปพงเพชรไปเกษตรไม่มีปัญหาด้านขาเข้าดีนะครับแจ้งวัฒนะภาพรวมก็ถือว่ายังดีนะครับ11นาฬิกากับ40นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ่
6: ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
7: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
10: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
11: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ในบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ สำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
10: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
12: ่
6: ะ
12: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
13: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
6: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
12: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
14: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณฟังครับมีรับแจ้งเข้ามานะครับอุบัติเหตุพรานกกาญจนาพิเศษนะครับจุดเกิดเหตุบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางขุนศรีด้านขาออกนะครับมีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเมย์ขวางช่องทางซ้ายนะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บ1รายด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็คุณยุทธรายงานเข้ามานะครับบอกว่าทางด่วนขั้นที่1บางนาดินแดงครับเคลื่อนตัวช้านะครับรถติดบริเวณทางลงถนนเพชรบุรีติดอยู่ประมาณ20นาทีนะช่วงระหว่างเดินเพลินจิตต่อเนื่องทางลงเพชรบุรีนะครับรถมากเลยเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็ถึงด้านของคุณวุฒินี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะที่ใช้ถนนสารธรรมศพจากทางพุทธมณฑลสาย2ต่อเนื่องสาย4นะครับก็บอกว่ารถติดบริเวณปากซอยสารธรรมศพ48นะครับก็มีผลกระทบนะมาจากทางด้านของตลาดสารยาด้วยงานโอเพนเฮาส์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาด้วยนะครับแต่จริงๆตอนนี้ท้ายสั้นลงเยอะนะเมื่อเช้านี้ยาวกว่านี้แต่ก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับบรมราชชนนีดีขึ้นนะครับตอนนี้รถชะลอตัวนะครับบริเวณช่วงก่อนถึงสาย2นะครับก็ชะลอตัวนะแต่ดีขึ้นนะครับไม่ได้แบบหยุดนิ่งนะแล้วก็ทางด้านของสาย4เข้ามาเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับท้ายก็อยู่ก่อนถึงตัดกับทางบรมจะขึ้นต่างระดับเนี่ยเพราะว่าประตู3นี่ก็เท่าที่ดูยังมีปริมาณรถมากนะครับเข้าไปทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะงานโอเพนเฮาส์นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางบริเวณโดยรอบของพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับยังไงเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าที่นั่นวันนี้ก็จัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์เหมือนกันนะก่อนแจ้งมาก็มีปริมาณรถเยอะนะครับใครใช้เส้นทางก็สามารถเพิ่มเติมได้วันนี้ขาออกของมอเตอร์เวย์เนี่ยรถเยอะนะคุณผู้ฟังต่างระดับทับช้างนะครับไปร่มเกล้าตอนนี้รถติดช่วงใต้ต่างระดับทับช้างนะครับรถหนาแน่นเลยนะแล้วก็ช่วงข้ามแม่น้ำบางประกงจุดพักรถมอเตอร์เวย์นะครับบางประกงเนี่ยก็รถทยอยเข้าไปเยอะแต่ก็ยังไม่ติดนะแต่แค่รถเยอะนะครับชะลอตัวทางด้านของหน้าด่านลาดกระบังนี้ก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าท้ายแถวก็เริ่มยาวขึ้นคนเดินทางออกเยอะนะเพราะว่าสังเกตเห็นนอกเหนือจากมอเตอร์เวย์สาย7บูรพาวิถีบริเวณหน้าด่านชลบุรีหนาแน่นเหมือนกันนะครับลงไปทางเทพรัตน์ต่างระดับหนองไม้แดงตรงเนี้ยนะครับก็เริ่มติดนะผ่านทางด้านของนิคมอมตะนครตรงเนี้ยนะรถเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับหลายท่านน่าจะเดินทางไปชลบุรีไปภาคตะวันออกกันเยอะนะครับเมื่อเช้านี้ยังค่อนข้างคล่องตัวนะครับแต่พอสายๆนี่มาเริ่มเยอะละนะก็เรื่องของสภาพอากาศวันนี้กรุงเทพเนี่ยปริมณฑลมีฝน160แต่ว่าณตอนนี้นะครับฝนยังไม่มีนะครับคุณผู้ฟังพื้นที่กรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนอุณหภูมิอยู่ที่32องศาความชื้นสัมผัสนี่ 61% นะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุพรานนกกาญจนาเนี่ยครับโหคุณผู้ฟังเป็นกรณีของรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถเมย์นะครับแล้วมีคนเจ็บนะเนี่ยนอนอยู่ท้ายรถนะครับมีเจ็บ1รายนะครับซึ่งเราเห็นมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยกำลังดูแลกันอยู่ปฐมพยาบาลกันอยู่คือตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งเข้าไปนะคือพุ่งเข้าไปแล้วล้อเนี่ยล้อของมอเตอร์ไซค์ก็ไปติดอยู่นะครับใต้ท้องรถนะครับมันก็เลยกลายเป็นคาอยู่ท้ายรถเลยนะครับในสภาพที่ตั้งตรงนะแล้วคนเจ็บเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเลยนะครับเนี่ยเจ็บ1รายย้ำจุดกันนะครับเป็นพรานนกกาญจนาพิเศษนะครับช่วงระหว่างแยกไฟฉายมุ่งหน้าแยกตัดราชพฤกษ์กันนะครับก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางขุนศรีนะครับที่เกิดเหตุก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางขุนศรีอยู่ช่องทางซ้ายนะครับจักรยานยนต์ชนท้ายรถเมย์มีคนเจ็บนะครับเอาใจช่วยขอให้ปลอดภัยนะครับ คุณพันธ์ครับแจ้งอุบัติแจ้งเส้นทางนะฮะเดี๋ยวไปที่เศรษฐกิจกันกับคุณพันธ์นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พัฒ
0: น์เป็นยังไงบ้างครับ
1: มาสายตรงพี่พัฒน์กลับบ้านเลยครับผม
0: ครับ
1: การจราจรผ่านถนนเศรษฐกิจมุ่งหน้ามหาชัยรถบรรทุกเยอะนะพี่พัฒน์ทั้งไปทั้งกลับเลยครับผม6ล้อรถ10ล้อได้รถกลับซิ่งหน้าดูเลยครับ
0: อ๋อครับ
1: ย่านนี้โรงงานเยอะพี
0: ่ครับ
1: แล้วแจ้งขวาเลยนะครับผม
0: โอ้
1: แต่ว่ามีอุบัติเหตุเล็กน้อยเมื่อกี้ครับมุ่งหน้าขาไปมหาชัยครับกม12
0: ครับ
1: รถเก๋งชนกันเล็กน้อยพี่ประกันมาแล้วล่ะแต่ว่าไม่กีดขวางจราจรครับผม
0: ตรงไหนนะคุณพัน
1: เลยโรงงานแกนคอมมานิดนึงครับผมก่อนถึงบางปลาครับผม
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาประกันมาแล้วเคลียร์แล้วผมยิดเลนซ้ายนะครับไม่กีดขวางจราจร
0: ครับ
1: อุณหภูมิก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะพี่พัด35นะ
0: ไม่ร้อนเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โหรับลูกค้ารับลูกค้าชาวฟอร์มอด้วย
0: ครับ
1: แล้วแกไม่เปิดแอร์ครับเมารถ
0: เอ้า
1: โอ
0: ้
1: โหเนี่ยไหลย่อยเลยพี่พ
0: ัดแล้วทำยังไงเปิดหน้าต่างเอาเลยครับเปิดกระจกเอาเลยครับ
1: สีบานเลยครับผม
0: โอ้โห
1: โดยมากแกไม่ค่อยบางคนเมารถไงครับต้องเปิดแอร์ให้เขาอ่ะครับก็ปิดแอร์ให้เขา
0: โอ้แล้วยิ่งนั่งรถไฟฟ้าด้วยนะนั่งรถไฟฟ้าด้วยมันก็จะแบบมีหน่วงมีอะไรด้วยอ่ะ
1: แต่วิ่งดีครับพี่พัดปิดแอร์นี่วิ่งโ
0: หครับ
1: แต่คันเร่งเบาๆเนี่ย
0: ปิดรีเจนหน่อยก็จะได้ไม่ต้องเวียนหัวมากนะครับ
1: ถูกครับผมตอนนี้ผมวิ่งไปถึงมหาชัยเลี้ยวกลับมาแล้วพี่พัด
0: อ๋อเป็นยังไงครับ
1: การจราจรก็ใช้การได้ดีครับผม
0: นะ
1: แต่ยังไม่ถึงพระราม2นะเลี้ยวกลับก่อนไปถึงไตยูเนียนนะครับแถวไตยูเนียนเลยเลี้ยวรถกลับ
0: ครับ
1: ครับผมตอนนี้มุ่งหน้ากระทุ่มแบน
0: ก็ยังดีเนาะ
1: ครับผม
0: ครับได้ขอบคุณมากครับคุณพัน
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: โอเคครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับคุณฟังสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเริ่มมีสะสมหนาแน่นแล้วนะครับท้ายอยู่หน้าสินทรทาวเวอร์นะครับสาทรเหนือสาทรใต้ยังดีนะครับคล่องตัวเพราะว่าออกพระรามสี่โอ้ยแต่พระรามสี่ขาเข้าก็รถเริ่มเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงวิทยุมาทางสารแดงนะครับไปไทยญี่ปุ่นตรงนี้รถเริ่มมากขึ้นนะครับสี่พระยาที่จะออกมาทางด้านของพระรามสี่เนี่ยก็มีท้ายสะสมยาวเหมือนกันนะก็ดูการเคลื่อนตัวรถเริ่มเยอะรอบวงเวียนใหญ่นะแยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่รถมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ว่าถนนสมเด็จเจ้าพระยาท่าดินแดงนะครับลาดย่าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับเจริญนครหน้าห้างก็เริ่มเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับหลายเส้นทางก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะครับเอาละขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่เช้านะครับในทุกช่องทางของจอสร้อยขอบคุณพี่จุกระเบียบคุณกระปุกแดงคุณรพีคุณ AA นะครับเดี๋ยวนะแล้วก็คุณพัฒนี่ชื่อเดียวกันเลยทักทายมาด้วยนะครับคุณพัฒอุณหนันนะครับแล้วก็ไลฟ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามาทักทายกันเดี๋ยวช่วงนี้ยังไม่ไปไหนพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าส่งหน้าที่ต่อพักกันครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการรถไฟกู้ขบวนรถสินค้าขบวน845เรียบร้อยแล้วหลังจากตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีพบน็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจาก8ตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคา
2: แต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลใน

0: สู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: การรถไฟกู้ขบวนรถสินค้าตกรางขบวน845เรียบร้อยแล้วหลังจากตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีวันนี้ตรวจสอบพบความผิดปกติที่น็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจาก8ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินคดีคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีรถขนส่งสินค้า845ตกรางที่บริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างกลระดมกำลังพร้อมด้วยเครื่องจักรหนักเข้าดำเนินการกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีถึงท่าพระได้แล้วและขบวนรถขนส่งสินค้าเส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาตาพุธสามารถผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบน็อตยึดรางสูญหายจำนวน7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือว่าผิดปกติอย่างไรก็ตามการรถไฟอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบคอบเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางการรถไฟให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในการเดินรถเนื่องจากการถอดทำลายหรือการลักทรัพย์อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของทางรถไฟอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อการเดินรถรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: กรมการปกครองเผยไม่พบพฤติการทุจริตเรียกรับเงินกรณีการสอบเข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอในปี2568คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบรายละ3ล้านบาทนั้นกรมการปกครองขอชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบแต่อย่างใดทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบประกอบการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือการขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีโดยกรมการปกครองยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุกกระบวนการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ข้าราชการและประชาชนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: และมาติดตามสรุปข่าวกีฬาต่างประเทศข่าวต่างประเทศกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
6: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตพุ่งสูงกว่า 1,250 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนปาล2คนรอดชีวิตปาฏิหาริย์หลังติดอยู่ในอุโมงค์นาน9วันด้านสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านในสัปดาห์นี้ยังคงตึงเครียดหลังสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธด้วยโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางส่วนความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนส่วนสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียทวีความรุนแรงส่งผลให้หมอกควันแพร่กระจายไปยังหลายประเทศในอาเซียนขณะที่รัฐสารวัตรของมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินด้านหมอกควันหลังค่าดัชนีคุณภาพอากาศทะลุ500อุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่ระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและอาจลากยาวถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
7: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิด

0: ว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
4: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
3: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมเพิ่นก็โอ้ยฝ่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบาดนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบาดนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุขส่งตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันก่อนใช่ขอเป็นตัวอย่างเถื่อเก็บเอาไว้เถื่อขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวัสดีคุณสัจยมนต์ด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อากาศร้อนไหมคุณฝนข้างนอก
2: แดดแรงมากข้างนอกนะคะ
1: เดี๋ยวต้องติดตาม
2: ไม่เลย
1: ไม่ตกแต่ไม่เลย
2: น
1: ะแดดแรงจริงๆนะครับเดี๋ยวติดตามว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเมื่อเช้าคุยกับทางกรมอุตุบอกว่าวันนี้โอกาสเกิดฝน160ถ้าตกก็ช่วงเดิมช่วงเย็นนะครับ
2: บ่าย
1: เย็นนี่แหละประมาณนี้แต่ก็มีประกาศฉบับที่7นะครับมีฝนตกตอนบนนะครับตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ทางด้านของภาคตะวันออกขอบนะครับทางจังหวัดเดิมๆอุบลนครพนมอะไรเงี้ยมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง7กันยายนนะส่วนภาคใต้2ฝั่งฝนน้อยนะครับวันนี้มหิดลศาลายานะครับมีการเปิดบ้านมหิดลก็วันนี้วันแรกพรุ่งนี้อีกวันนึงนะโอ้โหรถติดมากเมื่อเช้านี้ก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อน 7:00 นเลยนะครับตั้งแต่ 7:00 นเช้าถึง 5:00 นเย็นทั้ง2วันนะครับมีกิจกรรมโอเพนเฮาส์ถนนบรมถนนพุทธมณฑลสาย4มีผลกระทบนะครับทางด้านของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังก็ได้รับรายงานว่ามีโอเพนเฮาส์เหมือนกันแต่รถติดไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะทางด้านนู้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุเมื่อคืนนะครับช่วง 3:00 นมีรถกระบะพุ่งตกคลองถนนบางลี่โคกกระเทียมคือตรงนั้นเนี่ยจะเป็นทางสามแพ่งแล้วรถเนี่ยเข้ามาทางตรงต้องเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายแต่ที่รถเนี่ยพุ่งตรงไปเลยนะครับซึ่งลงคลองเลยไปชนกับป้ายบอกทางด้วยเสียหายตอนช่วง 3:00 นเนี่ยรถลงไปในน้ำแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่กว่าจะนำร่างแล้วก็รถขึ้นมาได้เนี่ยก็นู่น 1:00 นนะครับก็มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับอายุประมาณ50ปีคือทางแฟนเนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้ติด GPS นะแล้วก็แฟนก็เห็นแบบเอ๊ะทำไมรถมันไปหยุดอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับก็กว่าจะดำเนินการเรื่องของการชันสูตรเสร็จเนี่ยก็3:00เกือบเช้าเลยนะครับตรงจุดดังกล่าวเนี่ยใกล้เคียงกับประตูน้ำบางมะยมตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีจุดนี้เนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เลยนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยใครที่ใช้เส้นทางอาจจะไม่คุ้นชินก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณพิรมยาแจ้งตามหาแหวนทองคำขาวฝังพลอยสีน้ำเงินเม็ดใหญ่นะแล้วก็ล้อมเพชรด้วยมูลค่าค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับเจ้าตัวเนี่ยนั่งรถมอเตอร์ไซค์วินจากสีลมซอย19เมื่อวานนะฮะช่วงสักบ่ายๆแล้วก็ไปที่วัดแก้วฟ้าแจ่มวัดแก้วแจ่มฟ้าทีนี้พอไปไหว้พระเสร็จหลังจากนั้นก็เดินทางกลับนั่งรถแท็กซี่สีชมพูทอรหันอ่าง2358กทมก็ไปที่สีลมซอย19ที่อาคารจิวเวลรี่
2: ค่ะ
1: ที่นั่นมารู้ตัวว่าแหวนเนี่ยมันหล่นคือก่อนหน้านี้คุณพี่ลมยาบอกว่าแหวนเนี่ยมันหลวมว่าจะไปทำแต่ว่าไปไหว้พระก่อนแล้วกันทีเนี้ยค่อนข้างบอกว่ามั่นใจว่าน่าจะหล่นบนรถแท็กซี่ไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าอาคารตอนที่ออกจากบ้านเนี่ยยังอยู่นะแหวนยังอยู่ที่นิ้วแต่ตอนนี้กำลังไปแจ้งความแล้วจะไปขอดูกล้องวงจรปิดที่วัดนะครับว่าแหวนยังอยู่ที่นิ้วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าออกจากวัดแหวนยังอยู่แสดงว่าไม่ได้ทำร่วงตอนที่นั่งมอเตอร์ไซค์ขามาแล้วอาจจะร่วงบนรถแท็กซี่ก็ฝากถึงผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะครับสีชมพูทอรหันอ่าง2358กทมก็ดูกล้องวงจรปิดก็เลยได้ทะเบียนรถได้4รถนะครับยังไงเพิ่มเติมกันนะฮะถ้าเจอก็เก็บดูแลไว้ให้จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแจ้งมาที่จอดจสร้อยได้เลยนะครับดอกจัน1808หรือหมายเลข1137นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขาแจ้งเปลี่ยนจุดย้ายในการลงทะเบียนย้ายจุดในการลงทะเบียนขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ก็ย้ายจากวัดพระพิเรนนะครับมาที่ทางฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับเอกสารในการยื่นคำร้องก็เหมือนเดิมสัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชนบันทึกประจำวันนะครับรูปภาพประกอบความเสียหายก็ไปยื่นได้นะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของทางนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งนิรเทศนายยาคอฟโอฮายอนนะครับชาวอิสราเอลออกนอกประเทศหลังจากมีพฤติกรรมส่งข้อความไปข่มขู่ผู้เสียหายจนเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ร่างกายทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวและตกใจ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้เจ้าตัวเนี่ยยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน7วันนะอันนี้ก็เป็นคำสั่งด่วนนะครับจากทางนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะ ่ะเดี๋ยวอยู่ต่อกับทางคุณศัสยมนต์นะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับพบกันสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

0: 12:29 นะคะสวัสดีนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเลยค่ะช่วงนี้นะคะเราติดตามการจราจรแล้วก็ข่าวสารต่างๆนะคะกับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะสามารถรับชมแล้วก็รับฟังนะคะกันได้หลากหลายช่องทางเลยตอนนี้ก็จะมีไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะทาง YouTube ด้วยเสิร์ชว่า JS100 Radio Official ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นช่อง YouTube หลักของเราเลยก็สามารถที่จะเข้ามาดูวิดีโอขณะที่ฝนกำลังจัดรายการเนี่ยไปพร้อมๆกันได้ด้วยแล้วก็ทางวิทยุนะคะหรือว่าจะเป็นการฟังผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรมานะแล้วอยากจะรายงานกันเข้ามานะคะตอนนี้ก็คือเบอร์2เบอร์ใช้ตามปกติเลยนะคะ1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยนะคะเห็นมีคนเข้ามาทักทายกันเพิ่มขึ้นและใน YouTube Live นะคะทักทายทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ใครดูอยู่บ้างคอมเมนต์กันมาได้นะคะช่วงนี้อยู่กับฝนนะคะสสยามุนเทพุญชรค่ะคุณพีสวัสดีค่ะตอบคำถามคุณพีเลยคุณพีถามว่าดีเจใครนะคะคุณระพีสวัสดีด้วยนะคะวันนี้คุณระพีรายงานจากแถวตลาดน้ำใช่ไหมคะคลองลัดมะยมไปเที่ยวนะคะบอกว่าแถวนั้นเนี่ยคนเยอะแล้วก็แดดค่อนข้างร้อนเนาะวันนี้แดดร้อนจริงนะคะทุกคนตอนเที่ยงนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าเดี๋ยวพอช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยฝนจะตกไหมนะคะเพราะเมื่อกี้เหมือนเห็นทางคุณพัดก็มีแจ้งไว้เหมือนกันว่าคุยกับกรมอุตุต่างๆไปแล้วเนี่ยก็มีแววเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็พกร่มกันไปก่อนก็ดีนะคะเพราะว่าฝนตกแทบจะเกือบทุกวันเลยนะวันไหนที่ไม่ตกนี้อันนี้คือแบบปฏิหาริย์นิดนึงนะคะคุณกระปุกแดงสวัสดีด้วยนะคะยามเที่ยงวันเสาร์แล้วก็พี่ๆท่านอื่นๆด้วยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเดี๋ยววังฟ้าฝนจะเข้ามาดูใน YouTube เรื่อยๆนะคะส่วนในช่องทางอื่นๆก็อย่างที่แจ้งเลยโทรมาแจ้งได้นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีหลายคนนะคะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะออกไปข้างนอกกันเนาะจะไปห้างไปทานข้าวไปอีเวนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ไปดูเรื่องของการจราจรแถวโซนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนมีเรื่องของการจราจรที่ชะลอตัวนิดนึงในฝั่งถนนดินแดงนะคะจะชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าช่วงอนุสาวรีย์แล้วก็ถ้าเป็นฝั่งพญาไทเนี่ยอันนี้จะมีรถติดแถวๆอยู่ที่ BTS นะคะ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะอีก2ฝั่งก็คือราชวิถีนะคะจะมีการชะลอตัวเช่นเดียวกันตั้งแต่แยกตึกชัยนะคะไปจนถึงช่วงก่อนเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ฝั่งพหลโยธินวันนี้สามารถใช้การได้ดีที่สุดเลยทั้งหมด4ฝั่งที่รายงานไปนั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่ๆท่านอื่นๆรายงานมาเหมือนกันนะคะในเรื่องของการจราจรแถวถนนเศรษฐกิจก็คือจะเป็นโซนอ้อมน้อยสมุทรสาครเนาะอันนี้ช่วงกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะคุณพันธ์รายงานมาบอกว่าการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยสามารถใช้การได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้คล่องเลยนะคะที่มีรถติดขัดเนี่ยอาจจะมีบนทางด่วนนิดนึงนะคะเดี๋ยวฝนดูให้แป๊บหนึ่งอันนี้มีที่แถวบริเวณทางด่วนขั้นที่1จะเป็นเส้นบางนามุ่งหน้าดินแดงนะคะตั้งแต่ช่วงของเนินเพลินจิตไปจนถึงทางลงถนนเพชรบุรีนะคะอันนี้เนี่ยการจราจรรถติดแล้วก็ติดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเอาดีๆติดประมาณ20นาทีได้ทุกคนเยอะไหมเยอะอยู่นะอันนี้คือจะเป็นช่วงของทางลงนะคะช่วงทางลงที่ว่าจะไปลงถนนเพชรบุรีเนี่ยจะมีรถชะลอตัวกันอยู่ตรงเนี้ยประมาณ20นาทีเกือบ30นาทีได้ติดมาตั้งแต่ก่อนช่วงเที่ยงแล้วนะคะเอาเป็นว่าใครที่จะเดินทางใช้เส้นทางที่ฝนแจ้งไว้ก็เผื่อเวลานิดนึงจะดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะไปอยู่กับทางคุณวิมลรายงานให้แถวสุขุมวิทนะคะคุณวิมลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณศศยมนครับ
0: ค่ะนี่สุขุมวิทส่วนไหนอะคะ
1: เป็นสุขุมวิทขาเข้านะฮะ
0: ค่ะ
1: เลยแยกปู่เจ้ามาประมาณสัก100เมตร
0: ค่ะ
1: จะเป็นรถ เทเลอร์ยาวอะฮะ
0: ค่ะ
1: จะอาจชนกับรถแท็กซี่นะฮะ
0: อ๋อค่ะ
1: อาจอดอยู่เลนซ้ายแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บนะ
0: ค่ะ
1: คงรอประกันนะฮะแต่ไม่ทราบประกันใครถูกนะฮะรถที่มาจากปู่เจ้าที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสำโรงเข้าบางนานี้ให้อยู่เลนที่สองไว
0: ้ค่ะ
1: นะฮะพอเลนซ้ายใช้ไม่ได้แต่รถไม่ติดนะรถไม่เยอะ
0: ก็คือไม่ได้กระทบการจราจรมากใช่ไหมคะรถไม่ได้เยอะอยู่แล้วรถไม่ได้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะในพื้นที
1: ่
0: รถไม่ได้ติดเน
1: า
0: ะได้ค่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ว่าให้เลี้ยงเลนซ้ายเอาไว้นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิมลค่ะ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณทางคุณวิมลด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวย้ำให้อันนี้เนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุที่จะตอนนี้ก็คืออยู่ที่เข้าช่องทางด้านซ้ายกันหมดแล้วนะคะใครที่จะใช้เส้นทางนี้ก็คือจะเป็นช่วงของสุขุมวิทถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเลยแยกปู่เจ้าสมิงพรายไปประมาณ100เมตรหลีกเลี่ยงเลนซ้ายเอาไว้นะคะใช้เลนที่2ได้เลยอันนี้การจราจรไม่ได้กระทบมากขนาดนั้นอาจจะมีชะลอตัวตอนเปลี่ยนเลนอะไรกันเล็กน้อยนะคะตัวอุบัติเหตุไม่ได้ชนรุนแรงมากนะคะอันนี้น่าจะเป็นการรอเจ้าหน้าที่ประกันมากกว่าไม่มีใครบาดเจ็บนะคะเพิ่งเกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้เลยตอน 12:34 นที่ผ่านมานี้นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยมีอุบัติเหตุช่วงของก่อนที่จะถึงสะพานข้ามคลองบางขุนศรีนิดนึงซึ่งอันเนี้ยมีคนเจ็บด้วยนะคะเป็นเส้นพรานกกาญจนาค่ะพรานกกาญจนาพิเศษจรัญกาญจนาฝั่งขาออกช่วงแยกไฟฉายตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะมุ่งหน้าไปที่แยกตัดถนนราชพฤกษ์เนาะอย่างที่แจ้งเลยว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางขุนศรีเล็กน้อยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ชนท้ายกับรถโดยสารประจำทางก็คือรถเมเลยทำให้มีผู้รับบาดเจ็บด้วยจำนวนหนึ่งรายนะคะตัวของอุบัติเหตุจะมีการกีดขวางอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายซึ่งจริงๆก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะฝนไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยเคลื่อนย้ายหรือยังถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนเนาะขับไปผ่านจุดดังกล่าวพอดีนะคะก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางขุนศรีเนี่ยสามารถที่จะรายงานเพิ่มเติมอัปเดตกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าตอนแรกก็รถมีชะลอตัวเหมือนกันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเลยนะคะทักทายพี่ๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะคะโอ้ยฝนเพิ่งเห็นว่าข้างล่างมันมีแบนเนอร์ใหม่ในช่วงนี้ใช่ไหมครบรอบวันเกิดเพิ่งเกิดไปวันที่2กันยายนครบรอบวันคล้ายวันเกิดของทางสถานีวิทยุเจ้าสอร้อยนะคะ35ปีแล้วนะคะก็ก้าวสู่ปีที่36กันต่อไปยาวๆได้เลยนะคะคุณซาซ่านะคะสวัสดีค่ะอยู่แถวสมุทรสาครเนาะอากาศแจ่มใสไม่มีฝนแดดจัดมากตอนนี้หลายที่ก็คือสภาพอากาศเป็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนที่เทพารักษ์เลยอันนี้คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจรายงานกันมานะคะมีที่ไหนอีกนะคะส่งกันเข้ามาได้เดี๋ยวเราไปดูการจราจรเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิดนึงนะคะอัปเดตให้คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะประมาณช่วงวันที่4ตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะมีเป็นเหมือนกับเหตุการณ์ขบวนรถไฟอะค่ะที่เขาขนส่งสินค้านี่แหละแล้วตกรางนะคะเป็นการขนส่งสินค้าไม่ได้เป็นผู้โดยสารนะอยู่ที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะทั้งหมดเนี่ย34ตู้เลยตัวขบวนรถไฟอันเนี้ยค่ะซึ่งเขาจะเดินทางไปส่งสินค้าที่แหลมฉบังทีนี้พอมาที่อำเภอเมืองชลบุรีเนี่ยที่บอกมันเป็นช่วงจังหวะเปลี่ยนรางเปลี่ยนทิศทางรางอะไรเงี้ยค่ะแล้วตู้ที่อยู่ช่วงท้ายๆหน่อยอ่ะประมาณ 28-34 เนี่ยเกิดการเบี่ยงสะบัดก็เลยทำให้เหวี่ยงแล้วก็หลุดตกรางไปนะคะพลิกตะแคงอยู่ข้างทางตรงนี้ไม่ได้กระทบอะไรในเรื่องของผู้รับบาดเจ็บไม่มีแล้วก็ไม่ได้ขวางจราจรด้วยนะคะแต่ว่าก็คือจะมีแบบที่มันหล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มันเหวี่ยงหลุดรางกันไปนะคะแล้วก็ไม่ได้กระทบกับขบวนรถไฟอื่นๆเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางส่งสินค้าเลยแต่การเดินทางต่างๆที่อยู่ในรางจุดเนี้ยค่ะก็ต้องหยุดการเดินทางกันไปก่อนซึ่งตอนแรกเขาก็บอกว่าต้องมีการเหมือนกับ คลื่อนย้ายกันใช้เวลาประมาณ10กว่าชั่วโมงนะคะทีนี้ทางการรถไฟเขาก็มีอัปเดตมาแล้ววันนี้เลยประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าเปิดทางช่วงชลบุรีบางพระแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการกู้ขบวนรถสินค้าที่มันตกรางขบวน554ผ่านจุดเกิดเหตุแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะได้ตั้งแต่ประมาณช่วงดึกๆที่ผ่านมานี้เลยนะคะก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาแล้วก็ฝ่ายการช่างกลด้วยนะคะที่ช่วยกันรวมกำลังกันเข้าไปนะคะไปแบบพร้อมกับเครื่องจักรกลอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดำเนินการกู้ขบวนรถรางขบวนรถสินค้าที่ตกรางไปเนี่ยนะคะก็ย้ำกันให้นะคะอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางการรถไฟด้วยนะคะเราอัปเดตกันให้ในช่วงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะในหลายเส้นทางเลยตอนนี้12:40 นไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะช่วงนี้มาดูโครงการคนรักรถกันสักนิดนึงนะคะเป็นการทำประกันรถยนต์นั่นเองนะคะคุณฟังของเราก็คือสำคัญมากๆอยู่แล้วเป็นโครงการที่เราเนี่ยมีการร่วมกันนะคะจัดกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยนั่นเองนะคะร่วมกับทางสถานีวิทยุจสร้อยทำเป็นโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้ขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยก็คือจุดประสงค์ในอยากที่จะตามชื่อเนาะลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่คนที่ทำประกันเนี่ยจะได้นะคะก็เหมือนกับเป็นแรงแบบผลักดันแรงจูงใจนิดนึงให้เราเนี่ยตั้งใจขับรถดีประพฤติตามกฎจราจรด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันนิดนึงค่ะอย่างแรกเลยนะคะในการทำประกันภัยขั้นที่1 นะคะประเภทที่1กับทางโครงการเนี่ยสมาชิกจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะคะหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นั่นเองหมายความว่าตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโอเคเราขับรถดีมากไม่ได้เกิดเหตุอะไรเลยนะคะตามกำหนดที่เขามีเกณฑ์เอาไว้ให้เนี่ยสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็จะได้รับเงินคืนด้วยนั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่ได้รับเงินคืนเท่านั้นนะมีได้รับส่วนลดด้วยนะคะเขาเรียกว่าส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีถัดไปนั่นเองนะคะส่วนกรณีที่ถ้าเกิดว่าทำประกันแล้วเนี่ยแล้วได้ใช้จริงๆเนาะคือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆแต่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการเนี่ยจะมีรถสำรองนะให้เอาไปยืมใช้ได้เลยนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะคุณสมบัติถ้าเกิดใครฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจเนาะอยากจะเช็คว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับประเภทไหนคุณสมบัติของการทำประกันขั้นที่1 นี้นะคะจะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนั่นเองตัวของเบี้ยประกันภัยเนี่ยอันนี้สอบถามแนะนำฝนแนะนำว่าสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของทางวิริยะโดยตรงได้เลยก็คือเบอร์ที่ขึ้นมาให้ตอนนี้ได้เลยนะคะ021500888แต่ตัวเบี้ยประกันภัยจะผ่อนได้นะคะอยู่ที่ 0% 6เดือนค่ะในขณะที่การทำประกันประเภทที่3นะคะอันนี้สมมติใครเช็คแล้วแล้วแบบเราไม่ได้เข้าเกณฑ์เนาะเราไม่ได้เข้าเกณฑ์นะคะสามารถมาทำประกันภัยประเภทที่3ได้ตรงนี้เนี่ยรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์สามารถทำได้หมดเลยซึ่งสิทธิประโยชน์ก็คือจะได้อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็มีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยไม่เกิน 70% เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะตัวเบี้ยประกันภัยประเภทที่3เนี่ยค่ะจะสามารถผ่อนได้อยู่ที่ 0% 3เดือนนะคะแล้วก็ติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเลยก็คือหมายเลข02150088ได้เลยนะคะทุกคนเป็นเบอร์ติดต่อโดยตรงกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อนะคะในพื้นที่อื่นๆที่เมื่อกี้เราค้างเอาไว้ด้วยนะคะไปดูแถวนี้ดีกว่ามอเตอร์เวย์กันบ้างสาย7นะคะวันนี้ก็มีคนเดินทางค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทุกคนในทิศทางฝั่งขาออกนะคะมอเตอร์เวย์สาย7วันนี้สาย7ฝั่งขาออกมุ่งหน้าบริเวณกิโลเมตรที่49นะคะจะเป็นช่วงสถานที่บริการทางหลวงบางปะกงเนี่ยมีปริมาณรถค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะมีท้ายแถวด้วยจริงๆจุดเนี้ยกม.เนี่ยกม.49เนี่ยถ้าวีคเอนด์หรือว่าลองวีคเอนด์ต่างๆแล้วมีคนใช้อะนะคะก็จะมาติดขัดชะลอตัวกันตรงนี้นี่แหละเพราะว่ามันเป็นเหมือนจุดพักอะไรเงี้ยพอดีนะคะวันนี้วัดได้อยู่ที่4กิโลเมตรนะคะในเรื่องของปริมาณรถท้ายแถวนั่นเองขอบคุณข้อมูลทางมอเตอร์เวย์ด้วยนะคะแล้วก็คือติดอยู่แค่ฝั่งเดียวด้วยนะทุกคนขาเข้าเนี่ยใช้การได้แบบโล่งๆเลยมีรถขับอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้คนใช้ขาออกเยอะนิดนึงก็
เป็นข้อมูลในเรื่องของการเดินทางกันให้นะคะสำหรับเส้นสายมอเตอร์เวย์สาย7นั่นเองค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีคุณผู้ฟังของเรานะสอบถามกันเข้ามาเรื่องของเส้นทางทางถนนขั้นที่1บางนาดินแดงนะคะช่วงเนินเพลินจิตมุ่งหน้าทางลงถนนเพชรบุรีแล้วคุณยุทธเนี่ยโทรมาสอบถามกับทางรายการตอนประมาณก่อนเที่ยงนิดนึงอะนะคะว่าเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่ามีปริมาณรถติดค่อนข้างนานเลยที่บริเวณทางลงช่วงทางลงเพชรบุรีอะค่ะติดประมาณ20นาทีได้นะคะกว่าที่จะสามารถเคลื่อนที่ได้เคลื่อนตัวได้เนี่ยเราก็เลยสอบถามไปให้แล้วนะคะผลรายงานไปแล้วรอบนึงแต่ว่าก็มีสอบถามเพิ่มเติมกันเข้าไปให้ด้วยกับทางศูนย์ทางด่วนเผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าข้างหน้าแล้วเราไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แจ้งมาแล้วว่าไม่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุอะไรนะคะยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีแค่ปริมาณรถอย่างเดียวเลยที่รถเยอะนะคะแค่นั้นเลยอย่างเดียวเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ขอบคุณทางคุณยุทธด้วยนะคะท่านแรกที่ส่งแจ้งกันเข้ามาตอนแรกเนาะเราจะได้มีเอาไปตรวจสอบข้อมูลอะไรกันเพิ่มเติมกันต่อไปนะคะเดี๋ยวก่อนจะหมดชั่วโมงนี้นะคะไปดูในเรื่องของสถานการณ์น้ำกทมกันนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยตอนเที่ยงนะคะชั่วโมงนี้ก็พื้นที่กทมอย่างที่คนทราบเลยที่รายงานกันเข้ามาว่าแดดร้อนเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิอยู่ที่33องศาเซลเซียสแล้วก็ความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 58% นะคะก็ต้องดูกันไปนะวันนี้ใครอยากจะทำกิจกรรมอะไรกลางแจ้งรีบคว้าโอกาสเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเขาจะแดดจัดไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะมีคุณอาร์ตนะคะคุณอาร์ตแจ้งเข้ามาเนาะเรื่องทำ iPhone นะคะเป็นรุ่น17 Pro Max ด้วยจริงๆรู้สึกว่าตั้งแต่รุ่นอะไรขึ้นไปอ่ะมันวอเตอร์มันกันน้ำนะมันกันน้ำเหมือนกันแต่ทางคุณอาร์ตเขาทำตกคลองเลยคือจะลงไปหาก็ค่อนข้างแบบลำบากเพราะว่าตัวคลองก็ลึก2เมตรด้วยนะคะอันนี้ก็เลยโทรมาสอบถามเราเนาะทางเจ้าที่เราก็มีการแนะนำให้แหละเรียบร้อยนะคะให้ติดต่อมีให้เบอร์กันไปแล้วเป็นทางของอปภ.ร.บ.ขุนเทียนให้เขาไปช่วยเหลือในการนำโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยเพราะว่าคลองลึกมากประมาณ2เมตรแล้วคนเราก็คือไม่ได้สูงถึงเท่านี้อยู่แล้วนอกจากว่าโอเคอยู่แบบสูงมากแล้วก็10-200เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็นั่นแหละเป็นภารกิจกันไปทำตกเมื่อตอนเที่ยงขอให้เก็บขึ้นมาได้นะคะใจหายแทนเลยแล้วไม่ได้ตกน้ำธรรมดาด้วยนะตกเป็นคลองเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงเที่ยงนี้เนาะใครที่มีแจ้งในเรื่องของการจราจรแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะคะเรื่องราวอื่นๆทำของหายอะไรเงี้ยค่ะส่งเงินเข้ามาได้เหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าฝนมาย้ำให้มีอยู่เคสนึงเหมือนกันเป็นเครื่องประดับนะคะรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับเทตารีสายสว่างค่ะตำรวจภูธรภาค3จับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ในพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานียึดยาไอซ์332กิโลกรัมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ hey! เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟัน
3: ริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: สถานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ศรีบุตตะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญของกลางเป็นยาไอซ์จำนวน7กระสอบน้ำหนักรวม332กิโลกรัมพร้อมกับผู้ต้องหา1คนรถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องการจับกุมนี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนสาธารณะหมายเลข3025ทางทิศตะวันตกของบ้านดอมโดหมู่10ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้ยุทธการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและลดการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างจริงจังสาวถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนและเส้นทางลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในปลัดกระทรวงการคลังเผยถกบอร์ด EV ทบทวนทิศทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ EV 10กันยายนนี้คุณอิทธิคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
1: นายรวรนท์แสงเสน่ห์ปลัดกระทรวงการคลังเผยในวันที่10กันยายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV จากเดิมกำหนดประชุมในวันที่7กันยายนแต่เนื่องจากวันที่7ถึง9กันยายนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณโดยการประชุมครั้งนี้จะเน้นการทบทวนทิศทางและนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ว่านโยบายที่ดำเนินอยู่นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่รวมถึงพิจารณาว่าจะมีรถยนต์หรือผู้ประกอบการ EV กี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มควรได้รับการสนับสนุนหรือดูแลในรูปแบบใดบ้างทั้งนี้ในการประชุมในครั้งนี้ยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นภาษีเนื่องจากเรื่องอัตราภาษีเป็นรายละเอียดในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและไม่จำเป็นต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในลักษณะดังกล่าวส่วนประเด็นเกณฑ์หรือโควต้าการนำเข้ารถ EV นั้นก็ยังไม่ใช่ประเด็นที่จะลงไปพิจารณาในที่ประชุมเช่นกันยิทธิคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
0: บรรยากาศการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูในช่วงวันหยุดคึกคักโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงไฮซีซั่นคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
2: บรรยากาศการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดคึกคักหลังเพิ่งมีการเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่าช่วงนี้น้ำมีความสวยงามเป็นอย่างมากเนื่องจากมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝนและมีละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วจุดชมวิวทำให้มีการดึงมวลเสน่ห์ความสวยงามของผืนป่าในพื้นที่เป็นอย่างมากขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเป็นช่วงน้ำหลากมีกระแสน้ำแรงสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าชมน้ำตกเตียวซูสามารถใช้เส้นทางถนนเข้าน้ำตกมีระยะทาง25กิโลเมตรเป็นทางคอนกรีตสลับกับถนนดินบางช่วงแต่ช่วงฤดูฝนนี้ต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อยกสูงเท่านั้นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเช่าเหมารถชาวบ้านในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวคึกคักต่อเนื่องจนถึงช่วงไฮซีซั่นไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

พระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 13:16 นะคะเดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ที่ฝนแจ้งเอาไว้นะคะประเด็นการตามหาของหายนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้ให้หลายๆคนเนาะช่วยกันได้นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ามีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมนะคะเรื่องเนี่ยเกิดตั้งแต่ตอน22:33นะคะก็คือ4 ทุ่มกว่าๆเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เป็นกรณีเรื่องของการทำแหวนนะคะเป็นเครื่องประดับแล้วแหวนเนี่ยก็คือมีมูลค่าค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นแหวนทองคำขาวแล้วก็มีฝั่งพลอยสีน้ำเงินล้อมเพชรอันนี้จะเป็นลักษณะของตัวแหวนนะคะคุณพิรมยาเป็นเจ้าของแหวนเนี่ยแจ้งกับทางรายการมาว่าตัวเองเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าหล่นที่ไหนเพราะว่าตนเองเนี่ยทำงานอยู่ที่อาคารจิวเวลรี่ซอยสีลม19แล้วตอนแรกเนี่ยก็มีการนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะเรียกวินรถจักรยานยนต์เนี่ยจากแถวหน้าอาคารจิวเวลรี่ซอยสีลม19นะคะไปลงที่วัดแก้วแจ่มฟ้าซึ่งระยะทางไม่ได้ไกลกันมากทีนี้หลังจากที่ไหว้พระเสร็จก็ขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูค่ะป้ายทะเบียนท้อทหารออ่าง2358กรุงเทพดูจากกล้องวงจรปิดเอาก็เลยได้ข้อมูลตรงนี้มานะคะจากตัววัดกลับไปที่ร้านก็คือที่อยู่ในอาคารจิวเวลรี่ซอยสีลม19เนี่ยนะคะแล้วตนเองก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวแหวนดังกล่าวเนี่ยที่ตอนนี้ขึ้นภาพไว้ให้อยู่นะคะสวยงามมากก็คือเห็นรอบอะค่ะก็คือจะเป็นล้อมเพชรเลยน่าจะเป็นจุดสังเกตแล้วก็ตัวพลอยเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเข้มเลยนะคะแหวนทองคำขาวนั่นเองไม่แน่ใจว่าหล่นหายที่ไหนนะคะก็เลยกำลังจะไปแจ้งความแล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดตรงที่ตัวเองเนี่ยลงที่บริเวณวัดที่ไปไหว้พระกันมานะก็วัดแก้วจำฟ้าด้วยนะว่ายังมีแหวนตกหล่นอยู่หรือเปล่าในพื้นที่นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าอันดับแรกเลยพี่แท็กซี่คันนี้นะคะสีชมพูป้ายทะเบียนททหารอ.อ่าง2358กรุงเทพมหานครฟังอยู่นะคะฝากเช็คที่บริเวณที่นั่งคนที่นั่งผู้โดยสารนิดนึงด้านหลังนะคะว่ามีแหวนตกหล่นอยู่หรือเปล่านะคะน่าจะเห็นชัดอยู่แหละเพราะว่าตัวเรือนตัวอะไรก็ขนาดไม่ได้เล็กนะคะน่าจะเห็นชัดอยู่ถ้าเกิดว่าเจอฝากติดต่อกลับมาทางรายการกันนิดนึงนะคะก็หวังว่าเคสนี้จะตามหากันได้เพราะว่าของก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงเลยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าทางคุณพิรมยาฟังอยู่เนาะก่อนหน้านี้จริงๆแล้วทางรายการก็เคยมีการช่วยเหลือเคสที่ทำเครื่องประดับลักษณะนี้เลยอะผลจำได้ว่าเป็นน่าจะแหวนนี่แหละสีเขียวนะคะเป็นอัญมณีสีเขียวแล้วก็ล้อมเพชรเหมือนกันพลอยหรือเพชรผลไม่แน่ใจตอนนั้นเจอนะคะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของทาง BTS เขาเก็บเอาไว้ให้ได้อะก็ขอให้เคสนี้ตามให้เจอตามเจอได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคืบหน้ายังไงเนาะเราจะรายงานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือว่าไปเจออะไรมาเนี่ยเป็นประโยชน์ก็แจ้งกับมาทางรายการได้ที่หมายเลข1137หรือดอกจัน1808ได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาเดินทางเรื่องอื่นๆกันต่อมีทั้งการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุเลยในช่วง13:20นี้นะคะก่อนอื่นไปดูเรื่องอุบัติเหตุกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ทางคุณชัยรัตน์เนี่ยรายงานเพิ่มเติมให้จากแถวถนนคูบอนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝนสวัสดีผู้การจรจรเมื่อสักครู่ผมอยู่ถนนกาญจนาขาเข้าฝั่งทิศตะวันตกนะครับ
0: ค่ะ
1: วัดคูบอนนะที่ผมเรียกเองนะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าแล้วก็มันลอดใต้สะพานยกระดับมอเตอร์เวย์ตรงวัดคูบอนแล้วก็มุ่งหน้ามาคูบอนขาออกที่จะออกมาทางเลียบคลอง2อ่ะครับผม
0: ค่ะ
1: พอเห็นรถกระบะคอกเหล็กVivoอยู่ช่องกลางแล้วก็มอเตอร์ไซค์คว่ำอยู่ช่องขวาเสียไป2เจ้าจัง
0: ค่ะกลางกับขวานะคะ
1: ผ่านได้ช่องซ้ายทีนี้ช่องซ้ายเนี่ยก่อนถึงวัดจีนเนี่ยมันจะมีร้านพวกขนมพวกขายอาหารนะครับผม
0: ค่ะ
1: มันเพิ่งจะมีไม่นานแล้วก็มีรถมาจอดอยู่ประมาณ5-6-7คันตัวนี้ทำให้รถติด
0: เพราะว่าก็คือเหมือนขวางไปเลยใช่ไหมคะเลนซ้ายสุดแล้วก็ข้างหน้าก็คือมีอุบัติเหตุด้วย
1: ใช่ซ้ายจอดแต่ว่ารอดได้นิดนึง
0: รอด
1: มาได้เพราะว่ารถที่มาจากเขาเรียกถนนกาญจนาขาเข้าเนี่ย
0: ค่ะ
1: ทิศตะวันออกพอมาถึงไอ้ตรงแยกคู่บอลแต่ก่อนนี้ตรงได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ตรงจะต้องบังคับออกมาทางคู่บอลแล้วก็ยูเทิร์นกลับอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: แต่มาติดรถตรงนี้เพราะว่าคนที่จอดทานอาหารหรืออะไรเราก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่ามันกีดขวางการจราจร
0: อ
1: ันที่เป็นขาวแดงเวลานั่งทานอาหารนี่ให้หันมามองรถนิดนึง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ติดขัดที่มามีอุบัติเหตุด้วยรอดไปได้นิดเดียวรอดได้คันเดียวจริง
0: ๆ
1: เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ก็คว่ำอยู่เลนขวาแล้วน้องผู้หญิงก็ขี่แก๊ปแต่ไม่รู้ชนกันลักษณะไหนแต่ว่ารถกระบะคอกเหล็กนี่อยู่ในช่องกลางจอดดูเหมือนจะรอประกันนะครับผม
0: แล้วอย่างนี้คนขับแกร็บพี่ว่าเขาบาดเจ็บไหมอะคะ
1: ไม่บาดเจ็บยืนอยู่ครับ
0: อ๋อไม่มีใครรับบาดเจ็บเน
1: า
0: ะ
1: เป็นสุภาพสตรีหุ่นตัวอ้วนนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ขาสั้น
0: ค่ะ
1: เป็นรถแก๊ป
0: โอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องมีกู้ภัยเนาะรอประกันอย่างเดียวเลย
1: จะขอเจ้าหน้าที่อาจจะตกลงกันไม่ได้ว่าเกี่ยวชนกันลักษณะแบบไหน
0: ค่ะ
1: ผมใครผิดใครถูกอันนี้อาจจะไม่เคลื่อนย้ายต้องรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวครับผม
0: แล้วอย่างนี้มีท้ายแถวด้วยไหมคะ
1: ก็เริ่มมีแล้วครับเพราะว่าเหตุเพิ่งเกิด
0: อ๋อเพิ่งเกิดเหตุเลยโอเค
1: เกิดเลยครับเพิ่งเกิดแล้วก็รถกระบะก็เพิ่งลงมาจากรถ
0: ได้ฝนถามนิดนึงคุณชัยรัตน์อันเนี้ยจุดที่มีรถจอดกันจะซื้อของเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุอ่ะเยอะไหมนิดเดียวเลยใช่ไหมคะ
1: นิดเดียว
0: อ๋อโอเคเข้าใจครับ
1: เปลี่ยน
0: ไ
1: ปเดียว
0: ได้ค่ะคุณชัยรัตน
1: ์ช่องซ้ายได้รอดไปได้ช่องเดียว
0: ค่ะโอเคได้ขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะเจอดีมาแล้วก็แจ้งให้เลยคือเกิดเหตุไม่นานนี้เลยนะคะแล้วดูทรงเนี่ยถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้ต่อไปนะหมายถึงว่าที่มีตัวรถจอดเพื่อจะซื้อของอะไรกันนะคะประมาณ 5-6 คันเนี่ยทางเลนซ้ายสุดแล้วก็เลนกลางก็มีตัวรถกระบะคอกนะคะและเลนขวาสุดก็มีรถจักรยานยนต์ที่ได้รับอุบัติเหตุเนี่ยนะคะยังจอดอยู่ในพื้นที่ก็อาจจะทำให้การจราจรในจุดเนี้ยมีกระทบมากกว่านี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นที่บริเวณหน้าวัดจีนนะคะช่วงใต้วงแหวนตะวันออกมุ่งหน้าตัดถนนพระยาสุเรนถนนโคบอนฝั่งขาออกนั่นเองใครที่ผ่านไปในจุดนี้เนาะก็ขับขี่ระมัดระวังกันนะคะทางอาจจะต้องมีการเบี่ยงมีเปลี่ยนเลนอะไรกันนิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะขอความร่วมมือนิดนึงถ้าเกิดว่าซื้อจอดซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้จอดแช่นานเพราะว่าด้วยความที่มันเกิดเหตุสุดวิสัยเนาะมีตัวอุบัติเหตุด้วยจราจรจะได้โฟลว์ขึ้นนะคะแล้วก็ใช้การได้ตามปกติทีนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่เราได้รับรายงานเรื่องของอุบัติเหตุไปตอนต้นชั่วโมงบ่ายโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปดูดีเทลกันสักนิดนึงเอาทางคุณนกก่อนละกันทางคุณนกเนี่ยบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ช่วงต่างระดับร่มเกล้านะคะกิโลเมตรที่11บวก382ไปต่างระดับออกสนามบินนะคะต่างระดับเข้าออกสนามบินกิโลเมตรที่12บวก746เชิงทางขึ้นต่างระดับเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมินะคะมีอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งแล้วก็รถบัสเนี่ยชนกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้มีการกีดขวางในช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางขวาค่ะซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดนะคะแต่เบื้องต้นการจราจรในช่วง13นาฬิกาเนี้ยค่ะยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้อยู่ทั้งฝั่งนี้เลยก็คือขาออกนะคะแล้วก็ฝั่งขาเข้าด้วยเช่นเดียวกันยังไม่มีปัญหานะคะนอกเหนือจากนี้มีอีกหนึ่งจุดค่ะที่มาจากทางแจ้งข่าวด่วนชลบุรีระยองนะคะเขาบอกว่าบริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงบางละมุงมุ่งหน้าศรีราชาในทิศทางฝั่งขาเข้าเนี่ยขึ้นภาพให้ดูแล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุเลยสะพานหนองแขวะทางหลวง3009ไปเล็กน้อยเกิดเหตุนะคะเมื่อตอน 12:50 ว่ามีรถเทรลเลอร์ชนเข้ากับข้างทางแล้วก็มีการกีดขวางช่องทางด้านขวามือทีนี้พอเราได้รับข่าวมาเบื้องต้นเนาะก็เลยมีการตามข่าวต่อนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุในลักษณะไหนอะไรยังไงได้พูดคุยนะคะกับทางร้อยตำรวจโทปานชัยวันศรีรองสารวัตรสอบสวนสภ.หนองขามเมื่อตอน 13:19 ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านก็เพิ่มเติมให้ว่าจริงๆแล้วเหตุเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วด้วยนะประมาณ 11:50 เลย เป็นรถเทรลเลอร์นะคะชนเข้ากับขอบทางตามรูปที่ขึ้นมาให้เห็นตอนนี้เลยค่ะตัวของคนขับเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการรอรถยกมาเคลื่อนย้ายตัวรถเทรลเลอร์คันดังกล่าวนะคะยังเท่ากับว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายนะคะอันนี้ในเรื่องของการจราจรเนี่ยเบื้องต้นมีการนำกลวยมาวางกั้นเอาไว้แล้วก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุจริงๆแล้วก็รถคันที่ขับใช้ในเส้นทางเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการเคลื่อนตัวได้ช้านิดนึงนะคะเป็นเส้นทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าช่วงเลยสะพานหนองแขทางหลวง3009ไปเล็กน้อยนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางเพจจ้างขนนชมบุรีระยองด้วยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางรองสารวัตรทีนี้นอกเหนือจากอุบัติเหตุ2จุดที่รายงานไปแล้วเนี่ยนะคะมีอีก1จุดเหมือนกันอันนี้มาจากทางศูนย์วิทยุอปพ.ร.เขตบางขุนเทียนนะคะเขาบอกว่าเส้นทางกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้าช่วงต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้าต่างระดับพระราม2ทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์อะค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ที่ต่างระดับพระราม2ที่จะวนไปทางสมุทรสาครเกิดเหตุเมื่อตอนเที่ยงครึ่งนะคะมีรถกระบะเขาเฉี่ยวชนกับตัวของขอบทางทีเนี้ยเรื่องคือว่าไม่ได้เป็นอุบัติเหตุธรรมดาตัวคนขับอะค่ะพอไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวคนขับอะนะคะมีอาการป่วยแล้วบริเวณริมฝีปากเนี่ยมันเบี้ยวแล้วตัวแขนขาเนี่ยก็คือไม่มีแรงเลยแขนขาอ่อนแรงทางอาสาสมัครนะคะเขาก็เลยมีการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกันไปก่อนในเรื่องของการปฐมพยาบาลกันไปแล้วแล้วก็มีการประสานงานกับทางศูนย์เอราวัณด้วยจากนั้นเนี่ยได้ดำเนินการนำตัวของผู้ป่วยอะค่ะส่งที่โรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นโรงพยาบาล PMG นะคะอันนี้ย้ำอีกทีนึงนะจุดเกิดเหตุคือต่างระดับพระราม2นะคะที่มันจะเป็นทางที่จะวนไปทางสมุทรสาครมันจะเป็นเหมือนช่วงโค้งๆนิดนึงแล้วตัวรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยคือเป็นรถกระบะนะคะกระบะแล้วก็มีแบบด้านท้ายขึ้นมาอันนี้ตัวคนขับเนี่ยคือน่าจะเกิดอาการป่วยนี่แหละแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการควบคุมรถทำให้ตัวรถนะคะขึ้นไปเกยอย่างเงี้ยเกยบนตัวแบรีเออร์แบบนี้ที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะไม่ได้แค่เฉี่ยวชนอย่างเดียวนะคือเหมือนกับล้อด้านหนึ่งอะขึ้นไปวางอยู่บนตัวขอบทางแล้วเรียบร้อยนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยการจราจรนะคะก็คือช่วงที่เกิดเหตุไปเนี่ยก็จะมีช่วงเลนขวานะที่วิ่งไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เขาจะอยู่ขวาสุดเลยนั่นเองก็ขอให้คนขับขี่ผู้ขับขี่นะคะเคสนี้ถึงมือคุณหมอแล้วก็สามารถรักษาได้ไม่เป็นอะไรมากนะคะจริงๆเกิดเหตุอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็เราในฐานะคนที่เดินรถใช้ถนนด้วยกันอะอยู่บนถนนเดียวกันเนี่ยนะคะต้องคอยสังเกตเพื่อนร่วมทางด้วยสมมติแบบเราเห็นแล้วว่าทำไมเขาขับรถแปลกแล้วมันดูแล้วแบบไม่น่าใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วนะคะไปลงไปดูได้เลยว่าคนขับเป็นอะไรหรือเปล่าเคยเกิดเหตุแบบนี้หลายรอบมากๆทั้งในไทยเองแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ผลรายงานให้ฟังเนาะกับการนะคะที่ท่านกับการใช้กันได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเคสนี้กันสักนิดนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะคะคือทางคุณอาร์ตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทำโทรศัพท์ iPhone 17 Pro Max สีส้มตกลงไปในคลองนะคะหลังบ้านสรุปเป็นคลองหลังบ้านอันนี้ตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ซอยกำนันแมนนะคะแยก30เป็นบ้านแบบติดริมคลองอะไรอย่างนี้แล้วบรรยากาศดีๆแล้วตัวคลองเนี่ยก็คือลึกค่อนข้างมากอยู่ที่2เมตรก็เลยทำให้เกิดเหตุชุลมุนกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณอาร์ตนิดนึงว่าลักษณะเหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเนาะทางคุณอาร์ตเล่าให้ฟังนิดนึงคุณอาร์ตสวัสดีค่ะตอนนี้ออนแอร์แล้วเรียบร้อยนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะตอนนี้คุณอาร์ตสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วคะเดี๋ยวเล่าตั้งแต่แรกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดเหตุได้ยังไง
2: ผม วางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะครับแล้วมันกระแทกครับเดินเลยกระแทกครับแล้วเลยกระเด็นหล่น
0: อ๋อเป็นโต๊ะคือบ้านนี่จะอยู่ริมคลองเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือโต๊ะในบ้านนี่แหละใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนเดินไปโดนโต๊ะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นรุ่นอะไรนะคะโทรศัพท
2: ์อ๋อ17ตรงไหมครับ
0: สีส้มเลยไหมคะรุ่นนั้นได้ไหม
2: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ก็มีพวกเจ้าหน้าที่โกพี่ๆเขาดำหายอยู
0: ่ครับอ๋อตอนนี้ยังไม่เจอกำลังอยู่ในระหว่างการช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ตัวคลองนี่คือลึกประมาณ2เมตรเลยเหรอคะเห็นที่แจ้งมา
2: ใช่ครับประมาณ2มันเหยียบถึงนะครับเราเหยียบถึงพื้นดินครับแต่พื้นดินมันเป็นค่อนข้างเละครับขยะ
0: นิ่มๆอืมแล้วคือในเรื่องของวิสัยทัศน์อะไรอย่างเงี้ยน้ำคลองมันสียังไงมันพอจะเห็นได้บ้างไหมคะหรือว่าแบบ
2: คือเปื่อย
0: ใสอยู่เน
2: า
0: ะโอ้เห็นคลิปที่ส่งมาให้แล้วอันนี้คือตัวของทางเจ้าที่กู้ภัยเลยใช่ไหมคะเป็นทีมปอติ๊กตึ
2: งใช่คร
0: ับ เขามากันกี่คนนะคะคุณอาร์ต
2: มากัน5คนครับ
0: แล้วเขามากับอุปกรณ์อะไรด้วยไหมคะ
2: เขาก็มีชุดดำน้ำครับชุดบานาหนักประดานา
0: ลงเห็นลงกันไปกี่คนแล้วอะคะตัวเจ้าที่
2: ตอนนี้ลงไป2ครับ
0: ลงไป2แล้วเนาะ
2: ใช่คร
0: ับ ตอนจังหวะที่เราเห็นว่ามันตกลงไปอ่ะเห็นจังหวะตกลงไปด้วยไหมคะ
2: เห็นครับ
0: แล้วคุณอาร์ตมีเห็นไหมว่ามันตกลงไปในพื้นที่ตรงไหนหรืออะไรยังไงเราคุยกับทางเจ้าที่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็ชี้ให้เขาดูครับชี้ให้เจ้าหน้าที่ดูครับแต่น้ำแต่ไม่รู้ว่ามันจะพัดไปหรือเปล่าพอน้ำมันก็ไหลแรงอยู
0: ่อ๋อน้ำ
2: ช่วงตอนมันตก
0: มีไหลด้วยค่ะตัวรุ่น17 Pro Max อันเนี้ยมันกันน้ำด้วยไหมนะคะ
2: ผมก็ไม่ตาม
0: แต่เอาจริงๆคือแบบตอบไปนานขนาดนี้ก็นี่เนาะเสี่ยงเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: โ
2: อ้โหก็โทรเขาลองโทรเขาเบอร์ดูมันก็ไม่ติดครับ
0: ไม่ติดใช่ไหมเครื่องอ่ะไปแล้ว
2: ใช
0: ่โอเคได้เดี๋ยวขอให้ตามเจอนะคะเดี๋ยวยังไงติดต่อกับทางรายการกับใหม่ทีนึงได้นะถ้าได้ขึ้นมาแล้ว
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะคุณอาสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจตามหาอยู่นะคะยังไม่สำเร็จเนาะขอให้เจอให้ได้นะคะคืออาจจะมีชาเลนจ์นิดนึงในเรื่องของว่ากระแสน้ำมันก็พัดด้วยไม่ได้แบบตกลงไปแล้วก็ไปจุ่มปุ๊กอยู่แบบจุดที่ตกเลยก็อาจจะต้องมีการควานหากันนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ทางเจ้าที่ก็คือเป็นทางกู้ภัยปอเต็กตึงนะคะกำลังช่วยเหลือดำเนินการกันก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวเรารายงานกันให้ฟังกันอีกทีนึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปแบบเข้าศูนย์เข้าอะไรคือแค่เดี๋ยวนั้นสมัยนี้เขาทำยังไงกันนะเมื่อก่อนมันจะเป็นแช่ถังข้าวสารใช่ไหมเวลาโทรศัพท์ตกน้ำแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีเป็นแอปพลิเคชันแบบไล่น้ำให้มันสั่นๆทั้งหมดใช้แบบนั้นในเว็บอะไรเงี้ยถ้าเกิดขนาดเนี้ยแล้วมันลงไปแช่นานขนาดเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าจะยังไงต่อนะคะแต่ขอให้เอาเจอก่อนขอให้สเต็ปแรกเจอกันก่อนนะคะเรื่องนี้จบไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นิดนึงเป็นอีกเหตุนึงเหมือนกันเอ๊ะทำไมวันนี้มันมีเรื่องคลองเยอะจังเลยนะคะอันนี้คือเมื่อกี้โทรศัพท์17 Pro Max เครื่องก็โอ้โหหลายหมื่นนะคะกุมขมับกันไปเลยล่าสุดนี้มีทางเพจสปอตไลท์บางปูเขาลงข่าวเขาบอกว่าไม่ใช่โทรศัพท์แล้วอันนี้เป็นเคสรถยนต์เลยแล้วเป็นรถยนต์หรูด้วยนะราคาเนี่ยเกือบแตะ6ล้านนะคะที่บอกว่าเกี่ยวกับคลองก็คือว่าตัวรถคันนี้มันไหลตกคลองค่ะแล้วจมหายต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะเหตุการณ์ยังไงคะเนี่ยเขาบอกว่าเกิดเหตุที่ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีพูดคุยกับทางลูกชายของตัวเจ้าของรถเขาก็บอกว่าเล่าให้ฟังนะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคุณแม่ขับรถมาแล้วก็จอดรถแต่ยังไม่ได้เข้าเกียร์ P ก็คือพาร์คนะคะไม่ได้เข้าเกียร์จอดรถแล้วไปกดเบรกมือจากนั้นเนี่ยรถก็เลยมีการไหลออกไปซึ่งทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีกระพริบตายังไม่ทัน10ครั้งเลยนะคะเผอิญที่ว่ารถที่มันเหมือนกับเขาขับผ่านไปผ่านมาค่ะ สามารถที่จะเบรกได้ทันตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปกระทบเรื่องของรถคันอื่นๆไม่ได้มีคนได้รับบาดเจ็บหรือว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันไปนะคะแต่ตัวรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตกคลองไปเลยนะคะไหลตกคลองไปเลยแหละอันนี้มีภาพให้ดูด้วยนะเผื่อใครอยากจะเห็นนะคะแต่อันนี้คือขนาดใหญ่กว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือเป็นแบบคลองหลังบ้านเล็กๆไม่อะไรมากนี่ก็คือจะคันลำน้ำเนี่ย ก็กว้างอยู่เหมือนกันเขาบอกว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยใครดูภาพแล้วพอจะบอกยี่ห้อได้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะฝนไม่ค่อยเสี่ยงเรื่องรถไฟฟ้าเท่าไหร่เป็นรถไฟฟ้าด้วยแล้วเป็นรถไฟฟ้าคันใหม่ที่นำเข้ามาได้เนี่ยไม่ถึง2ปีแล้วมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทเรื่องของค่าตั๋วคือทางเจ้าของรถคุณแม่นะคะเขาก็มีการประสานกับทางตำรวจจราจรสภ.บางพลีแล้วก็กู้ภัยบางพลีให้มาช่วยนะคะให้เข้าการช่วยเหลือกันให้แล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นภาพเลยว่าก็เรื่องราวใหญ่โตเหมือนกันต้องมีการนำรถเครนนะคะเป็นรถเครนขนาดใหญ่อ่ะเข้ามาช่วยในการกู้ซากรถขึ้นมาซึ่งตรงนี้ใช้เวลาสิริรวมไปเนี่ยในการช่วยเหลืออยู่ที่2ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นิดนึงนะทุกคนว่าจอดรถอะไรใดๆเนาะต้องดูดีๆเลยเคสนี้คือเหมือนกับจอดรถแล้วยังไม่ได้ใส่เกียร์ P อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดเบรกมือทีนี้รถมันก็เลยไหลแล้วก็ไหลไปตกคลองอะนะคะแต่โชคดีมากๆที่การจราจรในพื้นที่เนี่ยจริงๆอะมันไม่ได้พลุกพล่านขนาดนั้นแล้วก็รถคันอื่นๆที่เขาขับกันมาเนี่ยพอเจอรถมันแบบขับตัดหน้าไปอ่ะก็คือสามารถที่จะเบรกกันได้ทันไม่ได้มีใครเป็นอะไรนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้น่ากลัวมากจริงๆนะคะแต่ว่าเคสนี้ช่วยเหลือได้แล้วนะคะอ่ะเรื่องเกียร์เรื่องอะไรเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันจริงฝนจะสารภาพว่าตอนฝนเด็กมากๆอ่ะคุณแม่ก็คือเคยแบบจอดรถแล้วก็ลงไปซื้อของตลาดอะไรเงี้ยทุกคนแล้วฝนก็รอบนรถใช่ป่ะแล้วมันเป็นแบบการจอดรถแบบต่อท้ายกันหลายๆคันอ่ะแล้วเหมือนกับว่าฝนก็เล่นในรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่าจะเข่าหรืออะไรข้อศอกอ่ะไปชนไปโดนเกียร์ก็เหมือนจากเกียร์ที่มันจะเป็นเกียร์ P อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเกียร์น่าจะเดินหน้าตอนนั้นยังเด็กไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไหลไปชนรถคันข้างหน้าแล้วเขาก็ต่อเป็นโดมิโนนะคะเป็นประมาณ3คันอ่ะตอนนั้นคือคุณแม่แบบกุมขมับมากเพราะว่าก็คือต้องเรียกประกันเรียกอะไรมานะคะแต่ว่าไม่ได้ชนอะไรคันข้างหน้าเขาแรงมากแต่โอ้โหจำขึ้นใจเลยจากนั้นเวลาอยู่ในรถที่เราสงบเสงี่ยมเรียบร้อยมากนะคะไม่ขยับตัวแล้วเพราะว่ากลัวจริงนะนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์นำเล่าให้ฟังขำๆนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้13:40 นไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมาดูจากทาง BEM Care 2026กันนิดนึงนะคะ Health Station เขาจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 กันยายนนี้นะที่สถานีสวนจตุจักรนะคะก็คือไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ตรวจเช็คความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองฟรีดีมากนะคะนี้ทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEA นะคะเขาจัดกิจกรรมนี้ค่ะ BEM Care 2026 Health Station นะคะสถานีเพื่อสุขภาวะที่ดีตั้งแต่วันที่ 4-6 กันยายนที่ MRT สถานีสวนจตุจักรค่ะเป็นจุดเช็คอินสุขภาพของคนเมืองนะคะเข้าถึงได้ง่ายเดินทางสะดวกเนาะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบด้วยมีการจับมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนนะคะนำบริการและความรู้ด้านสุขภาพมาไว้ใกล้ตัวทุกคนนั่นเองซึ่งในทั้ง3วันนี้เนี่ย 4-5-6 กันยายนนี้นะคะมีบริการด้านสุขภาพฟรีนะทุกคนฟรีได้แก่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์จากโรงพยาบาลปิยเวชนะคะเขาจะมีกำหนดอยู่ที่ 1,000 สิทธิ์ต่อวัน3วันก็ 3,000 สิทธิ์ 3,000 คนโดยจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีจนถึง65ปีนะคะอันนี้เป็นบริการแรกฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์2. ตรวจเช็คความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองด้วยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสิริราชนะคะ50สิทธิ์ต่อวันค่ะมันจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถสแกนสมองผู้ป่วยทันทีเลยรถเนี่ยเขาเรียกว่า Mobile Stroke Unit Stroke One Stop นะคะให้การรักษาเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยผู้เข้าใช้บริการนะคะจะต้องอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปและมีเลขประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลสิริราชเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของเขาพร้อมทั้งรับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลต่างๆนะคะรวมทั้งบูธกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปนะคะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็การเช็คสุขภาพสมองการเช็คความเครียดการคัดกรองโรคตาการตรวจแพทย์แผนไทยเป็นต้นเยอะมากจริงฝนแนะนำมากๆนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ไปก็ได้หรือว่าจริงๆวัยทำงานวัยรุ่นเนี่ยเราใครยังไม่เคยตรวจสุขภาพเลยทุกคนจริงๆแล้วเราควรจะตรวจนะแบบอย่างน้อยก็คือปีละครั้งนะคะวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมที่ทางคุณเบเบ้ใครสายออกกำลังกายเนาะใครสายฟิตเนสใครสายออกกำลังพิลาทิสนะคะต่างๆรู้จักแน่นอนคุณเบเบ้นะคะเป็นกูรูแล้วก็เทรนเนอร์ออกกำลังกายสายสุขภาพแล้วก็มีพี่ฝุ่งนะคะเภสัชกรแล้วก็นักวิจัยสกินแคร์ด้วยน่าจะเคยได้ยินกันอยู่นะคะแล้วก็ทั้งคุณลีโอไมหมดนี่ที่มาร่วมร้องเพลงทำการแสดงเพิ่มความสนุกภายในงานด้วยเช่นเดียวกันถามว่าวันนี้มีอะไรนะคะวันนี้วันเสาร์จะมีสาระเรื่องสุขภาพจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสโรงพยาบาลรวมใจรักแล้วก็โรงพยาบาลบางโพค่ะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปปรุงกลิ่นบำบัดเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็มีทางเชฟบีมเชฟเนี่ยก็จะมาสาธิตทำเมนูสุขภาพอะไรที่เป็นเฮลตี้แล้วก็ทำทานเองได้ที่บ้านได้ด้วยนอกจากนี้นะคะมีทางคุณวิจัยจ๋าด้วยวิจัยจ๋าเดี๋ยวนี้ก็มาเรื่องสุขภาพเน้นๆเลยก็จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้เลยนะคะกับทางวิจัยจ๋าแล้วก็ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิกจากทางครูตุ๊กครูสอนเต้นแอโรบิกชื่อดังนั่นเองค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ใครที่จะเตรียมตัวกันไปในวันพรุ่งนี้วันที่6ขออภัยวันที่6กันยายนนะคะจะมีกิจกรรมเต้นเพลินเบิร์นไขมันชวนขยับร่างกายไปพร้อมกันกับทางสสแล้วก็มีทอล์กบนเวทีนะคะจากทางโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับโรคมะเร็งจากกลุ่มมะเร็งเรียกพี่ก่อนท้ายปิดความสนุกด้วยครูหนุ่มซุมบ้านะคะครูสอนซุมบ้าแล้วก็ฟิตเนสแถวหน้าของเมืองไทยเลยเป็นกิจกรรมที่ดีมากที่สำคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะทุกคนเรียกว่ากิจกรรม BEM Care 2026 Health Station นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กันยายนเวลาค่ะไปได้ตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกา10โมงถึง2ทุ่มที่สถานีสวนจตุจักรนะคะ
สถานีสวนจตุจักรทางออก2และ3ทางออก2และ3ค่ะเช็คอินสุขภาพดีไปด้วยกันเพราะว่าสุขภาพดีนะคะเริ่มต้นจากความใส่ใจติดตามรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook BEM Bangkok Expressway and Metro นั่นเองขึ้นรถไฟใต้ดินไปลงที่สถานีสวนจตุจักรทางออก2ก็3ได้เลยนะคะแล้วช่วงนี้นะทุกคนเรื่องสุขภาพคืออยากจะให้ใส่ใจมากๆจริงๆแล้วที่สำคัญเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคนไม่สบายเยอะมากเยอะมากๆจริงๆเมื่อวานฝนเดินไปไหนก็ได้ยินคนกันพูดคุยกันเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้ไปไหนเดินทางใช้รถสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าคนเป็นหวัดไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นหวัดแบบนิดๆหน่อยๆไข้หวัดธรรมดาแล้วก็มีแบบไข้หวัดใหญ่แล้วก็ช่วงนี้ก็คือโควิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันติดง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะเพิ่มในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยของตัวเองนิดนึงนะคะให้เคร่งครัดนิดนึงเพราะคนไม่สบายเยอะมากๆจริงๆนะคะคุณกระบุกแดงสวัสดีนะคะคุณอัมซ่าสวัสดีด้วยนะคะคุณอัมซ่าบอกว่าอะไรนะกำลังไปทำบุญวันเกิดอุ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะคุณอัมซ่าอยู่เท่าไหร่คะ18หรือเปล่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการด้วยนะคะแล้วก็เกิดพร้อมๆใกล้ๆกับจสร้อยเลยเนาะแต่ว่าอายุใกล้กันไหมจสร้อยเนี่ย35ปีนะคะคุณพาคีอินสวัสดีค่ะแล้วก็มีทางคุณวันยุมาด้วยคุณวันยุมาบอกว่าแดดแรงมากเลยเย็นนี้ฝนจะตกไหมครับอ่ะฝนผมว่าเย็นนี้จะตกไหมอาจจะตกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆเนาะในเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวแบบอาจจะสักแบบช่วงบ่ายสามอะไรเงี้ยมาเช็คกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะในที่ไหนก็ตามแต่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะ13:58 นเราพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานเอาผิด5คลังน้ำมันพบมีการกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ต
1: เสียวฟันน่ะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้า

0: ันนี้ที่มีควิกทุกสาขาร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานยื่นกขค.ฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่า

0: ั่วประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2569พบว่าบางครั้งนั้นมีพฤติกรรมผิดปกติจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเรียกผู้ประกอบการต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมัน33รายจากทั่วประเทศเข้ามาให้ข้อมูลและจากข้อมูลที่ได้รับพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตคลังน้ำมันส่วนใหญ่นั้นมีปริมาณรับเข้าและจ่ายออกในระดับใกล้เคียงกันตามปกติแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นมีนาคมกลับพบความผิดปกติในหลายครั้งทั้งการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกการประวิงเวลาการจำหน่ายรวมไปถึงกรณีที่ลูกค้าระบุว่าอาจมีการปฏิเสธการขายซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนในหลายพื้นที่ช่วงดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทีมพบเพิ่มอีก5ครั้งที่มีพฤติกรรมธุรกิจผิดปกติโดยบางครั้งนั้นมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าปกติปริมาณมากถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งเป็นข้อสังเกตโดยหลังจากนี้ทางกขค.จะดำเนินการตรวจสอบหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามพรบ.การแข่งขันทางการค้าก็จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในระยะยาวกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับมาตรการระบบบริหารจัดการซัพพลายน้ำมันทั้งระบบรวมไปถึงสร้างกลไกตรวจสอบร่วมกันทั่วประเทศเพื่อให้สามารถติดตามบริหารสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ทีมลูกยางหนุ่มไทยเตรียมประเดิมนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.จะพบกับกาตาร์โดยกัปตันฟลุกมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ไทยมีโอกาสชนะกาตาร์ได้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: ทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ62ของโลกเตรียมประเดิมนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4วันนี้เวลา 15:00 น.จะพบกับทีมชาติกาตาร์อันดับ24ของโลกโดยการซ้อมครั้งสุดท้ายโค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนติวเข้มด้วยการซ้อมระบบหลังศึกษาเกมและผู้เล่นของคู่แข่งมาแล้วโดยการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทีมหนุ่มไทยแพ้กาตาร์3เซตรวดซึ่งในรายการนั้นไม่มีกัปตันฟุกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรที่บาดเจ็บก่อนเดินทางแต่ในทัวร์นาเมนต์นี้กัปตันฟุกมองว่านัดประเดิมสนามของไทยวันนี้หากทีมลดข้อผิดพลาดได้เน้นการเสิร์ฟและบล็อกที่ดีเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สูสีและมีโอกาสที่ไทยชนะกาตาร์ได้พร้อมขอเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมนักตบหนุ่มไทยด้วยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: เที่ยวให้เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนจักเสียเวียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือส่วนเอ็ดยังก็เฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินแกมไส้

0: แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปเสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครโจงนี
1: ่ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพารักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1 นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
1: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
1: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
1: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 14:16 น.นะคะเดินทางกันต่อในช่วงนี้ค่ะบ่าย2แล้วนะคะเรียบร้อยทักทายคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรายการกันนะคะไม่ว่าจะตามกันมาตั้งแต่ตอน12 นาฬิกาเลยนะหรือว่าอาจจะเพิ่งเข้ามารับฟังกันในช่วงนี้นะคะตลอดการเดินทางเลยนะคะต้นชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการจัดประชุมครั้งที่ยิ่งใหญ่มากๆในปีนี้กันสักนิดนึงนะคะซึ่งก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นั่นเองค่ะหรือว่า The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าเนี่ยที่บอกว่าประชุมกันใหญ่ระดับโลกขนาดเนี้ยคืองานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่เดี๋ยวจะมีจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมีการประชุมนี้เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราประชาชนทั่วไปแล้วประเทศไทยเองเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรจากการที่เป็นเจ้าภาพเนาะอ่ะอันนี้ก็นำมารายงานกันนะคะอย่างแรกเลยในเรื่องของเม็ดเงินนะคะเม็ดเงินสะพัดเนี่ยนะคะทั้งธุรกิจนะคะนึกภาพนะคะคนมาเข้าร่วมงานเยอะมากๆมีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างอย่างแรกนะคะร้านอาหารเรื่องของการเดินทางสินค้าซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นระดับ VIP นะคะจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าที่บอกว่าคนมาเข้าร่วมเยอะเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นแค่เม็ดเงินที่สะพัดทันทีแต่มันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะแม้ว่าหลังจากที่คนกว่า 15,000 คนเนี่ยเดินทางกลับแล้วก็คือโอกาสในระยะยาวนะคะเพราะว่าการประชุมในครั้งเนี้ยจะผลักดันให้เกิดการหารือนะคะในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลนะคะแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะหรือว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience นะคะโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินแล้วก็การพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลระดับสากลด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ว่ามันคือโอกาสทองของคนไทยทุกคนเลยที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตด้วยซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะคะในการที่จะเซตคอร์สเซตไดเรคชั่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นแล้วนะคะ12ถึง18ตุลาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th แล้วก็ Facebook นะคะ am2026 thailand นั่นเองเจ จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมที่น่าติดตามมากๆแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีหลายๆฝ่ายนะคะออกมาสรุปด้วยรีแคปภาพรวมของการประชุมที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของเนื้อหาสาระสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะเชื่อเลยว่าโกของทุกคนอ่ะมันคือการที่เป็นคนที่มีในเรื่องของ financial illiterate นะคะเป็นคนที่มีความรู้ความเท่าทันเรื่องของการเงินก็คือเป็นคนรวยสมบัติที่ดีมากๆแล้วก็ควรค่าแก่การที่จะลงทุนด้วยไม่ว่าคุณ

0: จะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะเรื่องของการเงินก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ยิ่งเริ่มเร็วเนี่ยยิ่งดีด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มาจับตามองกันนะคะในวันที่ในเดือนช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นเองว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องราวอื่นๆกันต่อเนื่องเลยนะคะย้ำกันเข้ามาได้แล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยใครที่มีเหตุการณ์อยากจะเข้ามาแจ้งกับทางรายการนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลขที่ขึ้นมาให้อยู่นะตอนนี้เลยก็คือ1137แล้วก็หมายเลขดอกจัน1808นะคะติดต่อได้ทั้ง2เบอร์นี้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ LINE @JS100 ก็ได้อันนี้เนี่ยสมมติถ้าเรามีภาพมีอะไรนะคะส่งเข้ามาทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปดูการจราจรเพิ่มเติมในต้นชั่วโมงนี้สักเล็กน้อยค่ะคุณสุภัตรานะคะมีแจ้งกันเข้ามาเรื่องของเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาเข้าเขาบอกว่าจริงๆแล้วจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่ว่าเลยแยกกิ่งแก้วไปประมาณ200เมตรมีถุงปูนหล่นแตกทั้งหมดเนี่ย3ลูกด้วยกันอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายนะคะของทางขนานก็เลยอยากจะเตือนให้คนที่ขับผ่านไปผ่านมาระมัดระวังกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องการเดินทางเนาะส่วนคุณชัยรัตน์นะคะมีการใช้ถนนที่บริเวณซอยวัชรพลฝั่งขาเข้าช่วง5แยกวัชรพลไปจนถึงตลาดถนอมมิตรค่ะคุณชัยรัตน์เนี่ยบอกว่าจราจรที่เกิดขึ้นนะคะมีการชะลอตัวที่บริเวณช่วงของ5แยกวัชรพลไปจนถึงตลาดถนอมมิตรชะลอตัวนะคะรถชะลอตัวแล้วก็พอผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยซึ่งเขาจะชะลอกันตรงช่วงทางเข้าออกตลาดถนอมมิตรนั่นแหละค่ะนะคะพอผ่านไปได้แล้วก็จะสามารถใช้การได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นปกติเคลื่อนตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอ้วนมีการใช้เส้นทางถนนลาดกระบังฝั่งขาเข้าค่ะที่บริเวณถนนกิ่งแก้วมุ่งหน้าวัดลานบุญนะคะสภาพการจราจรในช่วงนี้ต้องบอกว่าเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งซึ่งจะไปติดกันเนี่ยคือแถวบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้านะคะเช่นเดอะพาซิโอแล้วก็โรบินสันนั่นเองที่คนอ้วนแจ้งกันเข้ามาว่ามีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นก็แน่นอนอันนี้อาจจะเป็นช่วงเดินทางทานข้าวกลางวันนะคะหรือว่าเดินห้างต่ออาจจะมีแบบทานข้าวกลางวันไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทานข้าวกันอะไรกันต่อนั่นเองนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆนะทุกคนมีในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยแล้วก็อีกเหตุหนึ่งคือเรื่องการเผาที่นานะคะคือคุณจิราพรเนี่ยขับผ่านเส้นการจราพิเศษวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9บางพลีมุ่งหน้าบางปะอินช่วงสะพานลอยศูนย์ส่งสินค้าคลองหลวงนะคะกิโลเมตรที่13+753ไปจนถึงแยกไปต่างระดับบางปะอินในจุดนี้เนี่ยการจราจรคือเคลื่อนตัวได้แต่ว่าบริเวณกิโลเมตรที่8+100นะคะคุณจิรพรเนี่ยขับผ่านแล้วก็เห็นว่ามีทางชาวนาเป็นทางเกษตรกรเนี่ยนะคะเขากำลังเหมือนกับเผาข้างทางกันอยู่เป็นนาข้างทางทำให้คนที่ขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยอาจจะเจอในเรื่องของควันนิดนึงเพราะว่าก็จะมีควันลอยมาค่อนข้างเยอะนะคะที่ทางคุณเจริญพรให้ข้อมูลกับทางรายการกันเข้ามาให้ในขณะที่เรื่องของอุบัติเหตุเองอะค่ะวันนี้เองนะคะก็มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเหมือนกันในช่วง14นาฬิกาที่ผ่านมา 2-3 รายเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดนะคุณพันนะคะเขาบอกว่าเส้นทางถนนเจริญนครฝั่งขาออกช่วงบริเวณแยกสะพานตักสินนะคะตัดกับถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้าแยกบุคโลในจุดนี้ค่ะบริเวณปากซอยเจริญนคร17มีอุบัติเหตุระหว่างรถแท็กซี่แล้วก็รถเก่งนะคะชนกันแล้วมีการกีดขวางการจราจรในเลนกลางเลย รงนี้ทางเจ้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าการจราจรเนี่ยเนื่องจากว่าอุบัติเหตุเพิ่งเกิดไปแล้วก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายอะไรทั้งสิ้นทำให้การจราจรจะมีเสียจังหวะนิดนึงชะลอตัวที่จุดเกิดเหตุซึ่งคือปากซอยเจริญนคร17แต่ถ้าผ่านจุดนี้ไปได้แล้วนะคะก็จะสามารถเคลื่อนตัวได้อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นนะคะทุกคนขอบคุณทางคุณพานด้วยนะคะที่ส่งแจ้งกันเข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกท่านนึงก็คือคุณสายชนค่ะคุณสายชนเนี่ยใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางรักน้อยข้ามถนนรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าต่างระดับชัยพฤกษ์จุดเกิดเหตุจำเป็นเกิดที่ช่วงโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยค่ะมีอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ยนะคะทั้งหมด4คันด้วยกันก็คือเป็นรถเก๋งกับรถกระบะแล้วก็ในจุดนี้เนี่ยนะคะมีการกีดขวางช่องทางขวาของทางด่วนด้วยกีดขวางช่องทางขวาของทางด่วนด้วยนะคะเรื่องของที่ว่ารถชนกัน4คันสำหรับสภาพการจราจรต้องบอกว่าเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่ฝั่งกลับกันเนาะฝั่งกลับกันสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะที่เป็นขาเข้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันกับทางคุณสุภาตานิดนึงนะคะรายงานมาจากแถวบริเวณถนนเทพรัตน์นะคะคุณสุภาตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณเสนค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช้ถนนมาจากสำโรงก็วิ่งเทพรัตน์เทพรัตน์เห็นเยอะมากกันเลยเลี้ยวซ้าย
0: ค่ะ
1: เข้ากิ่งแก้วนะคะประตูมาเรียกรถเยอะเยอะ
0: ค่ะ
1: คนจะไปพัทยาหรือจะไปชลบุรีอันนี้มันวิ่งสายในได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่รถติดมากเลยฮะแล้วก็มาใช้กิ่งแก้วมาจะเลี้ยวซ้ายนะคะหน้าขวามือก็จะเป็นห้างนะคะซ้ายมือก็จะไปบางนา
0: ค่ะ
1: โค้งโค้งมาหน่อยก็มีถุงปูนอ่ะแตกสามลูกชุนตลบกดถนนเลยมองไม่เห็นเลยเลนซ้ายเลนขวาเลยอ่ะ
0: โอ้จริงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะแล
0: ้
1: วก็นี่ก็ต้องขึ้นทางแล้วนั่นน่ะเตือกเตือกม้าอะนะก
0: ็
1: จะมาใช้ขาออกบางนาอู้มันติดมากเลยนะแล้วจะไปรถก็ติดมากเลยแล้วจะไปบ้านไปเมกะอะไรพวกนี้โอ้แถวยาวเน
0: ี่
1: ยแรงเตี้ยเลยต้องใจเย็นๆนะคะคุณฝนขา
0: ค
1: ่
0: ะได
1: ้ใจร้อนแต่อากาศร้อนไหนร้อนแบบนั้นค่ะ
0: ช่วงนี้อาจจะเป็นอากาศก่อนนะคะร้อนมากจริงๆ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ก็ขับรถระมัดระวังมีน้ำใจให้กันนะคะเราเสียภาษีทุกคนไม่มีใครไม่ที่มีเสียภาษีใช่ไหมคะคุณฝน
0: ใช่ค่ะ
1: มีน้ำใจให้กันนะคะ
0: แล
1: ้วบ้านเราจะมีความสุขแล้วก็จะมีความอบอุ่นที่เรามีน้ำใจให้กัน
0: ค่ะ
1: นะคะฝนไม่ตกไม่เป็นไรแต่น้ำใจน่ะเย็นขอบคุณคุณฝนมากนะคะ
0: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ
1: แล้วก็สวัสดีน้องๆหลังใหม่ด้วยนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: มีความสุขสนุกงานนะคะวันนี้วันฮอลิเดย์พรุ่งนี้ก็ฮอลิเดย์อีกวันนึงนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสุภัตราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณสุภัตราด้วยนะคะน่ารักมากเลยอ่ะมาเพิ่มเติมในเรื่องของข้อมูลให้นะคะช่วงนี้นะคะไปดูการจราจรแถวถนนวิทยุนิดนึงมุ่งหน้าเพลินจิตพอดีว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเป็นรถโต้ชนกันกับรถจักรยานยนต์เมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วนะคะวิทยุมุ่งหน้าเพลินจิตก็คือจะเป็นฝั่งตรงข้ามกับวันแบงคอกนะเส้นนั้นนะจริงๆอ่ะรถติดอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีรถตู้ชนกันกับรถจักรยานยนต์เพิ่มเติมอีกอันนี้คนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะทุกคนมีคนเจ็บด้วยแล้วก็ปริมาณรถอย่างที่ฝนแจ้งไปคือปกติแล้วในพื้นที่นั้นน่ะรถมันติดอยู่แล้วก็เลยติดเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะคะใครที่จะเดินทางนะคะไปห้างวันแบงคอกหรือว่าในพื้นที่ดังกล่าวเผื่อเวลานิดนึงนะคะอันนี้เอาเป็นข้อมูลนำมาฝากกันในจุด อื่นขอไปดูพอพูดถึงเรื่องรถติดแล้วเนาะไปดูเรื่องรถที่มันจะกระจุกกระจุกกันนิดหนึ่งแถวพระราม1กันหน่อยนะคะพระราม1เข้าแยกปฐุมวันแยกราชประสงค์นะคะแล้วก็ไปใต้ทางถนนเพลินจิตมีปริมาณรถค่อนข้างมากมีปริมาณรถค่อนข้างมากนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่ท้ายเนี่ยจะอยู่แถวๆบริเวณแยกเจริญผลนะคะในขณะที่ฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งสุขุมวิทขาเข้าที่มาจากแยกทองหล่ออะค่ะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทอันนี้เนี่ยมีปริมาณรถค่อนข้างที่จะมากนะคะมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่ซอยสุขุมวิท34พอพ้นมาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปติดเข้าแยกราชประสงค์อีกทีหนึ่งแยกปทุมวันนะคะมีท้ายแถวอยู่ที่ BTS รถไฟฟ้าสถานีนานานั่นเองก็เป็นการจราจรในเมืองนะคะเห็นฝันดูรูปจากทาง BMA Traffic ด้วยในกล้อง CCTV ก็จะเห็นปริมาณรถอย่างที่แจ้งไว้เลยในบางจุดเนี่ยก็อาจจะลดเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ก็เป็นตามปกติของในช่องทางนี้นะคะสุขุมวิทฝั่งขาออกช่วงซอย83ปลายหน่อยเนาะปลายสุขุมวิทหน่อยมีรถเป็นรถกระบะนะคะเขาจอดเสียแล้วมันไปเหมือนกับขวางช่วงปากซอยพอดีตรงสุขุมวิท83เลยปากซอยสุขุมวิท83ผลก็คือทำให้รถติดนะคะเนื่องจากว่าไปกีดขวางไงเหมือนมันไปขวางทางเข้าออกปากซอยด้วยเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลืออยู่นะคะผมคิดว่าตอนนี้น่าจะมีการนำเคลื่อนย้ายออกไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ารถค่อนข้างติดมากเลยแล้วตัวรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยก็จอดเสียอยู่ที่ช่องทางกลางพอดีด้วยนะคะในจุดอื่นวันนี้นะคะจะมีงานที่จะจัดขึ้นไปจนถึง17 นาฬิกาตอนนี้เนี่ยคนน่าจะกำลังทยอยเข้าไปเติมเรื่อยๆก็คือที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะมหิดลเขาจะมีการเปิดเป็นงาน Open House นะคะที่มหิดลศาลายาตอนแรกฝนเคยจะเข้าที่นี่ด้วยนะแล้วก็ไม่ได้เข้านะคะมหิดลเขาเปิดงานเป็นมหิดลวิชาการเปิดบ้านมหิดล Open House 2026นะคะแล้วก็อยากจะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบมหาวิทยาลัยนิดนึงตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึง17 นาฬิกาค่ะช่วงนี้จะมีงาน Open House หลายที่เหมือนกันวันนี้ก็มี2 ที่มีที่ทางมหิดลเขาก็จัดงานที่หนึ่งคนบอกว่ารถติดอยู่เหมือนกันนะคะใครจะไปเผื่อเวลานิดนึงค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือสถานีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะก็มีงาน Open House เหมือนกันแต่ว่าโซนของทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนี่ยอันเนี้ยยังไม่มีปัญหาเรื่องจราจรขนาดนั้นสามารถที่จะเติมเข้าไปในพื้นที่ได้อยู่นะคะอ่ะอันนี้นำมารายงานกันเนาะในเรื่องอีเวนต์นะคะแล้วเดี๋ยวมีงานวันที่จะช่วงนี้4-5-6นะคะกันยายนด้วยเดือนกันยายนจริงเป็นอีกเดือนที่มีอีเวนต์หลายงานเหมือนกันเดี๋ยวฝนขอรีเสิร์ชข้อมูลแล้วเดี๋ยวมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงอาจจะเป็นช่วงไป3ไม่ก็หลังสปอตนะคะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปพักเนี่ยมาดูอันนี้นิดนึงเขาเป็นเรื่องการแจ้งเบี่ยงการจราจรนะคะทาง BEM ค่ะ BEM เนี่ยเขามีการฝากแจ้งมาว่าเบี่ยงการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษตลิ่งชันทางพิเศษประเจมรัฐยาบางซื่อถนนกาญจนาภิเษกบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะคะประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษตลิ่งชันทางพิเศษประเจมรัฐยาค่ะเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมผิวจราจรนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางผู้ใช้เส้นทางเนี่ยยังสามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติเลยตั้งแต่วันที่7-16 กันยายน 2569นะคะเวลา22 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกาค่ะทั้งนี้นะคะทาง BM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้สังเกตสัญญาณเตือนนะคะป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็การซ่อมแซมในครั้งนี้อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังกระทบต่อบ้านผู้พักอาศัยใกล้ทางพิเศษก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะคะใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเรื่องการเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษประจิมรัฐยาบางซื่อกาญจนาพิเศษที่จะมีขึ้นในวันที่7ถึง16กันยายนนี้เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกานะคะสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข02-555-0255ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: 14:45 นะคะเดินทางกันต่อเนื่องเลยค่ะช่วงนี้นะคะอยากจะพาทุกคนเนี่ยพักจากเรื่องของการขับรถนะคะใช้รถใช้ถนนแล้วไปดูอะไรที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนั่นก็คือน้ำตกทีลอซูนะคะซึ่งมีการเปิดฤดูกาลให้ท่องเที่ยวแล้วเมื่อวันที่1 กันยายนเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราไปพูดคุยกันสักเล็กน้อยในเรื่องของบรรยากาศต่างๆแล้วก็เชิญชวนประชาชนทุกคนไปท่องเที่ยวกันนะคะวันนี้นะคะเราสัมภาษณ์ทางคุณภาคภูมิมินรินนะคะประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผางนะคะจังหวัดตากกันสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณภาคภูมิสวัสดีนะคะได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยน้ำตกทีลอซูนะคะที่บอกว่าหลายๆคนก็คือเหมือนกับยกย่องให้เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดเลยแล้วก็ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเลยใช่ไหมคะ
1: ครับเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นอันดับ6ของเอเชียครับ
0: โอ้ค่ะแล้วมีการเปิดฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมความสวยงามกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับเราเปิด1 กันยานะครับจนถึง30 มิถุนาครับเปิด10 เดือนครับ
0: 1 กันยายนถึง30 มิถุนายนนะคะ
1: ครับ
0: แล้วปีนี้ที่ว่ามีเป็นเหมือนกับพิธีเปิดเป็นกิจกรรมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวกันไปเนี่ยตั้งแต่วันที่1 กันยายนที่ผ่านมาสภาพบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะตัวน้ำตกทีลอซูเองในเรื่องของน้ำเรื่องของความเขียวชอุ่มของในบริเวณใกล้เคียงอะค่ะ
1: ครับคือปีนี้นะครับทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราและสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดตากนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของน้ำตกทีลอซูนะครับให้กับผู้ประกอบการอำเภออุ้มผางนะครับ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาเป็นประธานเปิดให้นะครับซึ่งในการท่องเที่ยวของอำเภออุ้มผางนั้นนะครับไฮไลท์สำคัญเลยคือมีการล่องเรือยางนะครับล่องเรือยางเนี่ยเป็นล่องเรือยางเพื่อชมความสวยงามของต้นน้ำแม่กลองนะครับก็จะผ่านน้ำตกทางน้ำนะครับล่องเรือไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงกว่านะครับก็จะมีน้ำตกสายลุ้งน้ำตกทีละจอน้ำตกมอลู่นะครับแล้วก็หน้าผาต่างๆผาพึ่งผาเลือดแล้วไฮไลท์หนึ่งจุดตรงที่ล่องเรือคือจะมีบ่อน้ำอุ่นนะครับให้เราลงไปแช่นะครับเพื่อผ่อนคลายนะครับสรีระได้ดีมากนะครับก็จะเป็นไฮไลท์นะครับล่องเรือไปแล้วก็ต่อด้วยรถขับเคลื่อน4 ล้อขึ้นไปชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกและทีลอซูนะเขาเรียกว่าพื้นราชินีแห่งพื้นป่าทุ่งใหญ่นะครับก็น้ำตกตอนนี้ก็จะเต็มหน้าผานะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูที่ยังมีฝนตกอยู่สมกับชื่อของราชินีน้ำตกเมืองไทยนะครับก็สูงกว้าง5 สนามฟุตบอลสูง900 เมตรนะครับ
0: โอ้ค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยเห็นภาพบรรยากาศของวันงานเปิดตัวมาเหมือนกันนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่ทางคุณภาคภูมิมีเล่าให้ฟังว่าภายในกิจกรรมเนี่ยก็มีไฮไลท์ต่างๆก็คือในเรื่องของก่อนที่เราจะไปถึงทีลอซูเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นทริปหนึ่งอันได้เลยที่เราจะได้ทำหลายๆอย่างมากอย่างเช่นว่าในเรื่องการล่องเรือถ้าเกิดมีตอนนี้มันเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วเนี่ยคนทั่วไปนักท่องเที่ยวที่จะไปกันเนี่ยก็สามารถไปทำเหมือนกันได้เลยใช่ไหมคะที่ว่านั่งเรือเข้าไป
1: สามารถล่องได้ทุกคนไม่อันตรายนะครับการล่องเรือเป็นการล่องเรือระดับ 1-2 นะครับมีความปลอดภัยนะครับมีเซฟตี้ให้ทุกอย่างนะครับมีชูชีพมีการคนพายเรือได้รับการอบรมอะไรมาเรียบร้อยนะครับซึ่งล่องเรือเนี่ยมันจะเขียวสองข้างทางแล้วก็มีน้ำตกนะครับน้ำตกสายลุงนี่จะเป็นไฮไลท์คือจะมีลุงอยู่กลางน้ำตกให้เราได้ถ่ายรูปกันนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งของอำเภอผางคือถ้ามาช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับช่วงเดือนสิงหากันยาปะกลางกลางตุลาเนี่ยก็จะเห็นพิสวงไทยทองนะครับหรือพิสวงตาลูกฮูก
0: คืออะไรอะคะ
1: คือพันไม้ชนิดหนึ่งนะครับจิ๋วๆนะครับแล้วก็มันจะเหมือนนกฮูกนะครับมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับคือที่อุ้มผางนี้เท่านั้นนะครับ
0: โอ้แล้วคือไปได้เฉพาะแค่ช่วงถึงเดือนตุลาเลยใช่ไหมคะ
1: มันอยู่ที่อากาศฟ้าฝนด้วยครับทีนี้ช่วงนี้กำลังออกเลยครับกำลังออกแล้วก็เราต้องไปดูคือมันจะออกที่ดอยหัวหมดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอผางอีกจุดหนึ่งแล้วก็มันจะมีไฮไลท์ของปีนี้มีดอกเทียนปีกผีเสื้อขึ้นเต็มดอยเป็นสีชมพูหมดทั้งดอยเลยครับ
0: ว้าวช่วงนี้เลยอันนี้ก็คือสามารถที่จะไปชมความสวยงามได้เหมือนกันเห็น
1: ถ้าใครมาช่วงเดือนกันยาที่เปิดในกันยาตุลาเนี่ยก็จะเห็นเพิ่มเติมคือที่สวงตานกฮูก
0: ค่ะ
1: หรือเรียกตามศัพท์ภาษาวิทยาคือที่เขาตั้งให้คือที่สวงไทยทองนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดอกเทียนปีกผีเสื้อนะครับซึ่งภูเขาทั้งภูเขาก็เป็นสีชมพูหมดเลยคร
0: ับ ว้าวนะคะเห็นภาพแล้วเหมือนกันน่ารักทั้งคู่เลยอันแรกเนี่ยน่ารักมากเหมือนนกฮูกจริงๆด้วยเมื่อกี้มีไปเปิดรูปมาเหมือนกันนะคะ
1: ครับครับ
0: ก็อยากจะเชิญชวนทุกคน
1: เนาะอันเซนเลยครับเป็นอะไรที่สูงมากนะครับเพราะมันที
0: ่
1: เด
0: ีย
1: วในโลกคือที่อำเภอผู้ผ่านไม่เท่านั้นนะครับ
0: โอ้โหที่เดียวในโลกด้วยนะคะแล้ว1ปีนี่มีครั้งเดียวก็คือช่วงเดือนที่ว่ามาเลยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิดอยากจะเจอก็ต้องตัดทริปเลยนะแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าในเรื่องของไฮไลท์การล่องเรือเนี่ยก็จะได้เห็นอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณภาคภูมิบอกน้ำตกสายรุ้งใช่มั้ยคะแล้วก็จะมีอันที่เหมือนกับเป็นแบบเป็นหยดน้ำฝนเหมือนหยดน้ำฝนไหลลงมาด้วยใช่มั้ยคะฝนเหมือนเคยเห็น
1: ครับน้ำตกที่กระจอกคร
0: ับใช่ๆชื่อนี้เลยเขาแปลว่าอะไรอะคะชื่อเนี้ยค่ะ
1: ก็น้ำตกสายฝนครับ
0: ตามชื่อเลย
1: ครับ
0: คือสวยงามมากนะคะช่วงนี้ก็คือสามารถที่จะเดินทางไปได
1: ้มันคุ้มค่ามากครับค
0: ือ
1: มันคือหมายถึงความสมบูรณ์ของพื้นป่าซ
0: ึ่
1: งใหญ่นเรศวรนะครับเพราะว่าอำเภอผู้ผางเราเนี่ยเป็นเขตมีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: 4ล้านไร่นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะควบคุมไปถึงทุ่งใหญ่ในเลยสวนตะวันตกตะวันออกรวมอยู่ในตรงนี้เลยเป็นมีมรดกโลกคือทุ่งใหญ่มรดกโลกทุ่งใหญ่ในเลยสวนที่ใหญ่สุดในเอเชียใต้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้พอเราไปถึงที่น้ำตกทีรอซูแล้วอ่ะอันเนี้ยคุณภาคภูมิมีแนะนำไหมคะว่าจุดไหนต้องไปดูให้ได้เลยหรือว่าเรามีกิจกรรมอะไรที่ทำได้บ้างอะคะพอไปถึงแล้ว
1: ก็กิจกรรมหลักเลยคือล่องเรือยางนะครับชมน้ำตกสายลุงทีละจ่อบ่อน้ำอุ่นแล้วก็เที่ยวทีละซูแล้วก็ดูดอยหัวหมดนะครับก็ถ้ามาช่วงที่มีดอกเทียนกับนกฮูกก็จะได้เห็นนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือโบสถ์ไม้สักทองนะครับซ
0: ึ
1: ่งโบสถ์ทั้งหลังเนี่ยทำด้วยไม้สักทองทั้งหลังนะครับปกติที่อื่นจะทำด้วยปูนด้วยอิฐใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แต่ที่วัดหนองหลวงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์ไม้สักทองเนี่ยทำด้วยโบสถ์ทำด้วยไม้สักสักทองทั้งหลังกับเรื่องอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็จะดูแบบดูแปลกครับเพราะว่าโบสถ์ทำด้วยไม้ครับ
0: ก็คือสามารถไปเยี่ยมชมได้เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวจริงๆแล้วดูมีอะไรให้เที่ยวค่อนข้างเยอะเลยนะจริงๆจัดทริปไปยาวๆหน่อยก็ได้เนาะถ้าพูดถึงไปเที่ยวจังหวัดต่างนะคะ
1: แล้วก็จะมีถนนคนเดินนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นจุดของคนอำเภออุ้มหางนะครับสะพานไม้ไผ่ที่เราทำเป็นสะพานแล้วก็มีชาวบ้านมาวางขายของให้นักท่องเที่ยวก็เป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปครับ
0: ค่ะ
1: ในตลาดของตัวอำเภออุ้มผางครับ
0: ค่ะสุดท้ายแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าตอนนี้มีใครที่อยากจะไปต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยอยากจะให้ฝากเรื่องนี้ด้วยที่ว่าตอนนี้สภาพบรรยากาศธรรมชาติมันอุดมสมบูรณ์มากๆจริงๆมีอะไรในการไปท่องเที่ยวที่อยากจะให้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยไหมคะ
1: ครับก็การมาเที่ยวที่อำเภอผู้ผางเนี่ยคือเราจะได้ผ่านเส้นทางนะครับเส้นทางแม่สอดผู้ผางเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าถนนลอยฟ้าจะได้เป็นผู้พิชิต1,219โค้งนะครับของไฮไลท์ของการเดินทางมาอำเภอผู้ผางก็จะเป็นเกียรติประวัติเป็นสิ่งประทับใจของผู้คนที่เดินทางมาว่าเป็นความภาคภูมิใจเราได้มาพิชิตแล้วแผ่นดินดอยลอยฟ้านะครับเพราะว่าผู้ผางเราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อำเภอผู้ผางที่มีของดีคือกาแฟครับเราจะมีกาแฟของที่ปลูกที่อำเภอผู้ผางนี้นะครับก็รสชาติจะดีมากนะครับพวกกาแฟคอกาแฟก็จะได้ชื่น ได้ชิมมัทฉะรสกาแฟที่อร่อยเพราะว่าอยู่สูงในระดับน้ำทะเลที่กาแฟสามารถปลูกได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการมาอุบลเนี่ยก็ได้พบกับธรรมชาติได้มาสัมผัสธรรมชาติได้มาผ่อนคลายได้มาฟอกปอดนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่สมบูรณ์ด้วยออกซิเจนที่บริสุทธิ์นะครับไม่มีโรงงานไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติครับ
0: ได้เลยค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะอันนี้เขาเปิดฤดูกาลนี้จะเปิดให้เข้าชมกันจนถึงเมื่อไหร่นะคะขอย้ำอีกทีหนึ่งค่ะ
1: ครับการท่องเที่ยวของอำเภออุ้มผางนะครับน้ำตกเชตสูเปิดตั้งแต่1กันยายนจนถึง30มิถุนายนนะครับของทุกปีปิด2เดือนนะครับคือสิงหากรกฎาคมสิงหาครับ
0: ค่ะก็จองทริปชวนเพื่อนกันได้เลยนะคะยิ่งไปเยอะๆยิ่งสนุกนะคะขอบพระคุณมาก
1: เด็กก็เที่ยวได้ผู้ใหญ่ก็เที่ยวดีคนสูงวัยก็เที่ยวได้ปลอดภัยครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับยินดีครับย
0: ิน
1: ด
0: ีครับสวัสดีค่ะคุณภาคภูมิ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณทางคุณภาคภูมิด้วยนะคะก็มีนำภาพแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยของทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะมาให้ดูการเรื่องน้ำตกทีรอซูนะคะเริ่มเปิดฤดูกาลแล้วยังเป็นทางการนะตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานี้เลยนะคะใครที่สนใจอาจจะเป็นแนวแบบชอบเที่ยวธรรมชาติหรือชอบเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำเลยนะคะจริงๆอ่ะก่อนที่ฝนจะมาสัมภาษณ์เนี่ยก็ไปดูคลิปดูอะไรมาเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งที่ที่ยังไม่เคยไปเหมือนกันส่วนตัวแล้วรู้สึกเลยว่าอยากไปจริงๆเพราะว่าสวยมากจริงๆไม่ได้สวยแค่ตัวทีรอซูตอนจบที่เราจะเห็นด้วยนะช่วงระหว่างนั้นน่ะในเรื่องของการเดินทางก่อนที่จะไปถึงอ่ะสวยเหมือนกันเป็นไฮไลท์ที่สวยมากเหมือนภาพวาดเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงทุกคนลองไปดูรูปดูดีเทลเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูก็เชิญชวนให้ท่องเที่ยวกันนะคะในช่วงนี้ค่ะตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงมหาดไทยในประเทศชายสัญชาติอิสราเอลออกจากประเทศเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาย
2: าอมผสมกิเก้ตราใสทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งเนรเทศนายยาคอบชาวอิสราเอลออกนอกประเทศหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายชาวไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: กรมการปกครองเผยแพร่คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเนรเทศนายยาคอบโอฮยอนออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยปรากฏว่านายยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและเกิดความตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง

0: ้องหา1คนพร้อมยาบ้า1ล้านเม็ดคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
1: ภายหลังจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดออกจากพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ทางตำรวจตะเวนชายแดนที่334จึงร่วมกับทหารพรานจากกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายจัดกำลังออกลาดตระเวนสกัดกั้นตามเส้นทางหมู่บ้านแนวชายแดนจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับออกมาจากแนวชายแดนผ่านเส้นทางบ้านจนะตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายทางเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถไล่ติดตามและสามารถสกัดจับรถยนต์คันดังกล่าวได้บนถนนระหว่างบ้านจนะบ้านดอยแก้วโดยควบคุมตัวคนขับรถไว้ได้ทราบชื่อคือนายโอส่วนชายที่นั่งโดยสารมาด้วยอีกหนึ่งคนได้เปิดประตูรถวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปจากการตรวจค้นภายในรถกระบะพบกระสอบฟางสีรุ้งวางอยู่จำนวน5กระสอบภายในมียาบ้าบรรจุอยู่ประมาณ1ล้านเม็ดจากการตรวจสอบประวัติของนายโอผู้ต้องหาในเบื้องต้นพบว่ามีหมายจับในคดีลักลอบขนยาเสพติดในปี2568อีก1คดีสำหรับยาบ้าที่ลักลอบขนมาในครั้งนี้เตรียมลำเลียงส่งต่อให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางต่อไปโดยจะมีผู้ร่วมขบวนการมารอรับอีกทอดหนึ่งชัชวาลวังทิยองรายงาน
2: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการ

0: พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วเรียบร้อยนะคะเข้าสู่ช่วงบ่ายสามนะทักทายคุณพักให้อินด้วยนะคะครึ่งทางผ่านไปไวมากเลยนะคะแดดแรงมากด้วยที่แถวบริเวณย่านรังสิตนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยสวัสดีนะคะขอบพระคุณข่าวสารยินดีค่ะคุณพักให้อินมาแซวบอกว่าเมื่อกี้คุยกันเรื่องที่รอสู่ไปใช่ไหมคะบอกว่าที่รอสู่สวยมากเลยคุณดีเจสัจจมนจะไปเสาหน้าเลยไหมคะไปดีไหมแล้วก็ลานะคะไม่เจอกันหนึ่งวีคอ่ะล้อเล่นนะคะเดี๋ยวหาวันหยุดนิดนึงแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าจะไปจริงๆนะอาจจะแบบลองดูสภาพอากาศทุกคนต้องดูสภาพอากาศกันอีกทีนึงด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหนักเหมือนกันเนาะเรื่องไปเที่ยวน้ำตกก็ต้องดูสภาพอากาศกันด้วยนะคะท่านอื่นๆด้วยคุณอามซ่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะอายุ27อ่ะมาเฉลยแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวต้นชั่วโมงนี้มาดูเรื่องนี้กันนิดนึงว่าเรื่องของการที่ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็ฟังรายการเราเนาะอาจจะจากหลากหลายช่องทางหลากหลายอิริยาบถด้วยนะคะมีใครฟังแล้วกำลังนอนไปด้วยฟังไปด้วยไหมคะหรือว่าขับรถไปด้วยฟังไปด้วยหรือว่าเดินทำงานบ้านแล้วก็ฟังไปด้วยมีไหมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่านั่งนิ่งเป็นเวลานานๆมันส่งผลเสียกว่าที่ทุกคนคิดนะคืออย่างนึงอะโดยส่วนตัวละที่ฝนรู้สึกว่าเรานั่งทำงานออฟฟิศใช่ไหมคะอันโดยเฉพาะคนแบบทำงานออฟฟิศ9 to 5 9 โมงถึง 5 โมงเย็นหรือ 6 โมงเย็นอะไรเงี้ยจะเจอกันเหมือนกันก็คือว่าพอเรานั่งยาวๆอะบางทีรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ energy เดินเนี่ยก็ไม่ครบ19วันไหนที่นั่งทั้งวันไม่ได้เดินไปสวนไม่ได้เดินเล่นเลยเดินวันละประมาณ 3,900 เองนะคะน้อยมากจริงๆแล้วที่มากไปกว่านั้นเนี่ยผลกระทบที่ตามมามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกไม่แอคทีฟของเราหรือว่าบางทีอ่ะเขาจะมีนี่เลยนะบริเวณแบบเป็นคำศัพท์เลยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนออฟฟิศช่วงสะโพกช่วงอะไรอย่างเงี้ยของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้านั่งอย่างเดียวไม่ลุกเดินเลยไม่ขยับร่างกายเลยอ่ะก็จะทรงแบบไม่สวยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอันนี้เรื่องจริงนะซึ่งมากไปกว่านั้นมากกว่าที่ฝนพูดไปเนี่ยที่ว่ามีในเรื่องของโรคต่างๆด้วยนะคะทุกคนอย่างเช่นว่าโรค NCD อันนี้ทุกคนเคยได้ยินกันนะคะเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเรื่องราวเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะมันมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้นั่นแหละนะคะแล้วก็การที่เรานั่งนิ่งๆนั่งนอนๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆอ่ะมันก็คือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมีโรคเหล่านี้ได้นะคะแล้วลองสำรวจตัวเองดูก่อนก็ได้ว่าวันหนึ่งอ่ะเราทำพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งกันไปกี่ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นนั่งทำงานหรือว่านั่งประชุมนั่งรถดูทีวีนะคะเล่นเกมหรือแม้แต่กระทั่งถ่ายฟีดถ่ายติ๊กตอกถ่ายไอจีไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอเราอยู่ในท่านั่งนานๆกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างที่ฝนเล่าให้ฟังว่ามันจะไม่สวยแต่เหนือกว่าคำว่าไม่สวยมันคือสุขภาพค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ออกแรงมันไม่ได้ใช้ทำงานเลยไอตัวขาสะโพกหรือว่าต้นขานะคะซึ่งเคยได้ยินไหมทุกคนเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้าขาเราแข็งแรงมันก็คือมีผลมากๆต่อสุขภาพมวลรวมร่างกายของเรานะสุขภาพองค์รวมร่างกายของเราเพราะว่าตรงขาเนี่ยถือว่าเป็นกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่แล้วก็มีความสำคัญมากๆด้วยร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลระดับไขมันแล้วก็ความดันด้วยในทุกๆวันนะคะทางสสส.เขาก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะด้วยสูตรง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะเรารู้ตัวว่ากำลังแบบนั่งมา2ชั่วโมงแล้วลุกเลยนะคะสแตนด์อัพได้เลยลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็มูฟอะไรนิดหน่อยให้ร่างกายมันได้ขยับนิดนึง2ย่อค่ะย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายสลับขวานะคะแล้วก็ยกขาก้าวแตะสลับกันยกขาก้าวแตะสลับกันนะคะจากนั้นยืดค่ะ ยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเนาะจะเป็นด้านบนช่วงบนร่างกายก็ได้หรือว่าจะช่วงล่างก็ได้เอาเท่าที่ไหวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ยตึงจนเจ็บจนเกินไปแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็น4ทริคง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แต่สรุปสุดท้ายอ่ะคือพยายามไม่นั่งแช่อย่างการเป็นดีเจจัดรายการทุกคนฟังทุกวันเนี้ย6ชั่วโมงนานเหมือนกันนะถ้าเกิดว่านั่งอย่างเดียวแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเบรกช่วงอะไรใช่ไหมคะตรงเนี้ยก็คือต้องพยายามเดินแบบไม่มีจุดหมายเดินจากมุม A ไปมุม B เฉยๆแต่ขอให้ได้เดินขอให้ได้ขยับไม่งั้นมันคือนั่งแช่จนเกินไปก็จะเสี่ยงต่อโรค NCD ที่ว่าไว้นะคะดังนั้นแล้วนะคะลูกค่ะนะคะเทวดามีคนบอกว่าชอบตัวโฆษณาตัวใหม่ของสสส.ว่ามันแบบแคชชี่มันติดหูเมื่อกี้ได้ฟังเหมือนกันเพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะคะครีเอทีฟจริงนะคะไม่ใช่ลูกค่ะเทวดานะลูกค่ะเทวดานะคะก็อย่าลืมลุกกันด้วยวันนี้นะคะทุกคนฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยสายกับสมาชิกของเรานิดนึงนะคะมาเรื่องจราจรกันต่อคุณปรีดานะอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยคุณปรีดาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
2: ับ ค่ะคุณปรีดาวันนี้แจ้งเรื่องอะไรดีคะ
3: อ
2: ๋
3: อสว
2: ั
3: สดีครับย้อนหลัง10นาทีนะครับ
2: ได้ค่ะ
3: วิภาวดีขาออกนะครับจริงๆลงทางด่วนมาข้ามแยกสุริสารมาก็ยังสบายๆนะครับข้ามแยกลาดพร้าวพอได้แต่พอมาถึงบางเขนเริ่มมีท้ายแถว
2: ค่ะ
3: นะครับก็คิดว่าผ่านแยกบางเขนไปน่าจะดีขึ้น
2: ค่ะ
3: ก็ผ่านแยกบางเขนไปก็รถก็ยังเยอะอยู่จนชะลอมาเรื่อยๆผ่านแยกหลักสี่ก็ตอนนี้เลยหลักสี่มาหน่อยเกือบจะถึงดอนเมืองรถเยอะขยับได้เจอนิดทำความเร็วไม่ได้เลยนะครับ
2: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าวันเสาร์ช่วงบ่ายๆน่าจะไปได้สะดวก
2: ค่ะ
3: รถเยอะกับการดูวิ่งได้ดีกว่านะครับ
2: ค่ะ
3: นี่จะต้องไปถึงรังสิตคลอง2จริงๆนัดเวลาไว้3โมงครึ่งดูแล้วน่าจะ4โมง
2: ไม่ทันแล้วเนาะนี่จะ3โมงครึ่งแล้วแปลว่ารถเยอะอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีไม่เห็นเหตุอะไรใช่ไหมคะนี่
3: คือปกติแล้วมันไม่น่าจะติดขยับทีละนิดทีละนิดนะแต่ว่าตรงดอนเมืองเนี่ยอาจจะเป็นปกติว่าตรงดอนเมืองแต่ว่าหลักสี่บางเขนที่ดูแล้วมันไม่น่าจะเยอะ
2: ไม่น่าขนาดนี้เนาะ
3: ครับแล้วก็ทางเรื่องข้างบนเนี่ยคือขึ้นไม่ไหวจริง
2: ค่ะ
3: ดอนเมืองโทเวขึ้นไม่ไหวจริงฮะเพราะว่าสูงใช้แสงสูงปกติถ้าเกิดว่าวิ่งบางนาตอนนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยทำถนนเยอะ
2: ค่ะ
3: ช่วงกม18กม20ทั้งขาเข้าขาออกทำถนนตลอดเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: ตอนนี้เลยจำเป็นต้องขึ้นบุรพาวิถีแล้วก็ลงจากบางนาลงบางบ่อประมาณ40 30 40เนี่ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าโทเวนี่น่าจะเป็นร้อย
2: แต่ก็จะค่ะค่ะเชิญต่อได้เลยค่ะ
3: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เร่งด่วนหรือคนที่ทำงานเช้าเย็นผมว่าคงต้องใช้บ้างตอนขึ้นโทเวนะครับ
2: คือบอกว่ามันสูงไปเหรอคะ
3: เป็นทางด่วนทางเดียวที
2: ่ไม่กล้าขึ้นหร
3: อไม่กล้าขึ้น
2: แต่ว่าคนพูดเยอะเหมือนกัน
3: แต่ดูแล้วมันเร็วกว่าเยอะจริงนะถ้าเกิดใช้ข้างบนเนี่ย
2: ค่ะ
3: เร็วกว่าเยอะเลย
2: ค่ะ
3: ประหยัดเวลาถ้าเกิดเร่งด่วนจะรอไม่แปลไม่รีบให้เขารอก่อนละกันรอค่อยๆไป
2: อ่ะโอเคไหนบอกว่าบ่ายสามครึ่งไม่ใช่เหรอคะ
3: ให้เขารอค่ะให้เขารอไม่รีบให้เขารอละกัน
2: โอเคได้ค่ะ
3: เรียนสายคุณอะไรครับไม่เคยคุยกับดีเจ
2: อ๋อฝนค่ะสัสยามุนได้ฝนก็ได้ค่ะ
3: โอ้ไม่เคยได้คุยเลยยินดีที่ได้คุยครั้งแรก
2: ค่ะได้เลยค่ะฝนก็จัดนี่แหละวันเสาร์เที่ยงถึงหกโมงเย็นนี่แหละค่ะโทรเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆค่ะ
3: อ๋อปกติวันเสาร์ไม่เคยได้คุยเลยปกติจะคุยกับวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์คุณเสมาอะไรไหม
3: ใช่คุณเสมาแล้วปกติทำงานลุกเดินบ้างช่วงพักก็เดินเข้าห้องน้ำทานน้ำดื่มน้ำ
2: นี่แปลว่าฟังอยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้
3: เห็นก่อนเข้าสาย
2: ใช่ค่ะดีแล้ว
3: แล้วก็เห็นบอกว่าผู้หญิงนี่ส่วนใหญ่จะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเยอะอ๋อเป็นเพราะอะไรเพราะว่าไม่เข้าห้องน้ำ
2: การกลั้นใช่บางคนแบบกลัวห้องน้ำสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันติดเชื้อยากมากนะผมเคยคุยกับคุณหมออยู
3: ่แล้วส่วนใหญ่คนที่ทำงานเนี่ยเขาเข้างาน8โมงเลิกเที่ยงก็จะนั่งยาวเที่ยงก็เข้าห้องน้ำ แล้วถึงจะไม่ค่อยเข้าน้ำแล้วน้ำแก้วหนึ่งตั้งโต๊ะก็จะตั้งอยู่อย่างนั้นแหละไม่ค่อยดื
2: ่มไม่ค่อยดื่มกันเหมือนเข้าตัวเลยค่ะคุ้นๆเหมือนเรื่องของตัวเองเลยค่ะอันนี้ฝนก็แอบกินน้ำน้อย
3: จริงๆมันเหมือนกันเล่นๆก็มันไม่มีอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได
2: ้ค่ะ
3: เรื่องดื่มน้ำเรื่องเข้าห้องน้ำเรื่องชีวิตประจำวันเนี่ยทุกอย่างทำให้เป็นนิสัยเราจะได้ทำอย่างเคยชิน
2: ใช่
3: ครับขอบคุณครับตอนนี้ผมยังไม่ผ่านดอนเมืองไงนี่จะขยับเทียนิดตลอดเลยนะ
2: คุยจะ4 โมงแล้วยังใกล้ๆอยู่ที่เดิมอยู่เลย
3: ยังสามโมงครึ่งอยู่
2: 3 โมงครึ่งได้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณปีดาค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณคุณปีดาด้วยนะคะก็ขอให้ไปถึงทันนัดนะคะก่อน4 โมงนิดนึงก็ได้อะถึงก่อนล่วงหน้านิดนึงนะคะแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะอันนี้ใครแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่มีส่งแจ้งเรื่อง อุบัติเหตุแล้วก็การจราจรช่วงที่แล้วด้วยนะคะที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้คุณใจกันตนาวันนี้ไม่ได้คุยสายโทรศัพท์คุณใจกันตนาเลยนะคะเขาบอกโทรมาแจ้งกันไปตอนเกือบบ่ายสามนะเรื่องเส้นบรมนะคะบรมราชชนนีฝั่งขาออกช่วงพุทธมณฑลสาย3ไปสาย4ก่อนที่จะถึงสาย4เล็กน้อยในประมาณไม่เกิน300 เมตรนะคะก่อนถึงแยกเลยมีอุบัติเหตุเป็นปิกอัพกับSUV นะคะชนกันอยู่ที่ช่องทางด้านขวามือสุดของทางด่วนก็เลยทำให้ตรงนั้นน่ะรถค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะคะแต่ว่ายังไปได้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันรถเยอะเหมือนกันบอกแล้วว่าวันนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะพรุ่งนี้ด้วยนะคะวันนี้วันเดียววันนี้เนี่ยตรงมหิดลศาลายามีการจัดงาน Open House แล้วเขาจะจัดกันจนถึงเย็นประมาณช่วง5 โมงเย็นแล้วรถในบริเวณพื้นที่เนี้ยค่ะสายซีศาลายาอะไรเนี่ยรถจะค่อนข้างเยอะนิดนึงคนเดินทางไปค่อนข้างมากนะคะไปกันทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ลานจอดรถของตัวมหาวิทยาลัยเองมีรองรับอยู่จำนวนประมาณหนึ่งนะคะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าฝนว่าคนก็เข้าๆออกๆอยู่แล้วด้วยแต่คิดว่าส่วนใหญ่อะเอารถส่วนตัวไปไม่ได้ใช้โดยสารสาธารณะเพราะว่าคิดว่าส่วนตัวน่าจะสะดวกกว่านะคะอันนี้เป็นข้อมูลกันเนาะเผื่อใครแบบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รถเยอะแปลกๆนะตัวมหาวิทยาลัยมีงาน Open House กันเกิดขึ้นนะคะทุกคนส่วนในจุดอื่นนะเดี๋ยวฝนขอไปดูใน Twitter บ้างดีกว่านะคะว่ามีใครส่งภาพส่งข่าวรายงานกันเข้ามาให้เดี๋ยวนี้แบบช่องทางในการติดต่อเราเนี่ยเยอะมากๆจริงๆแล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะว่าสะดวกเป็นโทรหรือออนไลน์หรือว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะมาดูเคสนี้นิดนึงเนื่องจากว่าเดี๋ยวตอน6 โมงเย็นเป็นต้นไปอ่ะเขาจะเริ่มทำงานแล้วเรามารายงานล่วงหน้ากันนิดหน่อยนะคะวันนี้ทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะมีการดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรนะคะถนนขวัญแล้วก็ซอยบ้านบาทนั่นเองจะมีการขูดใสผิวทางเดิมแล้วก็ลงใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้อาจจะมีการกีดขวางการจราจรด้วยนะคะตั้งแต่18 นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปตามต่อกันดีกว่านะคะแล้วก็คุยกันกับทางคุณอาร์ตการคุณอาร์ตเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
2: เป็นไงบ้างคะเจ้าที่เสร็จแล้วเหรอคะ
4: ขอว่าพี่เขากลับแล้วครับหาไม่เจอครับผม
2: เขาสรุปหาไม่เจอ
4: ใช่ครับ
2: อ๋ออันนี้เครื่องซื้อมานานยังนะคะใช้นานยังคะ
4: ก็ไม่ถึงปีครับ
2: ไม่ถึงปีเนาะ
4: ใช่ครับ
2: โหโอเคค่ะเสียใจด้วยนะคะอันนี
4: ้ค่ะไม่เป็นไรครับฝากขอบคุณพวกพี่ๆทุกภัยบริษัทซื้อครับที่มาหาให
2: ้
4: คร
2: ับ ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะคุณอาขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณเจ้าละละนะครับที่ประสานงานให้ขอบคุณมากครับ
2: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอาร์ตด้วยนี่เผื่อใครแบบตามกันเนาะน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆไหมประมาณนั้นนะคะที่คุณอาร์ตได้โทรมาแจ้งกับทางรายการเราว่าทำโทรศัพท์เป็น iPhone 17 Pro Max นะคะสีส้มตกไปในคลองหลังบ้านนะคะแล้วเราก็เลยมีการช่วยประสานงานให้เนาะเป็นทางเจ้าที่กู้ภัยนะคะปอเต็กตึงเข้าไปให้การช่วยเหลือก็ไปกันหลายคนเลยมีอุปกรณ์ดำน้ำกันนะคะลงไปควานหาให้แต่ว่าสุดท้ายคือไม่เจอนะคะด้วย ความที่อาจจะด้วยหลายๆอย่างด้วยกระแสน้ำต่างๆพัดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะไม่เป็นไรเคสนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปมีอีกสายหนึ่งคุณจันเจ้าคุณจันเจ้าสวัสดีค่ะ
5: ครับน้องฝน
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: พอดีว่าผมมาจากบรมนะครับจากบรมขาออกที่ว่าต้องคุยแจ้งเมื่อกี้ว่าที่รถ SUV ชนกันกับรถกระบะครับพอดีว่าผมก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วแต่ทีนี้มองฝั่งกับการกระจที่ว่าจะเป็นสายบรมฝั่งขาเข้าแล้วประมาณสักไม่เกิน1กิโลจะถึงมหิดลอยู่แล้วครับ
2: ค่ะ
5: เพราะตรงนั้นมีโอเปนเฮาส์อยู่แล้วรถติดด้วยแล้วพอดีว่าผมชะเง้อไปมองฝั่งตรงข้ามเกิดรถชนอยู่2คัน
2: ฝั่งไหนคะขาเข้าใช่มั้ยคะ
5: ใช่ครับต้องทางด่วนเลนขวาสุดเลยอ่ะครับ
2: เลนขวาสุดเป็นรถอะไรอ่ะคะ
5: น่าจะเป็นกระบะรถเก๋งที่ผมมองจนชะเง้อมองอยู่แต่ว่าพอดีรถสิบล้อมันบังแต่ว่ารถชนกันอยู่แต่ว่าเจ้าที่ยังไม่มีมานะครับเห็นผู้โดยสารเขาลงมาจากรถมาดูกันแล้ว
2: โอเค
5: ใช่แล้วตรงนั้นก็มีงานโอเปนเฮาส์รถติดด้วย
2: แล้ว
5: ม
2: ีเขาใหญ่เลยเน
5: า
2: ะ
5: ใช่ครับติดหนักเลย
2: ค่ะอันนี้เป็นกระบะกับเก๋งเห็นคนได้รับบาดเจ็บไหมอะคะต
5: ้
2: อง
5: มอง
2: ใช้รถกู้ภัย
5: พอดีผมอยู่ฝั่งตรงข้าม
2: โอเคไม่เป็นไรได
5: ้ไหลมาเรื่อยๆเพราะรถมันติดมากเลยครับแล้วพอดีว่าเห็นตรงนึกว่าติดงานเฉพาะโอเปนเฮาส์อ้าวทีนี้จะเง้อไปดูอ้าวรถชนกัน2คันช่องทางด่วนเลย
2: โอเค
5: ครับก่อนถึงมหาวิทยาลัยไม่โดนเลยครับ
2: ค่ะประมาณกิโลเมตรนึงเน
5: า
2: ะ
5: ใช่ทีนี้ติดหนักเลย
2: ค่ะโอเคแล้วอันนี้คุณจันเจ้าคือมุ่งหน้าไปแถวไหนคะอันนี้
5: กำลังจะไปเซ็นทรัลสารยาจ้ะ
2: อ๋อเซ็นทรัลสารยายังไม่เคยเดินเลย
5: แล้วก็อีกนิดนึงพอดีมาก็เห็นเหมือนกันพอดีว่าตรงคลองทวีวัฒนาเลยครับ
2: ค่ะ
5: ตรงหน้าพักทางคลองทวีวัฒนาแล้วก็มีรถเก๋งชนตู้จะอีก2คัน
2: ทวีวัฒนารถเก๋ง
5: ฝั่งขาออก
2: ตู้นะคะได้โอเคตอนนี้เขาอยู่ตรงเลนไหนกันนะคะ
5: อันนี้ทางคู่ขนานครับ
2: โอเค
5: ไอ้ที่ว่ารถเก๋ง2ชั้นไอ้2คันชนกันน่ะไอ้ตรงหน้าตรงคลองทวีพัฒนาครับผม
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ตอนนั้นก็มีรถเก๋งชนกัน2คันแล้วตอนนั้นก็ติดด้วยเพราะว่าคนก็จะเบี่ยงเข้าขนานเพื่อจะยูเทิร์นไอ้เพื่อจะข้ามสะพานไปมหาวิทยาลัยเหมือนใช่มั้ยตอนนั้นรถก็ติด
2: โอเคสรุปแล้วติดกันทั่วหน้าเลยในโซนน
5: ั้นตรงที่ว่าในตรงนั้นหนึ่งที่ตรงที่ว่าคลองทวีวัฒนาหนึ่งที่แล้วก็เลยไปหน่อยตรงที่บอกครับรถ SUV กับรถกระบะชนกันนั้นอยู่ช่องทางด่วนฝ
2: ั
5: ่งขาฝั่งขาออกนั้นอยู่เลนขวาใช่ป่
2: ะ
5: แล้วก็มาอีกหน่อยเลยมหาไดเลยมหาวิทยาลัยไม่โดนไปอีกหน่อยนึงฝั่งขาเข้าก่อนถึงมหาวิทยาลัยไม่โดน1กิโลก็มีชนกันอยู่2คัน
2: ค่ะ
5: ตาเมกาเลยใกล้ๆกันเลยมุมนั้นนะครับเวิร์คนั่นเลย
2: โอเคได้เดี๋ยวยังไงเรารีบแจ้งทางเจ้าที่ต่อให้นะคะ
5: ได้ครับผม
2: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณจันเจ้าค่ะ
5: ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณจันเจ้าด้วยนะคะเพิ่มเติมให้คือมีอุบัติเหตุก็3จุดเลยนะคะทำให้ช่องทางการเดินทางในบริเวณพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะช่วงบ่าย3เนี่ยจนจะ4โมงแล้วเนี่ยรถค่อนข้างที่จะมีปริมาณมากแล้วก็ได้รับผลกระทบจากตัวอุบัติเหตุด้วยนะคะทุกคนเป็นว่าเดี๋ยวตรงนี้เรารีบประสานงานกับทางเจ้าที่ให้เข้าไปช่วยดูหน่อยเพราะว่าจากที่ฟังเนี่ยหลายๆอุบัติเหตุน่าจะเพิ่งเกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวให้เขาลงไปดูในพื้นที่แล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีท่านอื่นๆที่เห็นอุบัติเหตุชัดเจนแล้วว่ามีคนได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาหลังไมค์ได้นะคะกับทางรายการได้เลยเป็นข้อมูลเสริมนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ส่งแจ้งกันเข้ามาในช่วงนี้นะคะตอนนี้ 15:39 นาทีเดี๋ยวเราไปพักโฆษณากันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: ระวังนะลูก
0: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
0: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
7: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: 10นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวตอนนี้มีสายจากทางเจ้าหน้าที่นะคะบางขุนเทียน301อปพรนะคะเพิ่มเติมกันให้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้มีเกิดเหตุนะคะเป็นรถปิกอัพชนขอบทางนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะจะรบกวนช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนที่เข้าไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ให้การช่วยเหลือเนี่ยค่ะเจอผู้ขับขี่อยู่ในสภาพอาการเป็นยังไงอะคะ
1: ก็เป็นปกติผมไปถึงที่เกิดเหตุก็เจอพลเมืองดีเขาให้การช่วยเหลืออยู่แล้ว
0: มีคนแถวนั้นช่วยเหลืออยู่พอดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมก็มีอาการ
0: เขามีอาการยังไงบ้างอะคะ
1: ขี่ลาดแล้วก็ปากเบี้ยวนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงครับ
0: ค่ะแล้วเรามีหมดสติด้วยไหมคะยังมีสติอยู่ไหมคะตอนนี้คนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรแล้ววะคะ
1: โรงพยาบาล PMG ตามความประสงค์ญาติแล้วครับ
0: PMG เท่ากับว่าตอนนี้เบื้องต้นคืออาการลักษณะเนี้ยถือว่าเป็นอาการอะไรอะคะสอบถามได้ไหมคะ
1: อ๋อเป็นอาการสโตรกเบื้องต้นครับ
0: อ๋อก็คือเป็นสโตรกระหว่างขับขี่รถยนต์เลยแล้วเขาได้รับบาดเจ็บอะไรไหมคะจากตัวอุบัติเหตุ
1: ไม่ได้รับครับเบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
0: ค่ะตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลอยู่ในอาการระดับไหนอะคะ
1: ก็ปกติถามตอบรู้เรื่องอยู่ครับ
0: อ๋อคือมีสติถามตอบรู้เรื่องนะคะค่ะโอเคได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางเจ้าที่อปพร.ด้วยนะคะบางขุนเทียน301นะคะก็คือมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยแล้วก็เพิ่งทราบว่ามีอาการปัสสาวะเล็ดด้วยเพิ่มเติมนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเนี่ยอันนี้เป็นภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอีกหนึ่งมุมตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นที่เป็นรูปที่มาจากด้านหลังของตัวรถแล้วก็จะเห็นว่าตัวรถเนี่ยกระบะนะคะขึ้นไปเกยอยู่ตรงช่วงของขอบทางประมาณครึ่งรถได้อะค่ะล้อหน้ากับล้อหลังฝั่งขวาตัวคนขับก็มีการนำตัวลงมานั่งพักนะคะก็จะเป็นช่วงแบบเนินหญ้าพอดีข้างๆทางมีพลเมืองดีให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาเสริมกำลังกันอีกทีนึงมีการส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายเลยนะในเรื่องของการขับขี่ใช้รถใช้ถนนนะคะเพราะว่าสโตรกเนี่ยจริงๆก็มาแบบไม่ได้เลือกเวลากันด้วยอันนี้มาตอนจังหวะขับรถเลยแต่โชคดีมากๆที่ตัวของผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้รับ อาการบาดเจ็บอื่นๆนอกเหนือจากตัวอาการสโตรกนะคะแล้วก็รถคันอื่นๆก็ไม่ได้ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ได้มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะมีประกาศจากทางรฟม.นิดนึงดูเพิ่มเติมกันหน่อยในเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรนิดนึงนะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะคะมีการแจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก็สร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่2ช่วงหอสมุดแห่งชาติผ่านฟ้านะคะมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนเส้น3เสนบริเวณแยกบางขุนพรหมมุ่งหน้าบริเวณซอย3เสน3เพื่อเป็นการก่อสร้างสถานีบางขุนพรหมนะคะตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นะคะตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะมีผลให้บริเวณที่ปิดเบี่ยงบริเวณถนน3เสนฝั่งมุ่งหน้าแยกบางลำพูจะสามารถสัญจรได้แค่1ช่องจราจรนะคะแล้วก็บนถนนวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนพรหมสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติเลยการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงวันเวลาดังกล่าวนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นเนี่ย ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะแล้วก็ทางรฟม.เองก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0659280597นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.mrta-purple-line-south.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ LINE นะคะมีแอดไซน์ด้วย MRT-purple-line ได้เลยเดี๋ยวช่วงท้ายชั่วโมงนี้มีเคสขอทางนิดนึงนะคะเป็นคุณพรทิพย์ขอทางพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะใครที่เจอรบกวนหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ให้รถคันดังกล่าวเนี่ยผ่านไปได้ด้วยนะคะคุณแม่อายุ90ปีมีอาการช็อกตัวเย็นแล้วก็หายใจไม่สะดวกค่ะนั่งรถแท็กซี่นะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองป้ายทะเบียน1มมคระคัง1มมคระคัง939กรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ถนนวิทยุมุ่งหน้าพระราม4อยู่ตรงหน้าตึก All Season Place ค่ะกำลังจะเป็นช่วงกลับรถเพื่อที่จะเข้าเพลินจิตแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้เท่าที่ฝนทราบมาเมื่อกี้มีรายงานข่าวไว้ด้วยว่ารถค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะเดี๋ยวทางตัวคุณพรทิพย์แล้วก็คุณแม่จะใช้วิทยุเข้าเพลินจิตแล้วจากนั้นเนี่ยจะวิ่งเข้าสุขุมวิทซอย1เพื่อที่จะไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์วิทยุเลี้ยวขวาเข้าเพลินจิตสุขุมวิทสุขุมวิทซอย1แล้วก็จบที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะตอนนี้ทางคุณพรทิพย์ก็คืออยู่ที่นี่เลยเพิ่งคุยกันล่าสุดนะคะอยู่ตรงบริเวณแยกเพลินจิตนั่นเองค่ะย้ำป้ายทะเบียนกันอีกทีนึงเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองป้ายทะเบียน1มมคระคังนะคะ939กรุงเทพมหานครค่ะ939กรุงเทพมหานครแท็กซี่สีเขียวเหลืองขอทางไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใครที่พบเห็นคันดังกล่าวนะคะรบกวนช่วยให้ความร่วมมือด้วยนะคะจะได้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยตัวคุณแม่เองเนี่ยมีอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงนิดนึงนะคะอาการช็อกตัวเย็นแล้วก็หายใจไม่สะดวกต้องการที่จะถึงโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนั่นเองค่ะเรื่องกรณีนี้นะคะเรามีการประสานงานเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์หน้าใหม่แล้วเนี่ยมีแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใครที่ฟังอยู่เนาะฟังจสร้อยอยู่นะคะขอความร่วมมือกันนิดนึงด้วยความที่เป็นรถแท็กซี่นะคะมันไม่ได้มีเสียงไม่ได้มีสัญญาณหวอหรืออะไรต้องสังเกตป้ายทะเบียนเอาสีเขียวเหลืองตอนนี้อยู่ที่แยกเพลินจิตกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าสุขุมวิทนะคะฝากเอาไว้ด้วยเคสนี้นะคะทุกคนเรื่องอื่นๆนะคะเดี๋ยวขอไปดูเรื่องนี้นิดนึงคุณธัญลักษณ์นะคะคุณธัญลักษณ์ตามหาแจ้งแทนเพื่อนชาวอินเดียคือเพื่อนชาวอินเดียเนี่ยเป็นเจ้าของโทรศัพท์ไอโฟนสีดำแล้วก็นั่งรถแท็กซี่ตอนช่วงเช้าเลยค่ะ6โมงครึ่งแท็กซี่สีเหลืองนั่งจากซอยสุขุมวิทไปลงที่ทางสน.ทองหล่อทีเนี้ยลืมโทรศัพท์ไว้บนรถนะคะเป็นไอโฟนยังไม่ทราบรุ่นสีดำนะคะขึ้นแท็กซี่สีเหลืองไม่ทราบป้ายทะเบียนเวลา 6:27 นาทีลงที่สน.ทองหล่อรับผู้โดยสารจากซอยสุขุมวิท11เก็บไว้ได้รบกวนติดต่อทางรายการนิดนึง1137หรือดอกจัน1808ได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งเป็นของทางนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยทางคุณบิลลี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมนะคะแจ้งแทนลูกค้าชาวจีนลืมเป็นกล่องกระดาษขนาดประมาณ1ฟุตซึ่งลูกค้าเนี่ยไม่ได้แจ้งนะว่าเป็นอะไรอยู่ข้างในแต่ว่าก็ตามหากันอยู่นั่งจากโรงแรมโครโมสุขุมวิท29นะคะไปลงที่โรงแรมสินทรมิดทาวสินทรเคมเปนสกี้หรอน่าจะสินทรมิดทาวนะคะสินทรมิดทาวที่ถนนหลังสวนขึ้นรถแท็กซี่เหลืองสีเหลืองนะคะป้ายทะเบียนททหารหอหีบ887กรุงเทพมหานครนะคะอ่ะท้ายชั่วโมงคุยกับอีกหนึ่งสายนิดนึงคุณออสเซอร์เวย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะเจออุบัติเหตุใช่ไหมคะนี้
2: ใช่ผมใช้ประลมฝั่งขาออก
0: ค่ะ
2: ว่ามาวันนี้เป็นมันก็บ่ายแล้วรถมันก็น่าจะน้อยรถมันติดไง
0: อันนี้แถวช่วงไหนอะคะ
2: เป็นเส้นประลมฝั่งขาออกลงจากผู้ขนานลอยฟ้ามาเหตุที่หนึ่งที่ผ่านมาที่เจอก็บนสะพานทองทวีวัฒนาเลย
0: ค่ะ
2: บนสะพานเป็นเก่งกับเก่งก็ชนท้ายการอยู่ช่องทางผู้ขนานนะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นเหตุที่สองผมใช้ช่องทางหลัก วิ่งมาว่ามันติดอะไรกันนะวิ่งมาอีกนิดนึงหน่อยนึงก็ประมาณสัก500เมตรประมาณนี้โดยประมาณนั้นนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็จะเจอเป็นกระบะกับ SUV เขาชนท้ายกันแล้วก็ SUV เขาชนท้ายแล้ว SUV คันข้างหน้าเขาขึ้นเกาะไป
0: ข
2: วามือ
0: มีปีนขึ้นเกาะด้วย
2: ใช่
0: โอเค
2: กระบะเขาก็ยังอยู่กับที่นะที่ผมผ่านมาเมื่อได้สักพักเนี้ย
0: ค่ะ
2: ก็ทีแรกไม่เจอไม่ได้เจอจนตัวหาจอสอร้อยดีกว่า
0: ได้ค่ะยังไม่มีเจ้าที่เลยใช่ไหมคะทั้งสองเคส
2: ที่ผมผ่านมาไม่มีไม่เจอเจ้าหน้าที่นะ
0: เพิ่งแล้วก็เพิ่งผ่านมาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: โอเคมีต้องใช้รถพยาบาลด้วยไหมคะ
2: ก็ที่เมื่อกี้ผมดูนะก็คนขับทั้งสองที่นะเป็นผู้หญิงอันนั้นจุดแรกก่อนเขาจะเป็นผู้หญิงก็ชนท้ายกันนะเห็นผู้หญิงเขายืนกลางร่มอยู่ตรงรถคันข้างหน้านะ
0: ค่ะ
2: เขาน่าจะรอรถยกอะไรหรืออะไรเขาเป็นผู้หญิงด้วยนะด้วยความที่เป็นผู้หญิง
0: ไม่ได้เป็นอะไรนะ
2: ผมว่าก็น่าจะไม่มีคนเจ็บ
0: ได้ค่ะได้
2: แล้วจุดที่สองผมก็เห็นว่าคันSUVเขาน่าจะลงมานะทางข้างหน้าย
0: ืนอยู่บนเกาะ
2: เขาไม่ได้อยู่ในรถผมคิดเอาไว้นะก็น่าจะไม่มีคนเจ็บ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับผม
0: ได้ค่ะ
2: ประเมินด้วยสายตานะ
0: ได้ค่ะ
2: ที่ผ่านมาครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณทางคุณออสเซอร์เวย์ด้วยนะคะนี่ไงเซอร์เวย์ให้เราได้เห็นเลยนะคะว่ามีอุบัติเหตุ2จุดนะคะเส้นบรมราชชนนีนั่นเองเอาวันนี้แนะนำถ้ายังไม่มีเหตุจำเป็นหรือว่าอะไรต่างๆอย่าเพิ่งใช้เส้นทางเลยอย่างน้อยๆก็ประมาณช่วงชั่วโมงนี้นะคะเพราะว่ารถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยนะคะทั้งจากตัวอุบัติเหตุแล้วก็อีเวนท์ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเปิดทางหากพบหลักฐานรัฐมนตรีโยงทุจริตสอบท้องถิ่นส่งปปช.ตรวจสอบได้และรัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกเปิดทางเต็มที่หากมีหลักฐานทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องยื่นปปช.ตรวจสอบได้ทันทีย้ำรัฐบาลไม่แทรกแซงใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดนหมดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังมีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้อาจมีการให้ข้อมูลหรือหลักฐานพาดพิงถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการการทุจริตโดยนายอนุทินระบุว่าหากเป็นเพียงกระแสข่าวหรือคำกล่าวอ้างแต่ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ก็ไม่สามารถตอบหรือยืนยันเรื่องดังกล่าวได้แต่หากมีหลักฐานว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ต้องถูกดำเนินการทั้งหมดพร้อมขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เพื่อให้ความจริงปรากฏและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินคดีอย่างแน่นอนพร้อมระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วและผู้ที่ถูกมองว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระโดยย้ำว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ารัฐมนตรีหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องก็สามารถส่งให้กับปปช.ตรวจสอบได้ทันทีเพราะปปช.มีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงหากพบการทุจริตจริงผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: รัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสคงสุดท้ายยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส
3: ประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสคงสุดท้ายยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้

0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีเป้าหมายแบ่งเบาภาระประชาชนกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยไปสู่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับการใช้จ่ายรวมตอนนี้มีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปมากที่สุด 76,000 ล้านบาทผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,900 ล้านบาทขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายอยู่ที่ประมาณ 58,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการใช้จ่ายเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วขอเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิ์ในวงเงินคงเหลือให้ครบไม่เช่นนั้นจะถูกตัดวงเงินยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจับมือกระทรวงการต่างประเทศโต้กัมพูชาบิดเบือนปมเวทีฟรองโคโฟนียันยึดหลักกฎหมายและคุยทวิภาคีแก้ปัญหาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
2: จากกรณีเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศสกล่าวหานักการทูตไทยพยายามให้ประเทศที่สามโน้มน้าวไม่ให้กัมพูชาหยิบยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในเวทีแฟนส์โคโฟเนียก่อนที่ประเด็นดังกล่าวจะได้รับรายงานและขยายความผ่านสื่อพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้อำนวยการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงว่ากัมพูชามีสิทธิในการนำเสนอข้อมูลและไทยมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงโดยปัญหาเขตแดนควรได้รับการแก้ไขบนพื้นฐานของกฎหมายข้อเท็จจริงและกลไกที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่านักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพและไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาของกัมพูชาพร้อมย้ำว่าประเด็นระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจ ณัฐนันท์ เรืองศิลป์ รายงาน
3: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ในแต่ละวันรัษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่าง

0: ฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: มาอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกฟักปลูกยางทรายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 16:18 นะคะเดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องการจราจรแถวบริเวณถนนงามวงวานกันนิดนึงนะคะเส้นงามวงวานฝั่งขาออกที่มาจากแยกเกษตรนะคะมุ่งหน้าไปแยกพงเพชรการจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยแล้วก็มีท้ายแถวสะสมอยู่ที่ด้านบนสะพานด้วยนะคะสะพานข้ามแยกบางเขนการจราจรต้องเผื่อเวลาเหมือนกันนะคะจากแยกเกษตรมุ่งหน้าพงเพชรรถเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าค่ะต่อมาอีกหนึ่งที่นะคะมีเรื่องของอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์ชนกัน2คันซึ่งจริงๆอ่ะเกิดขึ้นสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าคืบหน้าให้ฟังกันนิดหนึ่งเป็นเกิดเหตุตั้งแต่ตอนประมาณช่วงบ่าย3 โมงเย็นที่ผ่านมานะคะ3 โมง 15 นาทีมีอุบัติเหตุระหว่างรถเทรลเลอร์2คันที่ชนกันที่บริเวณถนนบางนาตราดทิศทางเป็นฝั่งขาออกก็คือจะก่อนที่จะถึงก่อนที่จะขึ้นสะพานกลับรถกิโลเมตรที่13ประมาณ300 เมตรนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยจำนวน1 รายนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่ประมาณอยู่ที่กิโลเมตรที่10นะคะประมาณ3 กิโลเมตรได้ส่วนขึ้นสะพานกลับรถนะคะกลับมาเข้าก็ยังกลับมาที่จะมากลับมาฝั่งขาเข้าเนี่ยก็ยังจะมีรถที่ค่อนข้างที่จะแน่นอยู่ยาวไปจนถึงบริเวณหน้าร้านโฮมโปรนั่นเองค่ะต่อไปแถวบริเวณถนนรังสิตปทุมธานีกันบ้างนะคะรังสิตปทุมธานีที่มุ่งหน้าไปหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200 ปีช่วงมุ่งหน้าต่างระดับรังสิตฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะจะมีท้ายแถวอยู่บนสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็ในทิศทางฝั่งกลับกันเนี่ยไปที่แยกบางพูนนะคะอันนี้การจราจรโล่งนะคะมีรถอยู่แต่ว่าเคลื่อนตัวได้ดีไม่ได้มีปัญหาการเดินทางเลยแล้วก็เพิ่มเติมกันนิดนึงเหมือนกับช่วงนี้เริ่มจะเห็นมีคนเข้าไปที่ตัวของมหาวิทยาลัยเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะรู้สึกว่าฝนยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องตารางนะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือจะมีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะของที่จุฬาเขามีงานซ้อมรับปริญญากันอยู่ในวันนี้เลยวันที่5 กันยายนแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีหลายที่หลายคณะเหมือนกันนะคะหลายคณะเหมือนกันของทางจุฬาเนี่ย5-6จะเป็นการซ้อมรับปริญญานะคะก็จะมีทางครอบครัวแล้วก็ญาติของตัวบัณฑิตเนี่ยเดินทางไปค่อนข้างมากอันนี้ก็อาจจะต้องเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นโดยรอบอังรีดูนังพระราม1นะคะหรือว่าเส้นทางอื่นๆที่ใช้เพื่อที่จะเข้าไปที่มหาวิทยาลัยจริงๆไม่ค่อยแนะนำให้นำรถส่วนตัวไปขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องไปหาที่จอดรถของทางคณะกันอีกทีนึงแล้วก็มีไม่ได้รองรับได้ทุกคันแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นงานเทศกาลแบบเนี้ยรับปริญญาเพราะว่าคนก็เดินทางไปค่อนข้างมากอยู่แล้วนะคะสามารถนั่งรถ MRT ได้นะคะลงสถานี3 ย่านได้เลยสะดวกกว่าเดินข้ามฝั่งอะไรนิดหน่อยก็ถึงแล้วนะคะในจุดอื่นๆเดี๋ยวไปดูเรื่องการจราจรเพิ่มเติมกันที่ทางคุณผู้ฟังของเราอ่ะรายงานกันเข้ามาบ้างมีตอนต้นชั่วโมงนี้นะคะที่ทางคุณชัยรัตน์แจ้งมาเป็นถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงแยกรัชวิภามุ่งหน้าแยกประชานุกูลค่ะในทิศทางฝั่งขาออกนะคะสภาพการจราจรเนี่ยมีปริมาณรถค่อนข้างมากแต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะส่วนในกลับฝั่งกลับกันนะคะกลับกันที่เป็นขาเข้าวันนี้สามารถใช้กันได้เคลื่อนตัวได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรขอบคุณทางคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะที่เพิ่มเติมกันเข้ามาให้แล้วก็จะมีอีก1 จุดคือเส้นถนนพุทธรักษาแพรกษาฝั่งขาออกนะคะวันนี้เนี่ยนะคะมีการจราจรในเรื่องของอุบัติเหตุกันเข้ามาเหมือนกันที่ทางเพจข่าวสารเมืองปราการนะคะแจ้งกันเข้ามาเส้นสุขุมวิทสายเก่ามุ่งหน้าซอยเทศบาลบางปู39วันนี้เนี่ยทิศทางฝั่งขาออกค่ะ ใกล้เคียงกับจุดกลับรถซอยเทศบาลบางปู24เกิดอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะและก็มีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะในเหตุการณ์ครั้งนี้ตัวของอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณช่องทางด้านขวาค่ะสภาพการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาเข้าสามารถใช้การได้แต่ก็เคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันนะคะคุณพันธ์แจ้งอุบัติเหตุอีกหนึ่งจุดก็คือที่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าแยกกิโลเมตรที่9ตัดกับถนนประชาอุทิศเลยแยกกม9ไปประมาณ100เมตรจะเจอเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถ10ล้อแล้วก็แท็กซี่ชนกันตอนนี้ทั้ง2คันอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายมือแล้วเรียบร้อยนะคะน่าจะเป็นการรอทางเจ้าหน้าที่ประกันมาดําเนินการกันต่อไปการจราจรถามว่ากระทบมากไหมไม่ค่อยมากขนาดนั้นนะคะสามารถเคลื่อนตัวได้ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรมากนะคะคุณพันธ์แจ้งกันเข้ามาเมื่อตอนต้นชั่วโมง16นาฬิกาที่ผ่านมานั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนิดนึงเป็นย้อนให้นะคะสำหรับเรื่องของรถที่เป็นรถหรูเกือบ6ล้านแล้วก็ไหลตกคลองจมหายต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะคะฝนเล่าให้ฟังก่อนก็ได้นะคะคือทางเพจ Spotlight บางปูเนี่ยเขาก็มีการแจ้งกันเข้ามาว่าเกิดเหตุที่ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทางลูกชายของเจ้าของรถอะค่ะเขาเปิดเผยว่าตอนนั้นคุณแม่เป็นคนขับทีเนี้ยไม่ได้ใส่เกียร์เข้าเกียร์ P แล้วก็ไปกดเบรกมือจากนั้นเนี่ยภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีนะคะรถก็ไหลออกไปเลยแล้วตรงนั้นมันเป็นเหมือนกับพื้นที่คลองพอดีก็ไหลตกคลองไปแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยตัวรถเนี่ยถามว่าเสียหายอะไรยังไงไหมนะคะต้องรอติดตามกันอีกทีนึงก่อนแต่ว่ากว่าจะช่วยrescue ขึ้นมาได้เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะต้องมีการนำแบบเป็นรถเครนมาเลยรถเครนแบบขนาดใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่เพิ่งนำเข้าได้ไม่ถึง2ปีแล้วก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทเป็นคันใหม่เลยก็แต่นำขึ้นมาได้แล้วนะอันนี้ก็คือยังดีที่แบบสามารถที่จะช่วยเอากลับขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าเสียหายอะไรยังไงก็ต้องไปดูเข้าส่วนเช็คกันอีกทีนึงนั่นเองนะคะรู้สึกว่าเคสอันนี้มีภาพแล้วด้วยแล้วก็ถ้าเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอหรือภาพประกอบอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยเปิดให้ดูกันนะคะอีกทีหนึ่งในระหว่างนี้นะคะไปดูกิจกรรมงานนี้นิดนึงพอดีว่าฝนเห็นมาว่าวันนี้ช่วงนี้ค่ะเสาร์ที่5แล้วก็วันที่6กันยายนเนี่ยนะคะจะมีเป็นการจัดกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่ราชมังคลากีฬาสถานเป็นงานประเพณีค่ะกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2นะคะอ่ะตรงนี้ก็เรามาแจ้งกันนะคะเป็นกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็คาดว่าจะมีคนเข้ามาร่วมงานอยู่ที่3,000 คนโดยรถที่จะเดินทางมานะคะจะอยู่ที่73คันนะคะ73คันภายในงานก็จะมีเป็นเหมือนกับกิจกรรมแจกของนะคะการจัดแข่งขันต่างๆทำให้ส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรนิดนึงนะคะตัวงานจะสิ้นสุดตอนเวลา17นาฬิกาเดี๋ยวคิดว่าตอนช่วงเลิกงานเนี่ยอาจจะมีรถเยอะขึ้นมาอีกทีนึงนั่นเองค่ะจะเกิดขึ้นที่บริเวณราชมังคลากีฬาสถานนะคะแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบกันไปก่อนเช่นโซนซอยรามคำแหง24นะคะสะพานข้ามแยกรามคำแหงแล้วก็ถนนรามคำแหงขาเข้าขาออกอาจจะมีรถเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยสายอีกสายหนึ่งนิดนึงนะคะคุณรัตนาพรคุณรัตนาพรสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้องการให้เจ้าสาวร้อยช่วยเรื่องอะไรดีคะ
2: พอดีอยากให้เจ้าสาวร้อยดูอยากได้กล้องวงจรปิดจากพี่รอบๆอะค่ะว่าแบบว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
2: เรื่องเหตุการณ์คือมันมีรถเก๋งที่คนหนึ่งอะค่ะเขาจอดเสียเหมือนรถยางแตกอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วทีเนี้ยมีมอเตอร์ไซค์เอ็กแม็กอะค่ะหนูไม่รู้ว่ามาด้วยความเร็วเท่าไหร่เขาขับไปชนท้ายรถเก๋งคันนั้นแล้วร่างของผู้ประสบอุบัติเหตุอะค่ะมันมี3เลนใช่ไหมคะมี1 2 3เก๋งจอดอยู่เลน1แล้วเหมือนคนที่ประสบอุบัติเหตุอะกระเด็นไปเลนประมาณเลน2เกือบเลน3อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก่อนหน้าที่คุณพ่อขับกระบะนะคะที่จะไปอะค่ะมันรถเก๋งก่อนหน้านี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาอะไปชนผู้ประสบเหตุซ้ำไหมหรืออะไรไหมแล้วก็คุณพ่อก็เบรกไม่ทันก็เหมือนไม่แน่ใจว่าคล่อมล่างหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีรถ10ล้อด้านหลังหนูไม่แน่ใจว่าพี่เขามีภาพเหตุการณ์อะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะโอเคเป็นเท่าที่เห็นค่ะก็คือมีรถโดยรอบอยู่แล้วตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีรถ10ล้อที่ตามมาด้านหลังอีกคันนึงด้วยเป็นการประสงค์ขอกล้องหน้ารถของคนที่อยู่ในพื้นที
2: ่ตามหลังใช่ค่ะ
1: งั้นขออนุญาตขอรายละเอียดเรื่องของจุดเกิดเหตุแล้วก็วันเวลาได้ไหมคะ
2: เมื่อคืนค่ะวันที่4/9เวลาประมาณ20:00ตรงทางเข้าวัดบางรักน้อยค่ะแต่อันนี้เป็นถนนเส้นหลักเลนเมนหลักนะคะ
1: ค่ะ
2: ก่อนถึงร้านอาหารมาเรียค่ะ
1: ช่วงร้านอาหารมาเรียนการ์เด้นนะคะ
2: ใช่ค่ะราชพฤก
1: ษ์ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าหน้าร้านอาหารมาเรียนการ์เด้นก่อนที่จะถึงร้านอาหาร
2: ก่อนใช่ก่อนร้านอาหาร
1: ได้ค่ะสรุปแล้วก็คือตัวของรถคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยก็คือที่ว่ามาถึงเลน2ถึงเลน3เลยแล้วก็เป็นทางรถของทาง
2: ใช่ค่ะ
1: คนละร่าง
2: เหมือนว่าเขาว่าชนแล้วร่างเขาก็เด่นไปแล้วรถคันที่กำลังขับมาเรื่อยๆค่ะเหมือนแบบว่าเบรกไม่ทันอะไรเงี้ย
1: ค่ะโอเค
2: ประมาณนั้น
1: ได้ค่ะได้ค่ะตรงนี้เดี๋ยวยังไงเราประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันให้นะคะเผื่อว่ามีใครมีข้อมูลแล้วติดต่อกับทางรายการกันเข้ามาอีกทีนึงนะคะเกิดเหตุประมาณ2 ทุ่มกว่านะคะเมื่อวานนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: ได
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณทางคุณรัตนาพรด้วยนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องการที่จะขอกล้องติดหน้ารถยนต์ของใครก็ตามที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวานนี้นะคะเวลา20:00 น.นะคะ4 กันยายนเป็นใช้เส้นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนที่จะถึงร้านอาหารมาเรียการ์เด้นนะคะฝั่งขาเข้าเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเจออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นติดต่อกับเข้ามาทางรายการนิดนึง1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยแล้วก็ส่งภาพส่งคลิปวิดีโอกันเข้ามาได้นะคะจะได้ให้ทางคุณรัตนาพรเนี่ยนำไปใช้ประกอบกันต่อไปนั่นเองประมาณนี้นะคะที่มีสายแจ้งกันเข้ามาทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดนึงนะคะไปดูคลิปกันหน่อยพอดีว่าเพิ่งได้คลิปกลับเข้ามานะคะคลิปใหม่เข้ามาเห็นภาพเหตุการณ์อะไรแบบชัดเจนเลยนะคะที่เป็นรถไหลตกคลองไปเนี่ยทุกคนดูนะคือคลองจะอยู่ด้านหลังนะคะจะอยู่ด้านหลังแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวของทางคุณแม่ผู้ที่แจ้งเข้ามาเนี่ยลงจากรถแป๊บเดียวเองอะลงจากรถปุ๊บรถไหลเลยค่ะแล้วตัวของคุณแม่ยังไม่รู้ตัวนะคะแล้วรถที่จอดอยู่เนี่ยก็คือต้องมีการถอยหลังโอ้โหทุกคนภาพเหตุการณ์อยากให้เข้ามาดูด้วยตัวเองด้วยฝนพากไม่ทันคือพากแทบไม่ทันทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบแป๊บเดียวเองเห็นยี่ห้อเห็นอะไรแล้วนะคะนี่เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยทุกคนดูนะคือจอดรถใช่ไหมตามที่ทุกคนเห็นภาพเลยมันจะเป็นด้านฝั่งซ้ายอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นตึกแถวอะไรเงี้ยเป็นร้านอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วก็จะมีถนนเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นค่อยเป็นพื้นที่คลองตัวผู้ที่เจ้าของรถเนี่ยเขาก็ จอดรถต่ำกว่าติแต่ว่าไม่ได้เข้าตัว P แล้วก็มีการใช้นี่ด้วยเกียร์กดเบรกมือแล้วก็ลงจากรถมาจะทำธุระอะไรก็ว่าไปตามปกตินะคะจากนั้นเนี่ยรถก็ไหลเลยไหลพร้อมๆกับจังหวะที่ตัวเจ้าของรถลงจากรถเนี่ยแหละแล้วประเด็นก็คือว่าพอมันเป็นถนนนะก่อนที่มันจะถึงคลองอ่ะมันเป็นถนนก่อนรถที่เขาใช้ถนนเส้นดังกล่าวอ่ะแล้วขับผ่านไปผ่านมาคือก็มีเห็นมีคันนึงใช้ความเร็วด้วยแต่โชคดีมากที่จังหวะมันไม่ชนกันแล้วรถที่จอดกันอยู่อะค่ะที่เขาจอดเลยอะเขาถอยหลังได้เขามีสตินะเพราะบางทีเราอาจจะแบบจอดรถอยู่ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่รถคันนั้นนะเขามีสติเขาถอยหลังก็เลยไม่ได้ชนกับตัวรถคันที่มันไหลตกคลองไปทีนี้เรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเพราะว่าต้องเอารถเครนมาช่วยยกแล้วก็รถเครนเนี่ยขนาดใหญ่มากแล้วเดี๋ยวนะใครทำข่าวอันนี้เพจอันนี้ข่าวมาจากเพจไหนอะคะคือมีโดรนมีอะไรแบบจริงจังมากนะคะเราเห็นคลิปจากหลายมุมมากก่อนหน้านี้มันจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนเนาะแล้วก็อันนี้มาเป็นภาพของจังหวะที่เป็นการให้การช่วยเหลือกันเนี่ยก็นำรถขึ้นมาได้ข้างในก็คือน้ำเข้ารถเนื่องจากว่าตอนที่รถมันไหลอะทุกคนประตูรถเปิดด้วยเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะคะเนี่ยแหละประตูรถเปิดด้วยนะคะก็เลยทำให้ด้านในก็อาจจะมีได้รับผลกระทบเหมือนกันสรุปปอร์เช่นะคะทุกคนก็มูลค่าประมาณเกือบ6ล้านบาทนะคะสีขาวนี่เลยเพิ่งเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามาได้ประมาณ2ปีนำเข้ามาได้ประมาณ2ปีนะคะเนี่ยเห็นไหมประตูด้านคนขับอ่ะเออมันเปิดอยู่อ่ะแล้วก็ถอยหลังเกิดไวมากแล้วด้วยความที่มันไม่ใช่ถนนราบไงมันมาจากตรงนั้นมันเป็นเนินนิดนึงมันก็เลยเหมือนเพิ่มความเร็วในการที่ถอยหลังลงคลองไปด้วยนะอันนี้คือตามความพูดแบบจริงๆเป๊ะๆ เลยไหลลงคลองจริงๆแล้วก็จมหายต่อหน้าต่อตาตัวคุณพี่คนขับเองอ่ะก็คือจังหวะโมเมนต์แรกๆอ่ะเขาก็ยังทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันภาพทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากนะคะซึ่งคลองตรงนี้เขาเรียกว่าคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิมีความลึกอยู่ที่5เมตรเลยนะคะ5เมตรเลยเนี่ย5เมตรเลยแล้วก็ภารกิจในการเอาขึ้นมาประมาณ2ชั่วโมงได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วว่าทำไมถึงไม่ได้ปิดประตูคือคนขับรถตอนแรกฝนเห็นอยู่ว่าพี่เขาอ่ะถืออะไรมาด้วยตอนแรกนึกว่าเป็นแฮนด์แบ็กที่รุ่นอะไรหรือเปล่ามันทำมันก็มันยาวจังเลยสรุปมันคือไอ้นี่นะคะผ้ารองพื้นผ้ายางที่ผ้ายางรองพื้นนี่แหละเขาจะเอาออกมาเพื่อมาเคาะฝุ่นเคาะอะไรตามปกติแต่ว่าไม่ได้ปิดประตูนะคะก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเนี่ยนะคะทุกคนอันนี้คือกำลังแบบเคาะกันพอดีนะคะสะบัดเศษต่างๆกันพอดีแล้วก็รถก็ไหลลงไปเลยเป็นเสี้ยววิจริงๆนะที่จอดรถเสร็จอะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุนี้เกิดขึ้นเลยนะคะดังนั้นแล้วทุกคนห้ามประมาทเด็ดขาดในการที่จะจอดรถต่างๆนะคะจะลงไปแค่แป๊บเดียวหรืออะไรก็ตามแต่เนาะอย่าลืมเข้าเกียร์อะไรให้ถูกต้องด้วยจะได้ไม่เกิดเหตุอะไรในลักษณะนี้กันเกิดขึ้นโชคดีมากที่อันนี้คือสามารถที่จะนำกลับขึ้นมาได้นะคะก็นี่เลยเป็นภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำคลิปวิดีโอมาให้ดูเพิ่มเติมกันให้จะได้เห็นเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมีทางคุณตีบางมูลรายงานเข้ามานิดนึงสำหรับเรื่องของการจราจรนะคะเป็นเส้นเทิดไทยบางยี่เรือมุ่งหน้าบางแคค่ะนี้เนี่ยในช่วงของแยกตลาดพลูนะคะไปจนถึงแยกพุทธกาศที่ทางฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งมีสัญญาณไฟจราจรที่แยกพุทธกาศที่เสียด้วยเป็นไฟเขียวแล้วก็ไฟแดงมันค้างนะคะเดี๋ยวคุยกับในสายนิดนึงคุณติบางมดสวัสดีค่ะ
3: คุณฝนสวัสดีครับเป็นไฟเขียวไฟแดงปากซอยเทิดไทย26นะครับผม
1: ค่ะ
3: ตัดกับพุทธกาศนะครับผม
1: ค่ะ
3: ไฟมันแดงแดงก็แหละแดงค้างก็เขียวค้างครับผม
1: อ๋อค่ะ
3: อีกข้างนึงแดงค้างอีกข้างเขียวค้างอีกไอ้ข้างเขียวก็บีบแต่ว่าไอ้คันที่จะฝ่าไฟแดงนะครับเพราะมันติดยาวมากครับผม
1: ค่ะ
3: ก็มันก็เลยเป็นแดงค้างกับเขียวค้างคนละฝั่งครับผม
1: คืออย่างนี้ก็เลยวุ่นเลยใช่ไหมคะเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็คือสีไฟเขียวฝั่งหนึ่งก็ไฟแดง
3: ใช่ครับถ้ามาจากถนนเทิดไทยจากตลาดปูมุ่งหน้ามุ่งหน้าไปวัดปากน้ำไม่สามารถไปได้ครับเพราะติดไฟแดงอยู่ครับ
1: ค่ะ
3: สามารถตอนนี้เลี้ยวจะเลี้ยวขวาไปเทิดไปวุฒากาศได้ส่วนที่มาจากวัดปากน้ำที่จะวิ่งตรงมาที่จะวิ่งตรงมาทางเทิดไทยมาตลาดปูก็ติดรถมันติดยาวเพราะมันติดไฟแดงเหมือนกันครับผม
1: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวเรารีบแจ้งทางเจ้าที่ต่อให้นะคะ
3: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณติค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณติบางมดด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้แล้วก็ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะคะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามีเคสขอทางไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ใช้เส้นเนี่ยเพลินจิตเข้าสุขุมวิทนะคะล่าสุดถึงโรงพยาบาลแล้วเมื่อตอน 16:30 นนะคะของทางคุณพรทิพย์เองขอบคุณทุกคนมากเลยที่ช่วยกันให้ทางกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

มาดูประกาศจากทางกฟผ.กันนิดนึงนะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะมีกำหนดขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายส่งต้นที่10ไปยังเสาสายส่งต้นที่11ซึ่งจะมีการพาดข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข7ค่ะมอเตอร์เวย์สาย7นั่นเองช่วงกิโลเมตรที่114+470ในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ทางหลวงหมายเลข3701และ3702ช่วงกิโลเมตรที่114+470ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนั่นเองค่ะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวในวันพุธที่9กันยายนนี้นะคะระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีทางกฟผ.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยโปรดสังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงจราจรสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทางนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่คุณนพดลถี่ขาวโทร087-304-6816ค่ะจะเป็นหมายเลขผู้ควบคุมงานนะคะหรือว่าแจ้งเหตุทั่วไปได้ผ่านทางสายด่วน1416การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ได้เลยเริ่มต้นกันในวันที่9กันยายนนี้นะคะวันพุธที่9กันยายนนี้นั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเดินทางต่อกันเล็กน้อยเรื่องของตัวอุบัติเหตุกันนะคะมีอุบัติเหตุจากทางใน Twitter นะคะส่งแจ้งกันเข้ามาเส้นถนนเทพรัตน์บางนาตราดขาออกช่วงถนนกิ่งแก้วบางพลีกิโลเมตรที่12มุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมิกิโลเมตรที่15ทิศทางฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ก่อนขึ้นสะพานกลับรถกิโลเมตรที่13เล็กน้อยนะคะตัวลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นรถเทรลเลอร์ชนกันทั้งหมด2คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายด้วยกันค่ะสภาพการจราจรถือว่าเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะเนื่องจากก็มีอุบัติเหตุที่เป็นเทรลเลอร์2คันชนกันเนาะเส้นเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาออกก่อนที่จะขึ้นสะพานกับรถกิโลเมตรที่13เล็กน้อยอันนี้ฝนย้ำไปแล้ว1รอบนะคะว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดเลยจุดที่มีอุบัติเหตุจุดเนี้ยแล้วก็มีคนรับบาดเจ็บ1รายนะคะท้ายแถวจะอยู่สะสมที่กิโลเมตรที่10ค่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงช่วงที่ขึ้นสะพานกับรถกิโลเมตรที่13มาเพื่อที่จะกลับรถเข้าขาเข้าเนี่ยก็มีปริมาณรถหนาแน่นสะสมไปจนถึงโฮมโปรนั่นเองนะคะไปดูมหิดลศาลายากันนิดนึงอันนี้เนี่ยย้ำกันอีกทีนึงนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงถนนบรมราชชนนีถ้าไม่มีความจำเป็นเนื่องจากว่าวันนี้มีงาน Open House แล้วก็พรุ่งนี้จัดอีก1วันนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยถนนบรมฝั่งขาออกมุ่งหน้าสาย4ท้ายสะสมไปจนถึงเกือบถึงด่านถึงต่างระดับบางพลีเลยฉิมพลีขออภัยนะคะอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลธนบุรีทวีวัฒนาแล้วก็กลับกันจากหน้ามหิดลศาลายาก็แน่นไปจนถึงทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าสาย3เลยนะคะไม่รวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวมีข่าวเพิ่มเติมกันเข้ามาเรื่องของข่าวจักรยานยนต์ซ้อน3ย้อนสอนนะคะปัดยูเทิร์นแล้วก็ถูกรถเทสลาชนมีผู้เสียชีวิต1รายเจ็บสาหัส2รายค่ะเมื่อเวลา15นาฬิกาวันนี้เลยนะคะเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าซ้อน3ขับย้อนสอนก่อนที่จะตัดเข้าจุดกลับรถตรงบริเวณซอยอุ่นอารีถนนแพรกษาตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะแล้วก็ถูกรถยนต์เทสลาที่ขับมาตามทางเนี่ยตรงตามทางตรงนะคะชนเข้าอย่างจังเหตุการณ์นี้ทำให้หญิงวัย30ปีซึ่งนั่งโดยสารตรงกลางเสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะที่ชายผู้ขับขี่แล้วก็
หญิงอีกคนนึงอ่ะนะคะผู้โดยสารอีกคนนึงที่นั่งซ้อนท้ายสุดเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลนะคะตัวผู้ขับขี่รถเทสลาเป็นหญิงวัย28ปีให้ข้อมูลนะคะว่าตนเนี่ยขณะขับมาตามถนนแพรกษาก็เจอกับรถจักรยานยนต์ขับย้อนสอนก่อนจะตัดเข้าจุดกลับรถจึงเกิดการชนกันอย่างรุนแรงค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีภาพจากกล้องหน้ารถยนต์เทสลาจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนพบภาพรถจักรยานยนต์มีผู้โดยสารรวม3คนขับย้อนสอนก่อนจะตัดเข้าจุดกลับรถขณะที่ตัวรถเทสลาเนี่ยเขาขับมาตามทางตรงนะคะโดยสอดคล้องกับคำให้การของผู้ขับขี่ชาวบ้านในพื้นที่ก็มีการระบุด้วยบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าจุดเนี้ยเจอบ่อยเจอรถจักรยานยนต์ย้อนสอนแล้วก็ขึ้นฟุตบาทแล้วก็ถนนด้วยนะคะบ่อยเพื่อที่จะมาตัดเข้าจุดกลับรถแล้วก็เข้าสู่ซอยอุ่นอารีเจอเป็นประจำเลยด้วยเบื้องต้นทางตำรวจก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกล้องหน้ารถแล้วก็สภาพแวดล้อมในจุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะคะรายงานข่าวกันให้ท้ายชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยว 16:56 น.ช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: 7% 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขา
1: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเร
2: ศเสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงในรายการคุยกับครม.อนุทินเทปแรกถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการหลังงบรายจ่ายประเทศสูงถึงร้อยละ73ประกอบกับสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องปรับลดบุคลากรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทดแทนงานบางประเภทแต่คงประสิทธิภาพการทำงานไว้แต่อย่ามองว่าเป็นการทดแทนคนกรมปกครองแจงกรณีไม่ต่อใบอนุญาตสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราชี้ผิดหลักเกณฑ์2จุดระยะห่างจากคลองทางสาธารณะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ขณะนี้คดีอยู่ชั้นศาลปกครองส่วนการสอบเข้าอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568ไม่พบพฤติการทุจริตเรียกรับเงินกรมการปกครองสั่งเนรเทศยาคอฟโอฮะยอนชายสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยให้ได้รับความหวาดกลัวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานยื่นสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานายกไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีงบซักฟอกรัฐบาลชี้เป็นสิทธิ์ส.ส.รัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายภายในสิ้นเดือนนี้ล่าสุดยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทพบใช้จ่ายผ่านร้านค้ามากถึง 7.6 หมื่นล้านบาทผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2.9 พันล้านบาทปลัดคลังเผยถกบอร์ด EV 10 กันยายนนี้ทบทวนทิศทางส่งเสริมการใช้ยานยนต์ EV แบ่งกลุ่มรถและแนวทางดูแลแต่ละประเภทชี้เลื่อนประชุม7 กันยายนเหตุชนประชุมสภาพิจารณางบประมาณย้ำยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นภาษีเนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังอุตุเตือน 5-7 กันยายนนี้ไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนพื้นที่เสี่ยง49จังหวัดรวมถึงกทม.ปริมณฑลระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจังหวัดน่านเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำและพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยในอำเภอปัวเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่ระดมเสริมแนวคันดินสูง3เมตรป้องป่าไหลหลากจังหวัดน่านเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำและพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยในอำเภอปัวเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในพื้น

0: สู่การลดจำนวนเกณฑ์ทหารยกเลิกเกณฑ์ทหารกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 นายปี 2,570 สมัครใจเป็นทหาร4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้221หน่วยทั่วประเทศเริ่ม10กันยายน 2,569 ถึง24มกราคม 2,570 ปิดท้ายกันที่จังหวัดสมุทรปราการเจ้าของกุมขมับรถหรูปอร์เช่ราคา6ล้านไหลลงคลองจมหายต่อหน้าต่อตาหลังเจ้าของจอดแล้วลงจากรถทันทียังไม่ทันได้เข้าเกียร์ P และกดเบรกมือเจ้าหน้าที่ประสานรถเครนขนาดใหญ่ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงกู้ซากขึ้นจากคลองสำเร็จ
1: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
5: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
4: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได้
5: คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย์
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
8: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
11: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:17 น.นะคะชั่วโมงสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามกันมาเดี๋ยวตอนเริ่มต้นชั่วโมงนี้เราไปคุยสายกับทางคุณปิยนันท์กันนิดนึงคุณปิยนันท์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้รายงานอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะมาจากเส้นราชพฤกษ์ที่จะเป็นขาเข้าเมืองนะคะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะเข้าทางรัชดาภิเษกอะค่ะมาเดอะมอลล์ท่าพระค่
1: ะ
2: ก่อนที่จะเลี้ยวเป็นไฟแดงอะค่ะประมาณทางลง150 เมตรจะมีรถชนกันค่ะ
1: อ๋อเป็นรถอะไรชนกันนะคะ
2: เป็นรถเก๋งกับรถกระบะค่ะ
1: เก่งกับกระบะชนกันแล้วก็อยู่ที่ช่องเลนขวาสุดนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก่อนที่จะถึงช่วงทางลงรัชดาท่าพระใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะอันนี้ชนกันแรงไหมอะคะหรือว่าชนกันชนท้ายกันตามปกติเลย
2: ก็น่าจะเป็นปกติมั้งคะ
1: โอเค
2: แต่ยังไม่มีคุณเจ้าหน้าที่มานะคะ
1: ได้ค่ะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะ
2: ไม่เห็นนะคะไม่เห็นคนออกมานอกรถนะคะ
1: ได้ค่ะตรงนี้รถการจราจรรถติดไหมคะ
2: ก็เริ่มชะลอตัวค่ะเพราะว่ารถรอเลี้ยวเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะค่ะม
1: ัน
2: ก็เลยทำให้ชะลอแล้วก็รถด้านหลังก็เริ่มมีมาค่ะ
1: ค่ะโอเคได้เลยค่ะคุณปิยานันท์เดี๋ยวยังไงเราประสานงานต่อให้นะคะ
2: ค่ะตอนน
1: ี้
2: เราฝนเริ
1: ่
2: มตกแล้ว
1: นะคะอ๋อเหรอคะโซนนั้นฝนตกด้วยได้โอเค
2: ค
1: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ขอบพระคุณทางคุณปิยะนันด้วยนะคะแจ้งรายงานกันเข้ามาเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บริเวณถนนราชพฤกษ์นะคะฝั่งขาเข้าเมื่อกี้นี้เลยตอนต้นชั่วโมง17 นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะบริเวณก่อนถึงทางลงรัชดาท่าพระประมาณ 100-150 เมตรนะคะที่เลนขวาสุดจะมีรถเก๋งกับรถกระบะชนท้ายกันเตือนให้คนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางเนาะเป็นช่องเลนขวาสุดก็ได้นะคะตรงนี้เริ่มจะติดแล้วแล้วก็ในพื้นที่เริ่มจะมีฝนลงเม็ดแล้วด้วยตอนแรกมองเห็นด้านนอกเนี่ยเราก็เห็นว่าแถวนี้นะคะในเมืองเนี่ยอากาศดูดีเลยนะคะหมายถึงว่าวันนี้มันก็แดดจัดมาทั้งวันตอนแรกก็เลยเข้าใจว่าช่วงเย็นๆต้องแบบตกหนักแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ตกนะแล้วก็อากาศดูแบบค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ว่าในโซนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีฝนตกปลายๆกันบ้างแล้วด้วยนะคะมาจากฝั่งซ้ายนะคะมาจากทางฝั่งทิศตะวันตกนั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงดูกันเรื่อยๆว่าสภาพอากาศในภาพรวมเย็นนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปคุยกันในเรื่องของบรรยากาศงาน Open House กันนิดนึงดีกว่าค่ะย้ายไปที่แถวบรมราชชนนีกันบ้างสาย4นะคะพุ่งสาย4กับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางร้อยตำรวจเอกสมนึกจันทรารองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้งาน Open House ยังมีอยู่ไหมอะคะ
3: งาน Open House เสร็จสิ้นไปประมาณสัก16 นาฬิกาเศษๆนะครับแล้วก
1: ็
3: ช่วงนี้คนทยอยกลับก็ค่อนข้างจะมากแล้วครับ
1: ค่ะแล้วการจราจรในพื้นที่แล้วก็ปริมาณรถปริมาณคนน่ะเยอะไหมคะท่านรอง
3: การจราจรในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลนะครับรถค่อนข้างวิ่งได้คล่องตัวนะครับแต่ว่ารถจะไปติดสะสมกันที่ขาเข้ากทม.ครับเส้นบรมอ่ะครับจะมีรถติดสะสมอยู่นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับเส้นขาเข้ากทม.เขตติดต่อระหว่างนครปฐมกับกรุงเทพอ่ะครับและช่วงเวลานี้ก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างจะหนักครับทำให้รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเส้นบรมนะครับช่วงนี้ครับ
1: ค่ะตรงนี้มีข้อมูลไหมอะคะเรื่องอุบัติเหตุว่าเคลื่อนย้ายเราหรือยังอะคะของพื้นที่นั้น
3: เคลื่อนย้ายได้แล้วครับก็อย
1: ู่ที
3: ่ตอนนี้มันสะสมรถที่เป็นสะสมกันอยู่ดั้งเดิมอะครับก็เลยทำให้รถสะสมอยู่ตอนนี้ฮะค่อน ครับมีปริมาณมากอยู่ขาเท่านะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีฝนตกด้วยตกปล่อยๆไหมคะหรือว่าเริ่มหนักนะ
3: ไม่ปล่อยนะครับตกค่อนข้างจะหนักพอสมควรครับ
1: ค่ะเดี๋ยวงานตัว Open House ของทางมหิดลเนี่ยจะมีขึ้นอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับ
1: เป็นเวลาเดิมเลยไหมคะ
3: เป็นเวลาเดิมครับ
1: ค่ะ
3: ประชาชนและผู้ปกครองจะทยอยมากันประมาณสัก6 โมง 7 โมงซึ่งช่วงเวลานั้นนะครับรถก็ค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็ค่อนข้างเยอะมากครับ
1: ค่ะคือหมายถึงว่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยประมาณ7 โมงเช้าก็เริ่มทยอยกันมาแล้วเหรอคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อจะพีคอย่างวันนี้พีคมากๆที่คนมาเยอะมากๆจะเป็นช่วงกี่โมงอะคะ
3: ตั้งแต่7 โมงมาฮะ7 โมงถึง11 โมงอะครับค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากทีเดียวครับรถไม่ขยับเลยครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ขออนุญาตแนะนำนะครับว่าถ้าจอดรถได้นะฮะเอาไปจอดที่เส้นถนนอุทยานหรือในพื้นที่มณฑลนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาข้างในแล้วที่จอดรถไม่เพียงพอกับจำนวนประชาชนที่เข้ามาในงานของมหิดลนะครับเพราะว่าน้องๆที่ลงทะเบียนมา70,000 คนแล้วก็คนที่ร้องอินเข้ามาเยอะครับค่อนข้างมาก
1: ค่ะ
3: ฮะ
1: ค่ะได้เลยค่ะโอเค
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
3: ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทางท่านรองสารวัตรด้วยนะคะร้อยตำรวจเอกสมนึกจันทรารองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลนะคะก็สรุปแล้วเนี่ยก็คือมีสอบถามมาให้ด้วยเผื่อว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีหลายๆบ้านหลายๆครัวเรือนครอบครัวเดินทางกันไปเพิ่มอีกนะคะนอกเหนือจากการ Open House ที่จบไปแล้ววันแรกวันนี้นะวันที่5เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีก1 วันเนาะก็พีคๆก็จะเป็นช่วงเช้าๆนะคะจนถึงประมาณ11โมงก็คนจะเยอะมากเป็นพิเศษนะคะแล้วจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ที่รถมากเนี่ยในพื้นที่แล้วก็ตรงแถวๆบรมราชชนนีเส้นบรมวันนี้รถค่อนข้างติดสะสมพอสมควรเลยคือไม่ได้มาจากแค่ตัว Open House อย่างเดียวแต่ว่าเป็นเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประมาณรู้สึกจะ3 จุดนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่ก็เลยส่งผลกันหมดนะคะทำให้การจราจรมีประมาณรถสะสมค่อนข้างมากนั่นเองเดี๋ยววันพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะได้ฟังคำแนะนำแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวด้วยเผื่อว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นการนำรถส่วนบุคคลมาก็จริงแต่ว่านำไปจอดที่อื่นก่อนนะคะเพราะว่าในตัวของมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างที่ฝนแจ้งไปว่าเขามีที่จอดรถแหละแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากขนาดที่จะสามารถรองรับได้ทุกคนตลอดเวลาขนาดนั้นนะคะก็มีแถวตรงตัวสวนพุทธมณฑลเนาะที่สามารถที่จะนำรถเข้าไปจอดทิ้งไว้ก่อนได้นะคะทีนี้นะคะในเรื่องของสภาพอากาศเมื่อกี้บอกไปแล้วมหิดลฝนตกหนักอันนี้ก็คือโซนศาลายาเนาะแล้วก็ในพื้นที่หลายๆเขตเลยนะคะส่วนมากจะเป็นฝั่งธนก่อนนะคะอย่างเช่นทวีวัฒนาบางแคบางบอนจอมทองนะคะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็อย่างที่ฝนแจ้งเมื่อกี้ดูเรดาร์ไปพร้อมๆกันเนาะมาจากฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะเดี๋ยวจะเคลื่อนตัวเข้าทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองสายถัดไปเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณสมชายจากทางลาดพร้าวกันนิดนึงคุณสมชายสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณฝนและท่านผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับการถนนจราจรถนนลาดพร้าวเวลานี้ผมก็มาจากลาดพร้าว15มุ่งหน้ามาทางจะไปทางภาวนาโชคเกษตรนะครับก็มาติดอยู่แยกที่ตัดกับรัชดานะครับ
1: ค่ะ
4: สายอยู่ประมาณลาดพร้าว15ครับหัวแถวก็อยู่ในช่วงไฟแดงลาดพร้าวกับรัชดานะครับฟังกับกันจากรัชดาไปทางปากทางลาดพร้าวนี่ใช้กันได้นะครับ
1: ค่ะ
4: ตอนนี้ฝนไม่มีนะครับท้องฟ้าก็ยังโปร่งใสดีครับคุณฝนครับ
1: จะมีแค่ปริมาณรถเยอะอย่างเดียวเลยนะคะ
4: ครับปลายทางก็จะไปตรง
1: ที่ไหนคะ
4: อุปการรักคุณแถวเซนทันอีสต์วิลล์ครับ
1: อ๋อเซนทันอีสต์วิลล์โอเคได้เลยค่ะคุณสมชายค่ะขอบคุณนะคะ
4: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
1: ขอบคุณทางคุณสมชายด้วยนะคะก็คือเส้นลาดพร้าวเนาะจะติดขัดเนี่ยที่มีปริมาณรถเยอะจะเป็นฝั่งขาออกนะคะแต่ว่าฝั่งขาเข้าใช้การได้ทีกว่านะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะแล้วก็ย้ำมานี้ให้นิดนึงก่อนหน้านี้มีทางคุณตีบางมดนะคะแจ้งกับทางรายการมาในเรื่องของสัญญาณไฟที่มันเสียก็เลยทำให้ในพื้นที่จุด ของถนนเทิดไทยช่วงแยกตลาดพลูมุ่งหน้าแยกกุฏากาศนะคะค่อนข้างที่จะแบบอลหม่านนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสัญญาณไฟจราจรที่แยกกุฏากาศเนี่ยมันเกิดการอาการค้างนะคะไฟเขียวไฟแดงเนี่ยมันค้างเกิดขึ้นก็เลยเกิดความสับสนในการที่จะเดินทางกันในการใช้เส้นทางกันนะคะแบบจังหวะคิวต่างๆเนาะมันไม่ได้ก็เลยส่งผลให้การจราจรในจุดนั้นอ่ะพอทางที่จะวุ่นวายมีการบีบแตรอะไรกันต่างๆโดยที่ทางคุณติบางมดเล่าให้ฟังอ่ะนะคะก็อาจจะยังมีในเรื่องของสะสมกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะส่วนอุบัติเหตุอื่นๆเดี๋ยวรายงานย้อนหลังให้นิดนึงคุณจงอางอันนี้คุณจงอางเนี่ยแจ้งมาตอน 17:18 นะคะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เส้นบรมราชชนนีค่ะออกจะเป็นช่วงแยกบรมไปจนถึงมุ่งหน้าไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าค่ะคุณจงอางเล่าให้ฟังว่าตนเองใช้เส้นบรมขาออกนะคะแล้วก็ขับมาพอไปเจอตรงบริเวณลงสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีเล็กน้อยเนี่ยเจอเป็นรถเก๋ง2คันที่ชนกันแล้วก็มีการกีดขวางที่บริเวณเลนด้านขวานะคะส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รถติดด้วยเช่นเดียวกันทีนี้นะคะมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเย็นนี้ค่ะทางได้ข้อมูลมานะคะเป็นใกล้เคียงกับบริษัทกรุงเทพประกันภัยสาขากาญจนาภิเษกจะอยู่ที่เขตบางแคนะคะเดี๋ยวคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่นิดนึงค่ะคุณนิยมนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแคนั่นเองค่ะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิยมอยู่ในสายอยู่ไหมคะฮัลโหลค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพยายามต่อสายให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะน่าจะสายหลุดเดี๋ยวฝนรายงานเบื้องต้นให้ก่อนอันนี้เราได้รับแจ้งมาจากทางสายด่วน199ตอนนี้มีขึ้นภาพวิดีโอให้อยู่นะคะใครที่อยากเห็นเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันเข้ามาดูที่ไลฟ์สตรีมมิ่งได้บอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ก็คือเป็นอาคารเท่าที่ดูก็คือเป็นตึกแถวติดๆกันนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าตัวต้นเพลิงเนี่ยตัวควันที่ออกมามันคือช่วงไหนนะคะช่วงไหนของช่วงตึกแถวเนี้ยนะคะเพราะว่ามันดูแบบไปอีกบล็อกนึงเหมือนกันนะไม่ได้แบบเป็นตึกสีส้มๆด้านหน้าขนาดนั้นใกล้เคียงกับบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนสาขากาญจนาภิเษกนะคะที่ถนนกาญจนานี่เลยค่ะแขวงบางไผ่เดี๋ยวให้ทางคุณนิยมเล่าให้ฟังนิดนึงคุณนิยมสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะตอนนี้ออนแอร์แล้วนะคะถึงเหตุการณ์ไฟไหม้เพลิงไหม้ที่อาคารตรงเส้นกาญจนาภิเษกอะค่ะรายละเอียดเป็นยังไงอะคะ
3: โอ้ก็เป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องซักผ้าครับ
1: อ๋อเป็นไฟฟ้าลัดวงจรเครื่องซักผ้าเหรอคะ
3: ครับผมใช่ฮะลุกไหม้เครื่องซักผ้าสองเครื่องฮะ
1: สองเครื่องซึ่งตรงนี้มันเป็นอาคารในลักษณะไหนอะคะ
3: เป็นอาคารพาณิชย์สี่ชั้นครับ
1: อาคารพาณิชย์4ชั้นตัวชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่จะเป็นชั้นไหนอะคะ
3: บนดาดฟ้าครับ
1: โอ้ดาดฟ้าเลยคือตัวเครื่องซักผ้านี่อยู่ด้านบนเหรอคะ
3: ใช่ครับผม
1: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะนี
3: ้เมื่อ2ปีที่แล้วคร
1: ับ
3: ผม
1: ค่ะสามารถควบคุมเพลิงควบคุมเพลิงได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ควบคุมเพลิงได้แล้วครับผมเพลิงสงบแล้วครับ
1: ใช้เวลาประมาณกี่นาทีอะคะ
3: ใช้เวลาประมาณกี่นาทีถึงวันจริงๆเพลิงสงบก่อนที่ผมจะเข้ามาถึงนะครับผม
1: อืมค่ะแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างคะกับตัวอาคารด้วย
3: ก็เสียหายมาตัวอาคารไม่เสียหายครับเฉพาะเครื่องซักผ้าสองเครื่องครับ
1: ค่ะ
3: แค่นั้น
1: ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมคะ
3: ไม่มีครับ
1: ช่วงที่เกิดเหตุโอเคแล้วก็ไม่ได้ลามไปจุดอื่นนะคะ
3: ไม่ได้ลามอาคารโครงสร้างเลย
1: ได้ค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้อาคารสรุปแล้วเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นแล้วก็เป เป็นไฟฟ้าลัดวงจรมาจากเครื่องซักผ้านะคะที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้าของตัวตึกเนี่ยก็ไม่ได้รับความเสียหายในเรื่องของตัวอาคารแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เพลิงสงบเรียบร้อยดีเดี๋ยวต่อไปไปคุยกับทางคุณหัวตัว99นิดนึงสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีครับคุณปัญญามนต์ครับ
1: ค่ะตอนนี้อยู่แถวไหนคะ
5: มาลัยแมน
1: 3แมนโอเคค่ะ
5: เข้าตอนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องรัชพัฒน์นครปฐมก็คือมีรับปริญญาวันนี้ทั้งวัน
1: อ๋อค่ะ
5: ทีนี้ขาเข้ารถก็เลยติดตอนนี้ท้ายแถวเลย M81 ไปนะครับด้านขาเข้าที่มุ่งหน้าขาเข้าเมืองนะเข้าทางตรงนี้จะเข้าไปทางด้านใดก็แล้วแต่เคลื่อนตัวได้น้อยคือ1ใช้ยานไฟนี่ไปได้ไม่เยอะเลยอ่ะเพราะว่ารถเปิดข้างหน้ารถค่อนข้างน้อยอ่ะนะมันติดจุดกับรถด้วยนะผมยังไม่ถึงจุดกับรถวัดวันตะปูเลยคือจุดกับรถแรกและอีกจุดหนึ่งก็คือหน้าราชพัฒน์แสดงว่า2จุดที่จะติดหนักมากด
1: ้
5: านเขาออกแค่เลยจุดวัดวังตะปูไปแล้วปัดสัญญาณไปแล้วใช้ได้นะฮะขาออกไม่จิตเลยใช้ได
1: ้ค่ะครับ
5: ขาเข้านี่ไม่ถึงอนาคตเลย
1: ค่ะ
5: แต่ว่ามาตะปูขยับไปได้ไม่ถึง100 เมตรนะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: แต่หยุดนี่เวลานี้หยุดนิ่งอยู่นะครับแต่เดี๋ยวน่าจะยาวไปเรื่อยๆนะครับ
1: โอ้ค่ะ
5: นะครับเวลานี้สัญญาณวิทยุไม่มีนะครับเป็นเพลงไปแล้ว
1: อ้าวเหรอคะของทางรายการเหรอ
5: ครับ
1: อ๋อโอเค
5: ไม่รู้เกิดปัญหาอะไรขึ้นตอนแรกผมโทรช่วงแรกยังมีอยู่เพราะว่าผมหลีกวิทยุไปแล้วสักครู่ที่สัญญาณเรียกอีกท่านหนึ่งผมเปิดวิทยุเอ้ารู้สึกว่าจะมีเพลง
1: อ๋อ
5: ตอนนี้ก็ยังเป็นเพลงอยู่นะ
1: เดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็คให้แปลว่าตอนนี้น่าจะฟังได้ใน YouTube ก่อน
5: น่าจะเป็น YouTube นะทางสถานีวิทยุน่าจะยังไม่ได้เพราะว่าเวลาที่ผมเปิดเป็นเพลงอยู่นี่เปิดให้ฟัง
1: เปิดถูกขึ้นใช่ไหมคะ FM 100ใช่ไหมอันนี
5: ้ไม่มีผมแค่ตอนนั้นอยู่แล้วมีไฟขึ้นอื่นครับนี่เปิดเป็นเพลงอยู่นะครับ
1: โอเคได้
5: ผมจะรับฟังด้วยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหัวต่อ99ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเช็คให้นะคะแต่เพลงน่าจะพออยู่นะทุกคนฟังกันไปก่อนเดี๋ยวเราตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมให้นะคะตรงนี้ว่าสัญญาณมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดใครสะดวกเนาะเข้ามาดูใน YouTube ก็ได้ดู YouTube ก็ได้นะคะจะได้เห็นหน้าฝนไปด้วยฝนจะได้ไม่เหงานะคะทุกคนมันมีวิดีโอไลฟ์เปิดกล้องนะคะจังหวะนี้แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะแต่ว่าเดี๋ยวเปิดแบบ1วิอ่ะมาแล้วคุณพี่สวัสดีนะคะคุณละพี่สวัสดีด้วยอ๋อฮะสวัสดีค่ะอันนี้มีทำไมเมื่อกี้เหมือนได้ยินสายใครสักคนอยู่ในสายเกิดอะไรขึ้นคะคุณธีรพัฒน์เหรอคะ
6: ใช่ค่ะ
1: ไม่ตกใจไม่เห็นว่ามีสายแล้วอ่ะสวัสดีค่ะแจ้งเหตุอะไรคะอันนี
6: ้พอดีผมลืมกระเป๋าตังค์ไว้บนรถแท็กซี่ครับ
1: อ๋อโอเคค่ะงั้นเล่าให้ฟังนิดนึงอันนี้นั่งตั้งแต่วันไหนอะคะ
6: วันนี้เลยครับผมเพิ่งลงจากรถมาเมื่อตอน5:18 น
1: นั่งจากที่ไหนไปที่ไหนคะ
6: จากมหิดลศาลายาครับนั่งมาลง BTS อนุสาวรีย์ชัย
1: BTS อนุสาวรีย์ชัยเป็นงาน Open House มาเหรอคะ
6: ใช่ครับ เป็นนักศึกษาครับเป็นแบบงาน Open
1: House อ๋อเป็นอ๋อเรียนที่มหิดลโอเคศาลายาชัยได้เป็นโทรศัพท์เป็นกระเป๋าใช่ไหมคะกระเป๋าสตางค์
6: กระเป๋าเงินครับ
1: โอเคลักษณะยังไงอะคะ
6: สีเทาครับ
1: กระเป๋าสตางค์สีเทาด้านในมีเอกสารเขียนที่มีชื่ออะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
6: มีบัตรประชาชนอยู่ครับ
1: โอเคค่ะคุณธีรพัฒน์มีชื่อจริงนะโอเคได้มีเงินสดจำนวนนึงด้วยใช่ไหมคะเห็นมีแจ้งหลังไมค์ไว้ด้วย
6: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะแต่ว่านั่งบนรถแท็กซี่มั่นใจว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่เลยใช่ไหมคะ
6: คือผมเอากระเป๋าตังค์ออกมาจ่ายเงินครับแล้วผมก็ออกจากรถแล้วทีนี้เหมือนรถคันหลังอ่ะเขาบีบแต่ไล่ผมก็เลยรีบลงมา
1: อ๋อจังหวะนั้นโอเค
6: ใช่แล้วพอรถออกไปแล้วผมค้นกระเป๋าดูคือผมไม่เจอกระเป๋าสตางค์แล้ว
1: คือจ่ายเงินสดด้วยไม่ได้โอน
6: จ่ายเงินสดใช่ครับ
1: ก็เลยไม่มีชื่อคนขับแล้วจำแท็กซี่ได้ไหมคะว่าสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: คือผมอ่ะจำไม่ได้แต่ว่าเพื่อนที่นั่งมาด้วยบอกว่าเขียวเหลืองครับ
1: เขียวเหลืองจำป้ายทะเบียนไม่ได้เนาะหรือว่าตัวอักษรขึ้นต้น2ตัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆก็ได้ค่ะ
6: จำไม่ได้ครับผมมองไม่ทันเขาออกไปแล้ว
1: โอเคไม่เป็นไรแล้วพอจะจำดีเทลคนขับได้ไหมคะเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุประมาณไหน
6: เป็นคุณลุงครับ
1: 50 60อะไรอย่างงี้มั้ยคะ
6: ประมาณน่าจะ50
1: 50กว่าโอเคได้เดี๋ยวยังไงเราประชาสัมพันธ์ให้เผื่อว่าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวติดต่อกลับไปทีนึงนะคะแต่ว่าไปแจ้งความอะไรอย่างงี้กับทางสถานีตำรวจก่อนได้ในระหว่างนี้
6: ตอนนี้ผมอยู่ที่สน.พญาไทแล้วครับ
1: โอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะ
6: ได้ครับขอบคุณ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณธีรพัฒน์ด้วยนะคะอันนี้เราก็คุยเรื่องมหิดลกันเยอะเนาะวันนี้ก็มีได้คุยกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาเลยนะคะแต่ว่าเป็นการขอความช่วยเหลือนิดนึงลืมกระเป๋าสตางค์ไว้นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีเทานะคะนั่งบนรถแท็กซี่คาดว่าน่าจะสีเขียวเหลืองนะแล้วก็ไม่ทราบว่าป้ายทะเบียนอะไรแต่ว่านั่งจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเนี่ยแหละไปลงที่ BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยนะคะลืมเอาไว้ก็คือเมื่อกี้นี้เลยสดๆร้อนๆตอน 17:18 นฝนคิดว่าน่าจะยังอยู่นะพอคิดว่าน่าจะยังไม่ได้มีอาจจะยังไม่ได้มีคนผู้โดยสารขึ้นต่อนึกออกไหมเพราะว่ามันห่างกันแค่แป๊บเดียวเองอะประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่รู้จักหรือว่าพอมีข้อมูลหรือว่าพี่แท็กซี่ถ้าเกิดฟังอยู่นะคะแต่ตอนนี้วิทยุกลับมาหรือยังวิทยุกลับมาหรือยังคะไม่แน่ใจว่ากลับมาหรือยังอะถ้าฟังอยู่นะคะติดต่อกับทางรายการนิดนึง1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยวิทยุกลับมาแล้วนะคะเรียบร้อยปกติใช้ได้ปกตินะคะเดี๋ยวต่อไปไปคุยกับทางคุณบุญเกื้อนิดนึงคุณบุญเกื้อสวัสดีค่ะ
7: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพื้นที่ทางสมุทรสาครนะเดี๋ยวถนนเศรษฐกิจ1แล้วก็เรียบคลองศรีวา
1: ค่ะ
7: 5นาทีที่แล้วฝนตกหนักเลยครับผมมืดมองไม่เห็นถนนเลยอ๋อเริ่มใจ
1: ฝนตกหนักเลยเนาะ
7: หนักเลยใช่ตกระดับ5เลยจะตกไปพักนึงประมาณสัก5นาทีเองฮะ5สัก10นาทีอ่ะ
1: ค่ะ
7: ตอนนี้ก็ซาลงนะคะตอนนี
1: ้อ๋อมันคือแบบหนักแล้วก็มาแป๊บเดียวใช่มั้ยคะ
7: ใช่ทางมุ่งหน้าเข้าไปทางบางบอนนะฮะตอนนี้ฝนแล้วนะเข้าไปทางเขตวัดโพแจ้ไปทางนู้นนะเข้าเขตบางบอนทางนู้นใช่
1: ได้ค่ะ
7: แต่ตอนนี้ยังมืดอยู่ฮะฝนตกแล้วก็ยังมืดอยู่เลยฮะ
1: อ๋อคือภาคอากาศยังดูแบบ
7: อากาศยังไม่มืดนะแต่ฝนน่ะมืดนะฮะตอนนี้นะ
1: ตาม
7: ของมุ่ง5ครับกรุงเทพไปทางนู้นนะ
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณบุญเกื้อด้วยนะคะคุณหัวโต99แจ้งมาแล้วว่าเมื่อกี้ได้ยินสัญญาณวิทยุแล้วเรียบร้อยน่าจะเป็นแบบช่วงคลื่นแทรกอะไรอย่างงี้พอดีนะคะเดี๋ยวตอนนี้ 17:40 นาทีพักกันสักครู่นึงหลังสปอตเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
8: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
9: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
11: อ่ะดูนี
10: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
11: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
10: โหเร็วจัง
11: บอกแล้วไงไวไหม
12: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
13: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
14: เรื่องที่ไม่คาดคิด กิดขึ้นได้ทุกวัน
15: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
16: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
14: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
16: ใช้แอปของจตุร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจตุร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
17: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
18: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ลับมาเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้มีสายจากทางคุณสรันนะคะมาเล่าถึงเหตุการณ
1: ์อันนี้คลองอะไรนะที่คลองอะไรนะคลองบางประกอบนะ
0: คุณสรันคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเห็นว่าเจอเป็นพบศพอยู่ในคลองเหรอคะ
1: ใช่ครับเบื้องต้นพอดีผมขับรถมาผ่านพอดีครับไปซักผ้ามาแล้วตอนนี้เห็นชาวบ้านเขายืนอยู่เขาบอกว่าเป็นตุ๊กตาแต่ผมมองไปเป็นชายสูงอายุเป็นชายสูงอายุนอนคว่ำหน้าอยู่ผมก็เลยประสานไปทางร่วมด้วยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วกู้ภัยปอเต็กตึงมาแล้วครับตอนนี้รอพนักงานสอบสวนนะครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อจะนำศพขึ้นนะครับ
0: หมายถึงว่าตอนนี้ตัวศพเนี่ยอยู่ที่ไหนอะคะยังอยู่ใน
1: ตัวศพอยู่ในคลองเลยครับแต่ตอนนี้ผู้ภัยเขาเอาเชือกผูกไว้กับตัวเสื้อแล้วครับกันศพลอยไปที่อื่นครับ
0: ค่ะจังหวะที่คุณสรันมาเห็นเหตุการณ์นี่คือยังไงอะคะภาพที่เราเห็นเนี่ย
1: ภาพที่เห็นคือนอนคว่ำหน้าอยู่แล้วครับนอนคว่ำหน้ามีผู้คนมุงอยู่แล้วก็นอนคว่ำหน้าอยู่แล้วครับ
0: เขาใส่เสื้อผ้าด้วยไหมคะ
1: ใส่เสื้อผ้าเห็นแต่เสื้อนะครับตอนนี้เห็นแต่บริเวณช่วงคอขึ้นมาใส่เสื้อเชิ้ตสีออกฟ้าครับคล้ายเสื้อแท็กซี่นะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นแท็กซี่หรือเปล่าเป็นผู้ชายสูงอายุใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนเสื้อขับแท็กซี่อะครับ
0: หมายถึงว่าแบบที่มีคอปกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับแต่ช่วงล่างอะผมยังไม่เห็นเพราะว่ามันยังจุ่มอยู่ในน้ำครับ
0: โอเคค่ะเป็นเพศชายสูงอายุประมาณอายุเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหม
1: ผมดูจากที่ดูผมดูจากรูปพรรณตรงเส้นผมนะครับเป็นเส้นผมสีขาวผมว่าต้องมี70ครับ670มีแน่ครับ
0: ค่ะตรงนั้นมันเป็นใกล้เคียงกับที่พักอาศัยอะไรอย่างนี้ไหมอะคะ
1: มีครับเป็นที่พักอาศัยครับ
0: บอกเป็นบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับเป็นคลองแล้วก็มีตึกแถวบ้านคนนะครับ
0: แล้วคือคลองตรงเนี้ยจะอยู่ที่ซอยเป็นคลองอะไรอะคะลืมถาม
1: คลองบางประกอบครับ
0: คลองบางประกอบอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์30ใช่ไหมคะ
1: สุขสวัสดิ์30แยก2ใช่ครับผมส่งรูปไปในไลน์แล้วครับ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ค
0: ือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่แบบปิดไหมหรือว่าคนก็ผ่านไปผ่านมาข้างนอกเส้นถนนใหญ่ปกติ
1: ไม่ได้พื้นที่ปิดครับเป็นพื้นที่ผ่านไปผ่านมาครับ
0: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลนะคะแล้วก็รูปด้วยขอบคุณค่ะคุณสรันค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางคุณสรันด้วยนะคะก็เป็นคนเห็นเหตุการณ์คนแรกเลยคนแรกนะแล้วก็มีแจ้งแบบทางเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ส่งภาพมาให้ด้วยคือคนมุงก็ทั้งเยอะน่าจะเป็นพื้นที่ชุมชนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงเดี๋ยวไปคุยกับทางเรื่องของการจราจรกันนิดนึงนะคะบนทางพิเศษสายทางต่างๆนะคะอยู่กับทางส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะทางคุณภรวสินนะคะพฤกษกุลทนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณสันธยมลและผู้ฟังจราจรท่านครับ
0: ค่ะการจราจรช่วงเย็นเป็นยังไงบ้างคะบนทางพิเศษ
2: ครับก็มีรถมากเป็นบางจุดนะครับเริ่มจากทางพิเศษสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงครับมุ่งหน้าออกบางนานี่ก็ชะลอตัวอยู่ช่วงทางขึ้นด่านเพชรบุรีครับต่อเนื่องถึงต่างระดับท่าเรือครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือไปแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับจนออกบางนาเลยครับส่วนในฝั่งกลับกันครับก็จะมีชะลอตัวอยู่ช่วงวัดสะพานครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับผ่านพ้นท่าเรือไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีจนเชื่อมเข้าอโศกแล้วก็มุ่งหน้าไปดินแดงเลยครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนจากทางด้านต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าไปบางโคนี่ก็ช่วงนี้ฝนลดลงจากเมื่อกี้แล้วนะครับก็จะทำให้ฝนตกนิดนึงนะครับทำให้ถนนเปียกลื่นครับก็ให้ผู้ใช้ทางขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยครับช่วงสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นสะพานพระราม9ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าดาวคะนองนี่ใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกลับกันครับมีชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือด่านเลียบแม่น้ำครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับส่วนจากทางวิเศษสายสี่ลัดครับจากต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าประชาชื่นเนี่ยมีรถมากอยู่ช่วงต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องถึงบางซื่อครับผ่านพ้นบางซื่อไปแล้วครับจะมาชะลอตัวอีกทีช่วงรัชดาเหนือถนนรัชดาพิเศษครับต่อเนื่องเข้าประชาชื่นครับผ่านพ้นประชาชื่นไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปโรงงานมุงวานเนี่ย ช้การได้ดีครับไปแจ้งวัฒนะเองใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกับการครับจะมีชะลอตัวอยู่ช่วงทางขึ้นย่านด่านย่านพหลโยธินครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนจากต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์นี่ก็ชะลอตัวอยู่ช่วงต่างระดับพญาไทนะครับเข้าอโศกครับชำระค่าผ่านทางด่านอโศกแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับจะมาเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็เมื่อผ่านพ้นต่างระดับตามคำแหงไปแล้วเนี่ยจะมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์เนี่ยใช้การได้ดีเลยนะครับส่วนในฝั่งกับการครับก็จะชะลอตัวอยู่ช่วงพระราม9ครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนจากต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าต่างระดับบางโคนะครับช่วงนี้ใช้การได้ดีนะครับยังไม่เป็นปัญหาครับที่มีมาชะลอตัวก็ช่วงทางลงสาธุประดิษฐ์นะครับส่วนในฝั่งกับการนี่ก็ขึ้นยมราชก็ใช้การได้ดีครับเข้าพญาไทครับส่วนทางพิเศษสายฉลองรัฐครับจากอ่านลงครับมุ่งหน้าจตุโชตมีชะลอตัวอยู่ช่วงพระราม9ครับต่อเนื่องถึงลาดพร้าวครับผ่านพ้นลาดพร้าวไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับออกจตุโชตไม่มีท้ายสะสมครับส่วนในฝั่งกับกันใช้การได้ดีครับส่วนทางพิเศษสายบูรพาวิถีครับจากชลบุรีมุ่งหน้าเข้าบางนาในมีชะลอตัวอยู่ช่วงด่านบางพีหนึ่งครับต่อเนื่องถึงวงแหวนรอบนอกบางแก้วครับผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วนี่เข้าบางนาใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันออกชลบุรีไม่เป็นปัญหานะครับส่วนทางพิเศษสายกาญจนาพิเศษครับจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนมีชะลอตัวอยู่ช่วงสะพานกาญจนาครับผ่านบนสะพานกาญจนาไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปบางขุนเทียนใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันก็ชะลอตัวอยู่ช่วงบางคูครับต่อเนื่องถึงปากน้ำครับผ่านบนปากน้ำไปแล้วมุ่งหน้าบางแก้วใช้การได้ดีครับส่วนทางพิเศษสายอุดรลัทยาและประจิมลัทยาก็ทั้งสองฝั่งนี้ก็ใช้การได้ดีเลยครับคุณสริยมนครับ
0: ค่ะ
2: ครับขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียนะครับรถเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขึ้นใช้ทางพิเศษคนเดินบนทางสัตว์เดินบนทางสิ่งของตกหล่นก็ประสานมาได้ที่1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณสัตยมนครับ
0: ขอบพระคุณนะคะคุณพระวสินค่ะ
2: ครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณพราวสินด้วยนะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษทางประเทศไทยนั่นเองนะคะเราเช็คการจราจรกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะบนทางด่วนทางพิเศษสายทางต่างๆนะคะเดี๋ยวลงมาด้านล่างนิดนึงยังพอมีเวลาอยู่นะคะที่บริเวณรามคำแหงค่ะเข้านิดนึงเนื่องจากว่ามันมีการก่อสร้างเงินเกิดขึ้นนะคะเป็นงานเทปูนเกาะกลางเลนขวาก็เลยทำให้มีการสะสมของจราจรที่บริเวณแยกซอยรามคำแหง24นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันขาออกเนี่ยก็จะมีแน่นตรงฟู้ดแลนด์ในช่วงนั้นด้วยนะคะก็คือเท่ากับว่าวันนี้ในช่วงเย็นนะคะในพื้นที่ของโซนเนี้ยถนนรามคำแหงอะค่ะอาจจะไม่ค่อยน่าเข้าไปเติมรถปริมาณรถสักเท่าไหร่เนื่องจากว่านอกเหนือจากเคสนี้แล้วด้วยเนี่ยเรื่องของการทำงานเนาะก็จะมีเป็นเหมือนกับงานกีฬาพระเกี้ยวน้อมเกล้าครั้งที่2ด้วยนะคะที่คนก็เดินทางกันไปประมาณ 3,000 คนก็เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จะจัดกันในวันที่5ถึง6กันยายนนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยต้องรอติดตามเพิ่มเติมกันนะคะเรื่องการจราจรในเส้นทางอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกเลยนะคะส่งคุณฝนกลับบ้านคลองเตยตกหรือยังไม่ตกนะคะแค่ดูเหมือนจะแบบมืดๆนิดนึงมีเมฆแล้วนะคะครึ้มๆมาบ้างแล้วอาจจะยังรอดอยู่ฝนอาจจะยังรอดอยู่คุณประมินสวัสดีนะคะฟังจากสุราษฎร์ธานีโอ้โหสุดยอดนะคะรายงานกันเข้ามาจากที่นั่นคุณซาซ่าด้วยคุณพีด้วยนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยที่รับชมรับฟังกันเข้ามาคุณศิวกรด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงแล้วก็เคารพธงชาติช่วงหน้ากลับเดินทางกับดีเจท่านถัดไปคุณณัฏฐยาค่ะ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พัด
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีความ
1: สุขไ
2: ม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะแกใช่ไหมคะ
1: สบายสบายดี
2: สบาย
1: สบาย
2: บ้านวัดก็คู่กันได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกคนโต
3: แล้วสองคนนี
4: ่ไม่ของหนูค่ะ
3: ขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: วันนี้คือข้างนอกแบบตอนแรกฝนบอกว่าฝนจะรอดนะแต่ดูแล้ว
1: คือขณะที่ที่น้องฝนบอกว่าจะรอดเนี่ยก็เดินมาข้างหลังตรงห้องครัวมามืด
0: ได
1: ้
0: ย
1: ิน เลยอ๋อ
0: เมฆมาแล้วเรียบร้อย
1: รู้สึกว่าจะไม่รอด
0: เอ้ยเพื่อนเพื่อนจะมีนัดต่อเพื่อนๆว่าเดี๋ยวน่าจะถึงสองทุ่มไม่ไปแล้วกลับบ้านนอน
1: อากาศได้แล้ว
0: ใช่เผอฟังอยู่นะคะวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรื่องจราจรเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะแถวบรมราชชนนีสาย4เพราะว่าโซนนั้นจะมีงานโอเพนเฮาส์นะคะเขาเสร็จกันไปแล้วตั้งแต่ประมาณ4 โมง 5 โมงแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะมีอีกเหมือนกันตอน7 โมงถึง 17 นาฬิกานะคะ7 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาคนเยอะคนเยอะมากเลยแล้วก็จะพีคๆแน่ๆน่ะจะช่วง7 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาแนะนำว่าให้นำรถอะค่ะไปจอดที่พุทธมณฑลดีกว่าเพราะว่าในมหาลัยอะอาจจะไม่ได้มีที่จอดรถรองรับทุกคันขนาดนั้นเพราะว่าที่ลงทะเบียนมาก็คือ70,000 คนต่อวันไม่รวมบล็อกอินอีกนะเยอะมากนะใหญ่กว่าคอนเสิร์ตอีกอะคนมาเยอะกว่าคอนเสิร์ตอีกเอาจริง
1: น
0: ะใช่ค่ะก็อยากจะแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอีก1 วันนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะเรามีสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวที่บริเวณน้ำตกที่ลอซูจังหวัดตากนั่นเองนะคะของทางอุ้งผางเขาสวยมากจริงๆแล้วก็ตอนนี้เปิดฤดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันที่1 กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่30 มิถุนายนเลยใครก็ช่วงนี้ไปเที่ยวกันได้นะคะแต่จะดูสภาพอากาศในช่วงนั้นน่ะอีกทีนึงเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าการเที่ยวน้ำตกก็ต้องดูด้วยไม่งั้นมันอาจจะมีความอันตรายใช่เพราะว่าเขากว่าที่จะไปถึงที่ลอซูอ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมนั่งเรือยางก่อนไงเพราะงั้นเราก็ต้องดูแบบ
1: นั่งเรือยางอะไรแล้วก็
0: คือพาหนะครบอ่ะใช่มีเรือเดินนั่งรถ
1: ต้องแข็งแรง
0: โฟวิลนิดนึงแต่เขาบอกว่าไปครอบครัวได้อยู่นะ
1: ต้องเป็นแบบสายคือไม่เคยไปแต่ว่าเคยมีคนคุยให้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าที่เป็นแบบเป็นแอดเวนเจอร์กับที่ไปแบบว่าสบายสบายนิดนึง
0: เลือกได้หรอ
1: ไม่ไหวก็ไป
0: งั้นเราไปสบายสิคะรออะไรก็ไปกันได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนนี้ไปจนถึงตุลาคมเขาแนะนำเพราะว่ามันจะเหมือนกับมีพันไม้มีอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้ขึ้นในช่วงนี้พอดีปีละครั้งแล้วก็เจอได้แค่ที่นี่ที่เดียวในโลกนะคะ
1: ในโลกเลย
0: ใช่เขาพูดว่าอย่างงี้จริงนะเรื่องจริงนะก็ลองดูกันนะคะส่วนในเรื่องของเหตุการณ์อื่นๆนะคะทุกคน
1: น้องฝนไม่ต้องรีบแล้วมั้งเนี่ย
0: ทำไมอ่ะต่อหรอตอนนี้ละกันเดี๋ยวหนูจัดด้วย เดี๋ยวหนูจัดด้วยจัดรายการถึงเที่ยงคืน คือมีที่เรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องนี้ก่อนตอนแรกเนี่ยเราได้รับแจ้งมาขอความช่วยเหลือว่าเขาว่าทำ iPhone 17 Pro Max ตกคลองแต่ว่าเคสเนี้ยช่วยไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าที่ไปงมหาให้แหละแต่ว่าไม่เจอ
1: ตกที่ไหน
0: ตกที่คลองหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลองลึกประมาณ2 เมตรแล้วก็พอหลังจากนั้นน่ะก็มีอีกเคสหนึ่งเกี่ยวกับคลองเหมือนกันเป็นรถปอร์เช่นะคะที่คนขับเนี่ยคือเขาขับไปจอดรถแล้วก็เหมือนกับจังหวะที่ลงจากรถอ่ะก็เปิดประตูรถทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เข้าเกียร์พาร์คไม่ได้เข้ากีพีเหมือนเบรกมืออย่างเดียวแล้วรถมันไหลแล้วกลายเป็นว่าจุดที่จอดอ่ะข้างหลังอ่ะมันเป็นคลอง
1: เออเห็นคลิปเห็นคลิป
0: ใช่คลิป
1: แบบแต่ก็คือ
0: น้องคนไวมากเห็นแล้วเห็นแล้ว
1: คือกำลังสงสัยว่าคุณผู้หญิงที่ขับรถอ่ะเขาเอาทายา
0: ทใช่ไหม
1: คือแล้วรถอ่ะถอยแล้วมันไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะ
0: รถไฟฟ้าป่ะ
1: แล้วมันไม่มีคนเป็นพอเธอมีอย่าง
0: เขาบอก
1: ยังไม่น่าเกิดไฟฟ้าคืออ
0: าจจะเสียงเงียบมาก
1: แล้วคนแถวนั้นไม่มีใครตะโกนบอกหรือว่าอะไรเพราะว่ารถก็ริมถนนเนาะรถที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาก็เบรก
0: ใช่แต่โชคดีมากนะที่รถคันอื่นมีสติแล้วแบบมันมีคันหนึ่งที่ฝนเห็นว่าจริงๆเขาจอดอยู่นะเขาไม่ได้ขับมานะเขาจอดอยู
1: ่พอดีนะ
0: เขาต้องถอยอ่ะเออคือถ้าเราเล่นโทรศัพท์ไม่เห็นอ่ะก็ไปแหละ
1: คืองงมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันถอยหลังผ่านหลังเจ้าของรถไปเลย
0: แล้วเราก็ที่อุ้นวิ่งคนนั้นเขาจะเห็นอ่ะก็คือไม่ทันแล้วเห็นจังหวะที่เขาแบบทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
1: โยนผ้ายางทิ้งวิ่งตามรถ
0: ใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยแหละ เมื่อกี้ฝนเห็นไลน์เห็นไลน์เพื่อนคือว่าวันนี้จะไปวันเกิดเพื่อนเพื่อนบอกว่าวันเกิดเพื่อนคนนี้ต้องปักตะไคร้ทุกปีเลยปีที่แล้วก็ฝนตก
1: แล้วอันนี้ปักไหม
0: อัน
1: นี้ปักแล้วเลย
0: ปักแล้วก็เลยมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าแซวเออนั่นแหละนะคะก็มีเรื่องสภาพอากาศกันไปแล้วก็เรื่องเคสนี้ที่ว่าลดไหลลงคลองเนี่ยนะคะแต่ว่าเอาขึ้นมาได้นะใช้เวลามัน2ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีอีก
1: กําลังจะบอกว่าต้องซ่อมทั้งคันเลยอ่ะ
0: ไม่รู้ว่าเราลดค่าหนึ่งก็แพงด้วยมันเกือบ6ล้านเลยนะคะมีอีกเรื่องนึงอันนี้น่ากลัวมากแล้วก็คือเป็นอุทาหรณ์ละกันคือเป็นรถจักรยานยนต์ซ้อน3แล้วก็ย้อนสอนด้วยไปตัดเข้ายูเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโดนรถที่มาทางตรงอ่ะเป็น Tesla ขับชนแล้วก็ทำให้มีคนที่นั่งตรงกลางอ่ะเขาซ้อน3ใช่มั้ยคนนั่งตรงกลางอ่ะเสียชีวิตแล้วก็คนที่นั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอ่ะบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลกันไปนะคะแต่ว่ามีกล้องหน้ารถของ Tesla ที่จับภาพเอาไว้จับคลิปวิดีโอได้หมดเลยก็เป็นตามที่ทางผู้ขับขี่ให้การไว้นั่นแหละว่าเป็นจังหวะเหมือนกับเขาย้อนสอนมาแล้วตนเองก็มาทางตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสอบถามชาวบ้านตรงพื้นที่ตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะเป็นจุดที่ตัดเข้าจุดกับรถแล้วก็จะเข้าซอยอุ่นอารีมีคนทำแบบนี้เป็นประจำเลยที่เป็นรถจักรยานยนต์ที่ย้อนสอนขึ้นฟุตบาทบ้าง
1: ไม่ยอมไป
0: ขึ้นถนนบ้างใช่ก็วันนี้ก็เลยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาจริงๆเลยนะคะก็เป็นอุทาหรณ์กันเนาะในเรื่องของการเคารพกฎจราจรด้วยต่างๆด้วยมันคือความปลอดภัยของเราเองนี่แหละนะคะมีเหตุเพลิงไหม้เหมือนกันนะคะภายในอาคารเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นแล้วก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นต้นเพลิงเนี่ยมาจากตัวของเครื่องซักผ้าซึ่งเครื่องซักผ้าเขาตั้งเอาไว้บนดาดฟ้าของอาคารมีอยู่2เครื่องก็ไฟฟ้าลัดวงจรเลยทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เสียหายหนักมาก
1: ซักอยู่มั้ยคะเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้า
0: เครื่องเขาบอกว่าเครื่องซักผ้าไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ที่พังที่ไหม้ก็คือจะเป็นตัวเครื่องนี่เลยตัวอาคารโครงสร้างไม่ได้รับความเสียหายแล้วก็ควบคุมเพลิงได้จริงๆแล้วเพลิงสงบก่อนที่ตัวกู้ภัยทีมเนี่ยจะไปถึงอีกใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะแล้วก็มีการขอความช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวฝนอ่านให้นิดนึงวันนี้เนี่ยมีพูดถึงเรื่อง Open House ไปแล้วใช่ไหมคะพอดีว่าวันนี้มีน้องนิสิตน้องนักศึกษาท่านนึงที่เขาก็ไปจัดงาน Open House เนี่ยแล้วนั่งรถแท็กซี่จากมหิดลแล้วก็ไปลง BTS นะคะ BTS อนุสาวรีย์ชัยถ้าฝนจำไม่ผิดนะใช่ไหมใช่โอเคไปลงที่ BTS อนุสาวรีย์ชัยแล้วลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถเนื่องจากว่าเหมือนจังหวะจะจ่ายเงินสดเนี่ยรถข้างหลังอ่ะเขาบีบแต่แบบเร่งตัวเองก็เลยเหมือนกับแบบรีบลงก็ลงมาแล้วพอแบบตรวจอีกทีก็ไม่เจอกระเป๋าตังค์แล้วแล้วน้องคือแจ้งมาทันทีกับทางรายการเลยนะคือลืมไว้ตอนแบบ17:18 นแล้วตอน17:30 นก็โทรมาหารายการเลยว่าฝากประชาสัมพันธ์ให้หน่อยแต่ทีเนี้ยไม่รู้ดีเทลเรื่องรถแท็กซี่เลยนะคะรู้แค่ว่าน่าจะเป็นแบบสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีเขียวเหลืองสีเขียวเหลืองเป็นคนลุงอายุ50ปีก็ถ้าฟังอยู่ก็ตรวจสอบให้หน่อยเพราะน่าจะยังอยู่น่าจะยังอยู่นะคะ
1: น่าจะจำได้เพราะนั่งมาไกลจากสารยามาที่สวีชัยน่าจำได้ว่ามาจากรับใครมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าฟังอยู่ก็แจ้งกลับมาทางรายการได้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าแหวนตามหาของเหมือนกัน
1: ใช่แหวนที่เป็นแหวน
0: ยังไม่เจอใช่ยังไม่เจอนะอาจจะฝากดูต่อนิดนึงเป็นแหวนราคาแสนกว่าบาทเลยนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่เป็นแท็กซี่สีชมพูทอ2358กทมนะคะมีทะเบียนมีน่าจะตามได้แหละนะถ้าเกิดว่ามีเลขทะเบียนอะไรขนาดนี้นะคะตรวจสอบได้อยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้เลยนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะเดี๋ยวฝากคุณนัตยาดูแลต่อนะคะ
1: ค่ะ

0: 18:23 น.นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนตอนนี้เนี่ยแถวคลองเตยนะฝนตกหนักมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมืดๆแต่ก็มองออกไปเห็นอยู่ว่ามันขาวโพลนไปหมดเลยนะแล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดนะตอนนี้เนี่ยเห็นว่าตรงช่วงคลองเตยนอกจากคลองเตยที่ฝนตกหนักแล้วนะดูตรงโซนใกล้เคียงกัน อย่างตรงแถวๆบ่อนไก่ตรงนี้ก็ฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันนะหรือว่าจะไปดูแถวตรงช่วงของถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครมีฝนปกคลุมอยู่เรียกว่าหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะทางสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็รายงานนะคะบอกว่ามีพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีฝนตกอยู่ฝนขนาดปานกลางถึงหนักเลยนะคะในพื้นที่ฝั่งธนบุรีค่ะแล้วก็ฝั่งพระนครในเขตปทุมวันและเทวีแล้วก็ฝนนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกนะกำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้แล้วก็ปริมาณฝนสูงสุดในเขตทวีวัฒนานะอยู่ที่ 39.5 นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าฝนปกคลุมในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะเป็นกลุ่มฝนปานกลางจนถึงหนักทั้งในด้านของเขตบางกอกน้อยตลิ่งชันจอมทองภาษีเจริญบางแคทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนธนบุรีบางกอกใหญ่บางพลัดนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการแล้วกลุ่มฝนนี้ก็เคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ฝนหนักเข้าปกคลุมเพิ่มเติมนะคะในเขตทางด้านของพื้นที่บางพลัดบางกอกน้อยพระนครบางกอกใหญ่จอมทองธนบุรีราชบุรณะทุ่งครุบางคอแหลมคลองสานป้อมปราบศัตรูพ่ายดุสิตบางรักษาธรยานาวาสมุทรปราการนนทบุรีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็จากนั้นช่วง 18:30 น.จนถึง 19:00 น.ก็คาดว่าจะเข้าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอีกนะคะอันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาทั้งในส่วนของสมุทรสาครนครปฐมบางซื่อพญาไทราชเทวีปทุมวันคลองเตยบางนาพระโขนงวัฒนาดินแดงจตุจักรห้วยขวางวังทองหลางลาดพร้าวบางกะปิสวนหลวงประเวศหลักสี่บางเขนดอนเมืองสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีคาดว่าจะปกคลุมอยู่มากกว่า1 ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มฝนนะคือเป็นฝนขนาดปานกลางจนถึงฝนหนักเลยทีเดียวนะคะก็ใครกำลังเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเจอฝนตกแล้วก็สภาพการจราจรเป็นอย่างไรแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะจะได้ให้ข้อมูลกับทางด้านของเพื่อนร่วมทางแต่เห็นว่าส่วนใหญ่หลายๆจุดของกรุงเทพมหานครนี่ก็จะมีฝนนะมีคุณเดี๋ยวคุณพงศกรอยู่ราชพฤกษ์นะคุณพงศกรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพงศกรครับคุณนัตยานะครับ
0: อยู่ราชพฤกษ์นะคะตอนนี
1: ้ครับขอยืนยันที่คุณรายงานแจ้งอะครับ จริงครับเขตตลิ่งชันผมเริ่มต้นตั้งแต่สาย1
0: ค่ะ
1: ตัดกับจราจร13ครับฝนหนามากนะครับฝนตกหนักมากนะครับจนถึงสายใต้ใหม่บรมนี่น่าจะได้รับผลเหมือนกันนะครับผมมาชาสาย1ผมกลับมาใช้บรมฝั่งขาเข้าก็ยังตกหนักจนเลี้ยวซ้ายมาราชพฤกษ์ฝั่งขาออกข้ามทางรถไฟก็ยังหนักอยู
0: ่
1: นะครับจนถึงโรงพยาบาลศรีสวรรค์เนี่ยมาเอาซาตรงเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ครับ
0: โอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ย
1: นะแล้วก็นั่นคือเบาลงแล้วแล้วก็ถนนก็คือเปียกชื้นเฉยๆนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าปริมาณรถก็เป็นพื้นที่ครับขึ้นตัวช้าเพราะว่าเรื่องของฝนนะครับทั้งไปทั้งกลับบรมก็ใช้การได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: ฮะส่วนราชพฤกษ์ครับฝั่งขาเข้าอะครับจะมาหนาแน่นบริเวณตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสต์วิว
0: ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสต์วิวราชพฤกษ์นะคะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับส่วนราชพฤกษ์ครับพอเลยจากเวสต์วิวไปแล้วดีขึ้นเลยคือรถเบาบาง
0: อันนี้คือ
1: ชื้น
0: ขาออกใช่ไหมคะที่แบบพอเลยเวสต์วิวไปแล้วดีขึ้น
1: ใช่ครับจากเวสต์วิวมุ่งหน้ารัตนาธิเบศรนะครับถนนก็แค่เปียกชื้นคงฝนตกก่อนหน้านี
0: ้
1: วงเวียนบางขุนกองและอุโมงค์ก็ใช้การได้ดีรถไม่หนาแน่น
0: ค่ะค่ะ
1: ที่แปลกใจคือผมเลี้ยวซ้ายมาเข้านครอินฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางกาญจนานะครับถนนแค่คร
0: ับ
1: ใช้การได้ดี
0: ฝนอยู่แค่วงเวียนแค่นั้นใช่ไหมคะ
1: จากช่วงวงเวียนนะครับจนถึงอนุบาลเดล่าครับถนนชื้นเฉยๆครับคือ คนละเรื่องกับตลิ่งชันเลย
0: ฝนที่ถนนที่ชื้นๆเผลอๆก็จะเป็นรอยที่แบบว่ารถขับผ่านไปเอาฝนเปียกๆไปผ่านตรงนั้นพอดีอาจจะไม่ตกตรงนั้นด้วยซ้ำไปด้วยนะตรงนั้น
1: ตกน้อยเลยครับ
0: น้อยเลย
1: นะครับผมแต่ว่าหลังจากเซนทรัลเวสต์วิวมุ่งหน้าไปทางข้ามบนลมไปทางพนุกปัดใหม่อ่ะครับ
0: ค่ะ
1: จะหนักอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าซานเอ็ดหรือยังน
0: ะ
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: โซนทางฝั่งตะวันตกเนี่ยท้องฟ้าเปิดแล้วครับ
0: เปิดแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะตรงแถวแยกบนลมแยกอะไรพวกนี้เขาก็ยังตกอยู่เหมือนกันนะตอนนี้
1: ใช่ครับที่ผ่านมาครับแต่บนลมผมเห็นใช้การได้ดีนะครับใช
0: ้
1: การได้ดีแต่ว่าเขาก็จะเคลื่อนตัวได้ไม่เร็วเพราะว่าถนนเปียกลื่นนะคร
0: ับ ใช่ใช่ค่ะ
1: โชคดีไม่พบอุบัติเหตุเลยครับ
0: ดีค่ะดีเลยค่ะ
1: เป็นข่าวดีเพราะว่าก็ทุกคนใช้ความระมัดระวังอะนะครับ
0: ค่ะ
1: ได้เลยฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพงศกรขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะค่ะก็ฝนตกแบบนี้นะคะใช้รถใช้ถนนระมัดระวังด้วยนะคะฝนตกค่อนข้างที่จะทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะจากที่โซนที่มาจากทางด้านของนครปฐมแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพชั้นในนะแล้วตอนนี้เนี่ยโซนกรุงเทพชั้นในเองก็ยังมีฝนตกอยู่นะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะสำหรับเส้นทางทางด้านของเอาถ้าเป็นกรุงเทพชั้นในจริงๆนี้เดี๋ยวดูทางด้านของถนนราชดำเนินถนนราชดำเนินตอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่เหมือนกันนะคะเข้ามาจากทางด้านของราชดำเนินนะคะเข้ามาทางด้านบริเวณยมราชตอนนี้เดี๋ยวขอดูเส้นทางทางด้านของยมราชก็ฝนตกอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเขาก็เคลื่อนตัวกันเข้ามาในทางด้านของกรุงเทพชั้นในเรื่อยเลยนะคะเดี๋ยวดูทางด้านของแถวๆรังน้ำรังน้ำนี่เหมือนฝนเบาลงแล้วนะคะแถวๆซอยรังน้ำน่าจะเหมือนฝนเบาลงแล้วก็ตรงช่วงของดินแดงดินแดงนี่ไม่แน่ใจว่ามีฝนหรือเปล่านะเหมือนถนนจะมีความชื้นๆนิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่ลักษณะเหมือนไม่น่าจะมีฝนก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝนตกหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูโซนทางด้านของพระราม9แถวโบสถ์แม่พระแถวนี้เนี่ยแถวๆดินแดงนะคะก็มีฝนด้วยเช่นเดียวกันนะแถวตรงทางด้านของถนนพระราม9ตรงแยกพระราม9ช่วงนี้ก็ฝนเบาลงแล้วต้องบอกอย่างนี้นะฝนเริ่มแบบว่าซาๆลงไปแล้วล่ะตรงเส้นทางทางด้านของถนนรัชดามาจากทางด้านของเทียมร่มมิตรมุ่งหน้ามาทางห้วยขวางก็ยังพอเห็นมีฝนตกอยู่เหมือนกันการจราจรก็ไม่เป็นปัญหานะคะหรือว่าจะไปทางโซนทางด้านของรัชโยธินในช่วงนี้เนี่ยโอ้ตรงรัชโยธินนี้เขาเปิดไฟสว่างเหมือนเรียนเหมือนเป็นช่วงเวลาแบบช่วงที่แบบพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยยังสว่างอยู่เลยนะแต่ถนนก็เปียกลื่นเหมือนกันแต่น่าจะฝนอาจจะปล่อยหรืออาจจะหยุดแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าถนนยังเปียกๆอยู่นะคะแล้วก็ไปดูทางโซนทางด้านของเกษตรกันบ้างเกษตรเนี่ยเหมือนฝนยังไม่ตกมันมีความแบบว่าเหมือนฝนยังไม่ตกนะคะแล้วก็การจราจรก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของเกษตรแถวออกไปทางด้านของบางเขนส่วนตรงนี้เนี่ยสภาพการจราจรโดยภาพรวมก็ยังคงใช้การได้นะคะตรงช่วงของบริเวณแยกหลัก4ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้น่าจะฝนยังไม่ลงด้วยซ้ำไปนะคุณพันธ์อยู่จรัญสนิทวงค่ะคุณพันธ์
2: สวัสดีครับคุณนัทยาครับผม6:33 นครับผม
0: ค่ะ
2: รายงานการจราจรจรัญหน่อยครับผมจากบางปนมุ่งหน้าแยกบรมครับผม
0: ค่ะ
2: หางแถวนี่อยู่เชิงสะพานบางขุนนนท์นะครับผม
0: หางอยู่เดี๋ยวกันนะทำไมไปติดอยู่ตรงไหนฮะเนี่ย
2: มันน่าจะติดตรงแยกบรมเลี้ยวซ้ายเข้าไปเซนด้านมั้งครับผม
0: โอ้
2: ติดนะครับตรงนี
0: ้ค่ะค่ะ
2: แล้วขาเก้าบางขุนนนท์ก็มีหางแถวนะครับผม
0: ค่ะ
2: เนื่องจากมีแนวก่อสร้างมันบีดเหลืออยู่เลนครึ่งอ่ะคุณนัทยา
0: อยู่ตรงแยะตรงเขาเรียกตรงทางรถไฟตรงนั้นพอดีเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับผมรูดจากตรงนั้นไปก็ใช้การได้ดีครับมุ่งหน้าแยกไฟฉายครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ฝนตกยังปัดเบอร์2อยู่นะครับผม
0: ค่ะ
2: 6:00 นี่เหมือน2:00-3:00เลยครับผม
0: มืดมากเลยนะ
2: มืดมากครับผม
0: ใช่
2: แต่มุ่งไปทางหมอชงหมอชิดและจยศินรู้สึกจะต้องฟ้าเจ็บอยู่นะครับ
0: ตรงนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ฉันดูเนี่ยดูจากกล้องเนี่ยเหมือนกับว่าฝนมันเริ่มซาแล้วล่ะตรงแถวทางด้านของรัชดาแถวโซนตรง ตรงรัชโยธินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตรงนี้
0: น่าจะเบาแล้ว
2: มืดเนี่ยไอ้เมฆไม่ลอยไปนะครับคุณอาชญาหยุดนิ่งๆเลยนะ
0: ไม่มีลมไงฮะแถวๆเกษตรนี่ก็เหมือนกับว่าฝนก็ไม่มีละเบาละหรือว่ายังไม่ตกก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: ยังตกมั้งครับแต่ว่าแถวจรัญแถวปิ่นเกล้าแถวนี่ครับศรีราชนี่เมฆยังนิ่งอยู่เลยนะครับไม่ขยับตัว
0: โอ้แล้วแถวคลองเตยเมื่อกี้มีฟ้าแลบด้วย
2: ตกหรือยังครับผมยังไม่ตก
0: ตกหนักไปแล้วค่ะตกหนักจนแบบขาวโพลนขนาดมืดๆยังเห็นว่ามันเป็นขาวโพลนเลยนะคะเนี่ย
2: คุณนัทยามากับสายฝนน
0: ี่ใช่ยังโชคดีหน่อยว่าแบบว่ามาถึงที่สถานีแล้วนี่ฝนตอนนั้นยังไม่ตกแต่
2: พอดีส่งคุณฝนกลับบ้าน
0: ใช่
2: แล้วคุณฝนโดนฝนพอดี
0: ตอนแรกก็นึกว่าแบบเดี๋ยวให้ต่อเวรเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วฝนตกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่ปรากฏว่ามันตกมาก่อนแล้วอ่ะทีนี
2: ้ตอนนี้ก็เม้นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วคร
0: ับ
2: ปัดเบอร์หนึ่งอยู่ครับ
0: คุ
2: ณนักเรียนครับผม
0: ค่ะ
2: แจ้งเพื่อนสมาชิกคุณน้าที่รายงานโจทย์200อ่ะ
0: คุณน้าเลยเหรอฮะแล้วคุณพันน่ะ
2: ขับระวังด้วยพี
0: ่
2: ฮะใช้ร้านของกับผมอ่ะพี่ใช้ร้านของผมนิ่งมากครับผมฝนตก
0: เบาๆก็ได้เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับเป็นห่วงเพื่อนสมาชิกอยู่ครับผม
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการจราจรในกรุงเทพมหานครนะคะหลายๆเส้นทางที่มีฝนตกลงมานะคะสำหรับใครที่ขับรถอยู่ระมัดระวังด้วยนะคะช้าๆหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถนนยังเปียกลื่นอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางจุดยังมีฝนลงเม็ดอยู่บางจุดฝนซาไปแล้วบางพื้นที่เนี่ยลักษณะของถนนเนี่ยยังมีความแบบว่าคือมันไม่ได้แฉะนะมันเหมือนกับน้ำมันเริ่มแห้งแล้วอ่ะแต่ก็น่าจะลื่นอยู่เหมือนกันนะระมัดระวังด้วยละกันค่ะก็ยังปกคลุมอยู่นะคะสำหรับฝนกลุ่มนี้อยู่ทั้งในพื้นที่ฝั่งธนบุรีฝั่งพระนครในเขตปทุมวันราชเทวีบางซื่อคลองเตยบางนาวัฒนายานวาสวนหลวงแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางด้านของตะวันออกเฉียงไปทางใต้นะคะฝนสูงสุดก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่เขตธนบุรีค่ะ43มิลลิเมตรนะคะนี้เป็นล่าสุดเลยจากทางด้านของสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังคะมาที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยหลายๆคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะสำหรับประชาชนคนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยนั้นจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยนะคะก็คือไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีเลยนะทั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสินค้าชุมชนการเดินทางตลอดไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมในระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะซึ่งเขามีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือเรื่องของโอกาสในระยะยาวค่ะเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องของการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilient นะคะโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่เพียงจะเป็นการช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยการสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลแล้วก็การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสเป็นโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญค่ะก็คือว่าประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางสื่อสารยังเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook นะคะก็คือ am2026thailand นะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในส่วนของการเตรียมการประชุมในครั้งนี้ได้นะแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆกรอบนโยบายต่างๆนะก็ที่ในช่วงที่เขามีการประชุมก็จะมีการรายงานผ่านทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางเพจ Facebook ให้เราได้ทราบกันนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
5: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ค่ะมีคุณสุภัตรานะคะแจ้งสภาพการจราจรไว้ที่ถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้า มาจากบริเวณแยกราชเทวีมุ่งหน้ามาทางแยกเพชรพระรามตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ตอนช่วงที่คุณสุภัตรารายงานมาตอนช่วง18นาฬิกาบอกว่าฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็คุณสัญชัยก็ถนนเพชรบุรีเช่นเดียวกันนะน่าจะอยู่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะตรงช่วงประตูน้ำมาทางราชเทวีเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะบอกว่าตรงบริเวณหน้าโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์มีรถสำล้อจอดกีดขวางอยู่หลายคันเลยทำให้รถติดขัดนะตรงช่วงบริเวณใกล้ๆกับตรงแพทินัมแถวนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีในช่วงนี้นะคะก็น่าจะรถยังหนาแน่นอยู่เลยนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเกริ่นก่อนแล้วกันนะคุณมีคุณพระสิทธิ์แจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่ารถจักรยานยนต์น่ะทำหมวกกันน็อกหล่นเข้าไปใต้ท้องรถนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะดิฉันมีสายของคุณของ10ตำรวจตรีสุวิทย์บัวนำคานะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยพฤกษ์นะคะผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะผู้หมู่คะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาลงบันทึกประจำวันได้เป็นหลักฐานนะครับเพราะว่าคู่นี้ทั้งสองตกลงกันไม่ได้ครับแล้วก็จอดอยู่บริเวณริมถนนนะครับก็อันตรายอยู่ครับเลยให้เข้าโรงพักเลยครับ
0: แล้วเขาเอาหมวกกันน็อกออกมาได้หรือยัง
1: ออกได้แล้วครับหมวกน็อกเอาออกได้ตั้งแต่ช่วงบนสะพานแล้วครับ
0: เขาทำไมถึงตกลงกันไม่ได้อ่ะคะ
1: เขาตกลงกันเรื่องค่าเสียหายครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ใช่
0: คือรถเก่งนี้มีอะไรมีถูกรถถูกหมวกกันน็อกโดนเสียหายตรงไหนอะคะ
1: คือจอยอเขาขับมาครับปกติเนาะแล้วก็หมวกกันน็อกเนี่ยอยู่ในตะกร้าครับแล้วลมอาจจะแรงเหลือ
0: เปลว
1: นะครับแล้วก็หมวกกันน็อกมันร่วงครับแล้วก็ทำใหตกลงไปบนถนนแล้วหมวกเก่งที่ขับตามหลังมาครับ
0: ค่ะ
1: ห้ามรถไม่ทันแล้วก็หมวกกันน็อกเนี่ยไปอยู่ใต้ท้องรถครับ
0: เออค่ะ
1: แล้วก็จอดอยู่บนสะพานสาลิโคครับ
0: ค่ะ
1: จอดแบบอันตรายมากครับเจ้าที่จึงรีบไปเลยแล้วก็รีบไล่ให้ลงสะพานมารถขับเคลื่อนได้ปกติครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเขาจอดกันเพราะว่าเขาคุยกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้
0: ค่ะ
1: ใช่แล้วก็สะพานนี่อันตรายมากครับเจ้าที่ก็เลยรีบเคลียร์ให้ลงกันมาข้างล่างแล้วก็มาคุยเคลียร์ข้างล่างครับประมาณนี้ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ทั้งคู่ไปที่โรงพักแล้วนะคะ
1: ทั้งคู่มาที่โรงพักแล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ค่ะแล้วคนขี่จักรยานยนต์เขาว่ายังไงบ้างอะฮะ
1: ก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากลงมาข้างล่างแหละครับแต่ว่ารถเก๋งเขาไม่ให้ลงมาอยากให้เคลียร์คุยบนสะพานเลยซึ่งตรงนี้อันตรายมากแล้วสะพานสาลิโคเนี่ยมันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบ่อยครับเวลาจอดกันใช่
0: ตอนนั้นฝนตกด้วยใช่ไหม
1: ยังไม่ตกครับแต่ว่าก็กำลังจะมาครับพี
0: ่อ๋อตอนนี้ยังไม่ตกเหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่ตก
1: ตอนนี้ยังไม่ตกครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ก็คือทั้งคู่ก็ไปโรงพักกันเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยกันไกล่เกลี่ยเนาะอย่างนี้
1: ใช่ใช่คุยกันแบบตกลงกันไม่ได้ครับพี่ก็เลยต้องให้มาพบร้อยเวรครับลงหลักฐานไว้แล้วก็คุยกันตอนหน้าร้อยเวรดีกว่า
0: จริงมันก็เป็นอุบัติเหตุนะเนาะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่
1: แล้วก็ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับใช
0: ่ใช่ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปพาทั้งคู่นะต้องบอกว่าพาทั้งคู่เลยนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณพระสิทธิ์ที่แจ้งเข้ามานะบอกว่าทางจักรยานยนต์ทำหมวกกันน็อกแล้วก็หล่นเข้าไปใต้ท้องรถนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แบบเดินทางไปถึงในจุดที่ทั้งคู่อยู่ก็คือตรงบริเวณสะพานพระราม4เป็นฝั่งทางด้านของขาออกนะคะตรงสะพานพระราม4แต่ว่าเนื่องจากว่าจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่แบบถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบพาทั้งคู่เนี่ยให้พ้นจากตรงจุดนั้นก่อนนะคะตอนนี้ก็ทั้งคู่ก็พ้นจากจุดนี้ละแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนนี้เขายังตกลงอะไรกันไม่ได้นะก็เลยต้องให้ไปคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนละกันนะไปลงประจำวันไว้หรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกัน เดี๋ยวดูนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในเส้นทางหลายๆเส้นทางที่มีฝนตกลงมานะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้ามาจากนู่นเลยนะมาจากทางด้านของเมืองโบราณบางปูแถบนู้นมาเลยนะคะฝั่งขาเข้าตอนนี้ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของบริเวณโค้งแยกโค้งโพในช่วงนี้นะคะรถจะมีการชะลอตัวแล้วก็คุณผู้ฟังชะลอตัวอยู่ตรงช่วงตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าฟาร์มจระเข้สวนสัมพานวันนี้เนี่ยทางด้านของฟาร์มจระเข้สวนสัมพานมีคนเดินทางไปเที่ยวกันเยอะเลยนะไปเที่ยวกันเยอะเลยทำไมถึงวันนี้มีคนไปเที่ยวกันเยอะหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงค่ำๆหน่อยนะค่ำๆหน่อยสัก3ทุ่มเศษเนี่ยคุณผู้ฟังมารอฟังก็ได้นะเพราะว่าเราจะคุยกับทางด้านของทางฟาร์มจระเข้ไม่ใช่ส่วนสัมพันธ์เนาะขออภัยเดือนพูดผิดฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเออนะก็หลังจากที่เป็นเรื่องที่ไวรัลอยู่ในโลกโซเชียลก็ได้รับความสนใจขึ้นมาวันนี้เลยทำให้คนเนี่ยเดินทางไปเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะจะเห็นภาพจากทางสื่อในพื้นที่ของทางสมุทรปราการก็จะเห็นว่ามีรถเนี่ยจอดอยู่ริมถนนเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้เลยทำให้รถติดตั้งแต่ตรงบริเวณบางปูเข้าไปเลยนะคะตรงช่วงของเดี๋ยวฉันดูนิดนึงพอเลยจากทางด้านของสว่างคณิเวศเข้าไปตรงจุดนี้เนี่ยประมาณกม.ที่30ประมาณนี้นะคะก็เริ่มเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องเข้าไปจนถึงตรงบริเวณทางเข้าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนี่ยล่ะค่ะพอเลยจากตรงนี้ไปแล้วนะคะมุ่งหน้าตรงไปทางด้านของโค้งโพก็เคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นผลมาจากที่คนเดินทางไปเที่ยวกันเยอะนะคะตรงจุดนี้เลยทำให้รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นทีเดียวแต่อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะเพราะว่าเรื่องราวของปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยมันมาเป็นยังไงทำไมถึงคนเนี้ยกลับมาเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการกันเพิ่มมากขึ้นนะคะดิฉันว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเคยไปเที่ยวแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยไปอย่าพลาดนะเดี๋ยวตอนช่วงสัก3ทุ่มมารอฟังกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยที่ฟาร์มจระเข้มีอะไรให้เราเข้าไปดูกันบ้างนะคะการจราจรในถนนศรีนครินทร์ในช่วงนี้นะคะตั้งแต่ตรงแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการมาทางด้านตรงช่วงของโลตัสศรีนครินทร์ตรงเทพรักษ์ตรงช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะเข้ามาทางด้านของแบริ่งลาซานคือโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวได้นะคะตั้งแต่การไฟฟ้าสมุทรปราการมาจนถึงสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมนี่แหละค่ะลงจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมาทางด้านของอุดมสุขในช่วงนี้รถเริ่มเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆมาจนถึงสีนุชพัฒนาการเข้าไปทางด้านของลำสาลีช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกนี่จะรถเยอะกว่าสำหรับถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกรถที่มาจากทางลำสาลีมุ่งหน้ามาทางพัฒนาการต่อเนื่องมาทางสีนุชช่วงนี้นะยังเคลื่อนตัวมาได้นะคะแต่ว่าจะเริ่มมีการชะลอตัวนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่พอเลยจากทางด้านของสีนุชมารถหนาแน่นกันมาตลอดเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าช้าออกมาจนถึงตรงช่วงบริเวณหน้าซิคอนสแควร์พ้นจากตรงบริเวณหน้าซิคอนสแควร์มาแล้วเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ช้าเช่นเดียวกันขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมลงมาทางด้านของซอยลาซานก็ยังรถแน่นๆอยู่นะคะก็ต้องต่อเนื่องกันมาจนถึงตรงบริเวณแมคโครศรีนครินทร์ตรงนี้เนี่ยพอพ้นจากตรงบริเวณหน้าแมคโครศรีนครินทร์ไปแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะก็เป็นอีกจุดนึงที่มีรถหนาแน่นทีเดียวนะแล้วก็ตรงเส้นทางทางด้านของศรีนครินทร์ ช่วงนี้ก็ถนนเปียกลื่นด้วยนะคะก็เลยอาจจะทำให้ผู้ที่มาใช้เส้นทางเนี่ยใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะก็ค่อยๆตามกันไปค่ะไม่ต้องเร็วมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเร็วแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรทางด้านของถนนเทพรัตน์กันบ้างเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกค่ะไปจากทางด้านของแยกบางนามาสะพานข้ามแยกวัดสิเอี่ยมผ่านมาตรงช่วงของกม.4ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะโอ้วันนี้ฝั่งขาออกแถวๆตรงบางแก้วนี่รถเยอะแต่ว่ายังไม่ได้มีปัญหาติดขัดนะยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ส่วนฝั่งกลับกันมาจากตรงบริเวณหน้าเมกะบางนาจะมีรถชะลอตัวแถวๆหน้าเมกะบางนาสักนิดหนึ่งนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของวัดศรีเอี่ยมต่อเนื่องเข้ามาแยกบางนายังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ร้อยตำรวจเอกนิพนธ์วิงปัดละคะหรือว่าหวังปัดขออภัยด้วยนะคะท่านรองศาสตราจารย์สภ.เมืองสมุทรปราการนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะรองสารวัตรตรงแถวๆหน้าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการวันนี้คนเยอะเลยเหรอฮะ
2: คือพวกนี้มันหลังเลิกงาน5โมงเย็นปกติรถจะเยอะอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ช่วงประมาณ6โมงนิด
0: ๆ
2: ฝนตกหนักก็เลยเป็นการรถสะสมเพื่อดูได้ช้าตอนที่พวกขี่คือขับรถด้วยความระมัดระวังมากขึ้นก็ทำให้รถสะสมแต
0: ่
2: เคลื่อนตัวตามก็ได้แบบช้า
0: ๆค่ะค่ะ
2: นะครับ
0: ค่ะพอดีดิฉันเห็นในโซเชียลมีคนแบบว่าเขาไปเที่ยวแล้วก็มีจอดรถทางเข้าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการกันเยอะเลย
2: อ๋อตรงนั้นไม่ถึงครับถ้าขุมวิทที่จะมีปัญหาคือตัวขุมวิท
0: ค่ะ
2: ว่าตอนนี้นะครับที่สะสมอยู่แต่ว่าก็ขึ้นตัวกันได้เรื่อยๆเพราะตรงนั้นจะมีจุดตัดที่ว่าจะเลี้ยวขวาเข้าฟาร์มจระเข
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็ไปจุดกลับรถด้วยตรงนั้น
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: อ๋อค่ะก็เลยจะมีการชะลอตัวกันไปบ้างตรงนั้น
2: ครับครับใช่ครับตรงนั้นครับย
0: ิ
2: งฝนตกหนักตรงนี้ฝนตกหนักมากเลยครับตรงนี
0: ้ค่ะตอน
2: ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหม
0: ตอนนี้ก็ยังหนักอยู่ใช่ไหมคะ
2: ยังหนักอยู่ครับยังหนักอยู่ครับ
0: โอ้ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะได้ค่ะมีตรงไหนมีน้ำท่วมมีอะไรหรือยังคะ
2: ไม่มีครับตรงแพร่กระสาที่เคยท่วมตรงนี้ทำถนนเสร็จเรียบร้อยทำบ่อพักน้ำเรียบร้อยเปิดใช้การปกติไม่ท่วมครับ
0: อ๋อแต่ตรงแยกก็รถก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันแถวๆ
2: ก็ยังเยอะอยู่ครับก็มีแค่ช่วงของสุขุมวิทจากเขตบางปูเข้าเขตเมืองแค่นั้นจุดอื่นหอนาฬิกาแยกการไฟฟ้า
0: ค่ะ
2: สามไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่ะเป็นพื้นที่ทางด้านของสภ.เมืองสมุทรปราการนะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าฝนตกอะค่ะฝนตกหนักเลยทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวตามกันไปช้าๆนะคะก็ดีแล้วค่ะคือขับรถไม่ต้องใช้ความเร็วนะคืออย่าเร็วกันมากนักในช่วงเวลาที่ฝนตกแล้วก็ถนนเปียกลื่นแบบนี้นะคะค่อยๆตามกันไปเรื่อยๆช้าหน่อยไม่เป็นไรนะคะก็แต่ว่าปลอดภัยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยาย

ทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาเพิ่มเติมกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณธีรพัฒน์แจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าไว้บนรถแท็กซี่นะคุณธีรพัฒน์สวัสดีค่ะอยู่ไหมเอ่ยคุณธีรพัฒน์สวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์คะคุณธีรพัฒน์อ้าวลาเดี๋ยวนะสายมาซ้อนกันหรือว่าหลุดไปคะคุณเด็กวัดป่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณดีเจและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
0: ค่ะค
1: ุณเด็กวัดป่าก่อนกิโลเมตรที่32ขาเข้าถนนสายเอเชีย
0: ค่ะ
1: กิโลเมตรที่13บวก100มีต้นไม้หักโค่นล้ำพื้นผิวจราจรในช่วงเลนขวาหายไปเกือบหน่อยนึงอะ
0: ตรงช่วงไหนนะคะตรงช่วงไหนนะคะ
1: คลองโพเลยอยุธยามาประมาณ5กิโล
0: คลองโพค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันยังไม่ถึงต้นไม้ที่จากอะไรนะช่องกลาง
0: ค่ะ
1: ตักลงมา
0: ค่ะ
1: ก็ล้ำมาในช่องเลนขวาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นก็ชะลอตัว
0: ค่ะ
1: แล้วก็เกิดโลเมตรที่11บวก700อันนี้เต็มเลนเลย
0: กิโลเมตรที่11เหรอคะ
1: ครับผมบวก700อันนี้ก็เต็มเลนแต่ต้นไม้นี้ไม่ใหญ่ที่ผมก็ลืมยกออกแต่จริงมันก็คงต้อง2คนนั่นแหละ
0: ค่ะค่ะ
1: พอดีฝนมันตกหนักระดับ3เลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกใช้ความระมัดระวังอย่าขับไวอุบัติเหตุยังไม่มีแต่จะมีก็เพราะขับไวกันเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจบ2จุดเนี่ย13บวก100 11บวก700
0: ค่ะ
1: อย่าขับไวเอาไม่เกิน60แล้วกัน
0: เอาแบบว่าที่สามารถเดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะ
1: ใช่ใช่บางทีข้างหน้าก็ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังด้วยแล้วกัน
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผมครับผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ข
0: อบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณธีรพัฒน์นะที่บอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือคุณธีรพัฒน์โทรศัพท์มาแจ้งเพิ่มเติมนะคุณธีรพัฒน์นี่เป็นน้องนักศึกษาที่มหิดลแล้วบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถคุณธีรพัฒน์โทรมาเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้ทราบทะเบียนรถแล้วนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย1138กรุงเทพมหานครนะคล้ายๆกับจสร้อยเลยนะ1137และนี่1138นะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดต่อคนขับรถนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณธีรพัฒน์ก็ยังอยู่ที่สน.พญาไทอยู่คนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะ1มม.คควาย1138ค่ะถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะคะหรือว่าใครรู้จักทางด้านของคนขับรถท่านนี้นะคะรบกวนให้ติดต่อกลับไปที่ทางด้านของสน.พญาไทหรือว่าติดต่อเข้ามาที่จสร้อยก็ได้นะคะเพราะว่าผู้โดยสารเขาลืมกระเป๋าสตางค์ไปผู้โดยสารเนี่ยเป็นนักศึกษานั่งรถมาจากที่มหิดลที่ศาลายาไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเมื่อสักพักนี้เองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สน.ตอนนี้ทางด้านของเจ้าตัวนะก็ไปแจ้งความอยู่แล้วก็ทราบแล้วนะคะว่ารถเนี่ยเป็นทะเบียน1มม.คควาย1137อยู่

0: ที่สน.พญาไทนะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่คันนี้เนี่ยฟังอยู่ติดต่อไปที่สน.พญาไทก็ได้นะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขากำลังอยู่ระหว่างการติดต่อคนขับรถอยู่นะคะมาที่อุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะตอนช่วง 19 นาฬิกาคุณเอ็มรายงานอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะมาจากตรงบริเวณต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางต่างระดับ345ตรงบริเวณหน้า Dynasty Thai Talk นะคะเป็นรถกระบะรถเก๋งแล้วก็รถ SUV 3คันอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะจุดนี้เราประสานงานไปทางด้านของสภ.ชัยพฤกษ์แล้วนะคะเจ้าหน้าที่สายตรวจกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุค่ะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีคุณผู้ฟังแจ้งทางไลน์เข้ามานะคะเป็นถนนพระราม2ฝั่งขาออกตรงที่มาจากสะพานข้ามคลองสนามชัยมาถึงตรงข้ามศาลเจ้าแม่งูช่วงซอยพระราม2 49อุบัติเหตุเกิดขึ้นตอน 18:15 นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้ชาย1รายเจ้าหน้าที่นำให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์นะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็ย้ำที่เมื่อสักครู่นี้คุณเด็กวัดป่ารายงานตรงถนนสายเอเชียนะคะฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับอยุธยามุ่งหน้ามาทางแยกเลี่ยงเมืองจุดที่ไปเจอต้นไม้หล่มเนี่ยจะมีอยู่2จุดนะก็คือช่วงกิโลเมตรที่13+100แล้วก็กิโลเมตรที่11+700นะเป็นต้นไม้กับอยู่ตรงช่วงของน่าจะเป็นร่องกลางถนนนะคะที่มันล้มลงมาแล้วก็อยู่ในช่องเลนขวานะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกแล้วตอนนี้ก็ยังตกด้วยนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยก็จะค่อยๆขับตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะยังใช้ความเร็วกันไม่ได้เนื่องจากว่ามีฝนตกนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีการจราจรเพิ่มเติมมาจากคุณรัฐพลใช้ถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้ามาจากแยกสุทธิสารมุ่งหน้ามาทางแยกลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าที่หน้าไทยรัฐมีรถแบ็คโฮจอดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของทางขนาน1คันมืดมากอันตรายด้วยนะฝากระมัดระวังตรงบริเวณแถวๆหน้าไทยรัฐเขามีการทำงานอยู่ก็เลยมีรถแบ็คโฮจอดอยู่นะคะแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมืดค่ะอยู่ในช่องทางคู่ขนานรถที่เขาขับผ่านบางทีคือไม่ทันระวังอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วมันค่อนข้างที่จะมืดเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะถ้าให้ดีนี่คนที่เขาเป็นในส่วนของสายงานก่อสร้างน่าจะหาสัญลักษณ์อะไรมาติดอยู่ตรงรถเป็นแบ็คโฮคันนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาคนที่ขับรถผ่านในช่องทางคู่ขนานมาเนี่ยไฟส่องสว่างไฟหน้ารถสาดมาจะได้มองเห็นนะคะมีคุณหลานลี่เหมยนะคะแจ้งลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone ค่ะใส่อยู่ในเคสสีดำนั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะไปลงที่ไหนไม่แน่ใจนะแต่ว่าลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะนั่งมาเมื่อตอนประมาณ 15:00 นตอนบ่าย 3:00 วันนี้ค่ะเป็นแท็กซี่สีชมพูขึ้นมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปลงที่ไหนลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone อยู่ในเคสสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่นะคะคุณภูนิชาค่ะลืมกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าสะพายข้างสีน้ำตาลข้างในจะมีกุญแจรถมีสายชาร์จมี power bank นั่งรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนจำตัวเลขข้างหลังได้คือ7314คนขับรถชื่อคุณพิทักษ์สุขเกษมนั่งรถมาจากที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปลงที่สายใต้เก่าเมื่อสักพักนี้เองนะเมื่อตอนช่วง 18:40 เมื่อสักครู่นี้เองนะคะนั่งรถมาจากที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปลงที่สายใต้เก่าลงมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลเอาไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียน7314คนขับรถชื่อคุณพิทักษ์สุขเกษมนะถ้าเกิดว่าเจอกระเป๋าของผู้โดยสารรบกวนเห็นว่าน่าจะยังรออยู่แถวๆสายใต้เก่านี่แหละค่ะหรือติดต่อเข้ามาที่จส.100ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ประสานไปทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีนึงคุณปาริชัดลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงสีน้ำเงินนะคะนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองมาจาก P P. Press Brenton เหรอคะที่พระราม2ไปลงที่เซ็นทรัลพระราม2ค่ะเมื่อตอนช่วง 18:30 ลงจากรถมาแล้วลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung เครื่องสีน้ำเงินไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะคุณกฤษกรลืมกระเป๋าสตางค์สีดำเป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายนะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนบัตรเงินสดบัตรเงินสดจำนวนหนึ่งแล้วก็มีพระ1องค์นั่งรถแท็กซี่มาจากที่ตลาดอินดี้ดาวคะนองไปลงที่บางบอน2เมื่อตอนประมาณ 2:00 กับเกือบ 3:00 มาหาวันนี้โอนค่ารถไปชื่อจิตตกรกรชัยรัชกิจตัวทางด้านของคุณกฤษกรเป็นเจ้าของกระเป๋าแต่ว่าคนขับรถแท็กซี่ชื่อคุณจิตตกรนะชื่อคล้ายๆกันนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่นะคุณจิตตกร เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารได้นะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะแล้วก็ย้ำนะคะคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะ1มม.คควาย1138 เมื่อสักครู่นี้นะคะมีผู้โดยสารเป็นนักศึกษานั่งมาจากที่มหิดลที่สารยาแล้วก็มาลงที่ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อตอนช่วง 17:00 นก่อน 18:00 นค่ะแล้วเขาก็ทำกระเป๋าสตางค์ตกไว้ที่บนรถแท็กซี่ของคุณนะคะคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย1138ช่วยสำรวจดูนิดหนึ่งตอนนี้เจ้าของกระเป๋าก็คือน้องธีรพัฒน์เนี่ยไปแจ้งความที่สน.พญาไทแล้วก็ยังรออยู่ที่สน.นะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เจอกระเป๋ายังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร.หรือว่าจะแจ้งไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเจ้าของกระเป๋าเขาก็รออยู่ที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เดี๋ยวดูเพิ่มเติมสวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube ด้วยนะคะทางคุณปรมินทร์คุณรัพพีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะคุณสิขรอยู่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะคุณสิขรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยา
0: ค่ะ
1: นะครับประดิษฐ์มนุธรรมขาเข้าตอนนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่หน้านั้นเนี่ยผมอยู่แถวแฟชั่นก็เอาฝนตกหนักแล้วก็ซาไปนะครับ
0: ค่ะ
1: มาใช้ประดิษฐ์มนุธรรมขาเข้านี่ก็ถนนเปียกชื้นแต่ฟ้าฝนตรงนี้ก็หยุดไปแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เคลื่อนตัวช้าตั้งแต่รามอินทราพอเข้ามาเลยตลาดนัดเรียบด่วนมานะเคล
0: ื่อ
1: นตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะ
0: ค่ะ
1: เข้านะกับการขาออกนี่จะคล่องตัวคาดว่าน่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าผมนะ
0: แล้วอันนี้เลยแยกเรียบด่วนมาหรือยัง
1: อะผมยังอยู่ในเรียบด่วนผมใช้ทางลัดเพ
0: ื่
1: อจะมาเท้า87ได
0: ้ค่ะค่ะ
1: เฉพาะคนรู้นะ
0: จริงๆถนนคือ
1: ไม่แนะนำ
0: หัวแถวนี่อยู่ตรงลาดพร้าว87เลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่หัวแถวอยู่ตรงลาดพร้าว87เลยอันนี้ฝั่งขาเข้าเนาะท้ายแถวเนี่ยอยู่นู่นเลยอ่ะตรงแถวๆตรงคลองลำเจียดแถวนั้นเลยอ่ะ
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ต่อมาทราบว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุหรือมีอะไรนะฮะคือมันติดปกติเคลื่อนตัวช้ามาก
0: ติดแยกอะค่ะแต่พอเลยแยกแล้วพาร์ท87ไปแล้วก็ดีขึ้นนะคะ
1: ครับผมก็ทางนี้ถนนสุคนทสวัสดิ์เนี่ยที่จะลัดลาดพร้าว101ลัดลาดพร้าว87เนี่ยถ้าคนใช้เป็นเนี่ยจะทะลุได้นะฮะคือไม่ต้องไปใช้เรียบด่วนเฉพาะคนเป็นนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าไม่เป็นแล้วก็เดี๋ยวจะหลง
0: จะหลงใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะใช่มันจะวกไปวนมานิดนึง
0: ค่ะค่ะ
1: กระจกข้อมูลนะครับคุณนายพิยา
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะประเด็นมาดูธรรมนี่ไม่ใช่เฉพาะฝั่งขาเข้าอย่างเดียวนะฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านถนนลาดพร้าวเลี้ยวเข้ามาสักหน่อยนึงนะคะก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วหัวแถวนี่จะอยู่ตรงช่วงเดี๋ยวกำลังไล่ดูนะอยู่แถวๆประมาณเดอะคริสตัลแถวๆ The Crystal ตรงนี้นะคะก็คือตรงช่วงที่มาจากทางด้านของลาดพร้าวนะคะเลยทางด้านของลาดพร้าว87ไปก็พอพ้นจากตรงบริเวณหน้า The Crystal ไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้นะคะคุณใจกันตนาค่ะอยู่ต่างระดับรัชวิภาคุณใจกันตนาสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนัทยาและพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ก็เป็นสภาพการจราจรของถนนราชดำเนินขาออกมาจากแยกลาดพร้าวข
0: ้
2: างหน้าที่ ลาดอุโมงค์แล้วก็ต่อเนื่องมาที่ขึ้นต่างระดับราชวิภามาพบรถจอดเสียอยู่กลางสะพานนะคุณน่าจะอยาก
0: ฝั่งขาออกใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
2: รถสีน้ำเงินนะ
0: ค่ะ
2: จอดไว้ไฟกระพริบอะไรก็ไม่มีมืดเลยแล้วคุณน่าจะอันตรายมากเลย
0: อยู่ตรงกลางสะพานราชวิภาเลยเหรอฮะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับผมถ้ามาจากSCB แล้วขึ้นมาแล้วก็อยู่กลางสะพานเหนือวิภาวดีพอดีเลยครับผมน่าจะอยากครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ก็ยังไงก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รับฟังจอสร้อยที่ตามหลังมาก็ระมัดระวังนิดนึงพยายามชิดขวาไว้เพราะว่าขึ้นมาเมื่อกี้ผมก็เกือบใจเอะเพราะว่ารถที่จอดนั้นแสงสว่างก็ไม่เพียงพอนะคุณน่าจะอยากก็ทำให้สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับผม
0: ค่ะ
2: ครับยังไงก็ท่านที่รับฟังจอสร้อยนะครับผมเดินทางก็ไปใกล้ๆก็ขอปลอดภัยกับทุกที่ด
0: ้
2: วยความปรารถนาดีจากใจกันตนาครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของตรงรัชดาตรงแถวๆตรงช่วงบริเวณต่างระดับราชวิภานะระมัดระวังด้วยนะคะมีรถกระบะจอดเสียอยู่ตรงบริเวณพอขึ้นมาจากทางด้านของรัชโยธินขึ้นมาตรงบริเวณต่างระดับรัชวิภาตรงเหนือถนนวิภาวดีเลยนะคะมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายระมัดระวังด้วยนะคะมีคุณภูมิพัฒน์แจ้งเข้ามาผ่านทาง YouTube ไลฟ์นะบอกว่าแยกบุรุพงษ์มุ่งหน้าแยกศรีอยุธยาปล่อยไฟเขียวไม่ถึง5วิรถยังไม่ได้ขยับเลยนะเป็นเส้นทางด้านพระราม6หรือเปล่าฮะตรงนั้นมาจากทางด้านของแยกอุรุพงษ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกศรีอยุธยาบอกว่าติดอยู่นานเลยไฟเขียวเห็นอยู่แว๊บๆนะคือประมาณ5วิยังไม่ทันจะได้ขยับเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ติดอีกแล้วนะตอนนี้ถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกเดี๋ยวนะตรงช่วงของบริเวณถนนพิษณุโลกเนี่ยที่มาจากแยกนางเลิ้งมุ่งหน้ามาทางยมราชตรงนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะแต่พอเลยจากทางด้านของยมราชเข้ามาทางด้านอุรุพงษ์มุ่งหน้าไปทางอันนี้เป็นเพชรบุรีอันนี้ก็รถคือการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยพอพ้นจากทางด้านของแยกตรงอุรุพงษ์มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของราชเทวีก็จะไปเริ่มมีท้ายแถวตรงช่วงแถวแถวเพชรพราบส่วนฝั่งทางด้านที่คุณภูมิพัฒน์อยู่แยกอุรุพงษ์มุ่งหน้าไปศรีธุยาน่าจะเป็นเส้นทางด้านของถนนพระราม6บอกว่ารถเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มีไฟเขียวแค่5วิยังไม่ทันจะได้ขยับอะไรเลยก็รถก็ไฟแดงอีกแล้วนะคะในช่วงนี้รถเยอะนะบนถนนสวรรคโลกที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของตรงช่วงทางแยกสวนีตรงจุดนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะรถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางด้านของโยมราชนะคะที่จะตรงมาอ๋อเดี๋ยวนะที่สวรรคโลกที่มาตรงช่วงของบริเวณแยกสวนีเนี่ยตอนนี้ก็รถเยอะติดสัญญาณไฟตรงช่วงบริเวณแยกสวนีตรงนี้แต่พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาที่ยมราชนี่ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะ1ช่วงที่ใช้การได้แต่ว่ารถที่มาจากทางด้านตรงช่วงบริเวณแยกอุภัยที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกสวนีตรงนี้รถเยอะนะคะก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟเนี่ยแหละค่ะบนเส้นทางถนนสวรรคโลกไม่แน่ใจว่านี่มีเนื่องจากว่าเรื่องของฝนตกหรือเปล่าแล้วก็มีผู้ใช้เส้นทางกันเยอะนะคะเลยทำให้รถหนาแน่นก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าด้วยนะคะถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกเนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณแยกเพชรพระรามมุ่งหน้ามาทางราชเทวีช่วงนี้จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะก็ติดขัดแบบว่าหยุดสลับกับเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะเมื่อวันก่อนก็ผ่านมาตรงแถวนี้เหมือนกันรถแบบติดแบบคือขนาดว่าพยายามที่จะเลี่ยงเวลาที่เลิกงานเลิกเรียนนะคะที่เวลาที่คนทำงานเลิกแล้วก็โรงเรียนเลิกอะไรแบบนี้ก็ยังจะมาติดอยู่ตรงช่วงที่มาจากเพชรพระรามที่จะมุ่งหน้ามาทางราชเทวีตรงนี้เนี่ยรถเยอะทีเดียวมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะแล้วก็คือมันจะมีเหลือแค่2เลน แล้วก็มีเป็นแนวการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวแต่ว่าพอเลยจากทางหน้าของประตูน้ำไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะณขณะนี้เนี่ยรถที่มาจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนเพชรช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคุณสุภัตราอยู่ถนนพระราม1นะคะคุณสุภัตราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณนักยาค่ะ
0: ค่ะ
3: สวัสดีน้องๆหลังไมค์แล้วก็ผู้รับฟังจสร้อยทุกท่านนะคะ
0: ค่ะ
3: ฝนตกรถติดก็ใจเย็นๆนะคะแต่เนี่ยปัญหาก็คือแก๊สก็จะหมดแล้ว
0: แล
3: ้วก็มันแถวนี้นะคะที่เติมยากก็เลยตัดสินใจตรงสามย่านเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนกลับบ้านเลยดีกว่าถนนจันทร์มองไปดูข้างล่างนะคะเต็มเลยค่ะสาทรทั้งขาเข้าขาออก
0: สาทรสาทรเหนือสาทรใต้เนี่ยนะคะตอนนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แน่นแน่น
0: เ
3: ลยเพราะบ้านอยู่ตรงเซนหลุยซอยสามเนี่ยค่ะหรือเข้าสาทรซอย11นี่ขึ้นทางด่วนดีกว่า
0: ค่ะ
3: ขึ้นทางด่วนไปลงถนนจันทร์เลี้ยวซ้ายก็ถึงบ้านละ
0: อ๋อนี่ถ้าเกิดว่าแก๊สไม่ใกล้จะหมดก็คงจะมาเรื่อยๆใช่ไหมเลาะมาเรื่อยๆอย่างนี้
3: สงสารว่าสงสารฝนก็ตกพลุงพลัง
0: ค่ะ
3: น่าสงสารค่ะ
0: แ
3: ล้วเราทำไงถ้าเราไปรถก็ไปไม่ถึงบ้านผู้โดยสารแล้วทำไงแก๊สหมดกลับบ้านเลยดีกว่า
0: แล้วอันนี้แวะไปเติมแก๊สก่อนเข้าบ้านไหมคะ
3: ที่แก๊สยังไปไม่ได้ค่ะถนนจันทร์แหนแน่นมากฝนก็ตกไปปล่อย
0: เอาไว้เติมพรุ่งนี้ดีกว่า
3: ซอยเย็นจิตนะคะตรงเขตนะ
0: คะ
3: แล้วตรงเขตเนี่ยซอยเย็นจิตเนี่ยก็ถึงบ้านเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: โอ้ยยังติดอยู่เลยค่ะคุณนัชยา
0: ฝนยังตกฝนยังตกอยู่ฝนไปปล่อยค่ะ
3: ฝนไปปล่อยก็ขับรถระมัดระวังนะ
0: คะ
3: ใจเย็นๆนิดนึง
0: ค่ะ
3: ขอบคุณมากนะคะ
0: คุณนัชยาขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค
0: ่ะตอนนี้เนี่ยตัดสินใจกลับบ้านแล้วหนึ่งเนื่องจากว่ารถติดมากเลยนะถ้าเกิดว่ายังขับรถอยู่เนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องของแก๊สด้วยนะตอนนี้คือตรงเดี๋ยวนี้เนี่ยปั๊มแก๊สก็น้อยลงเยอะเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครที่เติมตรงไหนประจำก็จะรู้ดีพิกัดตรงไหนที่มีปั๊มแก๊สอยู่นะตอนนี้ไปในเส้นทางที่อาจจะแบบว่าจุดที่แบบหาปั๊มแก๊สยากนิดนึงก็กลับบ้านเอาให้เรามั่นใจดีกว่าว่าเราเดินทางกลับถึงบ้านแน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับถนนสาทรใต้นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกวิทยุมุ่งหน้ามาตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถยังไปได้นะคะก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสนะคะก็ท้ายแถวก็อยู่แถวๆหน้าอาคารสาทรซิตี้เนี่ยแหละค่ะพอเลยจากตรงช่วงสัญญาณไฟที่ตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งหน้ามาทางสาทรตรงช่วงของสุรศักดิ์ตรงช่วงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยรถติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ท้ายอยู่ตรงช่วงตรง BTS เซนหลุยก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟล่ะค่ะผ่านจากตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ตรงจุดนี้มุ่งหน้าขึ้นไปที่ทางด้านของสะพานตักสินช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะขึ้นสะพานตักสินไปถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตักสินไปทางด้านของราชพฤกษ์ขึ้นไปตรงต่างระดับส่วนเรียบไม่มีปัญหานะช่วงนี้ยังคงใช้การได้ดีไปตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากทางด้านของราชพฤกษ์นะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกตักสินต่อเนื่องของกรุงธนบุรีขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะลงไปทางด้านของตรงช่วงของสาทรเหนือมุ่งหน้าไปทางด้านแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสนะตอนนี้ก็จะใช้การได้นะเส้นทางทางด้านของสาทรเหนือสาทรเหนือนี่ดีกว่าทางด้านของสาทรใต้นะสาทรใต้จะมีแน่นๆช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์นี่แหละค่ะแล้วก็ตรงบริเวณแยกสุรศักดิ์นะที่จะมุ่งหน้ามาทางออกทางด้านของสาทรเหนือในช่วงนี้รถเยอะเลยนะคะรถตั้งแต่ตรงที่เลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของสีลมมาออกทางสาทรเหนือในช่วงนี้เนี่ยรถต่อเนื่องกันมาตลอดเลยจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณแยกสาทรเหนือตรงนี้จุดนี้เลยนะคะทำให้รถที่มาจากทางด้านของถนนมเหศักดิ์ก็อันนี้ยังท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักนะคะที่จะมาออกทางด้านของถนนสีลมตรงช่วงของแยกสุรศักดิ์ตรงจุดนี้ก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะ แล้วก็ตรงถนนสีลมสีลมโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะถนนยังมีร่องรอยของฝนตกก่อนหน้านี้ก็ยังมีความเปียกชื้นอยู่นะคะก็ใช้รถใช้ถนนไม่ต้องขับรถกันเร็วมีความระมัดระวังนะเนื่องจากว่าถนนดูแล้วยังคงเปียกลื่นอยู่นะคะแล้วก็บนเส้นทางถนนพระราม4จากหัวลำโพงออกมาทางด้านของสามย่านช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณวสินค่ะอยู่ที่สะพานพระราม8นะคะคุณวสินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะ
4: ก็จะแจ้งไงนี่ครับมีน้ำท่วมบนในทางคู่ขนานลอยฟ้านะคุณนัตยา
0: เป็นบรมแล้วใช่ไหมคะตรงช่วงนั้น
4: ยังตอนนี้ยังอยู่ฝั่งวิสุขศาสตร์อยู่ครับ
0: อ๋อค่ะขาอยู่สะพานพระราม8ค่ะ
4: ใช่ครับผมย้อนหลังให้นะครับผมมาจากแยกจปรนะครับ
0: ค่ะ
4: ไปถนนวิสุขสันต์แล้วก็ขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าเพื่อจะข้ามสะพานพระราม8นะครับ
0: ค่ะ
4: ข้ามมาเล็กน้อยพอเลยแยกวิสุขสันต์มาเนี่ยฝั่งซ้ายมือจะเป็นวัดใหม่อมตะรถนะครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ครับตรงนี้เนี่ยจะมีปัญหาน้ำท่วมขังเลนซ้ายนะคุณรัตยา
0: เลนซ้าย
4: เนี่ยจากมีขยะอุดตันแล้วก็มีต้นหญ้ามาขึ้นตรงรูระบายน้ำครับ
0: โอ้ค่ะค่ะ
4: ครับตัวนี้ก็เลยก็ตอนนี้ยังท่วมอยู่ประมาณครึ่งเลนนะครับ
0: ค่ะค่ะ
4: ตกค้างอยู่นะครับพอเลยถัดมาหน่อยแล้วก็มันจะมีช่วงนึงก็คือตรงข้ามกับฝั่งแบงค์ชาตินะครับก
0: ่
4: อนที่จะก่อนขึ้นถึงสะพานพระราม8นะครับ
0: ค่ะ
4: ตรงนี้ก็เป็นปัญหาเดียวกันนะคุณนัตยา
0: ค
4: ่ะเข้าใจว่ามันน่าจะลดไปบางส่วนแล้วล่ะแต่ว่าตอนเพราะตรงนี้เนี่ยเวลาที่ผมเคยผ่านเนี่ยแล้วบางทีมันท่วมเต็มเลยเลยนะคุณนัตยาม
0: ันเกี่ยวกับที่แบบว่าเขาทำงานกันอยู่ด้วยไหมคะอาจจะแบบพวกเศษวัสดุอะไรพวกนี้มันแบบไปขวางทางอะไรอย่างนี้ด้วยไหม
4: จริงๆผมกำลังจะบอกว่ามันปัญหาเนี่ยมันเป็นพวกถุงขยะถุงพลาสติกนะคุณนัตยา
0: อ๋อค่ะเพราะว่าเป็นขยะมากกว่า
4: ทราบว่าอย่างคู่ขนานลอยฟ้าเนี่ยเขาจะชอบจัดวิ่งมาราธอนอะไรเขาบ่อยใช่ไหมครับเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยครับ
0: ค่ะ
4: พอวิ่งผ่านมาเนี่ยอย่างตอนนี้ผมอยู่แถวปิ่นเกล้านะครับมองซ้ายมือเนี่ยตรงจะมีถุงขยะเต็มไปหมดเลยนะคุณนัตยา
0: เขาไม่เก็บ
4: แล้วก็ทิ้งกันนะครับ
0: เขาไม่เก็บกันไปหรอคะน่า
4: ก็เนี่ยครับนี่คือปัญหาเนี่ยคือคนที่มาวิ่งออกที่เวลาจัดงานวิ่งข้างหลัง
0: ค่ะค่ะ
4: แล้วกะว่าเขาก็คือผมก็จะว่าคนที่มาวิ่งก็คงทิ้งกันแล้วทีนี้มันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่กทมขึ้นมาเก็บนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมรู้นี่เคยผมเคยโทรไปโดยตรงสายตรงเลยนะคุณนัตยา
0: ค่ะค่ะ
4: เขาบอกว่าสำนักงานเขตก็บอกไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบเขาเขาบอกว่าของกรมทางอะไรเขาเนี่ยครับ
0: อ๋อค่ะ
4: แล้วก็บอกเดี๋ยวเขาจะช่วยประสานงานให้ผมประสานงานให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมันก็ยังจริงๆที่ผ่านมาผมจำได้มันดีขึ้นนิดหนึ่งแล้วตอนนี้ก็กลับมาอีหลอดเดิมนะใช่ป่ะส่วนเนี้ยเพราะบางทีที่สังเกตนะเวลาช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยที่บางทีรายงานว่าคู่นั้นรถไฟขาออกติดขึ้นสะพานพระราม8สาเหตุก็คือตรงนี้อ่ะที่ว่าเรื่องไอ้ปัญหาเรื่องไอ้ท่อระบายน้ำบุดไอ้รูระบายน้ำบุดตันในตรงหน้าวัดวัดใหม่ลำสารถครับแล้วไปถึงก็ตรงช่วงแบงค์ชาตรงนี้เวลาช่วงหนักๆนี่คุณนะเลนซ้ายนี่มันทั่วไปเต็มเลนเลยนะครับแต่ผมเคยผ่านผมต้องพยายามล้อออกเลนขวาไปนะครับใช่มันเหมือนมันทั่วเหมือนถนนด้านล่างเลยนะครับสาเหตุคือตรงนี้คุณนายทหาร
0: ค่ะค่ะ
4: ก็ขณะรายงานนี่ผมก็ผ่านปิ่นเกล้ามาแล้วครับตอนมาถึงตรงทางลงตลิ่งท่านนี้นะครับสภาพการจราจรตอนนี้ก็ถือทั้งสองฝั่งคือว่ารถปานกลางนั้นยังใช้การไม่ดีนะครับ
0: ค่ะ
4: ฝนก็เริ่มหยุดแล้วคุณนายทหาร
0: ค่ะค่ะ
4: ผมฝากรายงานไว้เท่านี้นะครับสวัสดี
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของขยะบนทางที่เขาจัดงานวิ่งนี้คงต้องฝากทางด้านของคนที่เป็นอัลกอไนท์นะที่เขาจัดงานนะคะก็คือเอาขึ้นไปบริการกับทางด้านของนักวิ่งก็ควรที่จะเก็บช่วยกันเก็บลงมานะก็อย่าให้ทิ้งให้เป็นภาระของทางส่วนอื่นเลยนะในเมื่อคุณพาขึ้นไปก็เอาลงมาด้วยแล้วกันนะคะในส่วนตรงนี้ช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะมาที่ทางด้านของธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินเขามีสินเชื่อเพื่อแก้หนี้แก้ไขหนี้รายย่อยนะคะทำงานทุกวันแต่ทำไมเงินไม่เคยพอรายได้ที่หามาเนี่ยจะต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางเลยนะใครเป็นแบบนี้มั่งจนเงินในมือเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้นะคะออมสินอยากจะช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะคะกับสินเชื่อเพื่อแก้หนี้รายย่อยนะคะ สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นนะคะสำหรับผู้ประกอบการผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟลตเรทนะคะหรือว่า0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง5ปีหรือว่า60งวดด้วยกันนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะคะสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th นะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะก็อันนี้นะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบบว่ามีหนี้หลายๆเจ้ามารวมเอาไว้นะตรงนี้เนี่ยก็คือจะชำระหนี้เรียกว่าเป็นการแก้ไขหนี้รายย่อยมารวมหนี้ไว้ที่เดียวนะเรียกว่าลดภาระเรื่องของการผ่อนชำระแล้วก็ดอกเบี้ยก็ไม่ต้องเสียในแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าด้วยนะมารวมไว้ที่เดียวก็ดอกเบี้ยก็ต่ำลงแล้วก็ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง5ปีทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: Whoa, oh.

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จอสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรทางด้านนอกเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะฝนหยุดตกกันไปบ้างหรือยังนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยที่1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะคุณสมบูรณ์ค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมาจากทางด้านของแยกสวนผักมุ่งหน้ามาทางแยกบางขุนกองหรือว่าตรงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองเนี่ยแหละค่ะมีอุบัติเหตุอยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เป็นรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะจุดนี้อยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มีคุณธนพรแจ้งแทนคุณพ่อคุณพ่อลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์สีกรมท่าข้างในจะมีบัตรประชาชนมีบัตร ATM แล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งก็พอเยอะพอสมควรเลยนะคะทำหล่นบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่ตลาดเซฟวันโกบางนาไปลงที่ซอยราซาน65เมื่อตอนช่วงก่อน19นาฬิกานี้เองนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์สีกรมท่าเมื่อตอนช่วง 18:55 นาทีนะถ้าเกิดว่าคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องเป็นผู้โดยสารหรือว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่จะเจอถ้าเจอเนี่ยข้างในกระเป๋าจะมีเอกสารนะจะมีบัตรประชาชนชื่อคุณอดิศักดิ์ศูนย์ราษฎร์นะคะถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่เก็บได้นะคะยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์แบบของผู้ชายสีกรมท่าก็คือสีน้ำเงินเข้มๆนะคะแล้วก็ข้างในจะมีบัตรประชาชนบัตร ATM นั่งรถแท็กซี่จำได้แต่ว่าเป็นสีเขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่ตลาดเซฟวันโกที่บางนาตรงช่วงของประมาณแถวแฟลตตำรวจแถวนั้นนะเป็นฝั่งขาเข้าไปลงที่ซอยลาซาน65แล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์นี้ตกไว้บนรถแท็กซี่นะคะคุณชยานุชลืม iPadลืมแท็บเล็ต iPad นะคะเป็น อยู่ในเคสสีชมพูลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งรถแท็กซี่มาจากที่คลองประปามหาสวัสดิ์ไปลงที่หมู่บ้านพระปริ่น3นะคะเมื่อตอนช่วง 17:20 นาทีลงจากรถมาแล้วก็ลืม iPad ไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะยังไงซะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บได้นะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะคืนนี้ตั้งแต่ตอนช่วง 3:30 จนถึง 4:00 ค่ะเขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรปิดเบี่ยงชั่วคราวนะคะบนถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกช่วงกิโลเมตรที่26+400ตรงช่วงบริเวณหลังด่านลาดกระบังเพื่อทำการปรับปรุงกายภาพด่านเก็บเงินรองรับระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นหรือว่า M-Flow แล้วก็ติดตั้งแคนทรีด้วยนะคะติดตั้งโครงแคนทรีตรงจุดที่เขาทำงานนะคะก็คือกิโลเมตรที่26+400เป็นทางด้านของฝั่งขาออกนะเป็นฝั่งขาออกตามภาพนี้เลยนะคะมอเตอร์เวย์สาย7ค่ะจะเริ่มมีการปิดเบี่ยงการจราจรตั้งแต่3:30เป็นต้นไปจนถึง4:00นะคะตรงช่วงบริเวณมอเตอร์เวย์ขาออกกิโลเมตรที่26+400หลังด่านลาดกระบังนะเขาจะเริ่มทำงานกันวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแจ้งทาง X เข้ามาอ๋อเดี๋ยวอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของพระราม2ฝั่งขาออกตั้งแต่ตอนช่วง 18:57 นาทีก็คือก่อนทุ่มที่ตรงเส้นทางถนนพระราม2ที่มีฝนตกหนักเนี่ยมีน้ำท่วมขังช่วงบางโทรัสเรียนไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำลดลงแล้วหรือยังนะคะเป็นทางด้านของถนนพระราม2ช่วงบางโทรัสนะคะที่มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักมีฝนตกลงมาจากอย่างหนักตอนช่วงก่อนหน้านี้นะคะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาแล้วอะค่ะฝนตกแล้วก็น้ำระดับน้ำนี่ก็ประมาณสักเท่าที่ดูเนี่ย คือประมาณ 5-10 เซนประมาณนั้นนะคะแล้วก็การจราจรในช่วงของฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของกรุงเทพมหานครเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ในช่วงนี้นะคะการจราจรก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะตั้งแต่ฝั่งขาเข้าตั้งแต่บ้านแพรวเข้ามาทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำนะคะเข้ามาจนถึงรอบในตรงช่วงของมหาชัยเมืองใหม่ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็มาตรงบริเวณต่างระดับบางขุนเทียนเข้ามาทางด้านของแยกบางปะแก้วก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยส่วนเส้นทางทางด้านถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของตรงต่างระดับเพชรเกษมนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของต่างระดับเอกชัยตรงช่วงนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงต่างระดับตัดกับกระบำพึกนะคะจุดนี้พอเลยจากตรงต่างระดับนี้ไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางเอกชัยไปพระราม2ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงท่าต่างระดับตรงแถวๆนี้ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปส่วนเส้นทางถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางด้านของพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของต่างระดับเพชรเกษมหรือตรงช่วงของหน้าเดอะมอลล์บางแคในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะพอผ่านจากทางด้านของต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้ามาทางพุทธมณฑลแยกพุทธมณฑลสาย1หรือตรงแถวๆตลาดบางแคช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้พอเลยจากตรงบริเวณแยกสาย1ตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของบางว่าต่อเนื่องเข้ามาที่บริเวณแยกท่าพระช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนทางด้านกลับกันจากทางด้านของแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางบางว่าก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะถึงหน้าซีคอนบางแคอันนี้เนี่ยรถเยอะไปจนถึงตรงบริเวณทางแยกถนนตรงช่วงของแยกตรงถนนบางแคตรงช่วงที่ตัดกับถนนบางแคหรือว่าตรงถนนท่าเกษตรแถวนี้นะคะพอเลยจากตรงสถานีรถไฟตรงแยกบางแคตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับเพชรเกษมช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันไปตลอดเลยนะคะแล้วก็มาดูในเส้นทางทางด้านถนนตักสินกันบ้างนะคะตอนนี้รถที่มาจากทางแยกบางปะแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านของดาวคะนองจอมทองอันนี้เป็นเส้นสุขสวัสดิ์นะไปทางด้านต่อเนื่องเข้าตักสินเข้ามาทางด้านของมหาสวรรค์มุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะส่วนฝั่งกลับกันมาจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาทางแยกมหาสวรรค์จะมีการชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะผ่านแยกมหาสวรรค์นะคะมาจนถึงตรงบริเวณตรงข้ามบิ๊กซีดาวคะนองพอเลยจากบิ๊กซีดาวคะนองมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ค่ะตรงช่วงของบริเวณถนนประชาธิปกโอ้ตอนนี้ที่ถนนประชาธิปกรถที่ลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกช่วงที่มาจากทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าตรงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะถนนจะเปียกลื่นแต่ว่าพอเลยจากตรงช่วงของแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ตรงจุดนี้รถเยอะนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณวงเวียนใหญ่นะคะรถก็ท้ายแถวก็ใกล้เคียงกับทางด้านของแยกบ้านแขกเลยนะคะส่วนทางฝั่งกับกันไปจากวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบ้านแขกต่อเนื่องไปทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนถนนลัดยาช่วงนี้ ที่มาจากคลองสารมุ่งหน้าเข้ามาวงเวียนใหญ่ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งสมเด็จเจ้าพระยาก็ใช้การได้นะถ้าเกิดว่าใครที่ลงมาจากทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ามาทางด้านของวงเวียนเล็กเข้ามาใช้ทางด้านถนนสมเด็จเจ้าพระยาก็จะใช้การได้ดีกว่าที่จะตรงเข้ามาทางด้านของวงเวียนใหญ่อันนี้จะลดเยอะกว่านะคะแต่ว่าพอมาถึงตรงช่วงของบริเวณถนนเจริญนครช่วงที่มาจากคลองสารนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเจริญนครช่วงนี้รถเยอะนะคะรถเยอะแล้วก็พอเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามไปแล้วเนี่ยถึงจะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังรถเยอะอยู่นะต้องเลยจากตรงบริเวณทางแยกใต้สะพานตักสินมาถึงจะดีขึ้นนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันที่มาจากทางด้านของใต้สะพานตักสินมุ่งหน้าไปทางด้านแยกคลองสานในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะจะมีฝั่งทางด้านหน้าไอคอนนี่จะรถเยอะสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้มาดูทางถนนเจริญนครกันบ้างนะคะเจริญกรุงกันบ้างนะคะลงมาจากทางสะพานกรุงเทพใช้เจริญกรุงมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกถนนจันทร์ต่อเนื่องไปทางด้านแยกเจริญกรุงตรงสีลมในช่วงนี้โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวได้นะคะแถวๆหน้าเอเชียทีก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรมากนักนะคะก็คือแค่รถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วก็มาจนถึงตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลบางรักในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหามาดูในถนนพระราม3กันบ้างนะคะพระราม3ก็ยังคงใช้การได้นะคะตั้งแต่แยกถนนตกมาจนถึงใต้สะพานพระราม9เลยค่ะคุณแม็กค่ะอยู่ถนนบรมนะคะคุณแม็กคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพอดีผมขับฝั่งขาออกนะครับแล้วก็สวนมาแล้วก็เห็นเป็นรถบรรทุกครับตรงบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถนนกรุงราชชนนีฝั่งขาเข้าครับก็พบเป็นรถบรรทุกจอดขวางเกือบทุกเลนเลยครับแล้วก็การจราจรค่อนข้างติดขัดมากครับ
0: เขาเสียเลยหรือว่ายังไงอะคะ
1: ผมไม่แน่ใจเลยครับเหมือนเขาจอดขวางนะครับ
0: ตรง
1: อุบัติเหตุครับ
0: ค่ะอยู่บนเส้นบรมแต่ว่าตรงหน้ามหิดลพอดีนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ในช่องทางหลักนะครับเกือบทุกเลนเลยครับทำให้รถติดมากครับ
0: เห็นละตอนนี้รถโดยเฉพาะในช่องทางหลักนี่ติดยาวเลยนะคะเนี่ยตอนน
1: ี้ใช่ใช่มันไม่มีทางเลือกนะครับถ้าใช้คู่ขนานเนี่ยยังไงถ้าจะตรงเข้ากรุงเทพอาจจะต้องมารวมในช่องทางหลักอยู่ดีครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะแนะนำให้เข้าเพชรเกษมไปก่อนดีกว่าครับ
0: โอ้ทางถ้ามาจากทางด้านของตรงช่วงของที่จะผ่านเดี๋ยวนะดิฉันดูนิดนึงที่จะตรงผ่านทางด้านของมหิดลตรงจุดนี้เนี่ยเลี้ยวมาตรงนี้เขาเรียกเส้นถนนอะไรอ่ะ3414เนี่ยที่จะมาออกทางด้านของแต่มันก็ยาวมันได้มาออกเพชรเกษมได้ตรงออกมาได้เลย
1: ใช่ครับหรือไม่งั้นนะครับไม่งั้นก็มีทางเลือกอีกทางหนึ่งคือวิ่งคู่ขนานแล้วไปเลี้ยวซ้ายนะครับหน้ามหิดลนะฮะไปกลับตรงหอนาฬิกาครับ
0: อ๋อฮะ
1: มันก็จะมีเส้นเรียบคลองทวีอะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ออกตรงนั้นน่ะน่าจะพ้นครับ
0: เออค่ะค่ะไม่ต้องมาตรงนี้เนาะอย่างนี้ดีกว่า
1: ใช่อาจจะไม่ต้องใช้เพชรเกษมได้แต่ว่าให้เลี้ยวซ้ายวิ่งเข้าไปทางข้างหน้ามอมหิดลครับแล้วก็ไปอ้อมตรงหอนาฬิกาครับ
0: ค่ะแล้วค่ะแล้วคุณแม็กวิ่งขาเข้าหรือขาออกคะเนี่ย
1: ผมวิ่งขาออกครับ
0: อ๋อส่วนทางมา
1: ส่วนทางมาแล้วเห็นครับก็เลยรีบโทรมาแจ้งรายงานเดี๋ยวรถจะยิ่งสะสมยาวขึ้นนะครับ
0: แล้วคือก็ไม่รู้นะว่าเขาอุบัติเหตุหรือว่าเขารถเสียหรือยังไง
1: ใช่น่าจะอุบัติเหตุครับเหมือนรถเขาจอดแบบจอดขวางจะมีเริ่มมีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับ
0: เป็น10ล้อเลยนะคะ
1: 10ล้อเลยครับรถใหญ่ครับ
0: รถใหญ่เลยนะ
1: อาจจะเสียหลักถนนลื่นอะไรเงี้ยครับ
0: ฝนยังตกอยู่ไหมคะ
1: แห้งแล้วครับ
0: แห้งแล้วนะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี
1: ้เป็นข้อมูลคร
0: ับค่ะเพราะตอนนี้ท้ายแถวยาวอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ยาวมากครับยาวมากตอนที่ขับผ่านมาครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะ
1: ยินดี
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางอยู่นะคะก็คือเมื่อต้องเลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนบรมอย่างคนที่อยู่ทางโซนเดี๋ยวนะดิฉันดูนิดนึงคือเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องของชื่อถนนเท่าไหร่นะตรงช่วงเป็นอย่างเป็นฝั่งขาเข้าเนี่ยที่มาจากตรงช่วงของบริเวณตรงวิทยาลัยนรศิลป์ ตรงแถวๆตรงสารยาตรงเนี้ยก็คือวิ่งตรงเข้าไปเลยนะคะวิ่งตรงไปเลยแล้วก็ไปใช้ทางด้านของเรียบคลองทวีวัฒนาจะดีกว่าหรือว่าจะเลี้ยวอีกทีหนึ่งก็คือพอตรงช่วงบริเวณที่ผ่านจากตรงหน้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เนี่ยเข้ามาตรงคือเลี้ยวเข้ามาในเส้นนี้นะคะคือมาจากผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาทางด้านของบรมอีกทีหนึ่งไม่ต้องเข้ามาทางเส้นพุทธมณฑลสาย5นะถ้าเกิดว่าคุณจะมาทางสาย5แล้วก็มาออกบรมราชชนนีตอนนี้เนี่ยมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ตรงช่วงแถวมหิดลนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรขึ้นท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะหลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเกิดว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเกิดอะไรขึ้นตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นวันนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา 5:30 นถึงเวลา 7:00 นในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีแล้วเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นมีกำหนด100วันเวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระพิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพณโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่นี้จะสร้างขึ้นจากการขยายพื้นที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาวะให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดจนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคเฉพาะทางในพื้นที่ใกล้เคียง
การนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้โปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการมาตั้งแต่พุทธศักราช2503ต่อมาได้รับพระอนุญาตให้เชิญพระนามมาเป็นนามโรงพยาบาลเนื่องในโอกาสมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนกว่า 90,000 คนการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สำคัญในการยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆรวมจำนวน12คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 5,020 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยแล้วก่อนหน้านี้พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้แสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่ง

0: ื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวและผู้ที่ถูกผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของที่พระราชทานในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
1: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีบริษัทนัดทรงรัฐจำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงและคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมและกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นาฬิกาสภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกัญหาไทยพรสุวรรณนัทโสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดธาตุทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านดูวัดไตรราชสามัคคีและวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษวัดศาลาแดงเหนือและวัดเทพสอนธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19.00 นาฬิกาบริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิรพยาบาลครอบครัวพรพรมกุลและบริษัทฟาโก้อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังข คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกลางจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสากลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกลางจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสากลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัดทรงรัฐจำกัดพระครูโกวิทปริยัติยาธรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งต่อธรรมะพระราชทานใช้ความดีเป็นพลังสังคมเชื่อมหัวใจด้วยจิตอาสาพระราชทานอย่างมั่นคงในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอเป็นตอนที่1ใต้ร่มพระบารมีทศมินมหาราชาเรือหลวงแห่งธรรมนาวาวังติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีฟังกรรัชมีโชติทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการธรรมนาวาวังที่หลอมรวมหลักธรรมเข้ากับจิตสาธารณะอันเป็นรากฐานของโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้คนไทยได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสร้างประโยชน์สุขต่อตนเองสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะ

0: พระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในทุกยุคสมัยทรงยึดมั่นในหลักธรรมเป็นรากฐานแห่งการครองแผ่นดินทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นให้ประชาชนได้มีชีวิตที่ผาสุกและร่มเย็นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักทศพิธราชธรรมมาเป็นแนวทางในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรดังพระปฐมบรมราชองค์การอันทรงคุณค่าที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระราชดำรัสอันทรงพลังมิได้เป็นเพียงพระราชปณิธานแห่งการทรงงานหากยังสะท้อนเห็นถึงการครองแผ่นดินด้วยธรรมเพื่อสร้างความสุขความมั่นคงและความเจริญให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจการครองแผ่นดินด้วยธรรมได้แผ่ขยายออกไปไม่สิ้นสุดโดยเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุโบสถกลางน้ำวัดเกาะแก้วและถวายพระพุทธทนวราชบพิตรแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสวัดป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญด้วยพระองค์ทรงทราบถึงเส้นทางการเผยแผ่หลักธรรมของพระเทพยานวัชระชิโนภาสหรือพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโนพระอาจารย์ต้นจากสถานศึกษาธรรมวัดป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญแห่งนี้ได้นำหลักปฏิบัติธรรมนาวาเผยแผ่พุทธศาสนิกชนด้วยหลักคำสอนที่ถ่ายทอดอย่างเรียบง่ายและชัดเจนตรงประเด็นทำให้ผู้คนมากมายเข้าใจธรรมะที่ง่ายต่อการปฏิบัติเพื่อสานต่อและบรรลุถึงพุทธประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ผ่านหลักปฏิบัติของธรรมนาวาซึ่งได้ค่อยๆแผ่ขยายในวงกว้างทำให้ผู้คนที่ร่วมปฏิบัติพ้นจากห้วงความทุกข์เป็นจำนวนมากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชหฤทัยที่จะทรงศึกษาในหลักปฏิบัติธรรมนาวาที่พระพุทธองค์ทรงทอดเรือแห่งธรรมคือสัมมาอริยมรรควางไว้ให้พุทธสาวกดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงมีพระราชปุจฉาแห่งคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมของธรรมนาวาถึงพระเทพยานวัชระชิโนภาสหรือพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวรรณโนพระอาจารย์ต้นให้อธิบายความหมายและที่มาของคำว่าธรรมนาวาได้ความว่าพระพุทธเจ้าทรงเปรียบมนุษย์เหมือนตกอยู่ในห้วงแห่งทะเลทุกข์จึงทรงแสดงธรรมเปรียบประดุจแห่งเรือที่ล่องลอยกับผู้คนเพื่อเข้าสู่ฝั่งอย่างปลอดภัยเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงและการดับทุกข์ทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธานที่จะทรงนำธรรมะให้ถึงประสบกรณิกรของพระองค์จึงทรงสอดแสวงหาและส่งค้นพบหลักธรรมแห่งความดับทุกข์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านหลักปฏิบัติธรรมนาวาจึงได้พระราชทานโครงการธรรมนาวาวังเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้ดำเนินตามรอยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสู่ความดับทุกข์และให้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการธรรมนาวาวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้เกิดแนวทางแห่งการศึกษาพระธรรมและการปฏิบัติธรรมเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจของประชาชนให้เกิดปัญญารู้เท่าทันความทุกข์เข้าใจความจริงของชีวิตและมีพระราชดำริเป็นมหากุศลว่าจะขยายรัศมีธรรมนาวาด้วยพระบารมีที่พระองค์มีให้กว้างขวางเข้าถึงประสบกรณิกรของพระองค์ให้ทั่วทั้งแผ่นดินไทยและสาธุชนทั่วโลกพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าสิ่งดีงามสว่างทรงปัญญานี้ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงมอบให้เป็นธรรมะพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและข้าราชบริพารของพระองค์ เป็นกองทัพธรรมนาวาวังสานต่อและบรรลุถึงพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่มาของโครงการธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมอริยมรรคสู่เส้นทางแห่งปัญญาแนวทางพระราชทานที่น้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐมาสู่การศึกษาการเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานปูทางแห่งการตื่นรู้ธรรมนาวาวังรุ่นที่รงเองสร้างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้วันนี้เรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังจึงได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเอาหลักธรรมคำสอนนั้นสู่การศึกษาปฏิบัติโดยการร้อยเรียงพระธรรมคำสอนที่งามในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้แล้วทรงแสดงไว้แล้วออกมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพ้นความทุกข์อย่างเป็นขั้นตอนมีระเบียบและเรียบง่ายต่อการนำลงสู่การศึกษาและปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าจึงขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติธรรมนาวาวังน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องทำให้หวังได้ว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์ตั้งแต่การมีพระรัตนตรัยเป็นหลักยึดพึ่งในเบื้องต้นการศึกษาเรียนรู้กายใจตามความเป็นจริงสร้างปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงความสิ้นทุกข์ได้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีชีวิตที่ผาสุกมั่นคงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป
0: โครงการธรรมนาวาวังธรรมพระราชทานคือแสงประทีปส่องนำทางเพื่อสร้างโอกาสแห่งชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระราชทานได้หลุดพ้นจากวังวนห้วงความทุกข์ด้วยการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตได้สำเร็จการพัฒนาประชาชนอย่างยั่งยืนมิได้เริ่มต้นเพียงการพัฒนาวัตถุแต่ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาจิตใจเมื่อหัวใจของประชาชนมีธรรมเป็นเครื่องนำทางสังคมก็จะมีความเมตตามีความสามัคคีมีการแบ่งปันและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจึงมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการจิตอาสาพระราชทานสะท้อนผ่านพระราชดำรัสเพียงพระราชทานเพียงไม่กี่บรรทัดแต่เปี่ยมด้วยความหมายอันลึกซึ้งยิ่งนักเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสโลแกนแก่จิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจากธรรมะสู่การลงมือทำจากปัญญาสู่การแบ่งปันจากความดีในหัวใจสู่ความดีที่เกิดขึ้นในสังคมคืออีกหนึ่งพระราชดำริสำคัญนั่นคือโครงการจิตอาสาพระราชทานพระราชดำริที่ส่งมุ่งหวังให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมด้วยหัวใจแห่งการเสียสละเนื้ออื่นใดด้วยพระปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยที่จะสนองพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยการทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในการทำความดีมีจิตสาธารณะและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นสะท้อนให้เห็นถึงการปลูกฝังพลังแห่งคุณธรรมทรงตั้งพระทัยมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเสริมสร้างสังคมจิตสาธารณะทรงเป็นตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทรงพร้อมอุทิศกำลังพระวรกายกำลังพระทัยเพื่อมอบความสุขความอบอุ่นให้กับประชาชนคนไทยนี่คือความเชื่อมโยงอันทรงคุณค่าระหว่างธรรมะนำทางกับการทำความดีด้วยหัวใจเพราะธรรมะทำให้มนุษย์มีปัญญาส่วนความดีทำให้ปัญญานั้นเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเมื่อธรรมะเป็นรากฐานของหัวใจจิตอาสาก็เป็นดอกผลของความดีและเมื่อคนไทยทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้ธรรมะธรรมะก็พร้อมที่จะพัฒนาจิตใจและพร้อมที่จะลงมือทำความดีเพื่อส่วนรวมนี่คือพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ส่งใช้ธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตใช้ความดีเป็นพลังในการสร้างสังคมและใช้พระราชปณิธานเป็นสะพานเชื่อมประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันสร้างบ้านเมืองด้วยหัวใจความรู้รักสามัคคีด้วยธรรมะนำทางสร้างโอกาสแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีทศมินมหาราชาเรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งนำทางให้ประชาชนชาวไทยได้ดำเนินชีวิตด้วยธรรมทำความดีด้วยหัวใจและร่วมกันสร้างความสุขด้วยจิตอาสาพระราชทานให้เกิดขึ้นแก่แผ่นดินไทยตลอดไป
2: โครงการธรรมนาวาวังและโครงการจิตอาสาพระราชทานคือการบ่มเพาะคนไทยได้รู้รักสามัคคีสร้างความดีเพื่อดำเนินชีวิตด้วยปัญญาพระราชทานด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขต่ออาณาประชาราษฎร์ในทุกกลุ่มชนและทั้งหมดนี้คือความร่มเย็นโดยน้อมนำหลักธรรมเพื่อบ่มเพาะคุณธรรมให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่างๆ
2: แล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: มคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
1: จะอยาก

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
3: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยนะคะคุณเบนาริสค่ะอยู่อุดมสุขคุณเบนาริสสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะอยู่อุดมสุขนะคะ
6: ก็นี่อยู่ใช้เป็นอุดมสุขขาเข้านะคุณรัตยาเมื่อกี้ก็ผ่านมาช่วงแต่แยกสีอุดมก็รถเยอะเชียวตอนนี้นะฮะเหมือนฝนเพิ่งซาไปเพิ่งหยุดไปอย่างเงี้ยแต่ว่าย
5: ัง
6: มีความถนนเปียกลื่นแล้วพอเวลาฝนหยุดใช่ไหมคนก็จะเริ่มออกเดินทางกันต่อไงเพราะว
5: ่
6: าช่วงจังหวะฝนตกอาจจะแบบเดินทางกันได้ไม่เยอะใช่ไหมฮะรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งกันส่งของส่งอาหารกันเป็นระวิงนะฮะตอนนี้เวลานี้ก็เลยถนนข้างหน้าก็ยังเปียกลื่นอยู่นะฮะแล้วก็เลยเป็นเหตุทำให้มีเรื่องของการรถชนกันเกิดขึ้นนะฮะ
5: อุบัติเหตุ
6: ก็
5: ตั้งหลาย
6: คันเลยใช่สามคันก็จะเป็นเก๋งสองและแท็กซี่หนึ่งน
5: ะ
6: จริงแท็กซี่ก็เป็นเก๋งกันนะเป็นว่าเก๋งรับจ้างน
5: ะ
6: ก็จอดกีดขวางแล้วก็รอเคลียร์ประกันอยู่ในเลนซ้ายนะช่องทางซ้าย
5: อยู่ตรงช่วงไหนคะ
6: ก็อยู่อะไรนะฮะ
5: อยู่ตรงช่วงไหนคะ
6: ปากซอยอุดมสุข44จ้ะ
5: อ๋อปากซอยอุดมสุข44ค่ะ
6: 44นี่จะเป็นใกล้ช่วงของตรงข้ามประมาณใกล้ๆเดี๋ยวอะไรนะอุดมสุขวอล์กก่อนนะฮะนั่นน่ะก่อนถึงอุดมสุขวอล์กหน่อยนึง
5: ค่ะค่ะ
6: ประมาณนั้นน่ะโซนอย่างนั้นนะฮะจะได้เห็นภาพกันว่าอยู่ตรงประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮ
5: ะ
6: ก็แต่ละคนก็รอประกันของตัวเองมาหามาเจอนะฮะเพ
5: ื่
6: อจะได้แลกใบเคลมกันว่าใครอะไรยังไงนะฮะแต่เห็นว่าแท็กซี่น่าจะเสียหายส่วนหน้าเยอะหน่
5: อ
6: ยเพราะชนน่าจะรุนแรงอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีผู้รับบาดเจ็บหรอกค่ะ
5: ค่ะ
6: นะก็ไม่ต้องใช้บริการรถกู้ภัย
5: ค่ะ
6: ประกันก็พอแล้ว
5: แล้วตอนนี้ทั้งหมดจอดอยู่เลนซ้ายหมดแล้วนะคะ
6: เลนซ้ายหมดฮะรอกันอยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะ
5: ค่ะ
6: เดี๋ยวสักพักก็คงจะได้ไปเคมแล้วคงจะได้แยกย้ายกันไปนะแต่ก็ยังมีความรถยังหนาตาหนาแน่นอยู่นะคุณนัตยาก็ยังเยอะอยู่อ่ะ
5: ค่ะ
6: คือด้วยความที่ว่ารถเนี่ยอุดมสุขก็ซอยเยอะเนา
5: ะ
6: ซอยที่เป็นแขนงอะไรเงี้ยก
5: ็
6: เล
5: ี้
6: ยวเข
5: ้
6: าเล
5: ี้
6: ยวออกมีร้านรวงอะไรต่างๆนะก็เลี้ยวเข้าเลี้ยวออกก็ทำให้ปริมาณรถเนี่ยในการที่ว่าทางตรงเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความชะลอตัวบ้างอะไรเงี้ยแต
5: ่
6: ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือรถจักรยานยนต์นะคุณเพราะว่าบางทีเขาก็ขับขี่เขาไม่ได้เข้าอยู่ตามเลนของเขาไงเขาก็จะแบบว่าไปขี่อยู่ตรงช่วงอะไรนะเขาเรียกอะไรตรงกลางอ่ะไม่มีเกาะกลางเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยเส้นแบ่งเหร
5: อ
6: เส้นแบ่งระหว่างขาเข้าขาออกอะไรอย่างเงี้ยซ
5: ึ่
6: งมันเป็นตรงนี้มันไม่ได้นะแล้วก็ทางม้าลายเยอะๆพอทางม้าลายเยอะนี่ยังไงอ่ะก็คือก็ไม่ค่อยเห็นจะจอดกันนะไม่ค่อยเห็นมีเห็นคนจะข้ามก็ไม่ค่อยจะจอดทีนี้อย่างวันนี้จะจอดเนี่ยนี่ก็จะดูข้างหลังนะว่าข้างหลังเนี่ยมีรถวิ่งมาเร็วหรือเปล่าถ้าเกิดวิ่งเร็วนี่ก็ไม่จอดเหมือนกันนะ
5: เพราะว่าเดี๋ยวเกิดเราจอดแล้วข้างหลังไม่ยอมเบรกนี่เป็นเรื่องเลยนะคะเนี่ย
6: ถูกเราต้องดูระยะข้างหลังด้วยไม่ใช่แบบว่าเราเลือกจะจอดก็จอดหยุดมันไม่ได้นะเวลาการที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่เขารอข้ามถนนเขายืนอยู่แล้วเขาหยุดอยู่แล้วเขายืนรอที่จะ ว่าเรารอว่าเราจะให้หรือไม่ให้มันอยู่แล้วแต่ถ้าเรายังวิ่งอยู่แล้วเราไปอยู่ดีไปหยุดไปจอดตรงที่ข้างหลังอ่ะมาในระยะกระชั้นชิดนี่คือมันจะเกิดเรื่องเกิดเหตุกับเราได้นะเนี่ยนี่คือเอามาเตือนเอามาย้ำกันนะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เป็นคนดีต้องดูด้วยนี่คิดจะเป็นคนดีก็ต้องดู
5: แต่อันนี้จริงๆนะเพราะบางทีแบบว่าถ้าเราเบรกอ่ะแล้วแบบว่าสมมติถ้ามากันเร็วๆแล้วคันหลังอ่ะเขาไม่ได้คิดเหมือนเรา
6: ก็ได้เพราะที่ว่าเราทีนี้เวลาคุณจะนาฬิกจะมีทิกอย่างนึงนี่เห็นคนยืนอยู่ใช่ไหม
5: ค่ะ
6: แล้วเห็นทางมาลายอยู่ตรงนั้นอ่ะยังไม่ถึงดีหรอกนี่จะเปิดไฟฉุกเฉินรอไปแล้ว
5: ให
6: ้ใครข้างหลังก็ระวัง
5: ส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าเราจะชะลอนะ
6: แต่เบรกแล้วเขาจะได
5: ้
6: อะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์นั่นเรียกไม่ถูกอ่ะแต่เบรกเหรอมอเตอร์ไซค์อ่ะที่เขานั่นอ่ะนั่นแหละก็คือเขาจะได้แบบว่าเพราะว่ามอเตอร์ไซค์บางทีเขาต้องใช้ระยะในการเบรกเหมือนกันนะมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เนี่ยเน
5: า
6: ะ
5: มอเตอร์ไซค์นี่ส่วนมากจะเลาะมาแบบไม่ซ้ายก็ขวาสุดแหละส่วนใหญ
6: ่แล้วบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเขามาเบรกกระชั้นที่กระชั้นหันเนี่ยบางทีรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะเสียหลักแล้วเขาจะลื่นถลายได้เพราะว่าถนนเสียงลื่นเนี่ย
5: ค่ะ
6: ตอนเนี้ยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจะเรามาบอกกันไงในเรื่องการขี่บนถนนเนี่ยไม่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้คุณนะเป
5: ็
6: นคนดีก็เกิดขึ้นกับเราได้คือคุณว่าไงเป็นคนดีก็เป็นผู้ประสบเหตุ
5: ใช่เดี๋ยวก็แบบเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมานั่งรู้งี้ไม่จอดให้คนข้ามดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
6: อย่างเงี้ยจะเป็นนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแหละเราก็ต้องดูแลตัวเราเองแหละสำหรับระวังสติมาเป็นอย่างแรกเลยต้องดูให้ดีๆอะไรเงี้ยทำอะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะ
5: คือจริงๆแล้วสิ่งที่ทุกคนขับรถอ่ะต้องตระหนักแล้วจะต้องควรที่จะปฏิบัติให้เป็นนิสัยคือตรงไหนที่มันมีทางม้าลายจะต้องชะลอคือให้เข้าใจเหมือนกันตรงกันทุกคนนะเอางี้ดีกว่าม
6: ันตรงมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเนี่ยเรียนเห็น
5: นะไม่คือทำให้เป็นนิสัยเหมือนกันทุกคนอ่ะแล้วทุกคนก็จะปลอดภัยไง
6: มีแต่นิสัยนี่มีแต่นิสัยเสียนะสิ
5: เ
6: ห็นมันนี่คือวิ่งแบบไม่สนใจเลยอ่ะว่าเขาจะแบบยืนรอจนนานแค่ไหนอะไรประมาณนี
5: ้
6: ถึงแม้ว่าจะบอกว่าถึงแม้ว่าตรงนั้นจะไม่ทางข้ามนะคุณ
5: ค่ะ
6: คนที่เขามายืนริมถนนยืนอยู่ข้างล่างแล้วในเขาเรียกพื้นผิวจราจรแล้วเขากำลังท่าจะข้ามเนี่ยบางทีเนี่ยแดดร้อนนะคุณให้เขาไปเถอะ
5: ถ้ารอ
6: ให้เขาไปเถอะเขาข้ามเขาจะได้บอกว่ารีบไปอยู่ในที่ร่มรถ
5: ใช่
6: เห็นคนนะแบบว่าไม่ใช่ทางข้ามจริงนะเธอไม่ใช่ทางข้ามจะมาข้ามอย่างนี้ทำไมไม่ใช่เธอข้ามหรอกโอ้ยเธอเกิดตอนนั้นแดดร้อนมากนะเธอ
5: ใจร้ายเนอะใจร้ายเนอะค่ะ
6: เนาะบางทีก็ต้องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางทีบางครั้งอ่ะมันเขาไปทำไม่ถูกต้องแต่เราก็มีน้ำใจเราก็เมตตาเข้าไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับให้หลับเมตตาในการขับขี่รถที่ก็มันก็ช่วยได้ในสังคมมันก็น่าอยู่เหมือนกันนะคุณ
5: ใช่ต้องใช้หลักเมตตาด้วย
6: ต้องใช้หลักเมตตาใช้หลักธรรมะน่ะนะมันถึงจะอยู่กันได้เงี้ยสังคมจะได้แบบไม่ต้องไปนั่งว่าใครอุ้ยเธอทำผิดกฎจราจรฉะนั้นมันไม่ถูกฉันไม่เอาฉันไม่ช่วยเธออะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เมตตาไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาผิดกฎเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีหน้าที่อะไรเห็นเขาผิดกฎเราก็อย่าไปผิดกฎตามเขาสิแต่อะไรที่มันช่วยเขาได้เราก็ช่วยสปอร์ตก็ไปอะไรที่อะไรหน่อยก็ช่วยกันไปนะฮะฝากเอาไว้นิดนึงนะคุณนัตยาท
5: ี
6: น
5: ี
6: ้เดี๋ยวก่อนที่จะไปก็มีอีกนิดนึงนะฮะสุขุมวิทนะขาออกนะช่วงรถที่มาจากทางด้านของตั้งแต่ที่ฤทธิ์เห็นเนี่ยBTS ปูนวิถีเนี่ยขาออกที่จะมุ่งไหลมาตามถึง BTS อุดมสุขเนี่ยตอนนี้รถเยอะรถชะลอตัวช้านะห้างใกล้เลิกแล้วด้วยไงตรงนี้ช่วงทูริตอนอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเรียกยานไปอุดมสุขนี่ก็เป็นจุดหลักประจำเลยที่ค่ำคืนแบบนี้ช่วงหัวค่ำแบบนี้ที่กำลังแบบพีคเลยอ่ะคือรถคุณรถเมย์เนี่ยคือเขาไม่ได้จอดเข้าป้ายนะเขาจอดไม่ได
5: ้เขาเข้าไม่ได้
6: เขาจอดเลนแบบว่าเลนกลางเลยคนที่เขาจะขึ้นลงรถเมล์เขาก็จะไปขึ้นตรงเลนกลางประมาณเลนที่อะไรเลนขวาสุดอ่
5: ะ
6: ประมาณอย่างเลนกลางเนาะมันมีสามเลนเอาเลนกลางแล้วกันเพราะขวาสุดมันเวอร์ไปนะฮะทีนี้ก็นี่แหละฮะก็มันจะคือตรงช่วงนี้มันจะมีรถที่เขาจอดรอรับส่งคนนะฮะแล้วก็มันอยู่ใกล้สัญญาณไฟด้วยไงมันก็เลยทำให้แบบว่าเดี๋ยวบางทีพอช่วงเวลาพอเวลาจะไฟเขียวไฟแดงอีกแล้วแล้วก็มีตรงนี้มาพอไฟเขียวมาไปไม่ได้เพราะอะไรไหมก็มีรถจอดรอรับคนอยู่ไงรถเมล์จอดตรงเลนกลางอยู่ไงก็เลยไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยทำให้เกิดปัญหาจราจรตรงนี้ส่วนขาเข้าเนี่ยวิ่งนี่ดีกว่ารถจะน้อยกว่าแล้วก็ไม่ค่อยสะดุดอะไรเท่าไหร่เพราะว่าก็ไปไหลกันได้ตามเรื่อยตามรอดสัญญาณจังหวะสัญญาณไฟนะคะ
5: ค่ะ
6: โอเคก็หมดเรื่องที่จะไล
5: ่แล้วตอนนี้ถึงบ้านหรือยังคะตอนนี
6: ้นี่ฮะใกล้แล้วฮะก็เหลือเวลา จริงๆแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีก8นาทีนะที่รถเส้นถนนอุดมสุขเนี่ยเขาจะจอดได้ในช่องเลนซ้าย1เลนนะแต่ว่าตอนนี้ก็จังจอดกันแบบว่าเหมือน ว่ากันไม่ได้นะเพราะว่าร้านมันเยอะนะร้านของกินเยอะ
5: ก็จอดวันนี้วันเสาร์ด้วยนะคนก็แบบว่ามาทานข้าวกันเยอะ
6: พี่ตำรวจเข้ามาวิ่งไล่ล้อก็จะล้อแล้วกัน5ล้อก็ฝากเอาไว้เนี่ยเห็นไหมในลิสเกอร์เห็นไหมก็คุยกับคุณไปเรื่องก็เบรกให้คนข้ามถนนนะฮะประมาณนี้ทำอะไรอีกจุดนึงที่มันเป็นจุดที่ว่าเราเคยแจ้งกันเรื่องของสัญญาณไฟเสียในส่วนของอุดมสุข48สัญญาณไฟคนข้ามมาแล้วตรงนี้นะที่นี่ดับไปหลายวันแล้วตอนนี้คือดับเขาตัดออกไปเลยตัดสายออกไปเลยเรียกอะไรไม่ต้องมีไฟอ่ะ
5: ก็คือตัดไฟไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้อีกทีนึงค่อยมารักษาอีกทีนึง
6: ก็เดี๋ยวค่อยนี่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนเพราะนี่หลายวันแล้วนะตั้งแต่รู้สึกกันถ้าจำไม่ผิดนะตั้งแต่ช่วงที่สัปดาห์ที่แล้วป่ะที่คุณรัศมีมันมาทำหน้าที่อ่
5: ะ
6: ไม่ได้จะมาทำไปที่วันไหนแล้วก็มีคุณไก่ตัวคุณวิทย์มั้งที่ฟังอยู่นะแล้วว
5: ันอาทิตย์ที่แล้วเนาะ
6: ก็เป็นอาทิตย์แล้วนะ
5: ค่ะค่ะ
6: ไม่มาแก้ที่หรอหรือว่าไปแก้แล้ว
5: อ๋อก็ไม่แน่เหมือนกันคือแบบว่าอาจจะยังเดี๋ยวรอคิว
6: ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่แก้แล้วเขาออกไปก็ได้นะเอาไปจุดอื่นที่เขาต้องการจะใช้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่จุดนี้มันก็ต้องแต่จุดนี้จริงๆก็ต้องการจะใช้แหละแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีก็ได้ไม่มีก็ไม่ติดเพราะว่ามันก็มีทางม้าลายอยู่แล้วไง
5: ค่ะ
6: เนาะอะไรประมาณเดียวกัน
5: ก็คือทางม้าลายพอไม่ต้องไฟข้ามถนนก็ได้อะไรอย่างนี้เอาไปติดจุดอื่นที่จำเป็นกว่า
6: ทางม้าลายอุดมสุขนี่เยอะมากนะถ้าเกิดคุณจะติดเนี่ยคุณต้องติดสัญญาณไฟนี่กี่อันละเนี่ยแต่ว่าทำไมแล้วคุณต้องเข้าสังเกตไหมว่าทางม้าลายต้องเยอะตรงนี้ตั้งแต่ปากซอยอุดมสุขมาถึงเนี่ยมันจะถึงแยกสีอุดมเนี่ยทำไมติดตรงนี้ตุดอะไรอันเดียวอ่ะชุดเดียวอ
5: ่ะ
6: ชุดอื่นไม่ติด
5: จริงๆที่ตรงอื่นมันยังไงทำไมไม่รู้เหมือนกันดิฉันก็ตอบไม่ได้
6: เป็นตรงๆเหมือนกันเนี่ยก็เรียนบอกไปว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณมีได้มีโอกาสได้เข้าสายกับใครที่มีตัวเกี่ยวข้องคุณลองถามดูเดี๋ยวว่า
5: เขาพิจารณายังไงใช่ไหมฮะ
6: พิจารณาค่ะเดี๋ยวมันถามว่าเป็นจุดเขาบอกว่าเป็นจุดที่อันตรายที่สุด
5: ค่ะ
6: ทางเส้นแถวอุดมสุขเรื่องอันตรายหมด
5: ใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค
5: ่ะพูดถึงเรื่องของสัญญาณไฟจราจรไฟทางข้ามนะหรือว่าข้ามทางม้าลายเนี่ยบางทีก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเวลาจะเบรกให้คนข้ามถนนนี่จริงๆทางม้าลายคือต้องให้เข้าใจตรงกันหมดเลยว่าพอถึงทางม้าลายแล้วทุกคนต้องชะลอต้องหยุดให้คนข้ามนะไม่ใช่ว่าเราหยุดอยู่คันเดียวไม่ได้นะคะมากันที่ทางด้านของ MEA ค่ะคุณผู้ฟัง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเขามีเรื่องมาเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกโอนเงินค่ะ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเรื่องเท็จแอบอ้างหน่วยงานส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็แชทส่วนตัวหลอกลวงให้โอนเงินนะคะย้ำเตือนประชาชนยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนแล้วก็ให้ตรวจสอบข้อมูลจากในช่องทางทางการเท่านั้นค่ะ MEA นะคะขอให้ประชาชนนั้นสังเกตพฤติกรรมแล้วก็จุดสังเกตสำคัญของกลุ่มมิจฉาชีพดังนี้ค่ะก็คือว่าเขาจะใช้บัญชีส่วนบุคคลที่ระบุให้โอนเงินซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อบุคคลธรรมดาซึ่งจะมีขึ้นชื่อด้วยนายนางหรือว่านางสาวไม่ใช่บัญชีในนามองค์กรมูลนิธิหรือหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะมีการจัดทำเอกสารราชการปลอมตาสัญลักษณ์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเร่งรัดให้โอนเงินค่ะเพื่อกดดันให้เหยื่อนั้นไม่มีเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงแนวทางในการรับมือแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยนะคะและคุณจะต้องไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะเมื่อพบเห็นข้อความเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวผ่านทางด้านของโซเชียลมีเดียหรือว่าแชทส่วนตัวให้ตรวจสอบแหล่งที่มาผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นนะคะแล้วก็งดส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อความที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อตัดวงจรข่าวปลอมแล้วก็ป้องกันความเสียหายหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมหลอกลวงหรือว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ทาง www.thaipoliceonline.go.th นะคะหรือ ือติดต่อสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่หมายเลขโทรศัพท์1441สามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะสำหรับใครที่เคยได้รับข้อความหรือว่ามีการติดต่อเข้ามาแล้วอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการไฟฟ้านครหลวงนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขามีลักษณะเข้าข่ายแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปคุยอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยแจ้งออนไลน์ที่1441นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะวรสิทธิ์แจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายย้ำอย่าพึ่งโยงทุจริตและหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพปะทะขบวนการลอบขนยาเสพติดแนวชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเริศ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเริศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายย้ำอย่าเพิ่งโยงทุจริตชี้เป็น IP สำนักงานจังหวัดใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันทั่วประเทศคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่อง IP address ของผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งพบผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP address เดียวกันและถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องการทุจริตว่า IP address ที่ปรากฏในระบบอาจจะเป็น public IP ของหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งมีผู้ใช้งานหลายคนร่วมกันโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจังหวัดที่มีการใช้เครือข่ายร่วมกันดังนั้นผู้ใช้งานหลายรายจึงสามารถปรากฏเป็น IP address เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือมีการทุจริตทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบได้แต่จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นเช่นวันและเวลาในการสมัครสถานที่หรือเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนย้ำกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่และไม่ได้ปิดกั้นแต่ต้องแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นการใช้งานระบบเครือข่ายตามปกติและอะไรเป็นพฤติการผิดปกติที่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงการทุจริตยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ทหารชุดลาดตระเวนกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคารวานขนยาเสพติดชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้อีกกว่า1ล้านเม็ดคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
4: เหตุยิงปะทะในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ขณะที่ทหารชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพกองกำลังผาเมือง3ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณแนวตะเข็บชายแดนบ้านแกน้อยตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบพบกลุ่มบุคคลจำนวนประมาณ 6-7 คนคาดว่าจะเป็นกลุ่มคาราวานลำเลียงยาเสพติดเดินสะพายสัมภาระมาตามเส้นทางกลางป่าเข้ามาในเขตไทยห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรจึงส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มคาราวานลำเลียงยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ทันทีจึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีกลุ่มคาราวานขนยาเสพติดได้กระจายหลบหนีเข้าป่าไปเนื่องจากขณะเกิดเหตุมีหมอกปกคลุมหนาทึบจึงยากต่อการไล่ล่าติดตามทางทหารชุดลาดตระเวนจึงได้วางกำลังตรึงรักษาพื้นที่ไว้จนกระทั่งช่วงสายได้ประสานขอกำลังเสริมเข้าเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุพบกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกกระจายอยู่ในป่าจำนวน5เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 1.8 ล้านเม็ดแต่ไม่พบศพฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตทางหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพจึงตรวจยึดยาบ้าทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวายอำเภอเชียงดาวดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไปชัชวาลวังทิยองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 7-13 กันยายนนี้โดยให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำคลองจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำรวมถึงประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

21 นาฬิกา 10 นาทีนะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางด้านของคุณสรรพสิทธิ์แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกว่ารถแบตเตอรี่หมดเราก็เลยประสานไปที่ทางด้านของสน.บุคโลนะรถจอดอยู่ที่ตรงแถวๆทางด้านของถนนมหิสวรรค์แถวๆแยกบุคโลทาง

0: ด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บุคโลก็เลยเดินทางไปให้การช่วยเหลือนะคะบอกว่ามีคุณสุภสิทธิ์แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาบอกก็มีตำรวจสน.บุคโลติดต่อมาแล้วก็มาพ่วงแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันนี้นะมาเพิ่มเติมให้แล้วก็มีกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพี่ลมยาเพิ่มเติมให้นะบอกว่าคุณพี่ลมยาเนี่ยแจ้งเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วบอกว่าทำแหวนเป็นแหวนลักษณะเป็นแหวนพลอยสีน้ำเงินแล้วก็ล้อมเพชรตัวเรือนของแหวนเนี่ยเป็นทองคำขาวนะตอนแรกบอกว่าตกอยู่ที่บนรถแท็กซี่แต่ปรากฏล่าสุดนะเราตรวจสอบให้ทางด้านของคุณพิรุมยาเพิ่มเติมมาบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยได้ไปดูกล้องวงจรปิดจากทางวัดแก้วแจ่มฟ้าไม่เห็นแหวนอยู่ที่นิ้วแล้วนะคาดว่าจะหล่นช่วงที่นั่งรถจักรยานยนต์มาจากร้านที่ตรงสีลมซอย19ไปที่วัดแก้วแจ่มฟ้านะตกลงไม่ได้หล่นบนรถแท็กซี่ไม่ตามหารถแท็กซี่คันนี้แล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจะไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่ในอาคารของที่ร้านด้วยนะว่าจะมีแหวนตกหล่นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไปดูจากกล้องวงจรปิดที่ทางวัดแก้วแจ่มฟ้าแล้วปรากฏว่าไม่เห็นแหวนแล้วนะคะก็คาดว่าน่าจะตกหล่นอยู่ในช่วงที่นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างจากร้านที่สีลมซอย19ไปที่วัดแก้วแจ่มฟ้านะคะนี่ก็เพิ่มเติมให้นะเราจะได้ไม่ต้องไปตามหารถแท็กซี่คันนี้นะคะคุณสรรพสิทธิ์นะคะคุณสรรพสิทธิ์สวัสดีค่ะคุณสรรพสิทธิ์คะคุณสรรพสิทธิ์ยังอยู่ไหมเอ่ยสายอยู่ไหมฮะสายไม่คุณสรรพสิทธิ์คะสายไม่อยู่แล้วบอกว่าตอนนี้รถสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเดินทางกับบ้านอยู่ไกลหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวให้ทางด้านนอกติดต่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะคุณสรรพสิทธิ์บอกว่ารถสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วนะคะมีข้อมูลสภาพการจราจรเข้ามานะคะบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษช่วงที่มาจากบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม2ก่อนหน้านี้เนี่ยแจ้งเข้ามาตอนช่วง20นาฬิกานะคะบอกว่าตรงบริเวณด่านปากน้ำที่จะมุ่งหน้ามาทางเชื่อมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมมาทางด่านปู่เจ้ารถเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณรวีวรรณใช้เส้นทางถนนพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้ามาทางด้านของถนนเพชรเกษมมาจากถนนบรมนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าสนามแบดมินตันบ้านทองหยอดเจอสุนัข2ตัวลงมาเดินอยู่บนถนนเป็นโกลเด้นกับไซบีเรียนทั้งคู่สวมปลอกคอสีส้มตัวคุณรวีวรรณผ่านไปบอกว่าเจอ2ตัวนี้เดินอยู่ต้องรีบเบรกเลยนะไม่แน่ใจว่ามันหลุดออกมาหรือเปล่านะคะเป็นสุนัขเดินอยู่ริมถนนนะคะคุณสรรพสิทธิ์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เดินทางกลับถึงบ้านแล้วหรือยังคะ
1: อ
0: ๋
1: อเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับผม
0: ค่ะตอนนั้นที่แจ้งเข้ามาพอดีเป็นช่วงที่เราติดช่วงข่าวพอดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปทำการพ่วงแบตให้เหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเขามาช่วยผมตอนหลังอีกทีครับตอนแรกผมจะไปรอที่มาจากลาดบูรณะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอดีตำรวจเขาไปตามใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อพอดีไปตามมาเสร็จปุ๊บพอตามมาเสร็จแล้วพอผมขับรถออกมาได้สักประมาณไม่ถึง3นาทีครับ
0: ค่ะ
1: พอดีแล้วก็จสร.ก็โทรมาเออลาดบูรณะก็โทรมาพอดี
0: ค่ะ
1: โทรถามว่ามาพี่อยู่แถวไหนครับอะไรช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีบอกว่าพี่ก็เลยบอกเขาว่าตำรวจอะพอดีเขาไปตามเด็กๆแถวๆนั้นแล้วมั้ง
0: มาชาร์จแบตมาจำแบตให้แล้ว
1: มาจำให้ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้เดินทางกลับถึงบ้านหรือยังอะคะ
1: อ๋อถึงแล้วครับ
0: ถึงบ้านแล้วเนาะอ๋อค่ะค่ะรอนานไหมฮะตอนที่รถแบตเตอรี่หมดอะค่ะตอนแรกทำยังไงทำไมถึงนึกถึงจอสร้อยได
1: ้ไม่ครับพอดีแบบมันเกิดอุบัติเหตุรถชนนะครับแบบเฉี่ยวชนกันอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: แล้วประกันก็เคลียร์ประกันอยู่
0: ค่ะ
1: พอดีผมก็ไม่คิดว่าแบบว่าเปิดไฟแบบอาหมากไว้อย่างเงี้ยครับ
0: เอารถของคุณสรรพสิทธิ์เกิดอุบัติเหตุตอนนั้น
1: ครับอะไรครับ
0: หมายถึงว่าตอนก่อนหน้าที่จะแบตเตอรี่หมดก็คือเกิดอุบัติเหตุก็เลยจอดเอาไว้แล้วก็เปิดไฟพาหมากไว
1: ้ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้ว
1: ก็เลยเป็นที่มาครับ
0: ค่ะแล้วรถเกิดอุบัติเหตุเยอะไหมฮะเสียหายอะไรไหม
1: ฮะบอกว่าก็รอประกันนานครับ
0: อ๋อค่ะ
1: คือรอประกันก่อนจะมาเขามาจาก แถวสี่พญาครับ
0: ฝนตกช่วงนั้นใช่ไหมคะตอนนั้น
1: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาก็คือหมายว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาขี่มาไม่ไกลหรอกครับสี่พญา
0: ค่ะ
1: จากตรงนั้นนะครับ
0: อืมค่ะอ่ะ
1: มันฝนมันตกด้วย
0: อืมค่ะแล้วปกติรับฟังกสร้อยอยู่เป็นประจำอยู่ไหมฮะ
1: ก็ฟังอยู่เรื่อยๆครับถ้ากรุงเทพก็ฟังอยู่บ่อย
0: ๆก็เลยนึกถึงกสร้อยโทรศัพท์เข้ามาลองดูว่าเผื่อมีใครให้การช่วยเหลือได้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยยินดีมากเลยนะคะที่นึกถึงกสร้อยเวลาเกิดเหตุอะไรที่แบบต้องการความช่วยเหลือทุกเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่รถสตาร์ทไปติดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ต้องการความช่วยเหลือไม่รู้จะโทรหาใครโทรมาที่จสร้อยก่อนก็ได้นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะทั้งคุณสุภสิทธิ์นะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บุคโลเมื่อกี้คุณสุภสิทธิ์บอกว่าทางตำรวจให้ลูกน้องมาจำแบตให้เดินทางต่อได้นะเรื่องของเรื่องคือเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จอดรอประกันนานไปหน่อยนะรถเลยก็แบตเตอรี่หมดนะคะคุณฟ้าใสนะคะแจ้งเข้ามาเมื่อตอน2 ทุ่มบอกว่าลืมกระเป๋าสะพายข้างในกระเป๋าจะมีหนังสืออยู่3 เล่มมีกระเป๋าสตางค์สีฟ้าชมพูลายกระต่ายมีบัตรประชาชนบัตร ATM บัตรนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีคนขับรถแท็กซี่ชื่อคุณเวียนตุ่นคำค่ะเป็นรถแท็กซี่สีแดงทะเบียนทอทหารรจุฬา8912นะคะนั่งมาจากที่สิริราชมาลงที่หมู่บ้านเทพประธานที่บางกรวยเมื่อตอนช่วง2 ทุ่มนะคะนั่งรถแท็กซี่คันนี้มาเป็นแท็กซี่สีแดงทอทหารรจุฬา8912คนขับรถชื่อคุณเวียนตุ่นคำนะคะลงมาจากรถแล้วก็ลืมกระเป๋าสะพายข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีหนังสือมีกระเป๋าสตางค์ด้วยนะแล้วก็มีบัตรประชาชนบัตรนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีแล้วก็มีเครื่องเขียนอยู่บนรถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะคะถ้ายังไงคนขับรถแท็กซี่ถ้าเกิดว่าเจอของผู้โดยสารนะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเป็นรถแท็กซี่สีแดงทะเบียนททหารรจุฬา8912นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาที่เรื่องที่ดิฉันเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มจระเข้ส่วนสัมพลานอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเคยไปเที่ยวในวัยเด็กแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีการไปเที่ยวอีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยจากไวรัลนะคะที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวคนเดียวก็จะโชว์กลายเป็นว่าตอนนี้ที่ฟาร์มจระเข้ส่วนฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนี่ยได้รับการต้อนรับจากนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเที่ยวกันเรียกว่าทำให้คนที่ทำงานอยู่ที่ในฟาร์มจระเข้ตอนนี้เนี่ยต้องใจฟูขึ้นมาเลยนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของคุณจรูญยังประภากรนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัทฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกับคุณจรูญกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณจรูญคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณจรูญคะก่อนอื่นคงต้องเรียนสอบถามก่อนฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนี่ยตั้งมาตอนนี้เนี่ยกี่ปีแล้วอะคะ
2: ถ้านับจากวันที่ดร.อุทัยยังประภากรบิดาของนะครับได้เริ่มนำเอาจระเข้จากธรรมชาติมาเพาะเลี้ยงเป็นฟาร์มจระเข้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นลำเป็นสัน
0: ค่ะ
2: นับจากนั้นมาถึงวันนี้80 ปีแล้วครับ
0: โอ้โหแปดเริ่มมาจากการเพาะเลี้ยงทำฟาร์มจระเข้อย่างเดียวก่อนเหรอฮะ
2: ครับใช่ครับเพราะว่าทางดร.อุทัยในก่อน80 ปีนั่นนะท่านก็ล้มลุกคลุกคลานนะครับประกอบธุรกิจอะไรต่างๆก็ไม่ประสบความสำเร็จ
0: ค่ะ
2: คือเนื่องมาจากว่าท่านมีความรู้น้อยแล้วก็ไม่มีเงินทุนเลยนะครับทำงานรับจ้างต่างๆมากมายแต่ท่านก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็เลยเริ่มทำธุรกิจหลายอย่างนะครับแล้วก็ไปประสบความสำเร็จสุดท้ายท่านก็มาตั้งร้านขายของชำอยู่ที่สะพานขาวนะครับก็ธุรกิจก็เริ่มไปได้ดีนะครับเพราะไม่ก่อนมีร้านขายของชำก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าก็พอดีเข้าสู่ช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่2นะครับเครื่องบินพันธมิตรเข้ามาทิ้งระเบิดปูพรมก็เลยร้านขายของชำของท่านก็ถูกระเบิดท่านก็สิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็เตลิดเปิดเปิงไปต่างจังหวัดพักหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นท่านก็กลับมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งก็เดินเตะไปที่จะ มองหาธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไปถนนสุริวงศ์ซึ่งในสมัยก่อนถือว่าเป็นถนนที่เฟื่องฟูมากที่สุดมีโรงแรมและมีร้านขายสิ่งของที่ขายกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะพวกอัญมณีเจเวลรี่นะครับซึ่งท่านก็ไปพบว่ามีกระเป๋าหนังจระเข้ใบหนึ่งติดราคาไว้400บาทอยู่ในตู้โชว
0: ์
2: ด้วยความสนใจท่านไปยืนดูตั้งนานแล้วก็เดินเข้าไปในร้านครับคุยกับเจ้าของร้านพร้อมกับชี้นิ้วไปที่กระเป๋าใบนั้นว่าทำไมกระเป๋าใบนั้นแพงจังต
0: ั้
2: ง400บาทเทียบกับเงินในสมัยนั้นเนี่ยเท่ากับท่านจะต้องทำงานเกือบ1ปีถ
0: ึ
2: งจะมีเงินซื้อกระเป๋าใบนั้น
0: ค
2: ่ะนะครับท่านก็ถามว่านั่นทำจากหนังอะไรเจ้าของร้านก็บอกว่าทำจากหนังจระเข้ท่านบอกว่าจระเข้ได้จากที่ไรล่ะเจ้าของร้านบอกว่าจระเข้อยู่ในป่าเยอะแยะป่าลึกๆเนี่ยจระเข้ชุกชุมเลยแต่ว่าการไปจับจระเข้นะเสี่ยงอันตรายมากนะครับซึ่งก็ทำให้ต้นทุนมันสูงครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันก็เลยมีความคิดรู้สึกว่าเป็ดไก่วัวควายหมูสมัยก่อนก็ไม่มีสัตว์บ้านม
0: ี
2: แต่สัตว์ป่า
0: ค่ะ
2: มนุษย์ยังเอามาเลี้ยงเป็นสัตว์บ้านมาเป็นปศุสัตว์ได้แล้วทำไมจระเข้จะทำไม่ได้นะครับเมื่อความคิดเกิดท่านก็เลยคิดอยากจะลองศึกษาเรื่องของจระเข้ดูก
0: ็
2: เลยติดต่อที่จะทำความรู้จักกับพรานล่าจระเข้จนกระทั่งได้พบกับพรานล่าจระเข้ก็เลยขออาสาติดตามไปร่วมจับจระเข้ด้วยโดยขอเป็นลูกมือนะครับแล้วก็ไม่เอาค่าแรงนะครับก็ในสุดก็ได้มีโอกาสติดตามพรานเข้าไปในป่าก็พบว่าการเดินทางในป่านั้นอันตรายมากแล้วก็ยากลำบากมากเพราะจะต้องขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็ป่าดงดิบนะครับซึ่งมีอันตรายทั้งไข่ป่าแล้วก็พวกงูมีพิษแล้วก็รวมทั้งสัตว์อื่นๆนะครับแล้วก็เห็นว่าการเป็นล่าจระเข้ในแต่ละครั้งเนี่ยเดินทางร้อนแรงไกลมากแล้วก็เสี่ยงอันตรายแล้วก็ไปตั้งแคมป์ที่ริมน้ำนะครับแล้วก็ออกล่าจระเข้เฉพาะเวลากลางคืนเพราะกลางวันจระเข้จะลงน้ำแล้วก็ดำน้ำถึงไม่สามารถที่มองเห็นตัวจระเข้ได้แต่กลางคืนนั้นสามารถใช้เรือล่องไปตามริมตลิ่งนะครับแล้วก็ใช้ไฟส่องตามริมน้ำตามพุ่มหญ้าต่าง
0: ๆ
2: ก็จะเห็นลูกดวงตาของจระเข้เป็นสีแดงกำเลยนะครับพรานก็สามารถที่จะใช้อาวุธเช่นขวานก็ดีใช้หอกก็ดีนะครับฉมวกแทงจระเข้นะครับแล้วก็ลากจระเข้ขึ้นบกแล้วก็มาชำแหละหนังแต่การกระทำดังกล่าวนั่นแหละเป็นการกระทำในป่าซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเขาเอาไปจำกัดแล้วก็เวลาผ่าลอกหนังจระเข้ก็ต้องรีบๆนะครับทำให้หนังจระเข้นั้นมีตำหนิมากมาย
0: ทั้
2: งตำหนิจากอาวุธจากจระเข้กัดกันเองโดยธรรมชาติจากการจำแหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการที่จะคนหนังจระเข้ออกจากป่านั้นก็ต้องใช้วิธีการแบกหามดังนั้นหนังจระเข้จึงถูกตัดส่วนที่ไม่สำคัญออกไปเช่นขาทั้งสี่ขาแล้วก็หางเอาเฉพาะส่วนท้องมาเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรที่จะอนุรักษ์หนังจระเข้เนี่ยให้สดก่อนที่จะเน่าเสียมาถึงมือพ่อค้าก็ต้องใช้เกลือมาทาไว้เพื่อดองเอาไว้นะครับเกลือสมัยก่อนก็แพงมากเกลือไม่ตีใหญ่นะครับแต่ก็ต้องจำเป็นต้องเอาไปเมื่อล่าจระเข้ได้จำนวนหนึ่งก็เดินทางออกจากป่าก็ใช้ระยะเวลาเดินทางหลายวันเช่นกันเมื่อถึงในเมืองก็เอาหนังจระเข้ไปขายให้กับพ่อค้าก็พบว่าได้เงินมาน้อยนิดมากนะครับเพราะว่าหนังส่วนใหญ่แล้วก็จะเน่าซะก่อนหรือไม่ชิ้นส่วนไม่ครบมีบาดแผลเยอะแยะซึ่งทางดร.อุทัยมองว่ามันไม่คุ้มค่าเลยครับความเหนื่อยกับความเสี่ยงทำไมไม่เอาจระเข้จากในป่ามาเลี้ยงก็เลยคุยกับพรานว่าอยากจะเลี้ยงลองเลี้ยงจระเข้พรานก็บอกโอ้คุณอุทัยจะเลี้ยงเลยผมลองเลี้ยงดูแล้วไม่สำเร็จหรอกแต่ท่านคิดว่าน่าจะต้องทำได้ก็เลยบอกกับพรานว่าต่อไปถ้าหากเจอลูกจระเข้เล็กๆก็อย่าไปฆ่าเขาเลยจะขอซื้อเอามาลองเลี้ยงดูจากนั้นก็ซื้อลูกจระเข้จากพรานแล้วก็มาเลี้ยงครั้งแรกที่ถนนศรีพยากรุงเทพมหานครเราที่เองนะครับก็มาดัดแปลง ภูมิประเทศให้ใกล้เคียงกับในธรรมชาติมีดินมีโคลนมีเลนมีต้นไม้แล้วก็ใส่พวกอาหารพวกกบเขียดลูกปลาลงไปนะครับก็พบว่าจอร์เจียนั้นสามารถที่จะปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้แล้วก็กินอาหารที่จัดไปให้กินได
0: ้ค่ะ
2: ตัวทางจอร์เจียนั้นสามารถเติบโตได้เช่นกัน
0: ค่ะ
2: อัตราการเติบโตก็ดีนะครับแล้วก็รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บของจอร์เจียนั้นจะมีน้อยกว่าสัตว์อื่นๆด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็ซื้อมาเป็นรุ่นๆมาเป็นรุ่นเขาจอร์เจียออกไข่ปีละครั้งเท่านั้นเองก็ซื้อแล้วก็เลี้ยงเอาไว้จนทั้งจอร์เจียโตได้ขนาดประมาณสัก2ปีเศษท่านก็เลือกจอร์เจียตัวที่ไม่มีตำหนิหมายถึงว่าเมื่อจับมัดแล้วเนี่ยเขาตรวจสอบหนังทั้งส่วนต่างๆไม่มีตำหนิท่านก็ชำแหละหนังจอร์เจียออกไปขายกับพ่อค้าซึ่งหนังจอร์เจียที่ชำแหละนั่นน่ะก็จะได้ขนาดเดียวกันแขนขาครบแล้วก็การชำแหละในเมืองนั่นน่ะเราก็พิธีพิถันได้ดังนั้นจึงไม่มีบาดแผลใดๆเพื่อไปขายกับพ่อค้าพ่อค้าก็เห็นหนังจอร์เจียตกใจเลยครับถามว่าโอ้ยคุณ
0: เอามา
2: จากไหนเนี่ยทำไมสวยเหลือ เกินขนาดเท่ากันแขนขาครบและสดด้วยนะครับท่านก็ยิ้มยิ้มก็ไม่บอกนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จากนั้นก็ได้เงินจำนวนเต็มเลยเต็มมูลค่าเลยนะครับท่านก็เอามาซื้อจอร์เจียเพิ่มไปเรื่อย
0: ๆ
2: จบจนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปพอสมควรท่านก็พบว่าเออลูกจอร์เจียที่พรานเอามาขายให้ท่านอะทำไมน้อยลงทุกปีท่านก็ถามพรานว่าเอาไปขายใครหรือเปล่าขายคนอื่นไหมพรานว่าไม่มีขายคุณอุทัยคนเดียวเท่านั้นแหละท่านก็เลยมานึกได้ว่าอ๋อเป็นเพราะว่าพรานอะมีอาชีพหลักนะก็คือการล่าจอร์เจียดังนั้นเมื่อเขาเจอพ่อแม่จอร์เจียเขาก็จะฆ่าพ่อแม่จอร์เจียอยู
0: ่อ๋อก็เลยไม่มีไข
2: ่ทำให้พ่อพันแม่พันในป่าในธรรมชาติน้อยลงลูกพันก็น้อยลงเช่นกันนะครับท่านก็เลยว่าไม่ได้การแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นี้ต่อไปถ้าลูกจอร์เจียน้อยลงหรือพ่อพันแม่พันหมดไปจากป่าอาชีพของท่านก็คงจะก็ต้องไปเปลี่ยนอาชีพใหม
0: ่
2: จะต้องเพาะจอร์เจียให้ได
0: ้จ
2: ึงบอกกับพรานว่าต่อไปเจอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จอร์เจียอย่าฆ่าได้ไหมจับเป็นมา
0: อ๋อให้จับมา
2: จะซื้อมาเอามาทำพันธุ์เอามาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
0: ุ
2: ์พรานก็โอเคเมื่อได้ราคาดีก็จับมาให้ท่านกลับมาเลี้ยงที่จังหวัดสมุทรปราการถนนท้ายบ้านเช่าที่หนึ่งไร่ของวัดลาแฟลท้ายบ้านเนี่ยครับเขาเป็นสวนฝรั่งนะครับท่านก็ล้อมรั้วจากสวนนั่นแหละครับเอาล่องตัวน่ะเป็นที่อยู่ของจระเข
0: ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะพันธุ์จระเข้มาอันนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอจากเรื่องของเฉพาะเรื่องของการเพาะพันธุ์มาขยายมาเป็นสวนสัตว์มีสัตว์ต่างๆเข้ามาให้ใครๆได้เข้าไปเที่ยวไปจนถึงเหมือนทุกวันนี้ได้ยังไงอะคะ
2: ครับเมื่อเพาะจระเข้ได้มากขึ้นใช่ไหมแล้วก็อาชีพในอาชีพแปลกก็มีคนมาขอถ่ายภาพยนตร์ข่าวถ่ายสารคดีนะครับทั้งไทยและเทศนะครับปรากฏว่าข่าวออกไปแล้วโอ้โหได้รับความสนใจอย่างมากผู้คนก็มาขอเข้าชมท่านก็ไม่เข้าชมเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราไม่ได้จัดไว้สำหรับการช
0: ม
2: ยังมีอันตรายอยู่มากนะครับเป็นฐานเป็นฟาร์มปิดนะครับก็มีคนต่อว่าต่อขานี่น่าพะรู้มากกว่าแล้วว่ามาทั้งไกลมาอยากจะดูทำไมแค่นี้ทำไมให้ดูไม่ได
0: ้อ๋อค่ะ
2: ท่านก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็เปิดให้คนดูแต่ว่าจะต้องจัดสถานที่ให้เหมาะสมก่อนท่านจึงย้ายมาซื้อที่จังหวัดที่เทียมที่ท้ายบ้านเช่นกัน
0: ที่ตัวปัจจุบันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
2: ห่างมาประมาณสัก3กิโลเมตรเท่านั้นเอง
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: ก็เลยมาปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมแล้วก็ให้ปลอดภัยจากนั้นก็เริ่มเปิดให้คนเข้าชมครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2500ครับ
0: โอ้จนถึงตอนนี้69ปีจะ70ปีอยู่แล้วนะคะเนี่ย
2: ปีครับใช่ครับ
0: โอ้ค่ะ
2: ที่เปิดให้เข้าชมเนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง69ปีครับ
0: โอ้ค่ะแล้วตอนแรกเลยเนี่ยมีแต่จระเข้อย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือว่ามีสัตว์อื่นด้วย
2: ก็มีจระเข้แล้วก็มีสัตว์อื่นๆด้วยเพราะว่าพลานบางทีเข้าไปในป่าแล้วก็เจอลูกสัตว
0: ์
2: เขาก็เอามาฝากใช่ไหมฮะก็เลยเอามาเลี้ยง
0: ค่ะ
2: ประกอบเป็นสวนสัตว์ไปด้วยครับ
0: แล้วมีประเภทไหนบ้างนอกจากจระเข้แล้วอะค่ะแล้วสัตว์อื่นๆที่เข้ามาอยู่ในฟาร์มเนี่ยค่ะ
2: มีเสือนะครับเสือแล้วก็มีหมีมีพวกกวางนะครับพวกลิงชะนี
0: ค่ะ
2: ครับก็พวกงูเต่า
0: ค่ะโอ้หลายอย่างเลยทีเดียว
2: ก็มาทั้งสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
0: ค่ะแล้ว
2: ต่อมาก็เพิ่มสัตว์จากต่างประเทศขึ้นมาอีกด้วยครับ
0: อ๋อค่ะแล้วมีช่วงที่แบบว่าได้รับความนิยมมากๆนี่อยู่ประมาณสักปีไหนได้อ่ะคะ
2: ก็เมื่อคนเข้าชมมาๆเราก็ได้มีการพัฒนารูปแบบต่างๆขึ้นมามีการแสดงโชว
0: ์
2: นะครับเพราะว่ามีการเรียกร้องว่าอยากรู้ว่าจระเข้จับยังไงนะคร
0: ับ
2: เริ่มที่ตอนแรกก็ให้พรานเยาหรือลุงเยาเจริญสุข
0: คนดังฟาร์มจระเข
2: ้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้ลงมาแสดงจับจริงๆในบ่อจริงๆนะครับก็คนเที่ยวก็ชอบใจกันใหญ่นะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เรียกร้องว่าอยากจะดูให้เป็นรอบๆไปเลยนะครับทางคุณพ่ออุทัยท่านก็เลยสร้างเวทีโชว์จับจระเข้ขึ้นมา
0: ค่ะ
2: แล้วก็ให้ลุงเยาเนี่ยเป็นผู้แสดงโชว
0: ์ค่ะ
2: นะครับก็ได้รับความนิยมอย่างมากมายเลยครับแล้วก็ต่อมาก็ช้างก็เป็นสัตว์แสนรู้นะครับเป็นสัตว์ที่ฉลาดและผู้คนชอบมากๆนะครับแล้วก็เลยฝึกช้างขึ้นมาแล้วก็เอาช้างมาแสดงประกอบไปด้วยนะครับก็เลยทำให้เป็นโชว์หลักของเราที่นี่ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากนะครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาประมาณปี2130นี่แหละครับเป็นปีที่สูงสุดของความนิยมนะครับเชื่อมไม่ว่าจากว่าฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเนี่ยได้รับความสนใจแล้วก็มีชื่อเสียงระดับติดระดับโลกแล้วนะครับก็ทำให้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับก็นำเอาแขกบ้านแขกเมืองนะครับแขกของทุกกระทรวงทบวงกรมเลยนะครับหรือแม้กระทั่งแขกของราชสำนักนะครับก็มาใช้ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเป็นฐานที่รับรองเหมือนกับเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศเขาไม่ผิดแล้วครับ
0: ที่นี้ค่ะ
2: ก็เลยทำให้ชื่อเสียงกระจายไปทั่วโลกเพราะว่าเวลาผู้นำเข้ามาเนี่ยสื่อมวลชนของประเทศเขามากันหมด
0: ค่ะคุณจรูญคะค่ะทีนี้พอปี30เนี่ยขึ้นไปแบบว่าสูงสุดแล้วแน่นอนว่ามันขึ้นไปสูงสุดมันก็ต้องมีเรื่องของค่อยๆลงมาตรงนี้เนี่ยจนกระทั่งถึงขั้นที่แบบว่าอาจจะเงียบเหงาจนกลายเป็นไวรัลที่เราเจอกันในโลกออนไลน์ตรงนี้ได้ยังไงอะคะ
2: ก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปนะครับก็จะมีวิกฤตการที่เกิดขึ้นไม่ว่าวิกฤตของค่าเงินนะครับค่าเงินวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
2: รวมกับเงินทั้งวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตทางด้านโรคระบาดต่างๆไข้หวัดนกโรคซาร์ส
0: ค่ะ
2: จะมาเป็นระลอกแต่มาหนักที่สุดก็คือโรคโควิด
0: 19
2: นี่แหละครับที่หนักที่สุดเพราะว่าเป็นโรคที่แพร่ระบาดรวดเร็วแล้วก็อันตรายมากดังนั้นยังมีประกาศของรัฐบาลขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเนี่ยให้งด
0: หยุดให้บริการชั่วคราว
2: หยุดชั่วคราวประมาณนั้นนะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ซึ่งพอเราหยุดไปแล้วเนี่ยสถานที่อย่างของเราเนี่ยพอหยุดเนี่ยมันชะงักทันทีเลยนะครับแล้วก็สะดุดแล้วก็หยุดยาวจะทั้งถึงเกือบ4ปีเต็มๆนะครับ
0: โอ้ค่ะในช่วงที่หยุดแล้วเนี่ยทางด้านของคนงานคนดูแลสัตว์เลี้ยงต่างๆสัตว์ที่เรามาแสดงโชว์ต่างๆตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ยังดูแลสัตว์อยู่ปกติไหมคะ
2: ก็ต้องดูแลเพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่จะต้องกินอาหารจะต
0: ้
2: องรับการดูแลทำความสะอาดแล้วก็จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลนะครับซึ่งแล้วก็ประคับประคองมาต่อเนื่องมานะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ส่วนใดที่ไม่จำเป็นก็ลดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นลงแต่ว่าในส่วนของการดูแลเรื่องอาหารเรื่องยา
0: แ
2: ล้วก็เรื่องความสะอาดนั่นนะก็จำเป็นจะต้องทำเพราะว่าไม่แล้วสัตว์พวกนี้เ ก็จะอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายไปในที่สุด
0: ค่ะค่ะแล้วจนกระทั่งเนี่ยล่าสุดเลยที่เป็นไวรัลแล้วก็ทำให้คนทราบว่าตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มเดินทางกลับมาเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้ที่สมุทรปราการตรงนี้เนี่ยจำนวนค่อยๆเพิ่มมากขึ้นหรือว่าปกติก่อนหน้านี้อาจจะมีคนเข้าไปเที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะอยู่ไหมคะก่อนหน้าที่จะมีไวรัลเนี่ย
2: ครับก็เมื่อหยุดมา3ปีกว่าแล้วก็จากนั้นทางผู้ถือหุ้นนะครับก็คือทายาทของคุณพ่ออุทัยจังหวัดภาคอนนะครับก็ได้มีการประชุมหารือกันแล้วก็คิดว่าจะต้องเปิด อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดคลี่คลายลงอยู่ในระดับที่น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับก็เลยให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับให้มาดูแลซึ่งก็ประกอบด้วยตัวผมด้วยนะครับก็เราก็เลยประชุมหารือกันแล้วก็เริ่มที่จะปรับปรุงพัฒนาส่วนที่เสียหายไปหรือว่าได้รับผลกระทบ
0: ค่ะ
2: ก็ใช้เวลาปรับปรุงก็ระยะเวลาประมาณก็ไม่กี่เดือนนะฮะครับก็รีบเร่งพอสมควรแล้วก็จากนั้นก็เปิดดำเนินการวันแรกวันที่1เมษายนปี2567ครับ
0: อ๋อเมื่อ2ปีที่แล้ว
2: 2ปีครึ่งพอดีครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนั้นก็คือเริ่มมีคนกลับมาเที่ยวเหมือนเดิมไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะเหมือนเดิมแต่ว่ามีแบบมีทัวร์มีอะไรพามีทัวร์ตัดมาท่องเที่ยวด้วยไหมคะ
2: ก็ได้รับความสนับสนุนจากประชาชนมากพอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนั่นน่
0: ะ
2: เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้นะครับรวมทั้งพฤติกรรมของผู้คนก็ดีแล้วก็การท่องเที่ยวก็แปรเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็หลายคนก็เข้าใจว่าฟาร์มจระเข้นั้นยังปิดกิจการอยู่นะครับการประชาสัมพันธ์การโฆษณาแล้วก็ยังไม่มีเงินพอมากพอที่จะทำการตลาดนะครับแล้วก็ครับเปิดไปแล้วก็พัฒนาไปแล้วก
0: ็
2: ค่อยๆประชาสัมพันธ์ไป
0: ค่ะค่ะ
2: ครับประคองมาตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งครับ
0: ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ก็พอมีคนเยอะหน่อย
0: ค่ะ
2: วันธรรมดาก็เงียบเอาครับ
0: อ๋อค่ะแล้วพอหลังจากที่มีการนำเอาคลิปอันนั้นนะตัวคุณจรูญทราบไหมคะคนที่เขาเอาคลิปไปแชร์ใน TikTok ตรงนี้เนี่ยจนทำให้เกิดแบบกระแสคนกลับมาเที่ยวอีกตรงนี้ค่ะ
2: ไม่ทราบจริงๆเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับบางวันเนี่ยคนมาวันธรรมดาเนี่ยคนมาฟาร์มเนี่ยนับคนได้เลยนะครับคือบางทีก็เงียบเหงาวังเวงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการแสดงโชว์จระเข้ก็ดีโชว์ช้างก็ดีก็มาบอกว่าคนเที่ยวน้อยขอไม่แสดงได้ไหมของงดการแสดงคนน้อยมากๆผมก็ประชุมแล้วก็บอกว่าเราคงทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องเคารพผู้มาชมเพราะว่าเขามาจากไกลนะครับเขาตั้งใจมาเขาเสียเงินเข้ามาด้วยเพราะนั้นการแสดงเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราถึงแม้ว่าคนจะเหลือแค่คนหนึ่งถ้าไม่มีคนก็ไม่ต้องแสดงแต่ถ้าอย่างน้อยมีหนึ่งคน
0: ก็ต้องแสดง
2: ครับอันนี้เป็นสัจจริงที่เราประชุมก
0: ับ
2: ทีมงานแล้วก็เน้นย้ำอย่างมากนะครับเพราะว่าเราคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่ให้เกียรติมาเที่ยวชมเพราะนั้นเราก็จะอยากให้แต่ละท่านมาแล้วผิดหวัง
0: อันนั้นก็เลย
2: ทำให้เกิดภาพที่ปรากฏนั่นแหละครับ
0: ก็เลย
2: เราก็ไม่ทราบจริงๆเราก็มาทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีคนแชร์กันแล้วก็มีคนทักเข้ามาบอกว่ามีภาพนี้ปรากฏอยู่ในสื่อออนไลน์แล้วนะ
0: ค่ะ
2: แล้ว
0: ตัว
2: ตามว่าเห็นว่าไปโอ้ไปเร็วมาก
0: ใช่ตัวคุณจรูญได้มีโอกาสเจอกับทางด้านของเจ้าของคลิปเขาหรือยังนะคะ
2: ได้พบครับวันนี้เขามาครับวันนี้เขาพาครอบครัวมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายคลิป เพิ่มเติมนี่แหละครับ
0: ค่ะตอนหลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยก็เริ่มมีคนกลับเข้ามาเที่ยวทั้งในส่วนของวันหยุดแล้ววันธรรมดาก็มีมามากกว่าปกติเลยใช่ไหมคะ
2: เพราะวันธรรมดามาแบบอบอุ่นนะครับ
0: อ
2: บอุ่นมากคือจากที่เงียบเหงาวังเวง
0: ค่ะ
2: พอคลิปนี้ออกไปก็ความอบอุ่นก็กลับเข้ามานะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วคิดว่าที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็นอกจากเรื่องของการโชว์จับจระเข้แล้วโชว์ช้างซึ่งเป็นการแสดงโชว์ที่อยู่ในคลิปตรงนี้เนี่ยคือทราบว่าอย่างนี้ค่ะคุณจรูญค่าเข้าที่ฟาร์มจระเข้เพียงแค่100บาทเท่านั้นแล้วก็สามารถเที่ยวได้หมดชมโชว์ได้หมดทั้งหมดเลยเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ
2: ก็เสียบัตรครั้งเดียวครับตอนน
0: ั
2: ้นก็ไม่ต้องเสียเพิ่มเติมนอกจากจะซื้ออาหารให้สัตว์ทานนะครับหรือว่าจะถ่ายรูปกับสัตว์ถึงอันนี้สองอย่างนี้จะมีค่าบริการ
0: ครับ
2: ค่ะแต่ก็คิดไม่แพงหรอกครับ
0: ใช่
2: ครับก็20บาท30บาทอะไรประมาณนี้ครับ
0: กำลังจะถามคุณจรูญว่าทำไมคิดราคาเพียงแค่100บาทแล้วสามารถดูได้ทุกอย่างในนั้นเลย
2: อันนี้เป็นมาตั้งแต่ต้นเลยครับแล้วเราก็ยึดถืออันนี้มาโดยตลอด
0: ค่ะ
2: คิดว่าเราอยากให้ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้สามารถที่จะมามีความสุขได้โดยว่ากลุ่มครอบครัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากคร
0: ับ
2: ที่พ่อแม่ลูกเนี่ยเท้าได้มีโอกาสได้เที่ยวด้วยกันหัวเราะด้วยกันมีความสุขด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าไปเจ็บแค้นก็ทำให้กลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเขาเสียโอกาสไปครับ
0: เพราะว่าเอาจริงๆอะราคาถูกมากเลยเพราะว่าผู้ใหญ่100บาทแล้วก็เด็ก50บาทแล้วก็ยังมีแบบเด็กอะไรนะต่ำกว่า80เซนไม่ถึงเมตรเนี่ยเข้าฟรีอีกต่างหากด้วยค่ะ
2: โรงเรียนมาก็เก็บแค่30บาทเองคร
0: ับ มามันเป็นหมู่คณะก็จะอีกราคาหนึ่ง
2: ค
0: ่ะค่ะแล้วพอช่วงนี้เนี่ยมีคนมาเยอะๆแน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนี้ก็มันอาจจะมีคนที่แบบว่าซาลงไปนิดนึงตัวคุณจรูญเองเนี่ยได้มีการหาลือกับทางของคณะกรรมการไหมคะว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมจากทุกวันนี้อะค่ะ
2: คือแผนงานการปรับปรุงเนี่ยทุกวันนี้ทำไม่ถูกอยู่แล้วเร่งทำตลอดทุกวันนะครับแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้คนที่มาเนี่ยหรือว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยได้อะไรที่มากกว่าความเพลิดเพลินความสุขก็คือความรู้นะครับเราก็เลยเพิ่มแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับที่จะเพิ่มเนื้อหาสาระที่เป็นข้อมูลเป็นรายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์ในความรู้รอบตัวหรือความรู้เฉพาะบางอย่างแล้วก็คิดทำงานประชาพันธ์ในส่วนของแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ
0: อ๋อค่ะอันนี้ก็ถือว่าโดยเฉพาะเด็กๆนะที่เข้าไปเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้เนี่ยนอกเหนือจากที่จะไปดูการแสดงโชว์ของสัตว์ต่างๆแล้วก็ยังจะได้ความรู้จากที่ทางด้านของฟาร์มจะมีให้กับทางด้านของคนที่เข้าไปท่องเที่ยวด้วยนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะค่ะจริงๆนี่ท่านว่าหลายๆคนเนี่ยฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเป็นเชื่อว่าคนที่โตมากับฟาร์มจระเข้ตั้งแต่แรกๆเนี่ยครั้งหนึ่งก็อาจจะครั้งสองครั้งอย่างน้อยต้องเคยไปแหละแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะให้กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าจากเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรแบบว่าแปลกไปจากเดิมหรือเพิ่มมาจากเดิมอีกนะอยากจะให้คุณจรูญเชิญชวนนิดนึงค่ะสำหรับคนที่คิดว่าจะพาลูกๆเข้าไปเที่ยวเพราะว่าที่เห็นจากในเพจของทางฟาร์มเนี่ยจะมีน้องลิงเป็นลิงแชมเปญซีใช่ไหมคะชื่อน้องเฉาก๊วยอะค่ะอันนั้นก็เป็นขวัญใจอยู่เหมือนกันนะเป็นยังเป็นลิงแบบเบบี๋อยู่เลยนะคะให้เขาอุ้มอันนั้นมีอะไรอยากจะเชิญชวนให้กับทางด้านของผู้ฟังแล้วก็คนทั่วไปที่กำลังคิดว่าจะพาลูกๆไปเพราะว่าจริงสมุทรปราการฟาร์มจระเข้นี่ไม่ไกลเลยเราไปง่ายด้วย
2: ครับก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าฟาร์มจระเข้ของเราเนี่ยได้รับใช้ให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนมาตลอดระยะเวลา69ปี
0: ค่ะ
2: แล้วเราก็เน้นในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าไม่อยากจะให้ผู้คนมาที่นี่แล้วก็ได้รับอันตรายใดๆนะครับแล้วก็ สั่งผมประสบการณ์มามากพอสมควรนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้น
0: ค่ะ
2: แล้วก็เพื่อจะเพิ่มเนื้อหาต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งใดๆก็ตามที่คิดว่าเพิ่มไปแล้วเนี่ยประชาชนได้ประโยชน
0: ์
2: แล้วก็จะเพิ่มเติมแต่ว่าในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นเราก็จะไม่ให้เกินไปกว่านี้นะครับเพราะเราคำนึงถึงฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในหลากหลายกลุ่มอาชีพนะครับเพราะนั้นก็จะให้อยากให้ทุกกลุ่มทุกอาชีพในสามารถที่จะแตะต้องได้มาสัมผัสได้
0: ค่ะ
2: ถ้าเราในเรื่องคุณภาพนั้นเราจะไม่มีการลดแน่นอนแล้วก็จะเพิ่มเติมไปเรื่อยๆซ้ำแรงศรัทธาที่ประชาชนให้มาเราก็จะเอาตัวนั้นลงทุนกลับลงไปนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็จะให้สถานที่แห่งนี้อยู่ให้ยาวนานที่สุดครับ
0: ค่ะฟาร์มปิโรเคเปิดทุกวันใช่ไหมคะ
2: ครับเปิดทุกวันครับ
0: ตั้งแต่
2: เช้าแล้วก็ถึง6โมงเย็นคร
0: ับ 8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะก็สามารถเดินทางไปเที่ยวกันได้เลยสมุทรปราการใกล้ๆแค่นี้เองนะคะ
2: ค
0: ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจรูนมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางจส100นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะได้เข้าไปเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้อีกเคยไป 2-3 ครั้งเหมือนกันแต่พอช่วงหลังๆไม่ได้ไปก็อาจจะต้องไปย้อนวัยนิดนึงที่ฟาร์มจระเข้นะคะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณจรูนยังประภากรนะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัทฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการเราได้ฟังเรื่องราวประวัติของฟาร์มจระเข้สมุทรปราการนะโหจริงๆคือมันมีสตอรี่มาตั้งแต่ปี2500คือตั้งแต่การคิดแค่ว่าจะเอาหนังจระเข้มาทำเป็นกระเป๋าจนกระทั่งนี่เติบโตขึ้นมากลายเป็นสวนสัตว์ถ้าจะว่าไปแล้วพอพูดถึงฟาร์มจระเข้สมุทรปราการดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักแล้วเด็กๆตั้งแต่ช่วงวัยเด็กมาเนี่ยก็ต้องเคยไปที่ฟาร์มจระเข้นะแล้วก็ไปดูโชว์ไปดูการแสดงแล้วก็บัตรราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถชมการแสดงจับจระเข้การแสดงโชว์ช้างนะคะแล้วก็ส่วนในก่อนซื้ออาหารหรือว่าซื้อของที่ระลึกซูวิเนียร์อะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ที่คนที่เข้าไปแล้วก็อยากจะได้อยากจะซื้ออาหารให้น้องกินหรือว่าไปซื้อของตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรก็ว่าไปแบบนั้นนะก็ไปช่วยกันพลังโซเชียลอันนี้นี่ฉันเชื่อเลยนะว่าก็จะทำให้สวนสัตว์ต่างๆที่อาจจะซบเซาไปก่อนหน้านี้กลับมามีชีวิตชีวานะคะก็ถ้าเกิดว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อยากจะพาลูกหลานไปเที่ยวไม่รู้จะไปที่ไหนสมุทรปราการใกล้ๆตรงนี้เลยนะเชิญได้เลยฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
5: อะดูนี่
4: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ฟังประวัติเรื่องของฟาร์มจระเข้เราอยากไปเที่ยวซะเลยนะคะมากันที่อุบัติเหตุก่อนนะคุณผู้ฟังมีทางด้านของคุณรัฐนนท์แจ้งมาถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือจุดเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะอยู่ตรงช่วงบริเวณเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือซอย8ไปรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งนะคะจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็คุณเบนดาลิตก็แจ้งอุบัติเหตุที่เมื่อสักครู่นี้คุยกันออกอากาศนะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของบริเวณประมาณแถวๆซอยอุดมสุข44นะคะที่บอกว่าเป็นรถเก๋ง2คันแท็กซี่1คันแล้วก็ล่าสุดเลยนะคุณผู้ฟังถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าค่ะที่มาจากแยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานปิ่นเกล้าตรงช่วงแยกอรุณอมรินทร์พอดีเลยนะคะมีอุบัติเหตุรถบรรทุกรถแบ็คโฮทำรถแบ็คโฮตกบนถนนนะคะในจุดนี้นะคะเลยทำให้มีน้ำมันแล้วก็มีหินมีทรายร่วงบนถนนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ติดขัดนะอยู่ตรงเส้นทางทางด้านของถนนอรุณอมรินทร์นะคะเป็นถนนปิ่นเกล้าค่ะตรงแยกอรุณอมรินทร์พอดีเลยนะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าตามภาพนี้เลยเป็นรถบรรทุกรถแบ็คโฮมาแล้วปรากฏว่ารถมันตกลงมาเดี๋ยวดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้นี่ที่ขาที่มันสำหรับใช้ตักนี่มันยาวๆนี่คือมันเป็นส่วนของรถแบ็คโฮคันนี้เหรอมันยาวจังเลยอ่ะแล้วมันจะผ่านทางด้านของสะพานหรือว่าแยกอะไรต่างๆมาได้ยังไงงงมากแล้วเขาจะไปที่ไหนตอนนี้มีใครอยู่แถวๆทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์ไหมคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุตามภาพนี้เลยนะคะก็คือว่าเป็นรถบรรทุกรถแบ็คโฮมาแล้วก็รถแบ็คโฮคันนี้เนี่ยมันร่วงตกลงมาจากรถนะเป็นฝั่งทางด้านของถนนปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าตรงบริเวณแยกอรุณอมรินทร์พอดีเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คงต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะตรงทางแยกพอดีเลยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแต่ว่าตอนนี้การจราจรยังไม่เป็นปัญหานะเท่าที่ดูณขณะนี้สำหรับสภาพการจราจรตรงช่วงปิ่นเกล้าที่จะมุ่งหน้าปิ่นเกล้าที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันในช่วงต่อไปแล้วกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นคุณผู้ฟังยังสามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะหรือจะส่งเข้ามาทาง X ก็ได้นะคะหรือทาง YouTube ได้เช่นเดียวกันนะก็ส่งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้ในพื้นที่เขตของทางด้านคันนายาวมีเหตุนะคะเป็นต้นไม้ล้มเมื่อตอนช่วง 20:23 ทางสำนักงานเขตคันนายาวโดยทางฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะร่วมกับทางฝ่ายรักษาความสะอาดลงพื้นที่ตรวจสอบต้นไม้ล้มจากเหตุฝนตกในพื้นที่โดยจุดที่ต้นไม้ล้มเนี่ยอยู่ภายในซอยสวนสยาม22เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการแก้ไขต่อไปนะก็มาเก็บในส่วนของต้นไม้ที่มันหักแล้วก็ล้มลงมาด้วยนะแต่ว่าไม่มีรายงานในเรื่องของรถหรือว่าไปทำความเสียหายให้กับส่วนอื่นนะคะแต่เท่าที่ดูนี้ต้นไม้ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะที่โค่นหักลงมานะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการดำเนินการเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นเหตุที่รับแจ้งเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีพิจารณางบประมาณปี2570ซักฟอกรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: งดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีพิจารณางบประมาณปี2570อภิปรายรัฐบาลชี้เป็นสิทธิ์ของสสพร้อมรับฟังและชี้แจงยืนยันรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องคดีหัวสวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560วาระ2และวาระ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนโดยระบุว่าสสที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงรายละเอียดโดยในส่วนราชการจะสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างชัดเจนส่วนฝ่ายค้านอาจใช้เวทีงบประมาณอภิปรายในลักษณะตรวจสอบรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่กังวลเพราะสสมีเอกสิทธิ์จะอภิปรายเรื่องใดเป็นไปตามหัวข้อและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามยื้อการอภิปรายรายงานกกต.เพราะเกรงว่าอาจถูกพาดพิงคดีหัวสว.โดยนายอนุทินยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมระบุว่าฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.เนื่องจากการเลือกสว.เกิดขึ้นในปี2567ขณะที่รัฐบาลตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจึงยืนยันว่าไม่รู้เรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนกรณีฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าสภาชี้แจงด้วยตนเองนายอนุทินระบุว่าหากไม่มีภารกิจบริหารราชการแผ่นดินก็เข้าสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วแต่ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ติดภารกิจเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์นี่เป็นคนชัยพฤกษ์แต่งงานครับ
5: ทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมชนะกาตาร์3เซตรวดในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้แรงกิ้งโลกขยับขึ้นมาอีก10อันดับเป็นอันดับที่52ของโลกคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยอันดับ62ของโลกลงสนามเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มสาย4พบกับกาตาร์อันดับ24ของโลกซึ่งคู่นี้เพิ่งเจอกันมาล่าสุดในศึก AVC Cup เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทีมไทยเป็นฝ่ายแพ้ไป3เซตรวดแต่ในแมตช์นี้ทีมลูกยางหนุ่มไทยแก้มือได้อย่างยอดเยี่ยมชนะกาตาร์ไป3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ22 25ต่อ19และ25ต่อ14ทำให้คว้า3คะแนนและส่งผลให้คะแนนอันดับโลกมีเพิ่มอีก 14.15 คะแนนขึ้นไปอยู่ที่ 84.31 คะแนนขยับขึ้นมา10อันดับทำให้อันดับโลกขยับจาก62ขึ้นไปสู่อันดับ52ของโลกโดยนัดต่อไปทีมลูกยางหนุ่มไทยจะเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนเวลา 15:00 น.เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: และติดตามผลฟุตบอลไทยลีกกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
8: ฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์เปิดฤดูกาลวันนี้4คู่นะครับจบลงแล้วทุกคู่ผลปีดังนี้ครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนชนะชลบุรี1ประตูต่อ0ทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดที่เหลือผู้เล่น10คน3ประตูต่อ1ราศีสลายยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพ่ายให้กับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ2และระยอง FC นะครับเฉือนชนะ PT ประจวบ1ต่อ0ครับพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก3คู่นะครับอยุธยายูไนเต็ดจะพบกับราชบุรี FC ลำพูนวอร์เรอร์สจะพบกับอุทัยธานีและสุโขทัย FC นะครับจะเปิดบ้านพบกับแชมป์11สมัยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับขณะที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษมีเตะ7คู่ครับจบลงแล้ว1คู่ครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเล่นในบ้านเสมอกับบอร์นมัธ2ประตูต่อ2ครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงาน
9: การนอนหลับที่ดีคือสวรรค์ของการพักผ่อนเพราะการนอนในที่ที่เงียบสงบไม่มีแสงสว่างรบกวนอากาศเย็นสบายจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายทำให้นอนหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลน

0: เป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะตอหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะจัดทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋ง

0: ส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะส่วนประกันภัยอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภท3ค่ะอันนี้สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์ที่ในส่วนของประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3ตรงนี้เนี่ยความคุ้มครองต่างๆเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆก็จะคล้ายๆกันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการและไปเกิดอุบัติเหตุและต้องเป็นฝ่ายถูกด้วยนะคะทางโครงการค่ะจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็เบี้ยประกันภัยประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะในระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02150088 02150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ถ้าเกิดว่ากำลังมองหาประกันภัยอยู่นะคะก็ลองสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะคะช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้าที่เราจะไปพักกันนี้มีอุบัติเหตุตรงบริเวณแยกอรุณอมรินทร์พอดีเลยนะคะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกรถแบ็คโฮแล้วปรากฏว่ารถแบ็คโฮนี้มันตกลงมาจากรถแล้วก็ทำให้มีทั้งในส่วนของน้ำมันคราบน้ำมันมีหินมีทรายต่างๆเนี่ยร่วงหล่นอยู่บนถนนด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเนี่ยตามที่ภาพที่เห็นนี้เลยนะแต่ว่าขาของรถแบ็คโฮแขนของมันนี่ค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันนะคะที่จะ เคลื่อนย้ายตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการดำเนินการยังไงบ้างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครจะผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาตรงช่วงแถวๆบริเวณแยกอรุณอมรินทร์นะคะเป็นฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะยังไงระมัดระวังด้วยแล้วก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะว่าตอนนี้ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยรถติดไหมหรือว่าเห็นมองเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขามีการดำเนินการยังไงกันบ้างนะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะแต่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยก็จะมีรถที่จะผ่านตรงบริเวณนี้ก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะมีเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะคะ10ตำรวจโททัศน์ภูมิอู่ตะเภาค่ะเป็นจราจรสน.บางขี้ขันนะคะท่านผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะตอนนี้อุบัติเหตุที่รถแบ็คโฮมันตกลงมานี่ตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้างแล้วคะ
1: อ๋อตอนนี้พ้นขีดขวางเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็เฟสคราบน้ำมันที่ตกหล่นก็ทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: อืมค่ะก็คือเคลื่อนย้ายคือเคลื่อนย้ายยังไงอะคะรถแบ็คโฮคันนี้ค่ะ
1: เขาก็ขับขึ้นไอ้นั่นเหมือนเดิมครับ
0: อ๋อต้องใช้ถอยหลังลงมาแล้วก็ขับขึ้นไปเหมือนเดิม
1: ใช่ครับตัวรถไม่ได้เสียหายอะไรคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ค่ะแล้วเขาไม่ได้ล็อกอะไรมาเหรอคะทำไมถึงลูดลงมาตกมาอย่างนั้นได้
1: ไอ้ตัวล็อกน่าจะหลุดครับจากการที่สอบถามเขาครับผม
0: ค่ะเขาจะไปที่ไหนกันนะคะ
1: ไปเห็นว่าไปทางแถวรัชดาครับ
0: แถวรัชดาแล้วโทษนะครับไอ้แบ็คโฮนี่ทำไมแขนยาวอย่างนี้ไปหรือว่ามันเก็บได้คะเนี่ย
1: มันเก็บได้นะ
0: แต่ตอนที่มันล่วงลงมานี่รู้สึกเหมือนแขนมันยาวออกมาผิดปกติไหมยาวออกมาล้ำถนนไหมฮะ
1: ไม่ครับ
0: ไม่เนาะ
1: ครับผมตอนนี้ก็เปิดการจราจรปกติครับ
0: ค่ะทำความสะอาดเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือที่ถามนี้ไม่ใช่เลยล่ะค่ะเพราะว่าเห็นว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาเรียกแขนหรือขาแขนของรถแบ็คโฮอันนี้รู้สึกเหมือนมันยาวมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการนี้แหละตกลงมาจากรถเขาก็ถอยหลังลงมาแล้วก็ค่อยขับขึ้นไปใหม่ตั้งให้มันตรงกับทางที่เขาขึ้นไปแล้วก็ทำความสะอาดในส่วนของถนนที่มีทั้งน้ำมันมีทั้งหินมีทั้งทรายอะไรต่างๆที่ตกลงมานะคะทำความสะอาดให้รถเนี่ยสามารถผ่านสัญจรไปได้นะคะ ตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะตรงบริเวณทางด้านของถนนปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้านะคะสภาพการจราจรก็กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ารถที่มาจากตรงช่วงของต่างระดับที่ตัดกับถนนบรมชนนีนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพรานนกพุทธมณฑลสาย4เนี่ยนะคะตรงจุดนี้เนี่ยจะมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมีรถมาใช้เส้นทางตรงนี้เยอะแล้วก็จะมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆเลยเข้ามาจนถึงตรงบริเวณตรงทางแยกเนี่ยแหละค่ะแยกที่ราชพฤกษ์ตัดกับพรานนกกาญจนาภิเษกหรือว่าพรานนกพุทธมณฑลสาย4นะแต่พอผ่านจากแยกตรงนี้มาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะการจราจรก็ใช้การได้ตามปกติจะมีช่วงนี้ตั้งแต่ตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลเข้ามาที่มีรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนบรมชนนีฝั่งขาออกในช่วงนี้ช่วงที่มาจากตรงเลยเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปจะมีรถชะลอตัวเนื่องจากว่ามีแนวการก่อสร้างนะคะคุณเดี๋ยวมีแจ้งคุณพ่อหายอ่ะคุณปรัตน์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณพ่อหายไปเหรอฮะ
2: เป็นพ่อตาครับคุณพ่อตาครับ
0: อ๋อคุณพ่อตาหายไปยังไงอะคะ
2: ล่าสุดที่อัปเดตกับคุณแม่ครับก็คือออกมาจากโรงงานคือเขาไปทำงานนะครับกับอาทิตย์ละครั้ง
0: ค่ะ
2: ออกมาจากโรงงานเนี่ยเช้าวันศุกร
0: ์ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ประมาณ9โมง
0: ค่ะ
2: แต่ว่าเพิ่งคุยกันเมื่อสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าไม่ยังไม่ถึงบ้านเลย
0: ก็คือคุณพ่อเดี๋ยวนะจะถามก่อนเรียนถามก่อนคุณพ่อชื่อคุณอะไรนะคะ
2: คุณคุณสมชัยครับ
0: คุณ
2: เตร
0: ีย
2: มสิริพร
0: คุณสมชัยอายุเท่าไหร่แล้วอะคะ
2: ประมาณ 74-75 ปีครับ
0: ค่ะปกติท่านคือขับรถไปทำงานที่แถวไหนคะ
2: แถวลาดกระบังครับ
0: แล้วบ้านอยู่ที่ไหนคะ
2: บ้านอยู่บางบัวทองครับ
0: บ้านอยู่บางบัวทองคือสัปดาห์หนึ่งจะกลับบ้านทีหนึ่งเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ครับประมาณนั้นครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็คือปกติวันศุกร์ก็คือจะขับรถกลับบ้านที่บางบัวทองจากที่ไปทำงานที่ตรงแถวลาดกระบังแล้วก่อนหน้านี้ก็คือทราบว่าออกมาจากที่แถวลาดกระบังตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นๆแล้วนะคะ
2: ช่วง9โมงเช้าครับ
0: อ้าวออกมาตั้งแต่เช้าแล้วเหรอคะเมื่อวาน
2: ใช
0: ่ๆปกติออกมาเวลานี้ไหมคะ
2: ปกติอะครับเขาก็ไม่แน่นอนครับแต่ว่าบางทีเนี่ยก็จะมีกลับบ้างไม่กลับบ้าง
0: ค่ะ
2: แต่ทีนี้วันเสาร์ยังไงก็จะเจอกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ไม่เจอ
0: ก็ได้แจ้งกับที่บ้านไว้ไหมว่าจะไปที่ไหน
2: ไม่ได้แจ้งเลยครับ
0: แล้วติดต่อกันได้ไหมคะ
2: โทรไปมือถือไม่มีสัญญาณครับ
0: ไม่มีสัญญาณได้บอกกับคนทางคุณพ่อเนี่ยได้บอกกับคนที่โรงงานไว้ไหมว่าจะไปธุระที่ไหนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า
2: เบื้องต้นที่สอบถามครับมันก็จะมีอยู่ประมาณไม่กี่แนวทางคือตอนแรกเนี่ยบางท่านเนี่ยเขาก็เหมือนกับสอบถามกันแล้วก็ตอบว่าเหมือนเขาไปผ่าตัดหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่าเขาจะผ่าต่อมลูกหมากทีเนี้ยทางเราก็เช็คกับโรงพยาบาลที่เขาใช้สิทธิ์ก็ไม่มีครับก
0: ็
2: ล่าสุดเขาไปวันพฤหัสแต่ว่าไม่ได้แอดมิด
0: ไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ได้แอดมิด
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะแต่คือคุณพ่อเองก็คือมีเขาเรียกอะไรเป็นโปรแกรมแพลนไว้ว่าอาจจะไปผ่าตัดต่อมลูกหมาก
2: ล่าสุดเช็คเนี่ยคือหมอนัดอีกทีวันที่17ครับก็ไม่น่าใช่โรงพยาบาลแล้วก
0: ็
2: อีกกระแสนึงคือเหมือนเขาเปรยๆกับลูกน้องว่าเขาจะไปเหมือนจะไปปฏิบัติธรรมหรือไป
0: ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วเราพอมีข้อมูลไหมว่าเขาจะไปที่วัดไหนอะไรยังไง
2: แต่ทีเนี้ยวัดที่คุณพ่อเขาคุ้นเคยเลยครับก็ไปดูมาแล้วไม่เจออ
0: ยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่แถวโซนราชพฤกษ์ครับ
0: อ๋อก็คือไม่ได้ไกลจากที่บ้านสักเท่าไหร
2: ่ไม่ได้ไกลใช
0: ่อ๋อค่ะค่ะก็ไม่ได้ไปที่นั่นด้วย
2: ก็ใช่ยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าพี่ชายพี่เมียผมเนี่ยเขาไปเช็ค ตอนเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันก็เหมือนกับมันมืดแล้วครับก็ไม่เจออะไร
0: ค่ะค่ะคุณพ่อนี่ขับรถอะไรฮะ
2: คุณพ่อขับรถเก๋งสีขาวครับเชฟโรเลตออคต้าทะเบียนชอช้างชอช้าง972ครับ
0: ค่ะปกติท่านขับรถคนเดียวเนาะ
2: ครับขับรถคนเดียวขับได้ครับแข็งแรงครับ
0: ไปไหนมาไหนไปคนเดียวปกติเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยโทรไปไม่มีสัญญาณเป็นยังไงเหมือนกับสัญญาณไม่มีหรือว่าปิดโทรศัพท์หรือว่ายังไงฮะ
2: จริงไม่สามารถติดต่อหมายเลขที่ท่านเรียกได้ในขณะนี
0: ้อ๋อค่ะค่ะค่ะตั้งแต่ตอนไหนที่เราโทรติดต่อไปแล้วติดต่อคุณพ่อไม่ได้
2: เมื่อไม่นานเนี่ยครับสักประมาณสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครับ
0: อ๋อคือตอนแรกเลยอ่ะปกติแล้วเนี่ยคุณพ่อก็จะกลับถึงบ้านถ้ากลับจากโรงงานมาที่บ้านบอกว่าปกติวันเสาร์จะต้องอยู่ที่บ้านแล้ว
2: ใช่ต้องอยู่คร
0: ับ ค่ะแล้วเอะใจตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อยังไม่กลับบ้าน
2: อันนี้คุณพ่อเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับผมครับแต่ว่าผมเนี่ยอยู่บางนาแต่ว่าทางคุณแม่เนี่ยโทรมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะว่า
0: พ่อยังไม่กลับบ้านอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: วัดที่คุณพ่อไปบ่อยเนี่ยชื่อวัดใหม่พดุงเขตครับ
0: วัดใหม่พดุงเขตนะคะ
2: ครับ
0: แต่เราไปดูที่วัดตอนช่วงค่ำแล้ว
2: ใช่คุณพี่ชายไปดูเมื่อสักครั้งนะครับว่าไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวว่าจะต้องไปถามพระอีกทีนึงครับว่ายังไงบ้าง
0: ค่ะตอนนี้เราได้มีการไปแจ้งความอะไรยังไงบ้างหรือยังคะ
2: ยังไม่ได้แจ้งนะครับเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยครับแต่ว่าโทรเช็คกับตำรวจที่แถวร้านแถวบ้านแล้ว
0: คุณพ่อ
2: บอกว่าให้ไปแจ้งที่ต้นทาง
0: คุณพ่อนอกจากมีเรื่องของต่อมลูกหมากโตแล้วมีอาการป่วยอะไรอย่างอื่นไหม
2: ไม่มีครับแข็งแรงดีครับ
0: แข็งแรงดีนะคะเรื่องของความจำไม่มีเนาะ
2: ครับไม่หลงลืมอะไรครับแข็งแรงครับ
0: ค่ะเรียนถามอีกทีนึงรถเก๋งเชฟโรเลตออฟตราสีขาวชอช้างชอช้าง972มีติดสติ๊กเกอร์หรือมีสัญลักษณ์อะไรที่เห็นชัดเจนไหมคะ
2: ถ้าสังเกตคือมันจะเป็นสีขาวที่ไม่ได้ใหม่ครับมันจะเหลืองๆหน่อย
0: ออกไปทางเหลืองๆครีมครีมนิดนึงอย่างนั้น
2: ครับ
0: ค่ะแล้วคุณพ่อปกติแล้วนี่คือการแต่งกายยังไงคะ
3: เข้าใส่หมวก
2: ปกติอ่ะท่านจะชอบใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อแขนกุด
0: ใส่หมวก
2: ยีน
0: ตามภาพที่ส่งมาอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช
0: ่ค่ะแต่เมื่อวานนี้ไม่ทราบใช่ไหมว่าแต่งตัวยังไง
2: ไม่ทราบเลยครับ
0: ไม่ทราบนะแต่ว่าก็คือปกติก็จะใส่ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือสวมเสื้อเป็นเสื้อโปโลอะไรอย่างนี้ไหมเส
2: ื้
0: อโปโ
2: ลมีแว่นสีชาสีประมาณนี้ครับ
0: ค่ะก็เป็นแว่นสายตาเนาะอันนี
2: ้แว่นสายตา
0: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์เผื่อว่ามีใครพบเห็นนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ติดต่อกับคุณพ่อได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้โชคดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราตามหาอยู่นะคะเป็นรถคือจะบอกว่าให้สังเกตคนขับคือตัวคนขับเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแต่งกายลักษณะยังไงนะคนที่เราตามหาชื่อคุณสมชัยหรือว่าคุณแดงนะคะท่านอายุประมาณ 74-75 ปีแล้วอะค่ะคือเมื่อวานเนี้ยคือปกติแล้วเนี่ยจะขับรถไปทำงานบ้านอยู่แถวๆบางบัวทองจะไปโรงงานที่แถวๆลาดกระบังแล้วอาจจะช่วงเวลาช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะนอนพักอยู่ที่แถวๆโรงงานนี่แหละค่ะอยู่ที่โรงงานเนี่ยแล้วก็จะกลับบ้านมาในช่วงวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจนกระทั่งตอนเย็นตัวคุณปรัตน์เนี่ยเพิ่งจะมาทราบเพราะว่าตัวคุณแม่เพิ่งโทรมาบอกว่าพ่อยังกลับไม่ถึงบ้านสอบถามไปสอบถามมาถึงทราบว่าพ่อขับรถออกมาตั้งแต่ตอนช่วง9โมงเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังกลับไม่ถึงบ้านแล้วก็ติดต่อโทรศัพท์ก็ไม่ได้โทรศัพท์ไปลักษณะเหมือนมันไม่มีสัญญาณถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะรถเก๋งเชฟโรเลตออปตราสีขาวทะเบียนชอช้างชอช้าง972นะคะแล้วก็คนขับรถเป็นผู้ชายสูงอายุแต่รู้สึกดูเหมือนท่านยังแข็งแรงอยู่นะอายุประมาณ 74-75 ปีชื่อคุณสมชัยหรือว่าคุณแดงรูปร่างก็คือสูงประมาณ175เซนผิวดำแดง มีแว่นสายตาแต่ว่าสวมการแต่งกายเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าอยู่คนละที่แต่ว่าที่เป็นบุคลิกชัดๆก็คือจะชอบใส่หมวกตามภาพนี้เลยนะจะมีสวมหมวกอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นเอาเป็นว่ารถเนี่ยจะชัดเจนที่สุดก็คือเป็นรถเชฟโรเลตสีขาวออฟตาทะเบียนชอช้างชอช้าง972ถ้าเกิดว่าใครเห็นวิ่งอยู่โซนตรงไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตั้งแต่ลาดกระบังจนไปทางด้านของบางบัวทองที่ฉันลืมถามไปว่าปกติคุณพ่อใช้เส้นทางไหนกลับบ้านจากลาดกระบังอาจจะออกมาทางด้านของมาทางกาญจนาภิเษกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะมาเส้นออกจากลาดกระบังมาเส้นกาญจนาภิเษกแล้วก็ไปทางด้านของบางบัวทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องคือยังติดต่อไม่ได้เลยโทรศัพท์แบบไม่มีสัญญาณถ้าเกิดว่าใครพบเห็นนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรถเชฟโรเลตออฟต้าสีขาวทะเบียนชอช้างชอช้าง972คนขับเป็นผู้สูงอายุนะเป็นผู้ชายท่านชื่อคุณสมชัยนะรูปร่างก็คือน่าจะรูปร่างสมส่วนนะคะสูงประมาณ175เซนติเมตรผิวดำแดงผมสั้นผมไม่ได้สั้นมากนะแต่ว่าสวมแว่นตาแว่นสายตาแล้วก็สวมหมวกด้วยไม่ทราบเหมือนกันว่ามีการแต่งกายยังไงนะคะตามภาพนี้เลยที่เห็นทางด้านของ YouTube Live นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีภาพของคนหายที่แชร์อยู่ในทางด้านของหน้าเพจแล้วก็ทาง X ของที่ JS100 นะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นยังไงรบกวนช่วยแชร์กันออกไปเพื่อที่จะได้ช่วยกันตามหาได้นะคะการแชร์ข้อมูลในกรณีที่เราตามหาคนอย่างเนี้ยยิ่งแชร์ออกไปเยอะๆจะเป็นการช่วยกระจายข่าวแล้วก็เวลาคนพบเห็นเนี่ยจะได้จำได้นะว่าเรากำลังตามหาบุคคลคนนี้อยู่นะคะเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ช่วยเขากลับบ้านได้อย่างรวดเร็วเลยเผื่อว่าเกิดตัวทางด้านของคนหายที่เราตามหาอยู่เนี่ยได้ยินข่าวหรือว่ามีใครรู้จักจะได้ส่งต่อกันนะคะแล้วก็ช่วยกันตามหาสังเกตดูนะว่าใช่คนที่เราตามหากันอยู่หรือไม่นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสำหรับรถเชฟโรเลตสีขาวออฟต้าทะเบียนชอช้างชอช้าง972มีคนขับเป็นผู้สูงอายุนะคะรบกวนช่วยสังเกตดูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสล่าสุดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเนี่ยน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขามีการทำงานซ่อมผิวการจราจรอะไรหรือเปล่าหรือว่าปิดช่องทางเบี่ยงการจราจรน่าจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะตรงข้ามฟู้ดวิลล่านะเลยทำให้รถเนี่ยที่จะใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตัดกับถนนพลานนกกาญจนาภิเษกตรงช่วงนี้เนี่ยจะมีรถชะลอตัวนะคะท้ายก็จะอยู่แถวๆนี้แหละเดอะเซอร์เคิลฟู้ดวิลล่าแถวนี้นะคะเป็นฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งขาออกยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านถนนพญาไทนะตอนนี้พญาไทที่ไปจากบริเวณแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางด้านราชเทวีช่วงนี้รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะก็พอผ่านจากทางด้านของแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปทางด้านของไปแยกพญาไทต่อเนื่องไปทางอนุสาวรีย์ชัยช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะในถนนดินแดงนะคะมาจากทางด้านของพระราม9จากทางด้านของแยกผังเมืองมุ่งหน้าเข้ามาแยกพระราม9ช่วงนี้รถเยอะนะเข้าใจว่าตรงทางด้านของบนทางยกระดับน่าจะปิดมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ทางด้านบนทางยกระดับหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของรถที่มาจากทางแยกผังเมืองมุ่งหน้าเข้ามาแยกพระราม9นะคะก็จะมีการชะลอตัวแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของแยกพระราม9ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้านะที่มาจากทางด้านแยก รถที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกอโศกเพชรในช่วงนี้เนี่ยจะมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะก็จะมีการชะลอตัวตรงจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกอโศกเพชรเนี่ยแหละค่ะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาแบบติดขัดหยุดนิ่งนานอะไรมากหนักนะคะแล้วก็พอผ่านจากทางด้านของแยกอโศกเพชรมุ่งหน้าเข้ามาทางใต้ทางด่วนเพชรบุรีต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของประตูน้ำช่วงนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะการเคลื่อนตัวของรถก็ต่อเนื่องตามกันมาตลอดเส้นทางบนถนนราชดำริมาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางแยกประตูน้ำต่อเนื่องไปถนนราชปรารภมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหล็งในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็สำหรับบนถนนพระราม1ในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางด้านของเฉลิมเผ่าตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถนี่โอ้โหตอนนี้ยังรถเยอะอยู่เลยนะตรงบริเวณถนนพระราม1ฝั่งที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางด้านของเฉลิมเผ่าการเคลื่อนตัวของรถนี้ก็จะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะรถจะมาติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกลับกันที่มาจากทางด้านของแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะก็จะมาสะงักตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าเท่านั้นผ่านพ้นไปมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะตอนนี้การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆเส้นทางนะก็เรียกว่าโล่งกันแล้วนะคะเพราะว่าหลายคนก็กลับเข้าบ้านพักผ่อนกันแล้วในจุดที่จะมีรถเยอะๆรถหนานั่นจริงๆก็จะเป็นอาจจะเป็นช่วงบริเวณทางแถวๆหน้าห้างที่เขาเริ่มมีการเลิกงานห้างปิดอะไรแบบนี้นะคะก็จะทำให้รถเนี่ยทยอยออกมารถออกมาจากทางห้างแล้วก็รวมถึงพนักงานเอ่ยอะไรเอ่ยแบบนี้ด้วยนะคะก็เลยทำให้อาจจะมีรถทั้งรถส่วนตัวรถสาธารณะต่างๆเนี่ยที่มาจอดรอรับผู้โดยสารก็จะหนาแน่นกันสักนิดหนึ่งแถวๆหน้าห้างนะคะแต่ว่าพอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหาค่ะสำหรับกรณีถนนราชพฤกษ์นะคะเดี๋ยวนะตกลงคือจุดที่ทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในช่วงเวลานี้นะคะที่บอกว่ามีรถติดขัดตกลงแล้วทางด้านของรองศาสตราจารย์จรสอนอตลิ่งชันนะเพิ่มเติมให้บอกว่าท่านรองตำรวจโทพัฒนาตุกพลิกนะคะเพิ่มเติมท่านเป็นรองศาสตราจารย์จรสอนอตลิ่งชันเพิ่มเติมว่าที่บริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตรงข้ามฟู้ดเวลล่าเขามีการปิดเบี่ยงการจราจรค่ะให้รถเนี่ยออกมาใช้ทางคู่ขนานทั้งหมดเลยนะก็คือในช่องทางหลักเนี่ยเขาปิดเนื่องจากว่ามีการซ่อมบำรุงนะแถวตรงช่วงของตั้งแต่ตรงข้ามฟู้ดวิลล่ามาเลยนะคะก็เจ้าที่ต้องปิดเบี่ยงแล้วก็ให้รถมาใช้ช่องทางคู่ขนานแทนนะคะก็เลยทำให้มีการชะลอตัวมาจนถึงทางแยกตัดกับถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4ส่วนฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็กลับมาดูในเส้นทางถนนประชาธิปกนะตรงช่วงบริเวณที่มาจากแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของวงเวียนใหญ่ในช่วงนี้นะคะรถเนี่ยที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟตรงวงเวียนใหญ่เท่านั้นนะคะแต่มองดูเหมือนจะน่าจะเป็นรถที่เข้ามาทำงานหรือเปล่าจอดอยู่เลยทำให้มองดูเหมือนกับจะว่ามีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะในช่วงเวลานี้นะแต่ว่าดูแล้วการจราจรของบริเวณทางด้านของแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของวงเวียนใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะก็อาจจะมีการชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะส่วนฝั่งขาจากวงเวียนใหญ่ออกมาทางแยกบ้านแขกมุ่งหน้าไปทางด้าน สะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็รถที่มาใช้เส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครช่วงที่มาจากแยกคลองสานมุ่งหน้าผ่านหน้าไอคอนสยามช่วงนี้ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะพอเลยจากช่วงหน้าไอคอนสยามมาแล้วนี่ก็ใช้ความเร็วได้แล้วนะคะแต่ก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกเจริญนครใต้หรือว่าตรงช่วงของทางที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของถนนกรุงธนบุรีหรือว่าตรงมาทางด้านใต้สะพานตักสินในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหาส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากทางด้านแยกเจริญนครใต้นะคะมุ่งหน้ามาทางแยกเจริญรัฐอันนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกับรถตรงช่วงแถวๆตรงข้ามไอคอนสยามนี่แหละค่ะเลยทำให้รถชะลอตัวนะคะแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะลดหนาแน่นสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ห้างเลิกก็เลยทำให้มีรถออกมาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังแจ้งบอกว่ารถติดอยู่ตรงลานจอดรถตรงสยามพารากอนรถติดลงจากสยามพารากอนไม่ได้40นาทีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าติดตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงอะนะคะเพราะว่าบอกว่าติดอยู่40นาทีลงมาไม่ได้นะคะแต่ว่าเท่าที่ตรวจสอบดูเดี๋ยวดิฉันไปสอบถามว่าคุณรัญศิริสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณรัญศิริตอนนี้ออกมาจากในพารากอนได้หรือยังคะ
1: ยังไม่ได้เลยค่ะ
0: อ้าวจริงป่ะคะตั้งแต่กี่โมงแล้วคะเนี่ย
1: น่าจะประมาณ3ทุ่มกว่าค่ะ
0: 3ทุ่มกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จอดรถอยู่ชั้นไหนคะเนี่ย
1: 2A ค่ะ
0: 2A แล้วก็คือลงมาแค่2ชั้นใช่ไหม
1: คือยังไม่ได้คือยังแบบคือขยับได้ประมาณแบบไม่เกิน10เมตรอะค่ะ
0: ค่ะเอาแล้วก็มีรถที่จอดอยู่ในชั้นเดียวกันออกมากันเยอะไหมคะ
1: ก็คือตอนนี้ติดกันยาวทั้งชั้นเลยแล้วก็ชั้นอื่นก็คือตรงเขาเรียกอะไรอะสะพานวน
0: อะ
1: ก็คือติดกันอยู่ยาวๆเลยอะแบบเป็นมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนี่เราเดินกลับเข้าไปอีกรอบนึงออกมาก็คือยังไม่ได
0: ้แล้วเราได้ถามมีรปภ.อะไรมาดูแลมาอำนวยการจราจรไหมคะ
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: โอ้ได้มีใครไปลองไปดูทางด้านล่างไหมว่ามันติดอะไร
1: ไม่น่าจะแต่ว่าก็จะคือตอนนี้มีคนเดินแบบเดินเข้าเดินออกกันเยอะมากเหมือนกันเพราะว่ารถมันแบบไม่ขยับเลยอ่ะ
0: เออมาเพราะว่าดิฉันน่ะดูจากกล้องวงจรปิดทางด้านหน้าห้างเขายังไปได้นะตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงตัวคุณรัญศิริเนี่ยจะลงมาแล้วมาทางฝั่งทางด้านไหนฮะ
1: ตอนนี้คือจะออกทางด้านหลังอะค่ะที่ไปทะลุตรงไม่สิจริงๆต้องออกด้านหน้าที่จะต้องวิ่งเส้นไปฝั่งจุฬาค่ะ
0: ออกทางด้านหน้าแล้วก็คือเลี้ยวมาทางด้านของอังรีอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็คือออกตรงแยกตรงนี้ตรงเฉลิมเผ่าตรงนี้นะ
1: ใช
0: ่ค่ะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่อีกทีนึงเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าดิฉันก็ดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือทางด้านนอกตรงถนนพระราม1เขาก็ยังวิ่งได้ตามปกตินะ
1: ค่ะนี่ก็งงมากเลยเพราะว่าเดินมาจากเซ็นทรัลโลกลับมาที่นี่แล้วก็เห็นข้างนอกรถมันก็ขยับได้แต่ว่าทำไมไม่แน่ใจว่าข้างในมันแบบ
0: มันเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่ขยับเลย
0: คือแล้วก็คือทางด้านนอกปกติที่ฉันเห็นตรงทางออกเนี่ยเขาก็จะมีรปภ.คอยประสานงานบวกจราจรให้หรืออย่างเงี้ยปกติมีแล้วตอนนี้ตอนที่เดินกลับมาก็เห็นรถยังวิ่งได้ใช่ไหมคะตรงพระราม1เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เออเนี่ยงง
1: คือเดินกลับมาตอนประมาณสัก2ทุ่มกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เข้าไปกินข้าวแล้วก็ออกมาคือแบบมันติดหนักมากเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวก็เลย
1: เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีเลย
0: เดี๋ยวถึงงงไงว่าเพราะว่าเห็นว่าข้างนอกอ่ะรถเขาก็วิ่งได้เนาะทำไมข้างในถึงออกมากันไม่ได้
1: ใช
0: ่ค่ะได้เดี๋ยวเรา
1: ไม่แน่ใจว่าจะต้องประสานใครก็เลยโทรหาต่อร้อย
0: ค่ะเดี๋ยวเราลองสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ทีหนึ่งนะว่าตกลงคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบว่ากักรถเอาไว้อะตั้งอย่างเงี้ยใช่ไหมที่รถที่จะลงมาทางด้านจากที่จอดรถเพราะว่าทางที่ทางด้านนอกเขาก็ยังไปได้เนาะ
1: ใช่ค่ะคือตอนนี้แบบคิดว่าทุกคนก็น่าจะแย่กันหมดแล้ว
0: อึดอัดด้วยเนาะอย่างนี้แบบทำไมไปไม่ได้อ่ะแล้วก็ไม่มีใครเดินมาบอกด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่เลยอ่ะไม่เห็นเลย
0: ค่ะแล้วด้านหลังของเราก็ยังมีรถต่อท้ายกันอยู่ไหมฮะ
1: เยอะมากค่ะ
0: เยอะใช่ไหม
1: รถติดค้างอยู่ด้านในคือน่าจะหลายร้อยคันนะคะ
0: ใช่เพราะว่าคือเป็นช่วงที่ห้างเลิกด้วยเนาะแล้วคนก็กำลังจะกลับบ้านกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบกับทางด้านของเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรา
1: ได
0: ้รายงานกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหรือว่าถ้าเกิดว่าพอขยับไปได้ได้ไงแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณรัญศิริบอกว่าติดอยู่ที่บนลานจอดรถของสยามพารากอนมาตั้งแต่3ทุ่มเสร็จแล้วนะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังขยับออกมาไม่ได้นะคะติดประมาณสัก40นาทีครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีแล้วนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดินออกมาข้างนอกแล้วก็เดินผ่านทั้งนี้แหละเส้นพระราม1เนี่ยจ จนมาถึงที่ตรงสยามที่จอดรถอ่ะเดี๋ยวมาสอบถามกับทางด้านของร้อยตำรวจตรีณัฐสิทธิ์นะคะสิงห์เรืองรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองสารวัตรตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมรถยังติดมากเลยอะคะ
2: คือทางแยกเฉลิมเผ่าเนี่ยคือก็เร่งระบายได้ครับ
0: ค่ะ
2: มีปัญหาภายในลานจอดรถพารากอนครับรถปริมาณมาก
0: ค่ะ
2: แล้วก็ระบายออกด้านทางออกสยามพารากอนข้างแยกเฉลิมเผ่า
0: ค่ะ
2: มันออกได้ช้าเนื่องจากมีรถจากเซนทรัลเวิร์ครับเขาใช้ทางด้านหลังเพื่อจะมาออกและเลี้ยวขวาไปมุ่งหน้าแยกปทุมวันสะสมเพิ่
0: ม
2: มันก็เลยทำให้รถที่ลงจากลานจอดรถของสยามพารากอนเนี่ยชะลอตัวครับสะสม
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ขณะพูดคุยเนี่ยดีขึ้นแล้วครับข้างในศูนย์วิทยุพารากอนเขาแจ้งว่าดีขึ้นแล้วครับไม่มีรถตกค้างแล้วครับ
0: อ๋อเหรอคะไม่มีเมื่อสักครู่เนี้ยดิฉันเพิ่งจะวางสายกับทางด้านของคนที่เขายังค้างอยู่ที่ลานจอดรถอยู่เลยอะค่ะผู้หมวดค่ะ
2: เหรอครับ
0: ค่ะ
2: ใช่ศูนย์วิทยุของพารากอนนะครับเขาแจ้งว่าดีขึ้นแล้วครับแล้วก็มันได้เวลาที่การจราจรด้านนอกเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงทำให้ด้านในของพารากอนเร่งระบายได้ดีขึ้นคร
0: ับใช่ค่ะเพราะดิฉันก็เห็นจากกล้องวงจรปิดบอกข้างนอกเนี่ยพระราม1ตรงหน้าพารากอนตรงหน้าสยามเซ็นเตอร์เนี่ยทั้งไปทั้งกลับรถมันวิ่งได้แต่งงว่าทางด้านในทำไมรถยังติดอยู่อะค่ะก็เลยเออมึงต้องหาคำตอบว่าข้างนอกไปได้แต่ทำไมที่ในลานจอดรถยังลงมาไม่ได้เพราะว่าคุณผู้ฟังที่บอกว่าลงมาไม่ได้บอกว่าตั้งแต่ประมาณ3 ทุ่มเสร็จแล้วอะค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังติดอยู่ก็เลยงง
2: เพราะว่าด้านปัญหาคือทางรถจากห้างเซ็นทรัลเวิร์คมาสมทบแล้วทำให้รถเซ็นทรัลเวิร์คเนี่ยเขามาออกทางด้านทางออกข้าง
0: เฉลิมเผ่า
2: เฉลิมเผ่าเนี่ยทำให้ลงจากลานจอดรถพารากอนเนี่ยเขาลงมาได้น้อยครับก
0: ็
2: เลยชะลอตัวทำให้สะสมขึ้นไปบนลานจอดรถครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของทางพารากอนบอกว่าข้างในเคลียร์แล้วเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ครับผมครับเพราะผมมีวิทยุของศูนย์จราจรพารากอนฟังอยู่ครับ
0: ค่ะโอ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นน่ะต้องรบกวนทางด้านของผู้หมวดอ่ะช่วยวอรบกวนวอบอกเขานิดนึงบอกว่ามีคนเขาแจ้งมาที่จอสร้อยบอกเขาเนี่ยรถติดอยู่ในนั้นนานแล้วอ่ะยังลงไม่ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงดิฉันก็งงเหมือนกันว่า
2: ผมรับฟังทางศูนย์วิทยุพารากอนเนี่ยแจ้งว่าเป็นรถกระบะสีส้มครับเขาแจ้งศูนย์ว่าติดอยู
0: ่
2: บนแรม3ครับ
0: หมายถึงยังไงคะคือ
2: บนลานจอดรถชั้น3ของพารากอน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วทางพารากอนน่ะเขาให้เจ้าหน้าที่เดินหาว่ารถเขาอ่
0: ะ
2: ไปติดอยู่ส่วนไหนของชั้น3ครับเขาจะไปประชาสัมพันธ
0: ์อ๋อเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าติดคือคนที่แจ้งมาที่จอสร้อยอะค่ะอยู่ที่ชั้น 2A อยู่ที่ชั้น 2A แล้วเขาบอกว่าดิฉันก็ถามว่าแล้วข้างหลังมีรถติดอยู่ด้วยไหมบอกว่ามีรถติดอยู่อีกเยอะเลยก็คือยังลงกันไม่ได้แล้วก็เห็นคนเดินไปเดินมาอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้จะถามใครว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกทำไมถึงยังออกมาไม่ได้อ่ะค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ในช่วงถ้าในช่วง3 ทุ่มกว่าๆเนี่ยด้านนอกก็วอ 39ครับมีรถมากครับ
0: ค่ะแต่ก็ทางด้านของผู้แจ้งมาก็บอกว่าคือเดินมาจากที่ตรงทางด้านของเซ็นทรัลเวิลด์คือไปทานข้าวที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วเดินกลับมาเอารถที่พารากอนก็เห็นว่าข้างนอกยังวิ่งได้อยู่ก็เลยจะกลับบ้านแต่ทีนี้พอจะเอารถออกมาอ้าวกลายเป็นทำไมรถติดก็เลยงง
2: ดีแล้วครับตอนนี้ดีแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
2: หมดปัญหาครับ
0: ได้เดี๋ยวเรียนให้ทางด้านของทางเจ้าหน้าที่เราโทรศัพท์ไปบอกทางคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้อีกสักรอบหนึ่งว่าข้างนอกเจ้าหน้าที่ยืนยันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จัดการจราจรในพารากอนนะคะที่เขายืนยันว่าข้างในระบายรถออกมาแล้วนะคะ
2: ครับผมคร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผู้หมวดขา
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านรัฐมนตรีณัฐสิทธิ์สิงห์เรืองนะคะรองศาสตราจารย์จรสนปทุมวันบอกว่าทางด้านนอกก็ตอนนี้เนี่ยการจราจรคลี่คลายไปแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยตรงเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1อย่างที่ทางด้านของท่านผู้หมวดบอกนะคะว่ารถที่ออกมาจากทางเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเขาก็มาออกมาแล้วก็จะมาเลี้ยวที่ตรงทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าก็เลยทำให้รถเนี่ยหนาแน่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรดีขึ้นแล้วเพราะจริงๆเนี่ยก็เห็นจากกล้องวงจรปิดเหมือนกันว่าถนนพระราม1โดยรวมถือว่าก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วนะแต่ก็สงสัยว่าทำไมตัวคุณรันสิริยังติดอยู่บนลานจอดรถเลยนะคะทางด้านนอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ยืนยันนะว่าทางด้านนอกนี้เริ่มระบายรถได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่ไปดูอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ลงมาจากที่ลานจอดรถกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีเดี๋ยวนะเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุกันนะคะมีอุบัติเหตุค่ะที่ถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้านะที่มาจากบริเวณแยกฐานทัพอากาศมาทางด้านสนามบินดอนเมืองตรงบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองเลยค่ะมีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถแท็กซี่แล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้ชาย1รายตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลเปาโลรังสิตนะคะเป็นพื้นที่ของสน.วิภาวดีการจราจรก็จะมาชะลอตัวจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุบนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าหน้าสนามบินดอนเมืองนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเรากำลังตามหาคนหายชื่อคุณสมชัยนะคะท่านอายุ74หรือประมาณ 74-75 ปีเนี่ยแหละค่ะสูงประมาณ175เซนติเมตรผิวดำแดงสวมแว่นตานะคะแล้วก็สวมหมวกแต่ว่าการแต่งกายนี่ไม่ทราบนะคะขับรถเก๋งเชฟโรเลตออปตราสีขาวทะเบียนชอช้างชอช้าง972ขับรถมาจากที่โรงงานแถวๆลาดกระบังปกติต้องกลับบ้านที่บางบัวทองนะตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนช่วงเช้านะตอนประมาณ9โมงออกมาจากที่โรงงานแถวลาดกระบังแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังกลับไม่ถึงบ้านนะคะถ้าว่ามีใครพบเห็นรถเก๋งเชฟโรเลตออปตราสีขาวชอช้างชอช้าง972แล้วไงรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคะก็เรากำลังตามหากันอยู่นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ช่วงนี้เรากลับมาที่จอสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรในส่วนของกรุงเทพมหานครนะตอนนี้ก็ถือว่าการจราจรโดยทั่วไปก็รถนี่ไม่มีปัญหาแล้วนะยกเว้นที่เมื่อสักครู่นี้คุณรันสิริแจ้งมานะบอกว่าติดอยู่บนลานจอดรถของสยามพารากอนนี่นานเลยนะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราก็สอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะท่านรองสภาจราจรสน.ปทุมวันซึ่งอำนวยการจราจรอยู่ตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนช่วงประมาณสัก3 ทุ่มกว่ารถหนาแน่นเนื่องจากว่านอกจากรถที่ออกมาจากสยามพารากอนแล้วนะยังมีรถที่ออกมาจากทางด้านของเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะเขาก็มีการเลี้ยวขวามาใช้ทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าเลยทำให้รถเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านนอกการจราจรโดยภาพรวมไม่เป็นปัญหานะเพราะว่าช่วงที่เรียนคุยกับทั้งคุณรันสิริแล้วก็คุยกับทางด้านของท่านรองศาสตราจารย์จรก็ดูแล้วนะว่าที่ถนนพระราม1ตรงข้างหน้าที่รถมาจากปทุมวันมุ่งหน้าไปทางแยกเฉลิมเผ่าหรือจะเป็นทางด้านของเฉลิมเผ่ากลับมาที่แยกปทุมวันก็การจราจรก็ใช้การได้แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณรันสิริลงมาจากที่ลานจอดรถได้แล้วหรือยังนะคะแต่ว่าคือเท่าที่สอบถามแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะคะสำหรับรถที่ยังตกค้างอยู่ในลานจอดรถทางด้านของสยามพารากอนนะคะ

แล้วก็ตอนนี้นะคะมีจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะเขาจะมีการปิดตรงช่วงของบริเวณช่องทางด่วนช่องทางหลักอะค่ะตั้งแต่บริเวณหน้าฟู้ดวิลล่าตรงข้ามฟู้ดวิลล่าเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะคะจะให้รถเบี่ยงไปใช้เส้นทางในช่องทางคู่ขนานตั้งแต่บริเวณตรงข้ามฟู้ดวิลล่าเลยนะคะมาจนถึงตรงบริเวณทางแยกหัวอันนี้ยาวเลยนะปิดยาวเลยค่ะทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะตั้งแต่ในช่องทางหลักปิดตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าฟู้ดวิลล่านะคะยาวมาจนถึงตรงบริเวณทางด้านของเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่าตรงจุดนี้เป็นช่วงลงมาถึงตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังตรงจุดนี้นะคะก็จะให้รถกลับเข้ามาวิ่งในช่องทางหลักได้นะคะก็คือก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังตรงจุดนี้นะปิดยาวเหมือนกันนะตั้งแต่ในช่องทางหลักตั้งแต่ตรงข้ามฟู้ดวิลล่ามาเลยนะคะยาวๆมาจนถึงตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังก็จะให้รถเนี่ยเบี่ยงเข้ามาใช้ในช่องทางหลักได้นะคะแต่ว่าตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหานะจะมีเฉพาะในฝั่งทางด้านของถนนพรานกพุทธมณฑลสาย4ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกไฟฉายนะคะตรงนี้จะติดจุดกับรถตรงช่วงบริเวณหน้าปอกุ้งเผาเป็นจุดกับรถนะคะเลยจะมีรถมาชะลอตัวตรงบริเวณจุดนี้แต่ว่าพอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนจุดอื่นในช่วงนี้การจราจรโดยภาพรวมก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะการจราจรก็ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยสำหรับจุดไหนที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยสังเกตป้ายสัญญาณต่างๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปถึงจุดใกล้ๆที่เขามีการทำงานแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดไม่ทันระวังเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยเรายังคงต้องติดตามกันอยู่นะเพราะล่าสุดทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่7กันยายนก็คือวันจันทร์นี้นะคะเป็นประกาศฉบับที่8ค่ะโดยในช่วงวันที่5ถึงวันที่7กันยายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้วางแผนในการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพยากรณ์อากาศตามรายภาคในวันพรุ่งนี้นะคะทางภาคเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์แล้วก็มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรสุรินทร์นะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของที่ศรีสะเกษอำนาจเจริญแล้วก็อุบล
ภาคกลางค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครภาคตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ส่วนมากก็จะอยู่ที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาแล้วก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่ระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้นะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของภัยธรรมชาติเจอไปหลายลูกเหมือนกันนะล่าสุดมีพายุไต้ฝุ่นโซเดลค่ะพัดขึ้นฝั่งเป็นครั้งที่3ที่มณฑลฟูเจี้ยนได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยนะมีประชาชนต้องอพยพเกือบ 600,000 คนทีเดียวที่มณฑลฟูเจี้ยนของจีนนะคะจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นโซเดลพัดขึ้นฝั่งเป็นครั้งที่3นะคะประชาชนนั้นต้องอพยพเกือบ 600,000 คนโดยสื่อโซเชียลได้มีการเผยแพร่ภาพความเสียหายหลังจากที่ฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโซเดลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็คันกั้นน้ำแตกส่งผลให้บ้านเรือนแบบดั้งเดิมในแบบผู้เถียนของมณฑลฟูเจี้ยนพังราบเสียหายราบเป็นหน้ากลองเลยนะคะทั้งนี้ค่ะทางการท้องถิ่นได้มีการสั่งปิดโรงเรียนระงับการขนส่งสาธารณะแล้วก็บังคับใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับอุทกภัยในหลายพื้นที่ชายฝั่งนะคะเพื่อความปลอดภัยโดยที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองฟู่อั่นนั้นที่อยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยครูแล้วก็นักเรียนประมาณ 3,200 คนติดค้างอยู่กลางน้ำท่วมค่ะจะต้องช่วยกันเอาโต๊ะเรียนเนี่ยมาเรียงต่อกันเป็นสะพานเพื่อให้นักเรียนนั้นเดินผ่านน้ำท่วมไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้นะคะทางศูนย์จัดการน้ำท่วมและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนก็รายงานด้วยนะคะว่าบอกว่ามีประชาชนได้รับการอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วเกือบ 600,000 คนจนถึงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาอิทธิพลของไต้ฝุ่นโซเดลยังส่งผลกระทบต่อมณฑลเจียงซีที่อยู่ติดกันโดยมีรายงานประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 128,500 คนใน53อำเภอด้วยกันนะในขณะที่ทางการเขาก็มีการสั่งอพยพฉุกเฉินไปแล้วเกือบ 8,700 คนแล้วก็ยังมีการยกระดับการตอบสนองฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมเป็นระดับ4ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในตำบลแห่งหนึ่งที่มณฑลเจียงซีในช่วงเช้าของวันที่5กันยายนก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยตามรายงานคือ1รายแล้วก็มีผู้สูญหายอีก11รายนะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าในโลกโซเชียลของทางจีนเขาก็มีการเผยแพร่ภาพความเสียหายนะหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นโซเดลได้พัดถล่มที่มณฑลฟูเจี้ยนจนต้องมีการอพยพประชาชนออกทั้งหมดเนี่ยราว 600,000 คนด้วยกันนะเยอะมากเลยทีเดียวนะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะที่ถูกถล่มมาหลายครั้งเหลือเกินนะคะที่ทางด้านของประเทศจีนนะคะตามที่เห็นภาพในภาพนี้แต่อันนี้เป็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะแต่ว่ามันจะมีภาพเรื่องของความเสียหายมีภาพเรื่องของความเสียหายที่เขามีการเผยแพร่มาจากทางด้านของโลกโซเชียลจะเห็นว่าตามตึกเก่าๆอันนี้น่าจะเป็นในจุดที่เขาบอกว่าเป็นบ้านเรือนแบบดั้งเดิมอาจจะเป็นในโซนที่เป็นเมืองเก่าของเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านเรือนนี่เสียหายไปหมดเลยนะคือพายุพัดมาทีนี่แทบจะหอบเอาบ้านทั้งหลังเนี่ยหายหมดเลยบ้านลักษณะเป็นเหมือนการปลูกสร้างด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นบ้านแบบเดิมๆบ้านเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับความเสียหายไปหมดเลยส่วน
ในเรื่องของน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่มีน้ำท่วมมาจนกระทั่งทางการเองต้องสั่งปิดโรงเรียนในขณะที่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้ก็เป็นมณฑลฝูเจี้ยนเหมือนกันแต่เป็นส่วนที่จะอยู่ในเมืองนิดหนึ่งนะก็เลยจะทำให้เห็นตึกรามบ้านช่องเยอะแล้วก็มีน้ำท่วมไปหมดเลยเต็มพื้นที่เลยนะอย่างที่บอกค่ะว่าโรงเรียน อยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยมีทั้งครูแล้วก็นักเรียน 3,000 กว่าคนติดอยู่ในโรงเรียนกลางน้ำต้องช่วยกันเอาโต๊ะมาเรียงเพื่อที่จะทำเป็นสะพานแล้วก็เดินออกมาจากกลางน้ำแบบนั้นนะคะรู้สึกว่าช่วงเนี้ย 2-3 เดือนครึ่งปีมานี้จีนนี่ถูกพายุพัดเข้าไปหลายลูกแล้วเหมือนกันนะคะได้รับความเสียหายแบบอย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังจากเรื่องของภัยธรรมชาติขอมาที่เรื่องนี้เรื่องที่เราให้การต้อนรับในส่วนของทหารเรือของสหรัฐอเมริกานะที่เดินทางเข้ามาเทียบท่าที่แหลมฉบังนะที่เรือของ USS Abraham Lincoln ซึ่งเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะตอนช่วงที่เดินทางเข้ามานี่หลายๆคนก็แบบว่าแบบตื่นเต้นมากให้การต้อนรับจัดเตรียมเมืองพัทยาเรียกว่าจะมีทหารเรือจากทางด้านของที่ประจำการอยู่ที่ในเรืออับราฮัมลินคอนเนี่ยประมาณ 5,000 คนยกพลมาขึ้นฝั่งที่ทางด้านของจังหวัดชลบุรีที่พัทยาจนกระทั่งล่าสุดคือกำหนดการของเขาก็คือวันที่2ถึงวันที่6ที่จะมาพักผ่อนที่พัทยาซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นภาพก็จะมีกำลังพลของเรืออับราฮัมลินคอนเนี่ยจากวันที่เขาเดินทางมาวันที่2ก็ทยอยกันออกมาจากที่เรือใช่ไหมคะแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมฮาร์ดล็อกด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวหลายๆแห่งที่ในพื้นที่ของทางด้านของจังหวัดชลบุรีที่พัทยาช่วงระหว่างตั้งแต่2จนมาถึงวันนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพข่าวก็คือสื่อไปเกาะติดกันมากเลยนะคะตั้งแต่วันแรกบรรยากาศในช่วงที่เป็นไนท์ไลท์ช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยตามบริเวณที่มันมีบาร์เบียร์อะไรต่างๆก็โอ้มีคนแบบว่าเตรียมต้อนรับกันเต็มที่เลยแต่ปรากฏว่าคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเป็นคำสั่งจากทางด้านของทางทหารเรือของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าจริงๆเขามีกฎมีกฎที่ให้ปฏิบัติตามนะว่าห้ามทำอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรได้บ้างเงี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีทหารอีกส่วนหนึ่งทยอยกลับขึ้นเรือนะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เข้าสู่วันที่4แล้วหลังจากที่ทางทหารเรือของเรือ USS Abraham Lincoln ขึ้นฝั่งที่พัทยานะโดยกำหนดการอย่างที่บอกค่ะก็คือวันที่2ถึงวันที่6ช่วงวันที่ผ่านมาสถานที่ต่างๆในพัทยาในจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็จะมีเรียกว่าบรรยากาศที่คึกคักแต่อย่างที่บอกว่าเขาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ได้รับความสนใจกับทหารกลุ่มนี้นะเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือที่ปราสาทสัจธรรมก็มีเห็นภาพว่าเขาก็เข้าไปดูความสวยงามของปราสาทสัจธรรมเป็นปราสาทที่แบบว่าเป็นปราสาทไม้ตั้งอยู่ริมทะเลเลยแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวที่พัทยารับรองว่าที่นี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนพลาดไม่ได้เพราะจะได้มาเห็นความสวยงามของปราสาททั้งหลังที่คือมีงานฝีมือแกะสลักมือด้วยนะไม่ใช่งานปั๊มนะเป็นแกะสลักมือถ้าใครเคยไปเที่ยวที่ปราสาทสัจธรรมจะเห็นนะว่ามันจะมีเรื่องของงานไม้อะไรต่างๆแล้วก็ปราสาทเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนทางขึ้นลง4ด้านเขาก็จะมีความหมายของทั้ง4ด้านเลยนะใครที่เคยไปเที่ยวก็จะได้เห็นความสวยงามตรงนั้นอันนี้เนี่ยทางด้านของทหารอเมริกาก็ได้เดินทางไปเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของห้างสรรพสินค้าเขาบอกว่า
เหมือนกับว่าลงจากเรือมาแล้วก็ช็อปของต่างๆเพื่อที่จะกลับบ้านเขานะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มทยอยกลับขึ้นไปบนเรือกลับขึ้นเรือที่จอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเกิดของเขาหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่บนเรือประมาณ8เดือนกว่าๆเกือบ9เดือนนะก็มีความเครียดมีอะไรต่างๆนานาเพราะว่าก็มีสื่อไปสัมภาษณ์ในส่วนของทหารบอกว่าถ้าเกิดว่าเทียบท่าที่พัทยาแล้วสิ่งที่เขาต้องการนี่คืออะไรเขาบอกว่าเขาก็อยากจะได้อะไรที่แบบง่ายๆเบสิกอย่างเช่นก็คือทานอาหารที่แบบว่ามันไม่เหมือนกับทุกวันที่กินอยู่บนเรือแล้วก็อยากจะได้แบบว่านอนหลับพักผ่อนบนที่นอนนุ่มๆสบายๆคือให้หลับแบบหลับจริงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเข้าเวรเฝ้าอะไรต่างๆนานานะอันนี้เขาก็ได้มาพักผ่อนที่พัทยาอยู่ตั้งแต่คือวันที่2 3 4นะวันนี้ก็เริ่มทยอยอาจจะบางส่วนเขาจะกลับไปนอนที่บนเรือตั้งแต่วันที่2แล้วนะก็แค่คือเข้ามาเที่ยวแค่นั้นเองแล้วก็กลับไปนอนพักผ่อนอยู่ที่เรือก็บางส่วนนอนที่โรงแรมก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นกำหนดการที่เขาจะเดินทางกลับประเทศเห็นบอกว่ามีกำหนดออกจากท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดภารกิจการเดินทางมาพักผ่อนในกรุงเทพในจังหวัดชลบุรีนะที่เมืองพัทยานะคะก็อันนี้บางส่วนเนี่ยเขาก็แบบเตรียมที่จะต้อนรับในส่วนของทหารที่ขึ้นฝั่งมาตรงนี้แต่ก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นตามที่คาดการไว้เพราะว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทยานะท่านนายกเบียร์เขาบอกว่าก็อยากจะให้คนที่มาเที่ยวพัทยาเนี่ยไม่ใช่มีภาพจำแค่ไนท์ฟลายอย่างเดียวอยากให้เป็นเห็นส่วนอื่นๆด้วยว่าพัทยาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงไอ้ภาพที่เห็นว่าจะต้องไปบาร์เบียร์ไปเที่ยวกลางคืนน้อยแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีอะไรหลากหลายที่จะให้นักท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือน่าจะให้ต่างชาติได้เห็นว่าเข้ามาเที่ยวที่พัทยาแล้วนะคะมีอะไรนอกเหนือจากไปเที่ยวตอนช่วงเวลากลางคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะเดินทางกลับกันแล้วทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติทุกอย่างก็จะกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกๆคนยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามปกติแต่ว่าคือช่วงนี้ก็เที่ยวได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะดูแบบว่าคึกคักกว่าปกติสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าก็หลายๆคนก็อาจจะแบบคาดหวังนะว่าในส่วนของทหารเรือที่ขึ้นฝั่งในครั้งนี้เนี่ยจะมาทำการจับจ่ายใช้สอยกันเป็นแบบเงินสะพัดมากๆเลยนะคะ

คุณผู้ฟังแอบไปส่องดูทางด้านของพัทยานะว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ตรงช่วงของถนนเรียบชายหาดพัทยานี่ก็ยังคึกคักอยู่เลยนะก็ยังมีแบบคนยังมีรถลายังมีคนเดินไปเดินมาขวักไขว่กันเลยทีเดียวนะคะต่อก็ยังบรรยากาศยังคึกคักอยู่นะในช่วงตอนนี้เนี่ยก็คือ5ทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าตรงเส้นทางทางด้านของชายหาดพัทยารถก็ยังใช้เส้นทางกันเยอะอยู่นะก็ถือว่าเป็นการที่บรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะรถเยอะอยู่ตรงช่วงแถวเนี้ยแถวหน้า Walking Street ในแถบเนี้ยเรียบๆชายหาดพัทยาเท่านั้นนะสุดอื่นเนี่ยก็การจราจรก็ไม่เป็นปัญหาก็รถลาก็ไม่ติดแล้วนะคะจะมีเฉพาะตรงจุดที่มีสถานบันเทิงตรง Walking Street แล้วก็เรียบชายหาดพัทยาเท่านั้นนะคะก็ไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็เนี่ยมารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะมีอยู่ช่วงเดียวเท่านั้นที่รถจะเยอะนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเรืออับราฮัมลิงคอนเขาก็จะเดินทางกลับแต่เห็นบอกว่าจะกลับกันในช่วงเช้าแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเช้าขนาดไหนนะคะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีที่พัทยาเนี่ยก็คือคักกันขึ้นมาได้นะคะมีอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเมื่อตอนช่วงเย็นท่านผู้ว่าจังหวัดอุบลคุณณรงค์เทพเสนา เขาไปดูปรากฏการณ์ธรรมชาติแห่งหนึ่งอย่างหนึ่งนะจะมีที่จังหวัดอุบลนั่นก็คือกุ้งเดินขบวน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวในรอบปีเลยนะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวมาสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ที่แก่งลำดวนนี้นะคะทางท่านผู้ว่าก็ไปเปิดกิจกรรมชมกุ้งเดินขบวนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งนะคะที่แก่งลำดวนภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบล นะคะโดยมีทางด้านของท่านหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับกุ้งเดินขบวนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติอันโดดเด่นของจังหวัดอุบลโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนกุ้งน้ำจืดนับหมื่นตัวเลยนะคะจะออกมาเดินทวนกระแสน้ำที่บริเวณแก่งลำดวนในช่วงค่ำคืนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเฝ้าชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้าชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะในเวลา 18:00 นจนถึง 22:00 นโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางมาที่แก่งลำดวนเพื่อรอชมขบวนกุ้งที่เดินทวนกระแสน้ำทั้งนี้ค่ะกุ้งที่พบในแต่ละคืนเนี่ยอาจจะมีมากหรือว่าน้อยแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ความเชี่ยวของกระแสน้ำในบริเวณแก่งลำดวนนี้นะคะท่านผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีก็บอกว่ากุ้งเดินขบวนเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นสามารถพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของทางจังหวัดอุบลได้นะคะโดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชนอาหารพื้นถิ่นวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอน้ำยืนแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างรายได้แล้วก็กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะส่วนกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนั้นได้เรียนรู้ระบบนิเวศของลำธารแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปด้วยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางไปชมได้
ใต้นะคะกุ้งเดินขบวนนะคะที่แก่งลำดวนศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเขาเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนนะคะ18 น.จนถึง 22 น.ใครที่สนใจนะก็ลองติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีก่อนได้เลยนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นกุ้งตัวเล็กๆนะเขาจะเดินทวนน้ำขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานเขตคลองเตยนะหลังจากที่มีเหตุการณ์คนเมาสุราแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ปรากฏว่าคนหนึ่งเนี่ยก็พอเพื่อนหมดสติลากเพื่อนโยนลงน้ำไปเลยจนเสียชีวิตนะคะแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวในส่วนของผู้ก่อเหตุได้โดยเหตุเกิดที่ตรงบริเวณหน้าอุทยานเบญจสิรินะล่าสุดทางด้านของสำนักงานเขตคลองเตยก็ยังมีการลงพื้นที่ไปกวดขันดูแลเรื่องของความปลอดภัยที่ตรงบริเวณอุทยานเบญจสิรินะคะติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของคนไร้บ้านโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืนลงพื้นที่อุทยานเบญจสิริค่ะติดตามการแก้ไขคนไร้บ้านหลับนอนในที่สาธารณะนะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาซึ่งในส่วนของการปฏิบัติงานนะคะลงพื้นที่สังเกตการแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยตรงจุดนี้เนี่ยก็รายงานเบื้องต้นบอกว่าเหตุการณ์ทั่วไปยังเป็นปกติอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่า มีอะไรผิดปกติทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปดูแลในส่วนของตรงบริเวณหน้าอุทยานเบญจสิริแล้วก็ที่เห็นในภาพเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เขามีการนำเอารั้วเหล็กมาวางกั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีอย่างที่บอกนะก็จะมีประเด็นเรื่องของคนที่ไปนั่งดื่มสุราคือส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ดื่มสุราอย่างเดียวบางส่วนหนึ่งเขาก็จะไปนั่งพักผ่อนอยู่ที่ตรงบริเวณขอบสระน้ำตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ทางเขตเขาก็เลยเอาแผงรั้วเหล็กเนี่ยไปวางกันเป็นแนวยาวเลยนะป้องกันว่า ป้องกันเหตุที่มันอาจจะเกิดซ้ำขึ้นมาได้นะตอนนี้ก็คือป้องกันไว้เลยไม่ให้คนเข้าไป อยู่ตรงบริเวณริมสระน้ำตรงนี้นะคะก็ถือว่าหลังจากที่ทางเกิดเหตุครั้งนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกันอย่างเรื่องของความเรียบร้อยตรงจุดนี้อย่างต่อเนื่องกันมาเลยนะคะเรื่องของปัญหาคนไร้บ้านนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ตรงนี้นะตรงทางด้านของถนนราชดำเนินที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครเขามีการจัดระเบียบนะคะก็วันก่อนก็มีเรื่องของสมาพันธ์คนไร้บ้านออกมาเรียกร้องว่า อย่าริดรอนเรื่องของสิทธิ์ของคนที่ อยู่ตรงบริเวณถนนราชดำเนินหลายคนก็เลยแบบสงสัยว่าทำไมไม่เข้าไปอยู่ในจุดที่เขามีการจัดสรรให้นะก็คือเข้าไปฝึกอาชีพไปพักผ่อนอยู่ที่ในบ้านร่วมใจตรงนั้นถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะแล้วก็คือเข้าไปคือทางกทม.เขาห้ามไม่ให้คนไปเอาอาหารไปแจกตรงบริเวณถนนราชดำเนินเพราะฉะนั้นใครจะรับอาหารแจกฟรีเนี่ยก็ต้องไปจุดที่ทางกทม.เขาจัดเอาไว้นะคะแล้ว ก็จะมีการรับลงทะเบียนในส่วนของคนที่เป็นคนไร้บ้านอยู่แถวๆถนนราชดำเนินเนี่ยมีการตั้งเต็นท์ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คอยดูแลเรื่องของความเรียบร้อยอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยใครที่ต้องการที่จะฝึกอาชีพไปต่างๆก็สามารถที่จะแบบไปลงทะเบียนได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอีกมุมนึงเขาก็มองว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์ของคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้เดี๋ยวก็คงต้องเป็นปัญหากลับไปที่ทางด้านของกทม.มหาวิธีในส่วนของการจัดการตรงพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าที่ถนนราชดำเนินอาคารทั้งสองฝั่งเลยนะของถนนราชดำเนินตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับปรุงอยู่ตลอดทั้งแนวเลยนะถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่ตรงผ่านฟ้ามาจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกคอกวัวเลยไปจนถึงตรงโรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยมีการปรับปรุงอาคารทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็คงจะเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงของอาคารทั้งสองฝั่งตอนนี้ก็เห็นไปบางส่วนแล้วแต่ว่าต้องให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วจะได้เห็นความสวยงามนะหลังจากที่เขามีการปรับปรุงอาคารต่างๆที่อยู่บริเวณถนนราชดำเนินนะคะคุณผู้ฟังครับในช่วงระหว่างวันที่7จนถึงวันที่13นะคะมันจะมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งทางด้านของกรมป้องกันเองเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนถึงผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ น้ำทะเลหนุนสูงนะคะแจ้งเตือนทั้งที่ทางด้านของปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะคะอันนี้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูง 7-13 กันยายนนี้นะคะก็เรื่องของระดับน้ำที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบเพราะบางส่วนเนี่ยก็จะมีเรื่องของน้ำพอน้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยก็จะทำให้น้ำเนี่ยเข้ามาอยู่ในเส้นทางการจราจรอย่างที่เราจะเห็นบ่อยๆแถบทางด้านของจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเราจะเห็นกันบ่อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งในส่วนของช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยนะคะ 7-13 กันยายนก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบกิจการแล้วก็ประชาชนที่อยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำนะคะแล้วก็จุดเสี่ยงลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็เตรียมรับมือสถานการณ์รวมถึงได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยแล้วก็มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งนี้เนี่ยทางด้านของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือก็ได้มีการประกาศเรื่องของสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในระหว่างวันที่7ถึงวันที่13กันยายนนะคะก็คือในช่วงวันที่7ถึงวันที่13เวลา16นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็คาดว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองเพิ่มสูงขึ้นอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำคลองรวมถึงชุมชนออกนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรหรือว่าเป็นแนวฟันหลอนะคะซึ่งจะมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในระหว่างวันที่7ถึง13กันยายนนี้นะคะซึ่งในพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังนะคะอย่างที่บอกเลยก็คือ6จังหวัดตามภาพที่ขึ้นอยู่ทาง YouTube ตอนนี้เลยนะคะก็คือที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการนะคะที่ปทุมธานีเนี่ยก็คือที่อำเภอเมืองปทุมธานีแล้วก็ที่สามโคกส่วนที่จังหวัดนนทบุรีก็คือที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดแล้วก็อำเภอบางกลวยส่วนที่นครปฐมนะคะก็คือที่บางเลนนครชัยศรีแล้วก็สามพรานส่วนที่สมุทรสาครก็คือทุกอำเภอเลยต้องเฝ้าระวังนะคะส่วนที่สมุทรสงครามก็ทุกอำเภอเช่นเดียวกันจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็คือในพื้นที่ของอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงแล้วก็อำเภอบางบ่อนะให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงช่วง 7-13 กันยายนแล้วก็โดยเฉพาะในช่วง16นาฬิกาจนถึง19นาฬิกานั้นจะเป็นช่วงที่มีระดับน้ำทะเลหนุนสูงสุดนะคะก็แจ้งเตือนกับทางด้านของประชาชนผู้ใช้ทางใช้รถใช้ถนนด้วยนะฮะอาจจะมาเจอเรื่องของที่มีระดับน้ำทะเลหนุนสูงอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรไปกันบ้างนะคะปีก่อนๆช่วงก่อนๆนี้นะคะที่เราก็จะเห็นกันว่าเวลาน้ำทะเลหนุนสูงแถบสมุทรปราการนี่น้ำทะลักท่วมเข้ามาในเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงนี้ตรงบริเวณทางด้านของสะพานข้ามแยกพระราม9นะน่าจะเป็นฝั่งทางด้านของฝั่งขาเข้าขึ้นมาจากทางตรงช่วงของพระราม9ทางเจ้าหน้าที่เขาได้จะปิดตรงบนทางยกระดับข้ามแยกนะคะเพราะฉะนั้นรถต้องวิ่งทางด้านของพื้นราบมาตลอดจนมาลงทางด้านของตรงแยกบทแม่พระหรือประชาสงเคราะห์เลยนะคะตรงจุดนี้เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ แต่ว่าการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะโดยภาพรวมการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะนี้เป็นเส้นทางทางด้านของพระราม9ฝั่งขาเข้าแล้วก็ส่วนตรงช่วงของเดี๋ยวนะที่ฉันฝั่งขาออกตรงจุดนี้ก็จะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันนะตั้งแต่ตรงตึก KPN Tower ออกไปเลยนะน่าจะมีการทำงานทั้งเข้าทั้งออกเลยนะค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันจนมาถึงไล่มาจนถึงตรงบริเวณใกล้ๆก่อนถึงแยกรามกำแพงตรงจุดนี้ก็จะมีการปิดช่องทางการจราจรด้วยเช่นเดียวกันนะแต่โดยรวมแล้วการจราจรยังใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด41รายค่ะมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ต่างจังหวัด3รายค่ะ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะในส่วนของการติดตามรับฟังแล้วก็อยู่กันมาจนถึงช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็หลังเที่ยงคืนนะคะสำหรับใครที่ติดตามรอชมสารคดีรายการดีๆต่างๆที่เราจะนำเสนอผ่านทางด้านของช่องทาง YouTube Live นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะหลังเที่ยงคืนเราก็จะได้ติดตามรับชมกันแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะในส่วนของการติดตามรับฟังทุกช่องทางของทางจส.100ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: 5 โมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามา
1: แต่แค่เหนียว

ุกวันนี้ผู้คนที่ไปยืนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์สจวตวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวโดยสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดทรงมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

พุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียร์มองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียร์มองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา

และว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่8พรรษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ว่าวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชันษา8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตรประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500

ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

พุทธศักราช 2501 เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี 2502 พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยาวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปีชาสามารถมีการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรลดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรลดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช 2506 และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการทำฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบทซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาภิเษกโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาภิเษกและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้รวมได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสะเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ถ่อทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อันนันต์เลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนในงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้คุยกันเรื่องเส้นผมก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องของผมร่วงนะคะว่าปัญหาของผมร่วงนั้นเกิดจากอะไรนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุยกันถึงเรื่องของการทําสีผมการย้อมผมนะคะเพราะว่าการทําสีผมนี่ถือว่าเป็นแฟชั่นที่สวยงามนะคะเพราะว่าทำสีมันมีหลายเฉดสีมากค่ะทำให้ดูสดใสดูสวยงามนะคะวัยรุ่นวัยสาวเนี่ยทำแล้วดูสวยค่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการทำผมคือย้อมผมเพราะว่าสีมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาก็ต้องมีการย้อมผมกันบางคนอาจจะย้อมบ่อยหน่อยเพราะว่าย้อมไปแป๊บเดียวนะคะสีมันเริ่มกลับมาขาวเหมือนเดิมนะคะทีนี้มันก็มีคำถามรวมทั้งมีข่าวที่ออกมาด้วยนะคะว่าถ้าหากว่ามีการทำสีผมบ่อยๆการย้อมผมบ่อยๆเนี่ยนะคะจะทำให้มีผลต่อร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของไตเสื่อมนะคะซึ่งเรื่องของไตเสื่อมเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกแล้วว่ายังไม่มีรายงานยืนยันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการทำสีผมนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะว่าทำสีผมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรยังไงถึงจะปลอดภัยคือสวยด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุยกันกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงภัทรวดีศรีคุณนะคะซึ่งอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาตอนนี้อาจารย์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการทำสีผมนะคะอาจารย์มันเป็นแฟชั่นก็ดูสวยงามนะคะยิ่งสาวๆนะคะทำแบบเฉดสีสว่างสว่างเนี่ยดูสวยสวยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพของผมสุขภาพของร่างกายด้วยหรือเปล่านะคะก็ในเรื่องนี้ค่ะเราเริ่มกันถึงธรรมชาติของผมกันก่อนดีไหมคะอาจารย์ว่าลักษณะผมของคนเอเชียคนไทยเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงอะคะ
1: ค่ะผมของฝั่งเอเชียเราเนาะที่เห็นได้ชัดก็คือผมเราสีเข้มใช่ไหมคะเนาะสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีดำเนี้ยค่ะเพราะว่าตัวเมลานอไซต์ซึ่งเป็นเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีของเราจะเยอะกว่าของฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกฝั่งอเมริกาซึ่งเขาจะมีสีบรอนสีออกน้ำตาลอ่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะไม่เหมือนกับของเรานั่นคือการทำงานของตัวเซลล์ที่สร้างเม็ดสีไม่เท่ากันละเยอะกว่าอันที่สองคือลักษณะของตัวเส้นผมของบ้านเราเนาะของคนเอเชียอะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหรอกคนเอเชียเนี่ยจะมีเส้นผมที่หนาเส้นใหญ่มีความหนาของเส้นผมมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในตัวลักษณะกายภาพของตัวเส้นผมมันก็จะมีเขาเรียกว่าเปลือกผมเนาะที่หุ้มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำสีโดยเฉพาะที่เป็นลักษณะของเอาสีลงไปที่เราเรียกโกรกสีผมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ติดสียากกว่าสีผมที่เป็นสีอ่อนๆจะมีขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะเปิดเปลือกผมเนี่ยเพื่อเอาเม็ดสีเข้าไปแทรกอยู่ในตัวเส้นผมให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการทำก็จะเยอะกว่าหน่อยนึงใช้สารเคมีที่มันมากกว่าหน่อยนึงถ้าหากจะแยกเนาะแต่ตอนนี้แบรนด์ที่เอามาขายสินค้าที่มีเราก็ใช้กันworldwideแล้วบ้านเราก็มีดูในต่างประเทศเราอิมพอร์ตเข้ามาขายที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูเซอร์หรือผู้บริโภคเราว่าเลือกใช้อันนี้แล้วติดดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น
0: ค
1: ัดเลือกโดยตลาดเองเขาก็จะพอเห็นตลาดใช้ได้หน่อยตัวทางแบรนด์เองอ่ะก็อาจจะปรับสูตรเพื่อให้เข้ากับผมคนเอเชียมากขึ้นนั่นแหละเป็นลักษณะของตัวตลาด
0: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะคะคือลักษณะธรรมชาติของผมของคนไทยกับคนเอเชียที่เป็นผมดำผมสีเข้มเนี่ยนะคะพออายุมากขึ้นคือเข้าสู่เป็นวัยสูงวัยมันก็เริ่มทำให้ผมงอกเป็นเพราะว่าความที่เราผมดำก็เลยผมงอกได้เห็นชัดเจนขึ้นต่างจากคนทางยุโรปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เห็นชัดกว่าเพราะเขาก็ผมหงอกเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ผมเปลี่ยนสีเนาะเป็นผมหงอกอย่างเงี้ยก็คือตัวจำเมลานอไซต์เป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีได้อยู่ใช่ไหมคะนั่นแหละมันทำงานได้น้อยลงพอเราอายุมากขึ้นหรือในบางคนที่เป็นพันธุกรรมเนาะก็ตัวพันธุกรรมเองอาจจะผมหงอกเร็วกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ตัวเมลานอไซต์มันทำงานได้ลดลงผมก็เลยเปลี่ยนสีจากที่ผลิตสีออกมาซึ่งเป็นสีน้ำตาลสีดำเนี่ยออกมามันผลิตไม่ได้ก็กลายเป็นผมหงอกแต่พอของยุโรปหรือว่าตะวันตกหน่อยอย่างเงี้ยผมเขาสีอ่อนมันเลยเห็นไม่ชัดแต่จริงๆเขาผมหงอกเหมือนกันต้องเป็นลักษณะหงอก แบบชัดเจนริชาร์ดเกียร์ไปเลยอย่างเงี้ยถึงจะเห็นชัดเนาะเพราะเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือลักษณะตามธรรมชาติของเชื้อชาติของเผ่าพันธุ์นะครับทีนี้แหมมันเป็นเรื่องของความสวยงามจริงๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการทำสีผมหรือว่าปิดบังผมที่มันเริ่มขาวแล้วนะคะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาทำสีผมเนี่ยนะครับไปที่ผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างอะค่ะตัวผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์
1: ถ้าหากว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทำสีเขาก็จะแยกออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเนาะก็คือกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ย้อมชั่วคราวเหมือนที่อาจจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะคล้ายๆดินสอป้ายสีผมถ้าหากว่าสระผมก็ออกไปทำเป็นชั่วคราวนะหรือเหมือนมาสคาร่าเขาเรียกมาสคาร่าสีผมเนาะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือ wash out สระผมสดเสร็จไปอีกแบบหนึ่งก็คือตัวเซมิเพอร์มาเนนต์ก็คือติดกึ่งชั่วคราวอยู่ได้สั้นหน่อยนะคะเนาะโดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการฟอกสีผมก่อนหรือกลับหรือเปิดเปลือกผมอะมากนะคะเนา
0: ะ
1: เนื่องจากโมเลกุลของมันจะเล็กหน่อยตัวโมเลกุลเม็ดสีเนี่ยมันจะเล็กหน่อยก็เลยทำให้เราไม่ต้องไปกัดตัวสีผมตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยสามารถแทรกซึมเข้าไปแต่มันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะอันนี้กลุ่มที่2กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มถาวรนะอันนี้ก็จะมีการกัดสีผมก่อนนะคะเนาะตัวสารเคมีที่ใช้ในการเปิดเปลือกผมกัดสีผมก็คือแบบไฮโดรเจนไดออกไซด์ผลิตภัณฑ์จะชอบเห็นว่ามันมี2ส่วนส่วนที่เป็นขวดนึงไฮโดรเจนไดออกไซด์แหละถ้าหากว่าเปิดดูก็จะได้กลิ่นหรือถ้าใครคุ้นชินทางเคมีหน่อยเนาะได้กลิ่นสัมผัสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามไปด้วยสีส่วนของสีอันนี้ก็จะเป็น3กลุ่มแบบนี้นะคะระยะเวลาของไอ้ตัวเปอร์มาเนนต์หรือตัวถาวรก็จะยาวจนกว่าเส้นผมเราจะยาวออกไปเนาะถ้าหาว่าเป็นย้อนกลับไปเมื่อกี้แบบกึ่งถาวรหน่อยก็จะอยู่ได้ประมาณเดือนนึงค่ะประมาณนั้นซึ่งองค์ประกอบของทั้ง3มันก็จะใช้สารเคมีที่แตกต่างกันอยู่ในนั้นเหมือนกัน
0: ค่ะอย่างตัวที่เป็นกึ่งถาวรเนี่ยนะคะมันต้องใช้เป็นไม่ต้องใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
1: ถ้าหากว่าเป็นชนิดกึ่งถาวรเนาะก็ไม่ต้องมีสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะอาศัยความสามารถในการที่ตัวโมเลกุลของสีย้อมอ่ะมันเล็กกว่ามันก็จะสามารถเข้าไปซึมไปจนถึงชั้นกลางเนาะของเส้นผมเราเรียกว่าชั้นคอร์เทกซ์เนี่ยได้มันก็เลยติดอยู่ได้แต่พอเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพื่อเปิดเปลือกผมมันก็แทรกซึมไม่ได้ลึกอ่ะมันก็เลยอยู่ได้ระยะเวลานึงประมาณ4-5สัปดาห์ก็ตีง่ายๆก็ประมาณเดือนนึง
0: ค่ะค่ะ
1: แบบนี้ก็ถือว่าเนี่ยมันยาว
0: ค่ะค่ะงี้แบบที่เป็นตัวกึ่งถาวรแบบนี้ก็ถือว่าไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้หรือเปล่าคะเพราะว่ามันไม่ต้องเปิดเปลือกผมอะค่ะอาจารย์
1: ทีนี้เราต้องมาดูกันว่าตัวที่ทำให้เรียกว่าอันตรายนี่คือตัวไหนนะ
0: คะ
1: เนาะตัวกลไกถ้าหากว่าเป็นถาวรมันต้องมีการเปิดเปลือกผมก่อนเนาะใช้ไฮโดรเจนไดออกไซด์ความอันตรายของไฮโดรเจนไดออกไซด์นอกจากเรื่องของระคายเคืองกัดก่อนไม่ใช่เพราะว่าเท่าที่ดูเรื่องของความกังวลเนาะหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็จะห่วงในเรื่องของใหญ่เนาะเรื่องของการแพ้นะคะเนา
0: ะ
1: ส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของระยะยาวที่ทำให้เกิดโรคต่างๆได้มากขึ้นหรือไม่นะคะผลเป็นพิษต่อตับต่อไตหรือแม้แต่การเกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแยกเป็น2ส่วนแล้วกันที่จำเป็นที่จะต้องกังวลทีนี้ส่วน2ส่วนนี้เราต้องพิจารณาว่าสารไหนเป็นสาเหตุไฮโดรเจนไดออกไซด์เป็นเรื่องของการแพ้แพ้สัมผัสซึ่งมันเป็นการรบกวนในเชิงของตัวทางกายภาพทางฟิสิกส์ของมันว่าตัวมันเองเนาะมันทำให้ระคายเคืองสารใดๆก็ตามที่ทำให้ระคายเคืองเช่นสัมผัสบ่อยเกินไปสัมผัสนานเกินไปเกิดได้หมดนะคะแต่ไม่มีภาวะการแพ้ที่เป็นผู้การตอบสนองโดยภูมิคุ้มกันจำเพาะสำหรับไฮโดรเจนไดออกไซด์ดังนั้นถ้าหากพิจารณายาย้อมผมแบบที่เป็นกึ่งถาวรเทียบกับถาวรจะไม่ใช่ส่วนของไฮโดรเจนไดออกไซด์ละที่เราจะกังวลมากขนาดนั้นถูกไหมนะคะ
0: ค่ะ ค่ะ
1: ค่ะ
0: การระคายเคืองของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คือระคายเคืองต่อดวงตาหรือว่าหนังศีรษะคะอาจารย
1: ์ทั้งคู่ค่ะข้อควรระวังของน้ำยาย้อมผมเนาะก็คือถ้าพลิกดูฉลากข้างผลิตภัณฑ์ดีๆจะมีคำเตือนในทุกๆ product เลยของตัวยาย้อมผมเรื่องห้ามนำไปย้อมคิ้วกับย้อมขนตาเนาะนะคะพอเห็นมันย้อมขนได้ก็อาจจะอย่างนี้ทำให้เราจำเป็นต้องระบุข้อความนี้ลงไปเพราะมันทำให้ระคายเคืองแล้วดวงตาเรามันเปิดเนาะมันอ่อนไหวนะคะอ่อนโยนก็ระคายเคืองแสบจัดเลยนะคะแต่ถึงอาจจะไม่ถึงขั้นทำให้ตาบอดได้เนาะสำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค
0: ่ะอันนั้นเนี่ยก็ต้องทำตามคำเตือนที่อยู่ข้างกล่องเนี่ยนะคะทีนี้นอกจากตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วนะคะที่เป็นตัวกัดสีผมและไอตัวสีของยาย้อมผมล่ะคะอาจารย์มันมีคุณสมบัติอะไรแล้วก็มันมีผลอะไรกับเราผู้ใช้บ้างอะคะ
1: สีของยาย้อมผมที่นิยมใช้คือมันมีหลายตัวนะคะต
0: ั
1: วที่นิยมใช้เนี่ยก็คืออย่างเช่นฟินิลีนเนาะฟินิลีนไดอะมีนหรือ PPD นะคะเนาะก็จะเรียกว่าฟินิลีนไดอะมีนหรือว่าเป็นสารที่เขาเรียกว่าตัวพาราโทโลอีนไดอะมีนซัลเฟตนะคะเนา
0: ะ
1: กลุ่ม2ตัวนี้เป็นหรือ PTDS พวกนี้จะเป็นตัวที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์และนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มสัตว์สีอื่นนะคะเนาะที่เอามาใช้ได้อย่างเช่นซิลเวอร์ไนเตรตลีดอะซิเตตอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะคุ้นชื่อหน่อยถ้าหากใครที่ชอบพลิกดูผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้ตัวแต่สารแต่ละตัวที่มีรายงานการศึกษาสารใดๆที่เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นทางผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องสำอางพวกนี้ซึ่งอยู่ใต้การควบคุมดูแลของอย.เราเนาะจะมีกว่าจะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยมันจะต้องพิสูจน์ว่ามันมีความปลอดภัยที่จะเอามาใช้ในปริมาณเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะเนาะสารแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีรายงานความปลอดภัยก่อนแล้วก็บนฉลากก็จะกำหนดกฎหมายก็จะกำหนดว่าใส่ในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะคะนะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ตัวที่
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เชิญอาจารย์ค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะ
1: ตัวที่เราจะคุ้นหูอย่างที่ว่าอาจารย์ขอเรียกง่ายๆว่า PPD เนาะ
0: ค่ะ
1: กับตัว PTDS อย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอเยอะหน่อยก็จะมีปริมาณกำหนดไว้อย่างเช่นตัว PPD เนี่ยก็จะให้ไม่เกิน 4% weight by weight ก็คือโดยน้ำหนักของมันห้ามเกิน 4%ในผลิตภัณฑ์ในความเข้มข้นของมันแบบนี้ค่ะตัวอย่างค่ะ
0: ค่ะทีนี้ก็มีคำถามอีกแล้วค่ะอาจารย์ว่าคือในหนึ่งกล่องมันก็จะมีปริมาณสารที่อย.กำหนดเอาไว้ว่าต้องไม่เกินนี้แต่ทีนี้บางคนผมยาวค่ะอาจารย์ใช้มากกว่าหนึ่งกล่องในหนึ่งครั้งนี่ถือว่าเรากำลังได้รับสารเนี่ยเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดหรือเปล่าค่ะ
1: โอเคถ้าที่เราจะได้มาเวลาที่จะระบุลงไปบนในผลิตภัณฑ์ว่าใส่ได้ไม่เกินเนี้ยมันจะไม่ใช่ค่าเป๊ะๆหรอกนอกจากเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เองเรื่องบุคคลด้วยเพราะแต่ละคนความไวไม่เท่ากันสมมุติว่าอาจารย์ว่าเทียบเป็นหลักสเกลเวลาที่จะเกิดโรคอะไรสักอย่างหนึ่งเต็ม10เกิดโรคนะอาจารย์มีปัจจัยภายในเรียกว่าปัจจัยภายในอาจารย์มีพกติดตัวมาแล้ว7อาจารย์ได้รับเพิ่มอีก3อาจารย์จะเกิดโรคแต่สมมติคุณวีนามีติดตัวมาที่2อาจารย์คุณวีนาได้รับอีก8ถึงจะเกิดโรคนะคะเพราะฉะนั้นค่าเวลาที่ได้มาจากการศึกษามันจะเป็นค่าเป็นช่วงและค่าที่กำหนดอย่างเช่นยกตัวอย่าง PPD 4% weight by weight เมื่อกี้เนาะโดยน้ำหนักจะเป็นค่าที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ทั้งหมดจากการศึกษาเราต้องเขาเรียกว่าการทดสอบความเป็นพิษเนาะว่าระดับนี้แหละที่จะไม่เกิดพิษดังนั้นสมมติผมยาวใช้กล่องนึงไม่พอใช้2กล่องจะได้รับเพิ่มไหม มันก็จะอยู่ในช่วงเรนจ์เขาเรียกว่าช่วงค่ากำหนดที่ยังอยู่ในช่วงความปลอดภัยเพราะเวลาเรารับสัมผัสเรารับสัมผัสความเข้มข้นเราไม่ได้รับสัมผัสแบบเป็นมวลของก้อนของสารนั้นมาเลยเราจะคำนวณเป็นความเข้มข้นดังนั้นมันจะมาด้วยการเจือจางเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะอยู่ในช่วงปลอดภัยเนาะที่จะใช้ได้สิ่งที่น่าห่วงคือ exposure time หรือระยะเวลาการใช้ต่างหากที่ไม่ควรที่จะให้มันเกินระยะที่เขาระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนาะสมมติเขากำหนดว่าอยู่ในช่วง 20-40 นาทีอย่าทิ้งไว้2ชั่วโมงเพราะว่าพอ exposure time หรือระยะเวลาที่ได้รับสัมผัสมันจะยาวขึ้นอันนี้เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดอันตรายกับสารนั้นอยู่นอกขอบเขตที่ระบุว่าฉันปลอดภัยนะอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่เป็นความเข้าใจของเราที่ว่ายิ่งไว้นานๆมันเหมือนหมักมันจะได้
1: ไม่
0: สีติดดีขึ้นไม่ใช่นะคะ
1: เพราะผลิตภัณฑ์ที่ระบุเวลานั่นคือเขาต้องการันตีตัวผลิตภัณฑ์เขาแล้วว่าแบบเนี้ยยูเซอร์หรือผู้ใช้ผู้บริโภคอ่ะได้ผลลัพธ์แล้วแน่นอนเขาคงไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ถ้าเป็นสีย้อมผมแล้วกำหนดระยะเวลาที่สีไม่ติดเพราะนั่นคือการทำลายแบรนด์ตัวเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานั้นเพียงพอสำหรับที่จะให้ product เขาทำงานแต่ถ้าหากว่านานเกินเขาคงมีช่วงละค่ะทิ้งไว้20นาทีทิ้งไว้ไม่เกิน45นาทีแต่ถ้าเกินนั้นเรากำลังเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดพิษของสารที่จะได้รับสัมผัส
0: อ๋อค่ะทีนี้ถ้าเวลาเราไปทำสีที่ร้านเนี่ยเราต้องส่องที่กล่องหน่อยนะคะอาจารย์ว่าต้องดูกันสักหน่อยว่าเขากำหนดเวลาที่เท่าไหร่อย่าให้เกินนั้นเดี๋ยวมันจะมากส่งผลต่อร่างกายแล้วทีนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ทำสีผมเนี่ยในปัจจุบันนี้มันก็มีที่เคลมตัวเองว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรอะค่ะจากธรรมชาติความแตกต่างของจากแบบเดิมกับบอกว่าจากธรรมชาติเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือว่ายังไงมากน้อยแค่ไหนอะค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าหากว่าอย่างที่กล่าวตอนแรกเนาะว่าความอันตรายความปลอดภัยเนี่ยต้องไปดูรายละเอียดของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรแล้วเขาเคลมว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่าลืมพลิกฉลากขึ้นมาดูว่าส่วนประกอบอื่นๆนอกจากสมุนไพรที่เขาเติมลงไปอ่ะมีอะไรอีกบ้างนะคะเนาะเพราะมันสามารถบอกว่าได้ยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์แต่ต่อให้เขาเคลมว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนจากสมุนไพร 100% ก็ควรที่จะเซฟตัวเองโดยการที่จะพลิกฉลากขึ้นมาดูเนาะว่าผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังได้รับหรือบริโภคอยู่นั้นสัมผัสอยู่นั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเราจะได้เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่วนประกอบอื่นๆในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสารช่วยทางเภสัชกรรมต่างๆที่ใส่ลงไปเนี่ยอาจจะเป็นตัวสาเหตุของอันตรายที่จะอาจจะเกิดขึ้นหรือเราได้รับการสะสมได้นะคะไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์หลักหมายถึงตัวส่วนประกอบหลักที่เขาชูเป็นการตลาดก็ได้เนาะซึ่งเน้นอีกครั้งนึงถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์นั้นเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเนาะทุกอย่างรายละเอียดที่อยู่ในองค์ประกอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะอยู่ภายในช่วงปลอดภัยที่จะได้รับสัมผัสของผู้บริโภคได้นะคะดังนั้นคลิกฉลากดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสามารถที่จะไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้โดย เข้าไปในลิงก์ของตัวทางอย.ที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะใส่เลขการขึ้นทะเบียนการค้าพวกนี้เข้าไปเขาก็จะโชว์ในรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้เราดูหรือแม้แต่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเลขนั้นอ่ะมันตรงหรือเปล่าว่าผลิตภัณฑ์ A ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมัน A จริงๆหรือเปล่าอาจจะเลขผลิตภัณฑ์ A แล้วขึ้นมาเป็น product อะไรก็ไม่รู้ก็ได้นะนะคะเนาะ
0: ค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยแม่นยำไม่มีทางที่ของที่ทำเรียนแบบแล้วก็จะมาสวมเลขทะเบียนอย.เนี่ยมันจะเกิดให้เห็นแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่อย่างแน่นอน
1: ใช่ค่ะเช็คจากตัวของเว็บไซต์ของอย.ได้เลย
0: ค่ะเราจำเป็นก่อนที่เราจะทำสีผมเราจะเปลี่ยนต้องเทสก่อนไหมคะอาจารย
1: ์ถ้าอย่างที่บอกเนาะในเรื่องของข้อระวังเวลาใช้โปรดักต์พวกนี้มี2 ส่วนส่วนแรก คือเรื่องของการแพ้ส่วนที่2คือเรื่องของการทำให้เกิดโรคนะคะถ้าเป็นเรื่องของการแพ้เนี่ยเราสามารถเทสก่อนได้นะ ผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่มันมีความไวในการแพ้เพราะเราใช้เรื่อยๆเนาะทำสีผมไม่ว่าจะเป็นย้อมสีผมผมงอกอ่ะนะคะหรือว่าเปลี่ยนสีผมนะคะมันจะเป็นลักษณะของการใช้ซ้ําๆเราควรที่จะเทสก่อนสมมติว่าเปลี่ยน product อ่ะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมแหละแต่คนละแบรนด์ก็น่าจะเทสก่อนนะคะว่าส่วนประกอบที่มีอยู่ใน product นั้นน่ะเรามีส่วนไหนที่แพ้หรือเปล่านะคะบริเวณผิวหนังอ่อนๆง่ายที่สุดที่ใช้ในการเทสก็คือบริเวณข้อพับแขนเนาะซึ่งตรงเนี้ยของเรามันก็จะผิวหนังก็จะบางนะคะก็จะทําให้เราสามารถเทสหรือท้องแขนก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถเทสได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะก็ใช้ตัวโปรดักต์นั้นมาเทสก่อนนะคะถ้าขึ้นชื่อว่าการทดสอบเนาะแล้วเรามันยินยาย้อมผมเนี่ยมันก็จะเป็นสีหน่อยเนาะช่วงนั้นก็อาจจะใส่เสื้อแขนยาวปกคลุมมันไว้นิดนึงนะคะก็ผสมแล้วก็ทาก่อนจริงๆสามารถทาไว้สัก24ชั่วโมงคือตอนที่เราย้อมเนี่ยอาจจะ20ถึง40นาทีก็จริงแต่มันคือระยะสั้นแต่สิ่งที่เรากังวลคือถ้าสะสมเจอบ่อยๆเดือนละครั้งเดือนละ2ครั้งสำหรับบางคนอย่างเงี้ยนะคะเนาะมันเป็นการย่นระยะเวลาว่าถ้าเรามาทดสอบการแพ้เนี่ยมันจะมีไหมเราก็เลยใช้การทดสอบนานหน่อยนะคะอาจจะทาทิ้งไว้12ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วก็ดูว่ามันมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบไหนเกิดผื่นแดงขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่ามีก็หลบเลี่ยงหน่อยก็เปลี่ยนแบรนด์ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะแต่ละแบรนด์ส่วนประกอบเขาก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: อาจารย์แล้วถ้ามาทากับท้องแขนมันไม่เป็นกลายเป็นปานดำไปเลยเหรอคะเพราะ24ชั่วโมง
1: ตอนนี้ product คือท้องแขนเราไม่เหมือนเส้นผมกายภาพของเราท้องแขนเราไม่เหมือนเส้นผมและโปรดักต์รักกลุ่มของคลีนเซอร์บ้านเราไม่ต้องบ้านเราอ่ะตอนนี้คลีนเซอร์เก่งๆเยอะมากใช่ไหมคะมันก็จะคลีนนิ่งมันก็จะง่ายกว่านะคะถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าอุ้ยเราแพ้ผลิตภัณฑ์อยู่กลุ่มนึงหรือว่าแพ้ง่ายหน่อยอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เซฟเนาะเดี๋ยวผมร่วงใช่ไหมนะคะก็อันนี้น่าจะเซฟกว่าเพราะอย่างน้อยไอตัวเหมือนคนย้อมผมอะสมมุติว่าย้อมเนาะให้แล้วใส่ถุงมือแล้วถุงมือมันแตกแล้วก็คลีนจากมือเราอะได้ถูกไหมคะอาจจะติดสเตนไปสัก 2-3 วันอยู่แต่ก็สุดท้ายก็ออกแต่สีผมเรามีเปลือกเส้นผมอย่างเงี้ยค่ะเนา
0: ะ
1: คิวติเคิลอยู่มันวิธีการเก็บไว้ที่เส้นผมกับวิธีที่มันติดตัวเนี้ยไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันทำความสะอาดได้ถ้าอยากเทสเพื่อความปลอดภัยเราก็เทสแบบนี้ก่อนได
0: ้ค่ะค่ะค่ะก็สุดท้ายค่ะอาจารย์ว่าแล้วสิ่งที่บ่งบอกว่าเราแพ้มันจะแสดงอาการผิดปกติอะไรขึ้นมาคะ
1: ถ้าหากว่าเป็นแพ้ลักษณะของการแพ้จากตัวยาย้อมผมเขาเรียกว่าแพ้สัมผัสนะคะเนาะ contact dermatitis ก็คือได้รับสัมผัสมาปุ๊บก็จะเกิดอาการเพราะฉะนั้นรอยที่เกิดอาการแพ้จะอยู่บริเวณที่ได้รับสัมผัสกับสารที่เราแพ้ตรงไหนไม่โดนก็จะไม่เกิดอาการเนาะจะไม่มีการลามนะคะเนา
0: ะ
1: ก็จะเกิดผื่นแพ้เกิดผื่นแดงนะคะอาจจะนูนหรือไม่นูนก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นตุ่มขึ้นมาก็ได้นะคะเนาะแล้วก็จะมีอาการบวมแดงบริเวณนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเราเห็นอาการนั้นรีบทำความสะอาดนะคะชาด้วยน้ำหรือว่าใช้การผสมกับตัวต่างทับทิมก็ได้เหมือนเราล้างผักอะค่ะเนาะก็ใช้1ต่อ 5,000 เนาะในการสัดส่วนรีบผสมในการที่จะเจือจางก็เอามาล้างบริเวณนั้นอะออกได้นะคะแล้วหลังจากที่เราล้างหรือสบู่อ่อนๆเนี่ยค่ะหลังจากที่เราล้างตัวสารเคมีออกไปแล้วอาการแพ้ก็จะดีขึ้นยกเว้นถ้ามีอาการแพ้เยอะขึ้นก็อาจจะไปปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านได้นะคะเราก็อาจจะให้ยากลุ่มทาเราอาจไม่ต้องกินเนาะมันเป็นแพ้สัมผัสนะคะเนา
0: ะ
1: ยาทาเพื่อลดอาการอักเสบจากการแพ้ที่เกิดขึ้นเนาะทาแป๊บเดียวก็ดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่จะต้องจะจำหน่อยว่าเราเคยแพ้ตัวไหนดูผลิตภัณฑ์นั้นน่ะว่ามันมีองค์ประกอบสารตัวไหนเพื่อทำการเชื่อมโยงว่ามันน่าจะแพ้อะไรถ้าหากอาการแพ้มันเยอะก็อาจจะแนะนำอย่างเช่นถ้าหากไปพบเภสัชกรใกล้บ้านก็อาจจะแนะนำว่ามีแพ้หลายตัวไหมลองไปทำสกิน เทสไหมก็คือการทดสอบการแพ้ทางผิวหนังอะค่ะแล้วก็จะหาดูแล้วก็จะหาดูกลุ่มที่แพ้อาจจะไม่ถ้าใครแพ้อาจจะไม่ได้แพ้แค่สารตัวเนี้ยอาจจะไปเจอกลุ่มอื่นที่เราควรที่จะระวังซึ่งอันนี้สามารถไปรับบริการที่สถานบริการโรงพยาบาลเพราะว่าจะต้องมีทีมของพยาบาลทีมของแพทย์ถ้าหากว่ามีอาการแพ้รุนแรงกับสารที่กำลังทดสอบเนี่ยค่ะก็คือจะปลอดภัยนะไม่สามารถทำตัวสกินเทสที่ร้านยาได้แต่เราสามารถถ้าเภสัชกรเราสามารถเป็นแหล่งให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: ค่ะค่ะก็วันนี้ต้อง
1: ที่กำลังทดสอบเนี่ยค่ะก็คือจะปลอดภัยนะไม่สามารถทำตัวสกินเทสที่ร้านยาได้แต่เราสามารถถ้าเภสัชกรเราสามารถเป็นแหล่งให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี

0: สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันค่ะนะคะถึงเรื่องของร่างกายที่อาจจะมีการบอกถึงส่งสัญญาณถึงเจ้าของร่างอย่างเราแบบนี้นะคะว่ากำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะสัญญาณเตือนที่ว่าก็คือเรื่องของอาการชานะคะเคยเป็นไหมคะเคยนั่งแบบพับเพียบนั่งนานๆแล้วก็รู้สึกมันไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเกิดอาการชานะคะอาการชากับการเป็นตะคริวเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวในเรื่องนี้ค่ะเราก็มาคุยกันนะคะกับทางแพทย์หญิงศิริกัญญารุ่งเรืองค่ะซึ่งอาจารย์เป็นอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยาของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้อาจารย์หมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะมีนาก็เกริ่นไปนะคะคุณหมอเรื่องของอาการชาที่เกิดขึ้นกับร่างกายซึ่งอาการชาลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะมันเป็นลักษณะปกติของร่างกายหรือว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติกับร่างกายไหมคะ
1: อันดับแรกนะคะเดี๋ยวหมอขออนุญาตขึ้นไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงอาการชานะคะหมอก็จะขอพูดถึงการรับความรู้สึกต่างๆของร่างกายเราก่อนนะคะโดยปกติเราก็จะสามารถรับความรู้สึกเป็นอุณหภูมิร้อนเย็นความรู้สึกเจ็บหรือว่าการสั่นสะเทือนได้นะคะโดยความรู้สึกต่างๆก็จะผ่านทางเส้นประสาทไปยันไขสันหลังแล้วก็ขึ้นไปบริเวณสมองทำให้เราสามารถรับความรู้สึกได้นะคะอาการชาก็คือมีอาการที่รับความรู้สึกที่ผิดไปจากปกตินะคะอาจจะมีทั้งรับความรู้สึกลดลงหรือว่ารับความรู้สึกที่ผิดแปลกไปมากขึ้นกว่าปกติก็ได้เช่นกันค่ะเช่นมารับความรู้สึกร้อนหรือเย็นได้ลดลงนะคะหรือว่าบางรายก็รู้สึกเจ็บลดลงยกตัวอย่างนะคะเช่นไปเดินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำรู้สึกหนาๆเหยียบอะไรก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะก็คือรับความรู้สึกเจ็บได้ลดลงนะคะอันนี้คือรับความรู้สึกได้น้อยกว่าปกตินะคะอีกกลุ่มนึงก็จะรับความรู้สึกที่เจ็บปวดผิดปกติอะค่ะเช่นอาจจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ปลายเท้าหรือว่าอาจจะมีรู้สึกเป็นเหน็บๆแปลกๆอันนี้ก็เรียกว่าอาการชาได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะก็จะมีเป็น2ลักษณะนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่เป็นสัญญาณเตือนนะคะทีนี้สาเหตุของอาการชาล่ะคะคุณหมอมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: ค่ะก็สาเหตุของอาการชานะคะโดยอาการชาเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะโดยเราก็จะอาศัยการวินิจฉัยนะคะจากการที่ซักประวัติว่ามีอาการชาบริเวณตำแหน่งไหนรวมถึงการดำเนินโรคแล้วก็ลักษณะอาการชาด้วยนะคะเช่นตัวอย่างนะคะก็คือเวลาผู้ป่วยมาพบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะพยายามซักประวัติว่ามีอาการชาบริเวณไหนบ้างเริ่มเป็นมานานแค่ไหนแล้วลักษณะจะเป็นยังไงเช่นเป็นชาหนาๆหรือว่าชาแบบจี๊ดๆปวดบริเวณไหนนะคะอันนี้ก็จะสามารถนำมาหาสาเหตุของอาการชาได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่ไปทีละสาเหตุนะคะตามตำแหน่งของอาการชานะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากตำแหน่งแล้วเราก็จะต้องอาศัยการดำเนินโรคค่ะเช่นเป็นแบบฉับพลันทันทีหรือว่าการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็จะบอกถึงโรคที่แตกต่างกันนะคะ
0: ค่ะ
1: อาการแรกเลยนะคะที่หมอจะขอพูดถึงก็คืออาการชาครึ่งซีกค่ะอาการชาครึ่งซีกเนี่ยจะบ่งบอกความผิดปกติจากสมองนะคะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับอาการชานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีอาการชาแขนขาใบหน้าแล้วก็ลำตัวซีกขวาสาเหตุผิดปกติส่วนมากก็จะเป็นบริเวณสมองซีกซ้ายค่ะแล้วก็ค่ะถ้าอาการนะคะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีนะคะสาเหตุที่พบได้ก็จะเกิดจากการที่สมองขาดเลือดนะคะเหมือนที่เราเคยคุยกันไปแล้วเทปก่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้หมอขอพูดถึงโรคสมองขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมอง

0: ันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็จะมีตั้งแต่เส้นเลือดสมองแตกอุดตันหรือว่าเส้นเลือดตีบนะคะโดยการที่มีเส้นเลือดสมองแตกนะคะก็มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นความผิดปกติของตัวหลอดเลือดเองนะคะต่อมาเส้นเลือดสมองอุดตันก็อาจจะเกิดจากการที่มีลิ่มเลือดอยู่ในหัวใจวันดีคืนร้ายตัวลิ่มเลือดเนี่ยค่ะก็จะหลุดไปอุดบริเวณสมองทำให้เกิดสมองขาดเลือดได้นะคะส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเส้นเลือดสมองตีบนะคะอันนี้ก็เป็นรูปภาพนะคะเส้นเลือดสมองที่ตีบลงนะคะเกิดจากการที่มีคราบไขมันนะคะมาพอกบริเวณเส้นเลือดพอมีการสะสมของคราบไขมันหนาตัวขึ้นนะคะการไหลเวียนของเลือดก็จะไหลเวียนได้ช้าลงทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะหรือว่าอาจจะเกิดการตีบแล้วก็แตกของบริเวณผนังเส้นเลือดนะคะทำให้เกิดการเกาะตัวของกลุ่มเก็ดเลือดทำให้มีเส้นเลือดอุดตันได้นะคะอาการก็จะมีได้ตั้งแต่มีอาการที่เราท่องกันประจำนะคะก็จะมีอาการพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าหมอก็อยากจะเพิ่มอีกอาการหนึ่งนะคะก็คืออาการชาครึ่งซีกค่ะถ้ามีอาการพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นแล้วก็อาการชาครึ่งซีกอันนี้ก็เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการใดอาการหนึ่งไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกันทุกอาการนะคะเช่นบางรายก็อาจจะมีแค่ชาอย่างเดียวครึ่งซีกอันนี้ก็เป็นอาการที่ต้องระวังนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะ
1: ค่ะ
0: การก็แนะนำว่า
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงนะคะพูดลำบากอันนี้เข้าใจปากตกนะคะยกไม่ขึ้นก็คือว่ามือใช่ไหมคะมือแขนขาที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลย
0: ใช่ค่ะก็คือ
1: นะคะ
0: มีแขนขาอ่อนแรงยกแขนไม่ขึ้นหรือว่ายกขาไม่ขึ้นนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีลักษณะอาการแบบนี้ค่ะนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงคะ
0: แนะนำนะคะว่าถ้ามีอาการดังกล่าวหรือว่าเป็นอาการใดอาการหนึ่งควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะเพราะว่าระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงระยะเวลาที่มาพบแพทย์นะคะจะมีผลต่อการตัดสินใจและการให้การรักษานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามาภายในระยะเวลา4ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เราก็จะคุณหมอจะพิจารณาข้อบ่งชี้แล้วก็ข้อห้ามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีตามข้อบ่งชี้แล้วก็ไม่มีข้อห้ามเราก็จะพิจารณาสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้นะคะในกรณีที่เป็นสมองขาดเลือดนะคะค่ะแต่ว่ายังไงเผื่อมีผู้ฟังนะคะเพิ่งสังเกตว่าเอ๊ะเราเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วเริ่มมีอาการชาครึ่งซีกเป็นมาระยะเวลานานแล้วยังไม่เคยไปพบแพทย์อันนี้ก็แนะนำว่าก็ควรมาพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะมาหาสาเหตุแล้วก็เพื่อรับประทานยารักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เป็นครั้งถัดไปนะคะโดยที่ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะก็มีได้ตั้งแต่โรคประจำตัวทั้งเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงรวมถึงสูบบุหรี่นะคะก็อยากจะแนะนำทุกท่านว่าก็ถ้าใครมีโรคประจำตัวก็ควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็รับประทานยาอย่างต่อเนื่องใครที่สูบบุหรี่อยู่ก็แนะนำว่าควรจะเลิกบุหรี่นะคะรวมถึงในคนทั่วๆไปก็แนะนำว่าควรจะตรวจสุขภาพประจำปีค่ะเพื่อที่จะหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วก็ป้องกันนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็ลักษณะอาการที่มีชาครึ่งซีกนะคะแล้วทีนี้เนี่ยที่คุณหมอได้บอกว่าคือชามันจะมีแบบชาที่ต่างกันไปนะคะนอกเหนือจากชาแบบครึ่งซีกแล้วยังมีอาการชาแบบไหนอีกนะคะ
0: ค่ะชาถัดมาที่จะพูดถึงนะคะก็คือเช่นมีอาการชาเป็นซีกด้านล่างลงไปอย่างเงี้ยค่ะอาการชาครึ่งล่างเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงความผิดปกติของไขสันหลังนะคะเช่นในบางรายก็จะรู้สึกว่ามีอาการชาตั้งแต่ระดับสะดือลงมาเลยเป็นแถบลงไปยันจนถึงปลายเท้านะคะบางรายอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีอาการขาอ่อนแรงหรือว่ามีการทรงตัวที่ผิดปกติการควบคุมปัสสาวะหรือว่าอุจจาระที่ผิดปกติไปนะคะอันนี้เราก็จะสงสัยความผิดปกติของไขสันหลังนะคะอันนี้รูปนะคะก็จะเป็นโดยปกติแล้วเราจะมีสมองหลังจากสมองลงมาก็จะเป็นบริเวณไขสันหลังนะคะการที่มีอาการชาครึ่งซีกนะคะเราก็สงสัยความผิดปกติในบริเวณไขสันหลังแล้วก็แต่ละอาการที่กล่าวไปแล้วนะคะทั้งการควบคุมปัสสาวะอุจจาระที่ผิดปกติหรือว่าการทรงตัวผิดปกติแขนขาอ่อนแรงก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งภายในไขสันหลังที่พบความผิดปกติอะค่ะ
1: ค่ะอาการชาครึ่งล่างนี่ก็คือว่า ตั้งแต่สะดือลงไปคือหมายถึงว่าขาทั้งสองข้างก็จะไม่รู้สึกพร้อมๆกันเลย
0: ค่ะ
1: หมดเลย
0: ใช่ค่ะคือตำแหน่งที่ว่าจะชาเป็นครึ่งบนครึ่งล่างจะเริ่มตั้งแต่บริเวณไหนก็ขึ้นอยู่กับระดับของไขสันหลังที่ผิดปกติด้วยค่ะเช่นถ้าเกิดว่าผิดปกติระดับสูงขึ้นมาบริเวณใกล้ๆคออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มชาครึ่งล่างตั้งแต่บริเวณหน้าอกลำตัวลงไปเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติบริเวณไขสันหลังช่วงเอวก็จะทำให้ผิดปกติตั้งแต่บริเวณสะดือลงไปถึงบริเวณขาค่ะก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของความผิดปกติด้วยค่ะ
1: ค่ะคือถ้าเทียบกันนะคะคุณหมอชาครึ่งซีกับชาครึ่งล่างเนี่ยความรุนแรงเนี่ยมันต่างกันไหมคะ
0: จริงความรุนแรงนะคะหมอแนะนำว่าคือรุนแรงเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าหมายถึงว่าการที่
1: ไม่ว่าจะ
0: เป็นความผิดปกติของบริเวณสมองหรือว่าไขสันหล
1: ัง
0: ก็แนะนำว่าควรมาพบแพทย์นะคะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันท่วงทีอะค่ะบางทีตัวโรคอาจจะลามมากขึ้นแล้วก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ค่ะก็คืออันนั้นก็คือพูดตำแหน่งไปแล้วนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับระดับว่าอยู่บริเวณคออกหรือว่าเอวนะคะจะทำให้เกิดความผิดปกติแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็อาการค่ะเช่นถ้าเกิดอาการเป็นฉับพลันทันทีอันนี้ก็สงสัยเป็นภาวะการอักเสบของไขสันหลังนะคะหรือว่าถ้าเกิดอาการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นหลักเดือนหลักปีอันนี้ก็สงสัยว่าอาจจะมีการกดทับของเนื้องอกที่ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะดังนั้นระยะเวลาการดำเนินโรคก็จะบอกถึงสาเหตุที่แตกต่างกันไปค่ะอาการชาลักษณะอื่นๆที่จะพูดถึงถัดไปนะคะก็มีอาการชาตามแนวรากของเส้นประสาทค่ะอันนี้อาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นชินกันใช่ไหมคะก
1: ็
0: หมอพูดก่อนว่าปกติแล้วนะคะก็จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเราจะมีสมองเราก็จะค่อยๆออกมาเป็นไขสันหลังแล้วก็รากเส้นประสาทเนี่ยค่ะก็จะออกมาจากไขสันหลังอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตัวรากเนี่ยตัวเส้นประสาทนี่เองก็จะออกมาระหว่างช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังนะคะดังนั้นถ้ามีอาการตีบหรือว่ามีอาการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกเลื่อนมาเบียดหรือว่ากดทับเส้นประสาทก็จะทำให้เกิดอาการชาตามแนวรากของเส้นประสาทได้นะคะ
1: ค่ะ
0: โดยอาการชาก็มีได้ตั้งแต่ชาแบบหนาๆไม่รู้สึกหรือว่าอาจจะชาแบบบางคนก็รู้สึกปวดแผลๆราวๆนะคะอันนี้ยกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นรากประสาทนะคะหรือว่าเส้นประสาทที่บริเวณคอนะคะออกมาเราก็มีอาการบางรายนะคะจะมีอาการปวดแผลๆบอกว่ามาหาหมอก็จะบอกมีปวดคอมีร้าวลงมาบริเวณแขนหรือว่าไปถึงมือ
1: ค่ะ
0: ตามตำแนวเส้นที่มีความผิดปกติได้เลยค่ะตามภาพทางด้านขวามือนะคะ
1: คือจากคอนี่แบบไปแขนเลย
0: ใช่ค่ะโดยปกติเส้นประสาทที่มาเลี้ยงแขนก็ออกมาจากกระดูกบริเวณคอค่ะคอ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มันจะแบบรับแผลรู้สึกรับแผลแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าสัญญาณบอกเลย
0: ใช่ค่ะหรือว่าบางรายคือเริ่มต้นที่แผลแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานๆไม่ได้ไปพบแพทย์นะคะมีการกดทับที่นานมากขึ้นหรือว่าอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยได้นะคะบางรายก็จะมีแบบอ่อนแรงกล้ามเนื้อรีบร่วมด้วยได้นะคะเลยแนะนำว่าถ้าเริ่มมีอาการปวดแผลก็ควรมาพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็อันนี้ก็คือจากอันนี้ยกตัวอย่างบริเวณคอนะคะถ้าเกิดมีผิดปกติกระดูกคอผิดปกติไปกดทับเส้นประสาทรากประสาทที่คอก็จะมีอาการมาที่แขนนะคะส่วนอีกกรณีนึงก็คือถ้าเกิดมีอาการผิดปกติบริเวณกระดูกบริเวณเอวอะค่ะเราก็จะมีอาการปวดแป๊บมาที่ขาหรือว่ามีขาอ่อนแรงเดินสะดุดรองเท้าหลุดปลายเท้าอ่อนแรงอย่างนี้ได้ค่ะโดยที่ปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้กระดูกคอหรือว่ากระดูกหลังเสื่อมก็มีหลายปัจจัยเลยค่ะเช่นอายุที่มากขึ้นนะคะพออายุมากขึ้นเราก็ผ่านการใช้งานมานานใช่ไหมคะหรือว่ามีการทำ ใช้งานในท่าที่ผิดปกติมีการก้มเงยผิดปกติแล้วก็ทำซ้ำๆเป็นระยะเวลานานๆ นะคะหรือว่าการที่ยกของหนักนะคะก็มีการน้ำหนักก็จะกดลงบริเวณกระดูกสันหลังนะคะก็ทำให้เกิดกระดูกเสื่อมได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็แนะนำว่าควรมาพบแพทย์นะคะพอมาพบแพทย์แล้วเราทางคุณหมอนะคะก็จะมีอาการการซักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อช่วยวินิจฉัยนะคะเช่นเอ็กซเรย์ดูบริเวณกระดูกหรือว่าอาจจะต้องไปเข้าอุโมงค์แม่เหล็กก็ดูลักษณะการกดทับหรือว่าอาจจะมีการตรวจการนำไฟฟ้าของเส้นประสาทนะคะเพื่อจะดูว่ามีเส้นประสาทเส้นไหนที่ผิดปกติค่ะก็แนะนำว่าถ้าเริ่มสังเกตมีอาการผิดปกติก็ควรมาพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการนะคะก่อนที่จะมีอาการมากขึ้นไปจนถึงมีอาการอ่อนแรงนะคะ
1: อืมค่ะอันนี้ชาตามแนวรากของเส้นประสาทนะคะแล้วก็ยังมีชาแบบอื่นอีกใช่ไหมคะคุณหมอที่เรื่องของสัญญาณเตือนที่บอกเรา
0: ค่ะอาการชาอีกแบบหนึ่งที่พบได้บ่อยนะคะคนไข้ก็มาพบหมอค่อนข้างเจอค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็ส่วนมากจะบอกว่ามีอาการชาปลายมือปลายเท้านะคะบอกช่วงนี้เท้าชาชาแบบ คนไข้ส่วนมากก็จะเป็นมีโรคประจำตัวเดิมเช่นเป็นเบาหวานพอเป็นมาระยะเวลานานแล้วก็คุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีนะคะก็มาพบหมอแล้วว่ามีอาการชาชาบริเวณปลายเท้านะคะอันนี้ก็สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการชาบริเวณปลายเท้าเนี่ยก็คืออาการชาจากเบาหวานทำได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอาการอันนี้ก็คือจะขอพูดว่าอาการจากเบาหวานนะคะโดยมากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยชาบริเวณเท้ามาเป็นระยะเวลาเป็นปีแล้วพอผ่านมาก็ยังชาเท่าๆเดิมอาจจะลามมากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่ามีแค่ชาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีอาการอื่นเช่นมีอ่อนแรงร่วมด้วยอะค่ะก็อันนี้อาจจะเกิดจากเบาหวานได้ที่เรายังควบคุมได้ไม่ดีนะคะหรือว่าเป็นมาในระยะเวลาที่ยาวนานค่ะแต่อาการที่อยากให้สังเกตนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการชาอย่างรวดเร็วเช่นชาเริ่มชาจากปลายเท้าลามขึ้นมาข้อเท้าแล้วก็ลามมาที่เข่าขึ้นมาในระยะเวลาที่รวดเร็วอะค่ะเช่นภายในหลักสัปดาห์หรือว่าหลักเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยควรรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะ
1: อืมค่ะเพราะสัญญาณเตือนนี่คือบอกว่ามันเริ่มจะมากขึ้นแล้วนะคะอย่าปล่อยไว้เลย
0: คือหมายถึงว่าโดยปกติถ้าเกิดเป็นชาจากเบาหวานหรือว่าชาจากขาดวิตามินทั่วๆไปอะค่ะอาการจะดำเนินโรคจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆ อาจจะเป็นหลักปีแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้เริ่มสังเกตว่าเริ่มมีอาการชาแล้วลามเร็วหรือว่าเริ่มมีชาปลายเท้าสักพักนึงเริ่มมีชามือร่วมด้วยมีอ่อนแรงร่วมด้วยหยิบจับของไม่ถนัดมีสะดุดปลายเท้ารองเท้าหลุดร่วมด้วยเป็นมาพร้อมๆกันหรือว่าอาการชาเป็นเร็วลามเร็วในหลักสัปดาห์หลักเดือนอันนี้แนะนำว่าควรรีบมาพบแพทย์ค่ะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นจากการที่เป็นปลอกหุ้มเส้นประสาทเสียอะค่ะอันนี้ถ้ามาพบแพทย์รวดเร็วแล้วก็จะทำการรักษาได้อย่างทันเวลานะคะ
1: ค่ะค่ะซึ่งอันนี้นี่คือเจ้าตัวก็จะเป็นคนรู้สึกคนที่เป็นผู้ดูแลหรือว่าคนในครอบครัวไม่สามารถสังเกตอาการที่ผิดปกติแบบนี้ได้ใช่ไหมคะคุณหมอต้องเจ้าตัวเท่านั้นจะเป็นคนบอกเองว่าเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกชาอะไรแบบนี
0: ้ถ้าอาการชาส่วนมากก็จะเป็นเจ้าตัวรู้สึกเองนะคะยกเว้นถ้ามีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยคนรอบข้างก็อาจจะเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้คนรอบตัวข้างๆทำไมหยิบจับของดูไม่ค่อยถนัดทำไมแบบบิดขวดน้ำแล้วไม่ถนัดเหมือนเดิมหรือว่าเริ่มเดินแล้วมีรองเท้าหลุดเดินสะดุดปลายเท้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการที่คนข้างๆสังเกตได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีทั้งชาร่วมกับอ่อนแรงมาใกล้ๆกันพร้อมๆกันแล้วก็เป็นรวดเร็วก็แนะนำว่าควรรีบมาโรงพยาบาลนะคะ
1: ค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีอาการชาที่อื่นๆอีกนะคะคุณหมอ
0: ค่ะอาการถัดไปนะคะก็คืออาการชาเฉพาะที่นะคะอาการชาเฉพาะที่ก็เกิดจากการที่มีการกดทับ เส้นประสาทที่เป็นเฉพาะเส้นนะคะหมอขอจริงๆก็คือเส้นประสาทในร่างกายเราก็มีหลายเส้นหลายตำแหน่งนะคะแต่ว่าวันนี้หมอขอพูดถึงที่พบได้บ่อยๆกันนะคะก็จะเป็นอาการชาบริเวณมือค่ะอาการชาบริเวณมือเนี่ยก็เกิดจากการกดทับของเส้นประสาทมีเดียนนะคะลักษณะเริ่มต้นก็จะมีอาการชาบริเวณนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางอาจจะมาถึงนิ้วนางบริเวณใกล้ๆกันได้นะคะก็โดยปกตินะคะเส้นประสาทก็ออกมาจากบริเวณกระดูกคอมาที่แขนแล้วก็ผ่านมาที่ข้อมือโดยมีการลอดผ่านเอ็นบริเวณข้อมือค่ะดังภาพนะคะบางครั้งถ้ามีอาการลอดผ่านเอ็นข้อมือแล้วก็มีการกดทับนะคะบริเวณเส้นประสาทก็ทำให้เกิดอาการชาดังภาพได้นะคะก็จะมีอาการชาบริเวณนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางโดยอาการเริ่มต้นนะคะบางรายถ้าเกิดเริ่มๆอะค่ะอาจจะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนค่ะเช่นแบบนอนๆไปรู้สึกมีชามือจนต้องตื่นมาสะบัดข้อมือตอนกลางคืนนะคะพออาการเริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะชาตลอดค่ะโดยที่สาเหตุนะคะก็พบได้จากการที่เราใช้ข้อมือแบบซ้ำๆอะค่ะเช่นบางรายอาจจะทำงานคอมพิวเตอร์ใช้ข้อมือซ้ำๆนะคะหรือว่าที่เคยมาเจอนะคะก็มีทั้งคนที่ทำอาชีพแบบทำกับข้าวสับซ้ำๆใช้มีดสับซ้ำๆหรือว่าลวกก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะตัดหญ้ามีการกระเทือนบริเวณข้อมืออะค่ะก็ทำให้เกิดเส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับได้นะคะ
1: หรืออย่างตำส้มตำอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอเพราะว่ามันก็จะใช้ข้างนี้ทำแบบนี้ใช้แรงแบบนี้เป็นประจำ
0: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะก็การรักษาก็จะขึ้นอยู่กับอาการนะคะเริ่มถ้าเกิดเป็นอาการเริ่มต้นหมอก็จะแนะนำว่าให้ปรับการใช้ข้อมือก่อนนะคะเช่นงดกิจวัตรที่ทำซ้ำๆนะคะแล้วก็อย่างเช่นนะคะถ้าเราพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วก็มีการกระดกข้อมือขึ้นลงซ้ำๆก็อาจจะมีอุปกรณ์ช่วยหนุนบริเวณข้อมือนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเช่นหลีกเลี่ยงกิจวัตรซ้ำๆการกระเทือนซ้ำๆบริเวณข้อมือนะคะรวมถึงถ้ามีอาการปวดมากก็อาจจะมีการใช้ยาร่วมด้วยค่ะหรือในบางรายถ้ามีปวดมากขึ้นชามากขึ้นบางรายมีอ่อนแรงมีกล้ามเนื้อรีบอันนี้ก็อาจจะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะคะบริเวณเส้นเอ็นนะคะเพื่อช่วยลดการกดทับของเส้นประสาทได้นะคะก็แนะนำว่าถ้าเริ่มมีอาการก็ควรมาพบแพทย์นะคะ
1: ค่ะไม่ควรปล่อยไว้เพราะว่ารีบมาพบก็สามารถที่จะรักษาให้อย่างน้อยๆนั่นก็คือว่าหนักเป็นเบาอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอหรือว่าสามารถให้รักษาเป็นปกติกลับไปอย่างเดิมได้
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดมีอาการผิดปกติก็แนะนำว่ารีบมาพบแพทย์ก่อนเพื่อที่จะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผิดปกติร้ายแรงเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: ค่ะนะคะก็มันเป็นร่างกายของเรานี่มันมหัศจรรย์นะคะคุณหมอว่าคืออะไรที่เริ่มจะไม่ดีละก็ส่งสัญญาณเตือนบอกเพียงแต่ว่าเราจะให้ความสำคัญกับตรงนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ในการไปพบแพทย์นะคะคุณหมอคะสามารถที่จะไปพบได้ทุกโรงพยาบาลเลยหรือว่าจะต้องมีไปเฉพาะที่เฉพาะทางนะคะ
0: อ๋อจริงๆก็แนะนำว่าสามารถพบแพทย์ได้ทุกท่านเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยที่คุณหมอก็ทุกท่านก็น่าจะสามารถช่วยวินิจฉัยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยที่จำเพาะเดี๋ยวก็จะมีการส่งต่อหรือว่าปรึกษาตามแผนกอีกทีนึงนะคะ
1: ค่ะนะคะ
0: หรือว่าจะมาพบคุณหมอระบบประสาทก็ได้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ในการรักษานี้ก็คือมันก็ต้องแบบใช้เวลาแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะตรงนี้เนี่ยในสิทธิ์ของพวกการรักษาเนี่ยนะคะมันครอบคลุมทุกสิทธิ์หรือเปล่าคะคุณหมอคะ
0: ถ้าเข้าตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็ครอบคลุมทุกรักษาอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วคนไข้ผู้ป่วยก็ไม่ต้องกังวลเพราะบางคนอาจจะแบบโอ้มันนานต่อเนื่องเดี๋ยวจะต้องมีการจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้สิทธิ์ของแต่ละคนก็มันสามารถที่จะครอบคลุมอยู่แล้วนะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับเรื่องของอาการชาค่ะ
0: อย่างนั้นก็เดี๋ยวหมอจะพูดอาการชาที่ควรจะพบแพทย์ที่กล่าวไปแล้วแบบสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะก็ที่กล่าวมาแล้วนะคะถ้ามีอาการช ชาครึ่งซี่แบบฉับพลันทันทีนะคะมีอาการชาร่วมกับมีอ่อนแรงปากเปี้ยวแขนขายกไม่ขึ้นพูดไม่ชัดนะคะก็แนะนำว่าควรมาพบแพทย์ทันทีเพราะว่าเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าแค่มีอาการชาครึ่งซี่อย่างเดียวก็ควรมาพบแพทย์เช่นเดียวกันนะคะถือว่าอาการชาที่มีความผิดปกติเช่นมีอ่อนแรงร่วมด้วยมีกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่อยู่นะคะหรือว่าอาการชาที่เป็นตำแหน่งลามมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเช่นเริ่มชาจากเท้าสักพักหนึ่งเริ่มชามาหน้าแข้งเข่าในระยะเวลาที่รวดเร็วก็เร็วนะคะหรือว่าอาการชาที่ลามไปหลายๆตำแหน่งเช่นมีชาเท้าสักพักหนึ่งมีชามือร่วมกับอ่อนแรงร่วมด้วยอันนี้ก็แนะนำว่าควรไปพบแพทย์นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเริ่มสังเกตอาการผิดปกติที่แบบไม่มั่นใจแนะนำว่าควรไปพบแพทย์ใกล้บ้านหรือว่าตามสิทธิ์การรักษาได้เลย
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่คุณหมอได้สรุปให้นะคะวันนี้จะสลอยต้องขอบพระคุณมากมากเลยค่ะนะคะสำหรับในเรื่องของอาการชาสัญญาณเตือนบอกโรคนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะนะคะก็อย่านิ่งนอนใจค่ะนะคะถ้าหากว่ามีสัญญาณเตือนที่คุณหมอได้อธิบายให้พวกเราฟังนะคะรีบไปพบแพทย์โดยทันทีค่ะนะคะส่วนในวันนี้ค่ะรายการหมอสากับจอสร้อยก็ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ษาจอสอร้อย
1: ค่ะวันนี้คุยกับทางผู้ศาสตราหญิงดร.สุกัญญาผลิตกุลนะคะจากภาควิชายาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณนาค่ะและทุกคนเลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของเมื่อสัตว์เลี้ยงได้รับสารพิษนะคะวิธีปฐมพยาบาลนั้นจะทำอย่างไรอันนี้ต้องมาเริ่มจากเบื้องต้นก่อนเลยนะคะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันได้รับสารพิษจากอะไรยังไงจากเหตุการณ์อะไรทำไมอยู่ดีๆสัตว์เลี้ยงถึงได้รับสารพิษตรงนี้อะค่ะ
2: ก็จริงๆแล้วอะค่ะมันก็คือเกิดจากที่อาจจะอยู่ภายในบ้านหรือนอกบ้านนะคะโดยเฉพาะในน้องหมาเนี่ยอาจจะพบได้มากกว่าในน้องแมวนะคะเพราะว่านิสัยของตัวน้องหมาเองเนี่ยอาจจะชอบสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวบางครั้งก็เลยอาจจะได้รับสารพิษโดยบังเอิญนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านหรือในพืชต่างๆก็ตามอะค่
1: ะ
2: แล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของน้องหมาน้องแมวทั้งแบบที่อาจจะไม่รุนแรงจนในบางครั้งอาจจะต้องรุนแรงถึงมีผลต่อชีวิตได้อะค่ะ
1: ค่ะอันนี้อยากความอยากรู้อยากเห็นลักษณะธรรมชาติของน้องหมาน้องแมวที่ทำให้เขาไปได้รับสารพิษ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้โดยชนิดของสารพิษนะคะคุณมีนาก็คือว่ามักที่มักก่อให้เกิดปัญหาในสัตว์เลี้ยงก็มีด้วยกันหลายชนิดโดยเฉพาะสารพิษที่มาจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนนะคะที่เรามีกันอยู่แล้วเนี้ยค่
1: ะ
2: หรือในบางครั้งก็เป็นยาคนที่เจ้าของเนี้ยได้รับจากการจ่ายทางเวลาจะไปเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: หรือในอาหารคนบางชนิดก็ตามหรือในบางครั้งก็มีพวกขยะมูลฝอยที่เราทิ้งไว้ในบ้านเรือนหรือแม้แต่ในสนามหญ้ามีพืชนะคะหรือจากสัตว์มีพิษต่างๆก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยอะค่ะ
1: สัตว์มีพิษด้วยอย่างพวกงูเงยหรือว่าพวกมดนี่มันกัดหมาก ั
2: ดน้องหมาจะกัดได้ไงอาจจะเป็นขื่ออะไรเงี้ยแต่ส่วนมากหมาแต่ที่เจอที่พบเจอเยอะที่จะเจอบ่อยนะคะทำการรักษาต้องเจอพวกในกลุ่มคางคกที่จะแบบน้องหมาชอบไปกัดหรือในกลุ่มในงูอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันเนี้ยก็จะเข้าไปกัดได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอกันเยอะเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
2: โดยจริงง่ายๆนะคะคือสิ่งที่อยากแนะนำให้ประชาชนนะคะก็คือว่าสังเกตว่าสัตว์เราได้รับพิษหรือยังนะคะก็คืออันดับแรกนะคะต้องดูอาการที่สัตว์แสดงออกก่อนว่าต่างไปจากปกติไหมนะคะซึ่งปกติเขามีนิสัยแบบไหนแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมโดยอาการที่พบง่ายๆเลยอะค่ะก็คือหนึ่งง่ายๆเลยคือซึมค่ะเริ่มดูซึมลงแล้วก็ลองดูนะคะว่าเป็นผื่นไหมมีคันหรือเปล่าคือเขาจะเอาหน้าถูหมอนหรือทำตัวกริ้งกริ้งกริ้งอย่างเงี้ยค่ะบริเวณหลังหรืออะไรที่เขาสัมผัสนะคะหรือบางตัวคือเบื่ออาหารโดยเฉพาะในแมวจะพบว่ามีน้ำลายไหลเยอะนะคะแล้วก็ดูง่ายๆถ้าเป็นอย่างนี้แล้วดูแย่ลงก็จะลองเปิดเหงื่อดูนะคะง่ายๆเลยว่าซีดไหมประมาณเหมือนซีดสีประมาณเหมือนนมเย็นนะคะ
1: ค่ะ
2: เป็นยังแล้วก็หรือมีอาเจียนท้องเสียในบางรายที่มีที่ได้รับในปริมาณมากอาจจะมีการหายใจที่รุนแรงนะคะหรือหายใจลำบากคือหายใจแบบใช้แรงในการใช้ในการหายใจเยอะอะค่
1: ะ
2: แล้วบางรายก็ชักแล้วก็หมดสติได้นะคะอันนี้อันตรายมากค่ะ
1: เวลาที่น้องหมาน้องแมวเนี่ยได้รับพวกสารพิษหรือว่าพิษจากพวกสัตว์ต่างๆไปเนี่ยนะคะอาการที่มันจะแสดงที่ตัวน้องหมาน้องแมวเนี่ยประมาณสักกี่นาทีหลังจากที่เขาได้รับสารเข้าไปอะค่ะ
2: ก็อันดับแรกในเรื่องของที่อาการที่แสดงออกนะคะก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะ
1: คะ
2: จากการได้รับสารพิษนั้นนะคะซึ่งจริงมันมีด้วยกันหลายปัจจัยนะคะปัจจัยแรกอาจจะเป็นเรื่องชนิดของสารพิษที่ได้รับว่าสารพิษนั้นน่ะมีความเป็นพิษสูงหรือเปล่านะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ปริมาณที่สัตว์หรือได้รับเข้าไปเช่นกินเข้าไปในปริมาณเยอะไหมนะคะหรืออาจจะเป็นช่องทางการได้รับสารพิษไม่ว่าจะเป็นการกินการสัมผัสหรือการสูดดมเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดได้รับโดยการกินเนี่ยก็อาจจะมีผลมากกว่าการสัมผัสบริเวณที่ผิวหนังนะคะก
1: ็
2: จะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าโดยเฉพาะหรือรวมไปถึงนะคะความจำเพาะของสารพิษที่มีต่อสัตว์แต่ละชนิดที่ต่างกันยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเคยเจอก็คือนักศึกษามาถามนะคะว่าพอดีว่าได้รับดอกช่อดอกไม้กับแฟนนะคะในวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเป็นก็คือความเป็นพิษของดอกลิลลี่ค่ะเราจะพบเลยว่าแบบเราจะเจอกันเยอะเวลามีงานเทศกาลก็จะให้กันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ปรากฏว่า ความเป็นพิษเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นแค่กัดกินใบแค่ใบเดียวหรือแค่ลำต้นหรือในบางรายเช่นในน้องแมวเนี่ยไปกินน้ำจากแหล่งการที่มีดอกลิลลี่ไว
1: ้ค่ะ
2: ตรงนี้ค่ะลิลลี่มีความเป็นพิษต่อน้องแมวอย่างรุนแรงนะคะใช่จะเป็นพิษต่อไปอย่างรุนแรงเลยค่ะอาการจะเริ่มบางตัวจะแค่ซึมเบื่ออาหารที่พบก็คือน้องมีอาเจียนอันนี้จะเห็นชัดเริ่มกินในปริมาณมากส่วนในบางตัวที่มีปริมาณที่แบบได้รับปริมาณสูงค่ะอาจจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยจนถึงขั้นเดินโซเซแล้วก็ชักได้เลยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือกับคนนี่ไม่เป็นอะไรลิลลี่กับคนนี่แบบมันก็สวยนะคะ
2: ใช่ไม่เป็นไรเลยค่ะน้องหมาก็อาจจะไม่มากเท่ากับน้องแมวแต่น้องแมวมีความเป็นความไวหรือความจำเพาะต่อดอกลิลลี่เนี่ยสูงนะคะ
1: ค่ะไม่ไปถึงว่าเขาต้องไปสัมผัสไม่ใช่ว่าได้กลิ่นคือต้องไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของลิลลี่ก็ตาม
2: ใช่ค่ะเช่นบางทีแบบเคยก็คือแบบที่บอกไปอะค่ะน
1: ัก
2: ศึกษาก็มาปรึกษาว่าทำไมน้องอาเจียนบ่อยเพราะว่าบางทีคือขนาดไปข้างบนแต่น้องแมวกระโดดได้ใช่ไหมคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอกระโดดได้ปุ๊บก็เลยแบบไปแบบดมแล้วก็เอาตัวถูบางทีก็กินเข้าไปใช่ซึ่งแบบเราจะเจอกันเดียวเขาก็บอกว่าทำไมน้องหนูเริ่มมีอาเจียนนะคะเขาอยู่ในบ้านตลอดนะอยู่ในห้องหนูไม่ได้เอาออกไปไหนเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะมันเป็นสารพวกกลุ่มอะไรคะอาจารย
2: ์มันเป็นพืชที่แบบมันมีสารประกอบในลิลลี่ค่ะที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษโดยเฉพาะระบบไตเลยค่ะอาจจะถึงขั้นไตวายได
1: ้โอ้เพราะว่าน้องหมาน้องแมวนี่ไตนี่สำคัญมากๆ
2: ใช่ค่ะนั่นนี่คือสำคัญเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าดอกลิลลี่มันสวยจริงคนอะคือเราก็ชอบกันเยอะใช่ไหมคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่ามีความเป็นพิษอะสูงต่อน้องแมวโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ค่ะในคุณแม่คุณพ่อของน้องแมวอะค่ะถ
1: ้
2: าได้ดิลลี่มาเนี่ยก็แนะนำให้เอาไปไว้ในที่ที่แบบน้องแมวไปไม่ถึงดีกว่าค
1: ่
2: ะ
1: ไม่งั้นเสี่ยงนะคะแล้วถ้าเขาไปสัมผัสเนี่ยอาการมันจะแสดงโดยฉับพลันไหมคะว่าน้องแมวกับลิลลี่อะค่ะมัน
2: ก็ระดับหนึ่งอะค่ะถ้าเป็นเฉียบพลันก็คือได้รับปริมาณที่เยอะอะค่ะแต่จริงๆของเขาเพียงนิดเดียวอะค่ะน้องแมวบางตัวที่มีความไวมากค่ะเขาก็แสดงอาการเลยอะค่ะคุณวินาสักพักหนึ่งใหญ่ๆเขาก็จะเริ่มมีอาการเริ่มแบบถ้ากินแบบสัมผัสแล้วเขาไวนะคะ
1: การ
2: เรียนเห็นเริ่มซึมก่อนเริ่มแบบดูนิ่งๆจากที่เมื่อกี้กระโดดรถเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ดูซุกเซนอะไรเงี้ยเริ่มแบบนิ่งขึ้นแล้วเริ่มแบบสักพักเริ่มแบบทำท่าเหมือนจะอาเจียน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยแนะนำนะคะแล้วมีร่องรอยอะค่ะว่าเขาไปกัดแทะอะไรเงี้ยคือเบื้องต้นแนะนำให้ถ้าเป็นน้องแมวนะคะไม่รับสารพิษอะไรก็ตามอะค่ะอย่างแนะนำนะคะให้เจ้าของอะค่ะพาไปพบจิตแพทย์โดยด่วนดีกว่านะคะเบื้องต้นเลยเพราะว่ามันไม่สามารถจะหาสารที่อยู่ในครัวเรือนเพื่อกระตุ้นให้เขาอาเจียนได
1: ้ค่ะแล้วมันมีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ว่าคือมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมาแล้วมันเกิดขึ้นจริงว่าเขาไปกินหรือว่าไปสัมผัสเข้าอะค่ะ
2: อ๋อเคยเจออยู่เคสนึงอะค่ะก็คือเป็นน้องหมาน
1: ะ
2: นะคะที่เป็นแบบเป็นเคสที่เข้ามาหาประจำเนี้ยค่ะปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่มีงานเลี้ยงฉลองแล้วก็คือแบบมีเพื่อนเนี่ยกินเบียร์คือกินแอลกอฮอล์แล้วน้องหมาเป็นลูกหมาเนี่ยค่ะเขาก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะกินง่ายนะคะเขาก็เป็นเลียจนหมดแก้วเลยค่ะสิ่งที่เหลืออยู่ใช่แล้วพ่อแม่เขาก็บอกว่าตั้งแต่นั้นมาคุณหมอน้องอาเจียนไม่หยุดเลยค่ะ
1: เบียร
2: ์ใช่คือที่แบบมันหลงเหลือแค่ข้างแก้วนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เยอะพอเพื่อนบอกแล้วว่าแบบกินในปริมาณที่ไม่มากอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีอาการอันนี้คือแพ้ฮอปกับยีสต์ในนั้นเหรอคะ
2: ใช่แล้วก็เป็นแพ้ตัวแอลกอฮอล์เหมือนของคนนะคะก็คือทำให้เกิดอาเจียนเกิดขึ้นในบางรายยังโชคดีนะคะน้องหมาที่เจอเองเนี้ยเขายังกินในปริมาณไม่เยอะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเพื่อนเนี่ยกินจนหมดแล้วแต่ไปเลียตรงบริเวณรอบแก้วทั้งหมดคือเขาก็ดูว่าแบบกินไปมันก็ดูแปลกๆเขาเป็นคนที่กินง่าย
1: ค่ะคงเหมือนกับคนที่แบบบางคนที่แพ้แอลกอฮอล์กินแล้วแบบมีผื่นหรือว่าอะไรแดงๆขึ้นเนี่ยน้องหมาน้องแมวก็เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะคือแค่แบบขนาดที่เป็นเลียแค่แบบตรงแก้วที่หมดแล้วด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่มันยังเหลืออยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาเจียนแบบประมาณเกือบ2วันเลยอะค่ะ
1: โอ้โหเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่เป็นอาหารของเขาเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะแบบไม่ให้เขาไปกินข้าว
2: ใช่ค่ะใช่เลยโดยเฉพาะหรืออย่างพวกในกลุ่มช็อกโกแลตก็ตามเนี้ยค่ะหรือกาแฟก็ตามนี่ก็ไม่ใช่ของน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ขอแนะนำว่าแบบ ป็นไปได้อย่าให้กินนะคะเพราะมันจะมีผลนะคะในเรื่องของหัวใจถ้าในเรื่องของช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะเป็นของหัวใจแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการคักหรือหมดสติตามมาได้ถ้าได้รับปริมาณที่เยอะอะค่ะ
1: ช็อกโกแลตไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอะไรก็ตามเพราะว่าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะช็อกโกแลตมันก็เหมือนเด็กๆเราก็กินได้คนทั่วไปมันก็เป็นอะไรที่ดีโอ้แต่น้องหมาน้องแมวนี่ไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้เลย
2: กินไม่ได้เลยค่ะใช่ไม่ควรไม่ให้เลยค่ะเพราะว่าในสารในที่อยู่ในช็อกโกแลตอะค่ะในกลุ่มพวกนี้มันจะมีสารที่ทำให้เกิดการกระตุ้นของหัวใจได้มีผลต่อหัวใจเหมือนในใครที่เรากินช็อกโกแลตหรือกินในกลุ่มพวกกาแฟพวกนี
1: ้
2: ม
1: ัน
2: จะมีสารที่แบบเคยเป็นไหมคะที่แบบว่าบางคนเนี่ยกินกาแฟแล้วหัวใจเต้นเร็วรู้สึกเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสารในกาแฟค่ะมันทำให้เกิดการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น
1: เหมือนกับกาแฟก็มีคาเฟอีนนะคะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ค่ะใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือในปริมาณของเราอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่บางคนที่วัยก็อาจจะรู้สึกส่งผลใช่ไหมคะแต่น้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาค่อนข้างคือปริมาณนั้นอ่ะเมื่อเทียบกับตัวเขาคือปริมาณที่เยอะ
1: ค่ะห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเด็ดขาด
2: ห้ามเด็ดขาดเลยรวมถึงองุ่นหรือลูกเกดด้วยนะคะ
1: ค่ะลูกเกดอ่ะแล้วลูกเกดมันมีสารอะไรอะคะอาจารย์
2: ลูกในองุ่นหรือลูกเกดอะค่ะก็จะมีสารที่อยู่ในตัวองุ่นนะคะทำให้มีผลกระทบหัวใจได้ถ้าปริมาณเยอะค่ะคือต้องบอกว่าผลไม้ไม่ใช่ทุกชนิดที่น้องหมาน้องแมวทำได้นะคะ
1: ค่ะ
2: อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแบบถ้าเป็นไปได้คือใกล้ตัวมากเป็นสารที่มันอยู่ในครัวเรือนหรือเป็นอาหารที่เรากินเองแล้วเราเห็นน้องเขาอุ้ยทำท่าขอใช่ไหมคะ
1: ค่ะค่ะ
2: เราก็อาแบ่งให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้จะถูกแมคคาเดเมียที่ตอนนี้ฮิตกันก็ไม่ได้นะคะ
1: อู้ตายแล้วอู้ทั้งนั้นเลยนะอะไรที่แบบเป็นสแน็คที่แบบเราแบบทานเล่นกันนะแล้วก็ให้ชิมสักนิดนึง
2: ใช่แล้วอะโวคาโดไม่ได้นะคะตอนนี้กำลังเห็นหลายๆคนฮิตกันอยู่ว่าแบบมีไขมันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ
1: มันก็ไม่ว่าน้องหมาน้องแมวจะแบบตัวเล็กตัวใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ถ้าหากว่ากินอะไรพวกนี้เข้าไปก็ส่งผลต่อแสดงอาการต่อตัวเขา
2: ใช่ค่ะเบื้องต้นอาจจะมีแค่อาเจียนออกมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: หรือท้องเสียแต่บางที่ก็อาจจะมีอาเจียนอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการอาเจียนนานๆเข้าอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็เหมือนของคนนะคะก็จะเสียพวกเกลือแร่เยอะทำให้เหนื่อยหอบง่ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ก็จะเริ่มเกิดภาวะของการที่แบบสมดุลร่างกายเสียไปแล้วเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ก็จะมันก็จะแย่ลง
1: ค่ะมาถึงว่าเมื่อแบบเผลอกินอะไรเข้าไปแล้วนะคะวิธีการปฐมพยาบาลค่ะอาจารย์ว่าเจ้าของต้องทำยังไงบ้าง
2: ค่ะอันดับแรกนะคะเบื้องต้นเลยอะค่ะก็คือแนะนำก่อนนะคะสิ่งถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วสารนั้นนะคะไม่ได้มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนเป็นยาหรืออาหารบางชนิดหรือเป็นพืชก็ตามค่ะในน้องหมาเนี่ยถ้าที่บ้านนะคะมีนะคะ 3% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการล้างแผลแนะนำให้กระตุ้นให้อาเจียนทันทีนะคะหรือหลังจากที่กินเข้าไปไม่เกิน 2-4 ชั่วโมงนะคะตัวนี้ก็สามารถทำให้เกิดการกระตุ้นการอาเจียนในเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็ส่งแล้วก็พยายามรีบนำส่งต่อสัตวแพทย์หรือถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วเขาน่าจะเห็นตั้งแต่ตอนกลางคืนเริ่มดึกๆแต่ตอนเช้าดูแย่ลงนะคะแต่ยังมีสติทุกอย่างปกติเลยถ้าเรามีตัวผงคาร์บอนนะคะที่เวลาเราได้รับจากคุณหมอใช่ไหมคะเวลาเราท้องเสียตามโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะป้อนนะคะก็คืออาจจะทุบผสมน้ำก็ได้แล้วก็ป้อนน้องหมาน้องหมาก่อนในเบื้องต้นนะคะตรงนี้จะเป็นการช่วยลดปริมาณสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายทำให้ความเป็นพิษที่ได้รับไปแล้วอะค่ะอย่างน้อยก็คือลดลงไม่มากขึ้นนะคะแล้วก็การปัดออกนะคะแต่ถ้าในน้องแมวยังไงก็ไม่แนะนำนะคะให้กระตุ้นการอักเสบแนะนำให้ส่งหาคุณหมออย่างโดยเร็วที่สุดเพราะว่ายาที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบเนี่ยเป็นยาที่ใช้ในโรงพยาบาลไม่สามารถหาได้ในทางครัวเรือนบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะที่ผงคาร์บอนมาผสมน้ำนี่คือต้องรอให้เขาอาเจียนก่อนแล้วถึงจะมันจะดีขึ้นหรือเปล่าคะ
2: ไม่ค่ะชายก็คือแบบว่าถ้าเกิดเราเพิ่งกินเข้าไปแล้วเราเห็นเขาเพิ่งกินเข้าไปอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะเราสามารถเติมแล้วก็คืออาจจะผสมใช่ไหมคะแล้วก็ดูดใส่เซรินกับก้อนก็ได
1: ้แล้วอย่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ล่ะคะกลิ่นมันแรงมากนะคะอันนี
2: ้
1: ผสมน้ำให้เขา
2: ผสมน้ำได้ค่ะแต่ไม่ให้ความเป็นคนความเป็นคนที่สูงตรงนี้ก็จะเกิดความระคายเคืองนะคะแต่ในกรณีที่กลับกันว่าสารพิษนั้นนะคะ
1: เ
2: ป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยเฉพาะสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่ว่าจะเป็นขดแก่หรือด่าง เช่นสารฟอกขาวไฮเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามกระตุ้นให้อาเจียนโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าการกินสารเหล่านี้เข้าไปอะค่ะในครั้งแรกเวลาน้องหมาน้องแมวกินเข้าไปอะค่ะก็จะมีผลต่อการทำลายเนื้อเยื่อตลอดทางเดินอาหารอยู่แล้วครั้งแรก
1: ค่ะ
2: แล้วพอเรากระตุ้นให้เกิดการอาเจียนซ้ำอะค่ะก็จะยิ่งไปเพิ่มการทำลายเนื้อเยื่อของทางเดินอาหารให้มากขึ้นเพราะสัตว์ต้องพยายามขย้อนเอาสิ่งที่กินเข้าไปเนี่ยออกมาอีกรอบนึงใช่ก็จะยิ่งทำให้เกิดภาวะของการระคายเคืองเนี่ยถูกทำลายจังหวะอาหารหรือทางเดินอาหารเนี่ยถูกทำลายมากขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะปฐมพยาบาลได้เพราะว่ามันเป็นสารพิษที่มีระวังขั้น
2: พวกแต่ว่าเป็นคลายถูกค่ะ
1: ค่ะแล้วจะต้องทำยังไงคะถ้าเป็นแบบนี้เป็นสาร
2: แบบนี้ก็คือส่งโรงพยาบาลอันดับแรกคลินิกที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วคุณหมอเขาจะได้ให้สารน้ำหรือให้สารบางตัวที่ช่วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เ
2: พื่อทำให้เรื่องการขับออกของสารพิษอะค่ะเพราะการที่ให้สารน้ำเข้าเส้นเลือดอะไรเงี้ยค่ะในบางครั้งก็คือเร่งการขับออกในสารบางตัวที่มีการดูดซึมเข้าไปแล้วอะค่ะใช
1: ่
2: ค่ะโดยเฉพาะหรือถ้าเกิดแนะนำอีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดสัตว์ของเราอะค่ะน้องหมาน้องแมวเราเนี่ยถ้าได้รับสารพิษแล้วเราเห็นเขากัดกินแล้วเขาตื่นรู้สึกตัวคือแบบเริ่มจะไม่รู้สึกตัวแล้วหมดสติหรือชักนะคะอันนี้ห้ามให้อาเจียนโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นน้องหมาก็ห้ามนะคะ
1: อันนี้ต้องนำส่งคุณหมอทันที
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการกระตุ้นให้อาเจียนในกรณีที่เขาเริ่มจะหมดสตินะคะ
1: ค่ะ
2: จะทำให้เกิดการสำลักอาหารจากกระเพาะอาหารที่ขย้อนออกมาแล้วก็ไหลย้อนกลับไปที่หลอดลมแล้วก็ทางเดินหายใจ
1: ก็จะอุดตันกั้นหายใจไม่ออก
2: ใช่ก็จะกลายเป็นว่าก็จะส่งผลกับปอดอาจจะผลทำให้เกิดปอดอักเสบตามมาได้เพราะว่าอาหารเนี่ยมันเข้าไปสู่ทางเดินหายใจซึ่งปกติต้องไม่มีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้จะอันตรายถ้าแบบเริ่มรู้สึกว่าดูเขาอ่อนแรงแล้วเขาเริ่มแบบไม่ค่อยรู้สึกตัวเริ่มต้นให้หาคลินิกที่ใกล้ที่สุดนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้โรงพยาบาลง่ายที่สุดก็คือว่าง่ายที่สุดก็คือต้องให้คุณพ่อคุณแม่เล่าให้คุณหมอฟังว่าเห็นอะไรบริเวณนั้นคุณหมอจะได้สะโขบได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างน้อยนะคะ
1: ค่ะ
2: เออก็ทำให้แบบว่าคุณหมอสามารถหาครูเหมือนเราค่ะเป็นแบบนักศึกษาคนมันอย่างเงี้ยค่ะคุณนา
1: ค่ะ
2: เราจะหาครูได้ง่ายขึ้นรู้ว่าพอมันเป็นสารนี้แล้วก่อให้เกิดพิษอะไร
1: ค่ะหรือไม่แน่ใจก็แบบว่าหยิบอะไรที่แบบบริเวณใกล้เคียงที่คิดว่าเขามายุ่งโซนอะไรตรงนี้ก็เอาไปพร้อมกับน้องหมาน้องแมวด้วยเพื่อไปให้คุณหมอดูว่าน่าจะเป็น
2: เคยเจอเหมือนกันว่าน้องหมาไปกินยาอัลไซเมอร์ของคุณยาย
1: ค่ะ
2: คุณแม่เห็นเลยปล่อยทิ้งไว
1: ้ค่ะ
2: ต้องมีค่ะ
1: แบบนี้จะ alert ไหมคะพอกินยา
2: เลยเขาก็จะแบบแต่สิ่งที่เห็นเป็นน้องตอมนะคะน้ำหนักประมาณ2โลกว่าก็กินมาแล้วก็น้องก็อาเจียนอยู่ตลอดคุณแม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอาเจียนคุณแม่ก็บอกเห็นรอยเลยอ่ะแบบมันเป็นรอยท้องร่องรอยของการกัดนะคะแล้วก็เหลือแบบก็เลยเอาหยิบมาให้แบบถ่ายรูปมือหมอว่าเหลือประมาณครึ่งเม็ดอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะถามว่าเราก็คือคุณหมอจะค่อนข้างดีใจได้ซ้ำนะคะเพราะทำให้เรารู้ว่ายาที่เขาได้รับเนี่ยเป็นยาในกลุ่มไหนแล้วเราจะได้แก้ไขภาวะตรงเนี้ยได้เร็วขึ้นก็คือเป็นการผสมในบางถ้าในบางอย่างที่เราไม่สามารถหาสิ่งอุปกรณ
1: ์
2: หรือในครัวเรือนได้ที่จะช่วยได้อะค่ะ
1: ค่ะก็ต้องแนะนำรีบพาไปคือคลินิกทุกที่เนี่ยเบื้องต้นนี่สามารถที่จะดูแลเบื้องต้นอย่างตรงนี้ได้แก้ไขได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกนิดนึงค่ะหลักในการที่แบบว่าช่วยในการแก้ไขสารพิษอะค่ะ
1: ค
2: ุณมีงานก็คือว่าหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราไม่สามารถกระตุ้นให้อาเจียนได้ที่จะรีบกัดก่อนอะไรก็ตามอะค่
1: ะ
2: อีกวิธีหนึ่งก็คือการให้สารมาช่วยเร่งการขับออกหรือให้ผงถ่านเพ
1: ื่
2: อดูดซับสารพิษที่หลงเหลืออยู่ในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็น้องก็จะอุจจาระออกมา
1: อ๋อถ่ายออกมา
2: อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบบอันนี้ก็เป็นหลักการในการบรรเทาพิษหรือลดการได้รับสารพิษในเบื้องต้นเลยอะค่ะง่ายๆ
1: พอรับการรักษาแล้วใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เขาจะฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิมอะค่ะ
2: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับเลยค่ะในบางรายก็คืออย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าน้องไปกินเบียร์ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็คือก็ให้สารน้ำกับน้องไปแต่ให้เป็นทางใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็ให้ในแง่ของตัวที่แบบให้ตัวที่เป็นผงถ่านไปต้อน
1: ค่ะ
2: คุณพ่อคุณแม่เขาตัวกลับไปเขาบอกว่าก็เริ่มดีขึ้นนะหมอจากที่แบบเคยอาเจียนแบบทีมาก
1: อ
2: ันเนี้ยก็กลายเป็นแบบวันหนึ่งหรือครั้งหนึ่งสองครั้ง
1: ค่ะ
2: แต่พอ18 แต่ในระหว่างนั้นนะคะตัวเองก็คือเจาะเลือดดูค่าตับแต่ไปเพราะว่าอย่างที่รู้นะคะแอลกอฮอล์มีผลต่อตับ
1: ค่ะ
2: ก็จะเจาะเช็คว่าเพื่อจะดูว่าปริมาณที่น้องได้รับเนี่ยยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อตับเฉียบพลันหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นอะไรนะประสบการณ์ที่แบบเจ้าของจะต้องแบบจำไม่ลืมเลยนะคะว่าไม่ให้แบบน้องหมาน้องแมวจะไปใกล้อะไรแบบนี้หรือว่าเราก็ต้องเก็บเอาไว้ในที่ที่เขาไปไม่ถึงอ่ะเขาไม่สามารถจะโดอะไรนะกระโดดได้หรืออะไรได้เพื่อ
2: เ
1: รื่อง
2: ค่ะแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้บอกว่าเก็บหมดเลยค่ะคุณหมอไม่กล้าที่จะแบบว่าเอาลงมาเลยพอน้องเห็นอะไรปุ๊บน้องแบบน้องหมาบางตัวค่ะเขาจะวิ่งไปเลี้ยงไปกินเนื้อของไอ้น้อง
1: ค
2: ือแบบว่าเห็นอะไรหมดเขาก็นึกว่าเป็นของกินของเล่นเขาหมดอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็มีความน่ารักสุดโซนนะคะเขาก็จะวิ่งไปกัดไปแทะซึ่งบางทีก็คือกินไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้รับโดยบังเอิญในทางที่ไม่ได้เจตนาแต่ได้รับ
1: ค่ะอันนั้นแล้วก็อะไรที่เป็นแบบพวกของกินเล่นพวกสนองสนานก็อย่าคิดว่าเราทานได้แล้วน้องหมาน้องแมวจะกินได้คือกินได้แต่ว่ามันมีผลเสียต่อร่างกายสงสารนะเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมานะคะเวลาแบบเห็นซุ่มๆมันเนี่ยนะคะเจ้าของต้องแบบโอ้ใจสลายแน่
2: เจ้าของรู้สึกแบบพอตอนที่แบบวันนั้นที่หมอเจอคุณพ่อคุณแม่น่าซีดมากแต่พอตอนนี้เวลาเจอกันคุณพ่อคุณแม่หัวเราะคือแบบหัวเราะแบบว่าน้องเขาสนมากเลยนะคะหมออะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: แต่ในตอนนั้นนะตอนที่เกิดอ่ะค
1: ือ
2: หัวเราะกันไม่ออก
1: กลัวเขาเป็นอะไรนะคะท้ายที่สุดนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ฝากคุณหมอฝากถึงนะคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าของเจ้าตัวเล็กทั้งหลายแหล่นี้แหละค่ะนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการที่ดูแลเขาตรงนี้ค่ะ
2: ค่ะก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากฝากถึงทุกคนนะคะก็คือการถ้าเมื่อน้องหมาน้องแมวได้รับสารพิษนะคะก็คือการรับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะก็คือการเบื้องต้นง่ายสุดเลยค่ะป้องกันค
1: ่ะ
2: ป้องกันจะเป็นการที่ดีที่สุดนะคะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายโดยพยายามเก็บสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาที่เราได้รับมาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยาฆ่าแมลงให้ไว้ในตู้ที่สามารถรับได้หรือบริเวณที่สัตว์เลี้ยงเข้าไม่ถึงนะคะหรือในกรณีที่เป็นพืชหรือต้นไม้ค่ะง่ายๆเราจะปลูกเข้าบ้านอาจจะต้องเลือกต้นไม้ที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษแก่สัตว์เลี้ยงนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการลดโอกาสที่สัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะจะสัมผัสกับสารพิษเหล่านี้จนนำมาสู่อันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าให้ป้องกันดีกว่าแก้ไขอะค่ะในมุมมองนะคะ
1: ค่ะก็ฝากไว้สำหรับเจ้าของทุกคนนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: สวัสดีค่ะท่านนายสัตวแพทย์ดร.เศรษฐกิจจิตสนอค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: ค่ะก็ในส่วนของโครงการสัตวแพทย์อาสาสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องไข้เห็บสุนัขนะคะอาจารย์หมอค
4: ่
3: ะไม่ทราบว่าไข้เห็บสุนัขนี่คือเป็นอะไรคะเป็นยังไงเอ่ย
4: ครับก็จริงๆเราแปลตามตัวง่ายๆนะครับไข้เห็บสุนัขมันก็จะเป็นชื่อที่คนทั่วไปนะครับนิยมใช้เรียกโรคหรืออาการที่สัตว์แสดงเมื่อเขามีการติดเห็บซ
3: ึ่
4: งอาการหลักๆมันก็จะมีอาการที่สุนัขจะมีไข้สูงนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับโรคนี้นะครับสำหรับแพทย์ของเราเรียกโรคนี้ว่าโรคพยาธิในเม็ดเลือดนะครับครับผมคือไม่ได้เกิดจากตัวเห็บโดยตรงแต่เกิดจากเชื้อที่ติดมากับเห็บขนาดที่เห็บมากัดสุนัขของเราอะครับ
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะแล้วแบบนี้นี่คือมันจากพยาธิเนี่ยค่ะมันมาจากเห็บคือจะเป็นการที่เกิดจากในการที่สุนัขเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วก็ไปพบเจอเห็บแบบนี้หรือเปล่าคะ
4: ใช่ครับคือเพราะเห็บมากัดสุนัขอะครับในตัวเห็บมันจะมีเชื้อโรคเหล่านี้อยู่นะครับแล้วมันก็จะพอมันกัดสุนัขของเรานะครับเห็บมันก็จะปล่อยเชื้อพวกนี้เข้ามาในกระแสเลือดของสุนัขนะครับก็จะทำให้เกิดโรคได้ครับผม
3: ค่ะแล้วแบบนี้นี่คือที่บอกว่าเป็นพยาธินี่คือเป็นพยาธิชนิดไหนคะอาจารย์หม
4: อจริงๆเชื้อในกลุ่มนี้มันจะจัดอยู่ในกลุ่มของโปรโตซัวนะครับ
3: คือ
4: เป็นพยาธิที่เป็นพยาธิในกลุ่มของสัตว์เซลล์เดียวนะครับ แต่จริงๆในประเทศไทยจะพบอยู่หลักๆอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1เราเรียกว่ากลุ่มเอริเคียนะครับกลุ่มที่2คือบาบีเซียแล้วกลุ่มที่3คือเฮปาโตซูลหลักๆเราจะพบในประเทศไทยอยู่3กลุ่มนี้นะครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: ก็แต่ว่าจริงๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มอื่นๆอีกใช่มั้ยคะ
4: ใช่ใช่มีกลุ่มอื่นๆอีกแต่ว่าเชื้ออื่นๆจะไม่ได้มีระบาดไม่ได้มีรายงานการระบาดในประเทศไทยของเราครับ
3: ค่ะแล้วโดยไข้เห็บแบบนี้ค่ะนอกจากสุนัขเนี่ยมีติดในแมวด้วยไหมคะ
4: จริงๆในแมวเนี่ยมันก็ต้องถามว่ามีไข้เห็บไหมจริงๆเห็บเนี่ยในประเทศไทยที่เราพบกันในเห็บสุนัขนะครับมันค่อนข้างมีความจำเพาะกับสุนัขมากกว่านะครับเพราะนั้นเราจะไม่ค่อยพบการติดเห็บในแมวเพราะนั้นเห็บก็จะไม่ได้นำเชื้อไปสู่แมวนะครับแต่ในแมวมันก็จะมีโรคที่คล้ายๆกันก็คือเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคไข้หมัดก็คือแน่นอนติดจากหมัดเป็นเชื้อที่อยู่ในตัวหมัดที่ส่งไปสู่น้องแมวของเราครับผมอาการก็จะคล้ายๆกันเลยครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: แล้วแบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่าให้สุนัขออกไปเดินเล่นข้างนอกก็คือก็มีโอกาสที่จะติดได้แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสุนัขของเรานะคะติดไข้เห็บมาแล้วเนี่ยอาการนอกจากไข้สูงเนี่ยค่ะมีอาการแบบอื่นอีกไหมคะที่เจ้าของสามารถสังเกตได
4: ้ครับผมอาการหลักๆที่จะพบก็คือสุนัขจะซึมลง
3: ถ้าเกิดว่าสุนัขของเรานะคะติดไข้เห็บมาแล้วเนี่ยอาการนอกจากไข้สูงเนี่ยค่ะมีอาการแบบอื่นอีกไหมคะที่เจ้าของสามารถสังเกตได้
4: ครับผมอาการหลักๆที่

0: บริเวณเหงือกนะครับบางตัวจะมีสีเยื่อที่ซีดนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะถึงขั้นเป็นสีเหลืองก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าติดตัวโปรโตซัวตัวไหนเนา
1: ะ
0: แล้วก็อาการที่พบบ่อยๆอย่างนึงก็คือเรื่องของเลือดกำเดาไหลครับผมแล้วก็มีจุดเลือดออกตามตัวเป็นอาการหลักๆที่เรามักจะพบได้ครับ
1: ค่ะเลือดออกตามตัวนี่คือจะออกตามผิวหนังหรือว่าตามทวารของสุนัข
0: จะเป็นจุดๆใต้ผิวหนังครับผม
1: ค่ะก็คือเหมือนเวลาเรารูปผลสุนัขไปนี่คือมีเลือดซึมออกมาเลย
0: ไม่เราจะเจอเป็นแค่จ้ำเลือดครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างเวลาที่สุนัขเป็นไข้สูงแบบนี้ค่ะคือมันจะต่างจากการที่คนเป็นไข้ไหมคะคือตัวร้อนหรือว่าอย่างไรคะสังเกตอย่างไรคะ
0: อาการคล้ายกันเลยครับผมก็คือสุนัขจะมีอาการตัวร้อนแบบสุนัขเขาจะมีระบบระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าของคนเขาก็จะมีอาการอ้าปากเหมือนกับหอบหายใจเพื่อให้ระบายความร้อนได้เร็วขึ้นนะครับเราจับตัวดูหรือเราใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดเราก็จะพบอุณหภูมิเขาจะสูงกว่าปกตินะครับคล้ายๆกันแบบในคนครับ
1: ค่ะแล้วแบบนี้นะคะคือที่บอกว่าที่อาจารย์หมอได้บอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าสุนัขเนี่ยอาจจะมีอาการซึมแบบนี้นี่เคยเห็นบางเคสนะคะเขาจะมีเหมือนกับสุนัขเอาหัวพิงกำแพงแบบนี้นี่คือนับว่าเป็นอาการซึมหรือว่ามีเหตุเกี่ยวเนื่องอะไรที่อาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่าเป็นโรคนี
0: ้จริงๆเอาหัวพิงกำแพงมันไม่ได้คือมันไม่สามารถจะบ่งชี้การซึมได้แ
1: ค่
0: ทีเดียวนะครับที่จริงถามว่าซึมแล้วเป็นอย่างนั้นได้ไหมเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของภาวะเรื่องของการเรียกอะไรเรื่องของการสมดุลในเรื่องของบาลานในร่างกายมันผิดปกตินะก็มักที่จะเอาหัวไปพิงกำแพงได้หรือว่าเป็นพฤติกรรมที่เขาชอบทำหรือคันหรือเขาเอาตัวไปถ่ายพวกนี้ก็จะพบได้ครับคือไม่ได้จำเพาะว่าจะต้องซึมแล้วลองเอาตัวไปพิงกำแพงเสมอไปส่วนใหญ่ซึมในสุนัขที่จะเจอก็คือนอนไม่มีแรงเลยครับจะไม่ค่อยยอมลุกไม่ค่อยมีทำกิจกรรมที่เคยทำอะครับจะนอนไม่มีแรงไปเลยครับส่วนใหญ่จะเจอแบบนี
1: ้ค่ะแต่เบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยอาการซึมของสุนัขเนี่ยนะคะก็จริงๆก็มีเป็นไปได้หลายทางเหมือนกันว่าไม่อาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นไข้เห็บอาจจะเป็นอย่างอื่นเช่นกัน
0: จริงแทบจะทุกโรคในสุนัขครับที่ทำให้เกิดอาการไข้อะมักจะทำให้เกิดอาการซึมตามมาอยู่แล้วครับผม
1: ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคือโรคไข้เห็บในสุนัขเนี่ยอันตรายกับสุนัขอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ถามว่าอันตรายไหมนะครับคือถ้าไม่รักษาเลยสามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ครับผ
1: ม
0: เพราะว่ามันจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางที่รุนแรงนะครับเกล็ดเลือดต่ำมากๆมันก็จะมีภาวะของเลือดออกในร่างกายนะครับเยอะขึ้นนะครับมันก็จะกดภูมิคุ้มกันทำให้ติดเชื้ออื่นๆได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในระยะที่มันเป็นแบบเลื้อนแล้วอาจทำให้เกิดภาวะไตวายตามมาได้ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็คือสามารถกล่าวได้ว่าจริงๆเนี่ยโรคไข้เห็บในสุนัขเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้เช่นกันใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
0: ใช่ครับทำให้เกิดคือตัวมันเองก็ทำให้เกิดโรคได้แล้วก็มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆได้ค่อนข้างเยอะครับผม
1: ค่ะแล้วมีอันตรายอื่นๆอีกไหมคะที่เป็นที่มันมาจากไข้เห็บในสุนัขนี้ค่ะอาจารย์หม
0: ออันตรายอื่นๆหมายถึงยังไงเอ่ย
1: หมายถึงว่าอันตรายอื่นๆนะคะโรคนี้คือมันสามารถติดต่อไปยังสุนัขตัวอื่นได้หรือเปล่าคะ
0: ถามว่าติดต่อไปจะตื่นได้ไหมติดต่อได้แต่ว่าติดต่อผ่านทางเห็บครับผมคือจะไม่สามารถติดต่อจากสุนัขตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งได้โดยตรง
1: ค่ะ
0: จะติดได้จากทางเห็บครับผมเป็นหลัก
1: ค่ะก็คือว่าตามความเข้าใจนะคะก็คือเห็บสมมติว่าเห็บไปกัดสุนัขตัวหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ย้ายมากัดสุนัขอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือสุนัขทั้งสองตัวก็มีโอกาสที่จะเกิดไข้เห็บในสุนัข
0: ใช่ครับถ้าสุนัขตัวแรกเป็นนะครับถ้าสุนัขตัวแรกเป็นโรคเห็บไปกัดเขาปุ๊บแล้วไปกัดอีกตัวหนึ่งตัวที่สองเขาจะได้รับเชื้อตามมาครับผม
1: ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าสุนัขของเราเนี่ยนะคะสันนิษฐานว่าเป็นไข้เห็บในสุนัขแล้วเนี่ยเราพาไปพบสัตวแพทย์นี่คือจะมีการวินิจฉัยอย่างไรคะว่าเป็นไข้เห็บ
0: ครับโดยทั่วไปคุณหมอเขาก็จะตรวจร่างกายก่อนนะครับแล้วก็ซักประวัติเราเนาะอย่างเช่นมีประวัติการติดเห็บในตัวสุนัขของเราหรือเปล่านะครับเจอเห็บล่าสุดเมื่อไหร่คุณหมอก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างที่อาจารย์ก็จะจำเพาะเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ถ้าคุณหมอเขาสงสัยว ุณหมอเขาก็จะขอเช็คเลือดนะครับ

0: ในเลือดเนี่ยเราก็จะเอาไปตรวจนะครับวิธีการตรวจเราก็จะพบว่ามันจะมีเรื่องของค่าเกล็ดเลือดที่ต่ำลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมีภาวะโลหิตจางนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เราจะเอาเลือดไปทำฟิล์มเลือดนะครับแล้วก็ส่องทางกล้องจุลทรรศน์เราก็จะสามารถพบตัวเชื้อตัวนี้อยู่ในเม็ดเลือดได้นะครับ
1: ค่ะ
0: หรือในบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าโรงพยาบาลพิพาทจะเลือกใช้เป็นชุดตรวจที่ตรวจเรื่องของภูมิคุ้มกันของสุนัขนะครับที่มีต่อเชื้อเห็ดเนาะเพราะนั้นคือบางทีเราอาจจะตรวจที่เป็นชุดตรวจที่มันเป็นสำเร็จรูปเราก็จะสามารถตรวจวินิจฉัยได้ว่าสุนัขของเราเป็นโรคพยาธิในเม็ดเลือดหรือเปล่าครับ
1: มีชุดตรวจ
0: เบื้องต้นแต่ใช่ใช่เบื้องต้นจะใช้วิธีการตรวจสองแบบนี้ก็คือใช้ฟิล์มเลือดกับชุดตรวจสำเร็จรูป
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะอ๋อแล้วแบบนี้นะคะมีชุดตรวจนี่คือจะเฉพาะสัตวแพทย์ใช่ไหมคะที่มีตามคลินิกอะไรแบบนี้
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: ครับ
0: ไม่สามารถตรวจได้ด้วยตัวเจ้าของเอง
1: ค่ะค่ะแล้วค่ะกรณีไข้เห็บในสุนัขแบบนี้ค่ะเขามีการแบ่งระดับความรุนแรงอะไรอย่างไรไหมคะอาจารย์หมอ
0: ระดับความรุนแรงจริงๆมันขึ้นกับอาการที่เกิดขึ้นด้วยครับมันจะสำคัญกับภูมิคุ้มกันที่ร่างกายของสุนัขสร้างออกมาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆเราจะแบ่งจริงๆส่วนใหญ่เรามักจะแบ่งออกมาเป็นระยะมากกว่าคือระยะเฉียบพลันนะครับก็คือพอกัดปุ๊บนะครับมันจะมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณสัก1สัปดาห์ถึง1เดือนนะครับสุนัขก็จะมีอาการเหมือนตามที่ว่ามานะครับหรืออีกบางกลุ่มก็คือจะเป็นระยะที่เป็นกึ่งเฉียบพลันก็คือไม่ได้มีอาการรุนแรงแบบที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปีนะครับแล้วก็เข้าสู่ระยะเรื้อรังพวกนี้นะครับทีนี้อาการที่มันรุนแรงเนี่ยมันก็จะขึ้นกับว่าตัวสุนัขเองมีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการตอบสนองต่อเชื้ออย่างไรเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันจะมีความพิเศษก็คือมันนักจะกระตุ้นให้ร่างกายนะครับมีการตอบสนองที่รุนแรงนะครับที่เราเรียกว่ามันจะทำให้เกิดภาวะพวกภูมิคุ้มกันมาทำลายในเลือดของตัวเอง
1: ค่ะ
0: เนาะคือพวกนี้มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โรคมันรุนแรงหรือไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ตัวมันเองก็สามารถที่จะทำลายเซลล์เม็ดเลือดของเราได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีหลายๆปัจจัยที่มากำหนดครับผมแต่จะไม่ได้มีแบบแบ่งเป็นระดับ1ระดับ2ระดับ3นะมันก็ขึ้นแบบว่าสภาพของสุนัขตัวนั้นเป็นยังไงตอนนั้นแล้วอาการก็จะแสดงออกมาหลายๆระบบ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็คือเป็นได้ในสุนัขทุกสายพันธุ์เลย
0: ใช่เป็นได้ทุกสายพันธุ์ครับอาการมีตั้งแต่ไม่มีอาการเลยจนกระทั่งไปถึงโคม่าครับผม
1: ถึงโคม่าเลยนะคะแล้วถ้ามีแบ่งไหมคะอย่างเช่นอาจจะเป็นสถิติหรือว่าจากประสบการณ์ที่อาจารย์หมอได้พบมาเองเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าบางทีนะคะรักษาสุนัขขนาดเล็กกับรักษาสุนัขพันธุ์ที่ขนาดใหญ่อย่างเช่นไซบีเรียนฮัสกี้อะไรแบบนี้ค่ะมันมีความต่างไหมคะหรือว่าแบบว่าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยในสุนัขพันธุ์เล็กกับสุนัขพันธุ์ใหญ่อย่างไรคะอาจารย์หม
0: อในการรักษาถามว่ามีความต่างไหมการรักษาไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์สิ่งที่แตกต่างก็คือสุนัขพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยมันมักจะมาหาหมอด้วยอาการเลือดกำเดาไหลในขณะที่สุนัขตัวเล็กๆมันมักจะมาแค่อาการซึมเบื่ออาหารแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นอาการที่ชื่อด้วยแอคทิวิตี้ของสุนัขเขาน้องสุนัขพันธุ์ใหญ่อย่างไซบีเรียนฮัสกี้เนี่ยเขาจะต้องเป็นสุนัขที่ออกกำลังกายเยอะใช่ไหมครับเพราะนั้นโอกาสที่จะมีกำเดาไหลจากโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเพราะว่าออกกำลังกายเยอะดอกเตอร์เขาก็สูบฉีดดีนะครับเพราะนั้นเจ้าของก็จะเจอเจ้าของก็จะตกใจก็จะรีบพามาตรวจแต่ในขณะที่ถ้าเป็นสุนัขพันธุ์เล็กนะครับอาการหลังๆก็จะมีแค่ซึมเบื่ออาหารเนาะแล้วก็วันดีคืนดีเจอจุดเลือดออกที่ใต้ผิวหนังเจ้าของก็ถึงจะพามาอาการมันก็จะเป็นที่ดีมันคล้ายๆกันแต่ว่าอาการที่มันเด่นในพันธุ์ใหญ่มันก็จะเป็นพวกเลือดกำเดาไหลมากกว่าที่เชื่อการที่จากประสบการณ์เนาะแต่จริงๆในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้มีสถิติบ่งบอกว่าพันธุ์เล็กกับพันธุ์ใหญ่มันต่างกันแสดงอาการว่าคล้ายๆกันครับผม
1: แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถป้องกันไม่ให้สุนัขไปติดโรคไข้เห็บในสุนัขแบบนี้ได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์หมอ
0: การป้องกันก็ง่ายที่สุดก็คือกำจัดเห็ดครับก็คือถ้าไม่มีเห็ดมันก็จะไม่มีตัวที่นำเชื้อมาสู่สุนัขของเรานะครับทีนี้ในรายละเอียดเชิงลึกก็คือเวลากำจัดเห็ดเราจะต้องกำจัดทั้งบนตัวสุนัขแล้วก็ทั้งในสิ่งแวดล้อม นะครับบนตัวสุนัขก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้อย่างเช่นเป็นยาฉีดยากินหรือยาหยดหลังนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็สามารถที่เลือกใช้ได้ก็จะเป็นยากลุ่มที่เจ้าของสามารถที่จะไปปรึกษาสัตวแพทย์ใกล้บ้านนะครับในการป้องกันได้แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้าหรือว่าเป็นพื้นที่เปิดที่แบบมีสุนัขเข้าไปเล่นอยู่ครับเราก็จะต้องควบคุมเห็บด้วยอาจจะมีการฉีดยาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเห็บด้วยนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมหลักจากประมาณนี้ก็น่าจะโอเคคือก็คือขอแค่เราป้องกันเห็บก็จะไม่มีตัวที่นำเชื้อมาหาสุนัขของเรา
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่ประเด็นเรื่องการรักษาสักนิดนึงนะคะการรักษาสุนัขเนี่ยค่ะมันมีระยะเวลาในการรักษานานไหมคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะที่ไม่ใช่ระยะเฉียบพลันหรือที่มีอาการเริ่มหนักแล้วอะค่ะ
0: ปกติเวลารักษาเนี่ยเราก็จะรักษาคือพอเราวินิจฉัยได้ว่าเขาสุนัขเขาเป็นนะครับ
1: ค่ะ
0: การรักษามันจะขึ้นกับว่าเกิดจากเชื้ออะไรนะครับ
1: ค่ะ
0: ระยะที่เราเจอจะเป็นส่วนใหญ่มักจะเจอระยะเฉียบพลันนะเนา
1: ะ
0: ทีนี้การรักษาส่วนใหญ่เราก็จะมีการให้ยาต้านปรสิตนะครับพวกนี้มันก็จะอย่างที่บอกไปมันก็จะขึ้นกับว่าเป็นปรสิตตัวไหนหรือเป็นโปรโตซัวตัวไหนนะครับหลักๆก็จะใช้เวลารักษาอยู่ที่ประมาณ28วันนะครับ 21-28 วันนะครับในการรักษาโดยสมบูรณ์ของคอร์สการรักษานะครับ
1: ค่ะแล้วแบบนี้นี่คือมันมีโอกาสไหมคะที่จะติดมาถึงคนนะคะ
0: ติดมาถึงคนไหมจริงๆต้องบอกว่าในประเทศไทยค่อนข้างโชคดีที่เห็บที่เราเจอในสุนัขนะครับไม่ได้นำเชื้อที่ก่อโรคในคนเพราะนั้นเราก็สบายใจได้แต่ว่าคนเนี่ยหลักๆที่จะเจอก็คือเรื่องของอาการแพ้เวลาโดนเห็บกัดเราอาจจะมีตุ่มมีอะไรเป็นผื่นแดงขึ้นนะครับพวกนี้สามารถเจอได้แต่ว่าถามว่านำเชื้อปรสิตในกระแสเลือดเหมือนในสุนัขไหมในคนยังไม่มีรายงานสำหรับในประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะแต่แบบนี้นี่คือหมายความว่าในต่างประเทศนี่เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเพราะว่าเป็น
0: ในต่างประเทศจะมีระบาดวิทยาของเชื้อกลุ่มอื่นๆนะครับอย่างเช่นในอเมริกาก็จะมีพวกเชื้อที่มันเป็นที่เราเรียกว่า Rocky Mountain Spot Fever พวกนี้ครับมันก็จะเป็นเชื้อที่ในกลุ่มคล้ายๆกับที่เรามีในประเทศไทยแต่ว่าเป็นเชื้อที่ระบาดที่ต่างประเทศมันยังไม่ได้เข้ามาสู่เมืองไทย
1: คร
0: ับก็จะเจอได
1: ้แต่แบบนี้นี่คือมีโอกาสไหมคะที่มันจะเข้ามาถึงเมืองไทยหรือว่าเป็นที่สภาพอาจจะไม่ได้รอดในสภาพภูมิอากาศบ้านเราด้วย
0: ถามว่ามีโอกาสไหมจริงๆมีโอกาสเหมือนกันครับแต่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าคือถ้าเขาเรียกอะไรอ่ะคือถ้ามีสมมติว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวแถบ Rocky Mountain นะครับตามชื่อเขาเนาะแล้วได้บังเอิญติดเชื้อตัวนี้มา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระหว่างนั้นก็เดินทางกลับมาไทยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะถูกเห็บกัดโดยบังเอิญแล้วก็เห็บก็ได้รับเชื้อพวกนี้แล้วเห็บก็จะไปถ่ายทอดเชื้อต่ออะไรพวกนี้สามารถเป็นไปได้แต่ว่าโอกาสค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าตัวคนเองหรือตัวมนุษย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นโฮสต์ของตัวเห็บโดยตรงนะครับตัวเห็บจะค่อนข้างจำเพาะกับสุนัขมากกว่ามันจะเพาะชอบเลือดสุนัขมากกว่าเลือดคนเขาก็จะไม่ดูดเลือดคนสักเท่าไหร่ครับผม
1: แบบนี้นี่คำถามอีกสักเล็กน้อยค่ะแบบ อย่างในการป้องกันเนี่ยเราก็พยายามไม่ให้สุนัขไปติดเห็บแบบนี้ค่ะสมมติว่าพาสุนัขออกไปเดินเล่นตามสวนแถวๆบ้านแล้วปรากฏว่าน้องกลับมาติดเห็บเต็มไปหมดเลยแบบนี้ถ้าเราเอาออกไปแล้วเนี่ยคือมันมีโอกาสไหมคะที่น้องจะขออภัยค่ะมีโอกาสไหมคะที่สุนัขไปติดเชื้อไปติดโรคไข้เห็บอันนี้มาค่ะจากการวิ่งเล่นสักครั้งสองครั้ง
0: ครับต้องบอกว่าต่อให้วิ่งเล่นแป๊บนึงแต่ว่าขอให้มีเห็บมากัดเขาอันนั้นก็มีโอกาสได้รับเชื้อแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วแบบนี้เราเอาเห็บออกยังไงคะปกติคือดึงออกไปเลยหรือว่า
0: จริงๆ
1: จับอาบน้ำ
0: ถ้าไม่เยอะมากก็เก็บออกก็ได้ครับดึงออกจากตัวเขาแต่ว่ามันก็จะมีเลือดออกนิดนึงอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับเราก็เอาเห็บที่เราดึงออกมาไปกำจัดให้เรียบร้อยพวกนี้ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ดีที่สุดก็คือเราก็ป้องกันอย่างเช่นอย่างที่แจ้งไปครับอาจจะเป็นใช้ยาหยดหลังหรือใช้ยากินเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในสุนัขของเราเป็นประจำเพราะนั้นพอเห็บขึ้นมาบนสุนัขของเราปุ๊บใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ต่อให้เขามากัดสุนัขเราเขาก็จะได้รับยาไปยาก็จะทำให้เห็บตาย
1: ค่ะ
0: ครับผมเพราะนั้น ถ้าเราป้องกันประจำก็จะครอบคลุมกว่าก็จะปลอดภัยกว่า
1: ค่ะก็คือการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็หมั่นป้องกันไม่ให้สุนัขของท่านเนี่ยนะคะติดเห็บนะคะบางทีก็ต้องหมั่นสังเกตแล้วก็แต่ก็มีอะไรนะคะที่อาจารย์หมอได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีตัวที่จะช่วยในเรื่องนี้เหมือนกันอย่างเช่นในเป็นอาจจะเป็นน้ำยาหรือว่าอะไรหยอดที่ช่วยป้องกันเห็บได้
0: ใช่เป็นยาในกลุ่มป้องกันเห็บครับผม
1: ค่ะตรงนี้นี่ก็คือหาซื้อได้ทั่วไป
0: ไม่เชิงทั่วไปครับจะต้องไปมากคือแนะนำว่าให้ไปซื้อตามโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกใกล้บ้านดีกว่าเพราะว่าป
1: ั
0: จจุบันมันก็มีของปลอมในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นบางทีซื้อของปลอมไปมันหยดแล้วมันไม่ได้ผลนะครับเพรา
1: ะ
0: ฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ไปซื้อที่โรงพยาบาลสัตว์หรือว่าคลินิกใกล้บ้านก็ได้
1: ค
0: ือมันผลิตภัณฑ์มันจะมีหลายรูปแบบนะครับคุณหมอเขาจะให้คำแนะนำได้ว่าสุนัขของเราเหมาะกับแบบไหนอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบใช้วิธีการฉีดก็ได้นะครับเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งแล้วแต่ตัวยานะครับแล้วก็มีแบบยากินก็มีตั้งแต่1เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งอะไรพวกนี้ครับหรือยาหยดหลังเดือนละครั้งซึ่งราคามันก็จะแตกต่างออกไปตามยี่ห้อนะครับที่เขาทำจำหน่ายออกมาซึ่งไปปรึกษาคุณหมอได้คุณหมอเขาก็จะแนะนำอะไรว่าเหมาะสมกับของเราคือแบบไหนครับผม
1: แบบนี้ก็คือเป็นข้อมูลในการป้องกันนะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่เลี้ยงสุนัขนะคะก็คือตรงนี้ก็จริงๆก็เป็นโรคที่เรียกว่าอันตรายเหมือนกันนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าเห็บหมัดตรงนี้นี่คือจริงๆก็แพร่ได้ไวเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แพร่ได้ไวครับมันอยู่คู่กับการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับผมคือเห็บหนึ่งตัวมันออกไข่ได้เป็นหลายพันฟองอะครับเพราะนั้นก็มันก็ควบคุมค่อนข้างยากเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตัวสุนัขของเรา
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แบบนี้มันออกไข่ตามสถานที่แบบไหนคะหรือว่าในสภาพแวดล้อมแบบไหนคะอาจารย์หมอ
0: จริงๆมันสามารถที่จะออกไข่ได้ตั้งแต่ตามพื้นดินที่มีต้นหญ้าอะไรพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งแบบไปตามขอบมุมในบ้านเราพวกนี้เราก็อาจจะเจอไข่ของเห็บได้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: โอ้แพร่ไข่ได้รวดเร็วประมาณไหนคะคือแบบมันจะมีระยะการฟักตัวของมัน
0: การฟักตัวประมาณน่าจะเป็น 1-3 สัปดาห์นะครับสำหรับการฟักขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยเราก็ร้อนชื้นเนาะเหมาะสมมากนะครับเพราะนั้นไข่ก็ฟักได้ดีนะครับจะเริ่มเติบโตได้ดี
1: ค่ะ
0: นะครับว่าจินตนาการภาพว่าแม่เห็ดหนึ่งตัวออกลูกได้ประมาณสัก 4,000 ฟองอะไรเงี้ยครับถ้าทุกฟองฟักเป็นตัวเห็ดก
1: ็
0: 4,000 ตัวใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่ะถ้าเราไม่ควบคุมเลยมันก็จะทวีคูณไปอีก
1: ค่ะ1
0: ตัวคูณไป 4,000 อันนี้ 4,000 คูณไปเรื่อยๆมันก็โอ้มหาศาลครับ
1: เยอะจริงๆอันนี้ก็ต้อง
0: ฟังก็เป็นเรื่องน่ากลัวนะคือสมัยทำงานคลินิกอยู่นะครับมันก็เคยเจอแบบบางบ้านที่แบบเห็บไต่ยำแพงแบบโอ้โหแบบน่ากลัวเหมือนในหนังเลยครับ
1: แบบนี้มีวิธีป้องกันวิธีทำลายไหมคะเหมือนพวกป้องกันไม่ให้ยุงออกไข่วางไข่อะไรแบบนี้ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นต้องใช้ยากลุ่มที่มันเป็นยาฉีดพ่นที่ฆ่าแมลงที่ควบคุมกับตัวเห็บด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะสามารถฉีดพ่นไปตัวบนตัวเห็บได้เห็บก็จะตาย
1: ค่ะแบบนี้นี่ก็คือหาซื้อได้ทั่วไปหรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องตามโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกสัตว
0: ์จริงๆแนะนำที่โรงพยาบาลดีกว่าครับเพราะว่าคุณหมอเขาจะแนะนำเรื่องของวิธีใช้ด้วยเพราะว่ายาในกลุ่มที่มันพ่นใส่ตัวเห็บโดยตรงนะครับหรือใส่สิ่งแวดล้อมโดยตรงเนี่ยมันจะค่อนข้างมีพิษเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเวลาพ่นอาจจะต้องแบบคุณหมอเขาจะแนะนำว่าอาจจะต้องขังสุนัขไว้ก่อนนะอย่าให้ไปวิ่งสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องมีข้อจำกัดนิดนึงเวลาเราจะใช้งานคือถ้าไปซื้อเองอ่ะกลัวว่าจะไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ครับผม
1: ค่ะโอ้ยังไงก็นี่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอนะคะนายสัตวแพทย์ดร.เศรษฐกิจจิตสนองมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลเรื่องไข้เห็บในสุนัขนะคะตรงนี้
0: ครับผมยินดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: ส ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: สวัสดีค่ะคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปของเราในวันนี้นะคะเรียกว่าในช่วงนี้หลายๆคนนะคะนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเป้าหมายต่อมาที่ใกล้ๆกันก็คือไต้หวันนะคะเพราะฉะนั้นเราไปอัปเดตกันที่ไต้หวันกับคุณกฤษณัยสายประภาสหรือว่าคุณตุ่ยค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ่ยค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีคุณอัชราครับ
0: ค่ะไม่ได้เจอกันนานมากเลยมีอะไรอัปเดตเราบ้างช่วงนี้ไต้หวันมีข่าวเยอะเลย
1: ใช่ครับผมช่วงนี้รู้สึกว่าไต้หวันนี่อาจจะแบบค่อนข้างจะโด่งดังหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศนะเนา
0: ะ
1: เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาครับที่คำว่าเปิดประเทศนี่ก็หมายความว่าคนที่เข้ามาไต้หวันเนี่ยไม่ต้องกักตัวแล้วเหลือ0บวก7ก็คือไม่จำเป็นต้องกักตัวแต่ว่าต้องดูสังเกตอาการตัวเอง7วันก็คือแบบอาจจะแบบว่าต้องมีตรวจ ATK อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้มงวดเหมือนเมื่อก่อนแหละนะครับแล้วก็ไอ้สบค.ของเขานี่นะเขาก็ยังอยู่นะครับเขาก็ยังมีการรายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อแต่ละวันอยู่เหมือนกันวันหนึ่งก็30,000กว่า20,000กว่าอะไรเงี้ยยังปกติจะเป็น
0: เยอะอยู่
1: ครับแนวโน้มก็ลดลงเรื่อยๆนะฮะพี่เขาก็ทำสถิติเอาไว้แล้วก็คอยเฝ้าระวังเอาไว้ในส่วนของที่เป็นเกี่ยวกับการที่มีนักท่องเที่ยวอะไรเข้ามาเพิ่มมากขึ้นใช่ครับผม
0: แล้วแต่ว่าเรื่องหน้ากากอย่างนี้ใส่อยู่ไหมคะ
1: หน้ากากก็ยังบังคับอยู่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นระบบขนส่งมวลชนก็ยังบังคับให้ใช้อยู่นะฮะแต่ว่าเขาก็ผ่านปรนในเรื่องของเวลาอยู่นอกสถานที่อยู่ในที่กลางแจ้งนะฮะไปวิ่งไปอะไรเนี่ยหรือว่าในฟิตเนสอะไรเงี้ยเขาก็อนุญาตให้ออกได้ครับผ
0: ม
1: ไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้ยังแบบว่าวิ่งอยู่ข้างนอกยังต้องใส่หน้ากากอยู่เลยแบบทรมานมากนะฮะเวลาวิ่งเราหอบหอบนี่นะใช่ไหม
0: ค่ะช่วงนี้ไต้หวันเริ่มอากาศเย็นแล้วหรือยังคะ
1: โอ้เริ่มเย็นแล้วครับสองช่วงสัปดาห์ก่อน2สัปดาห์เนี่ยเริ่มฝนตกทุกวันเลยนะตกแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ได้พักเลยอ่ะไม่ต้องหยุดหายใจเลยเพิ่งมาดีขึ้นวันนี้เองครับไอ้ฝนนะฮะแต่ว่าอากาศเนี่ยก็เย็นลงพอสมควรนะครับประมาณ20ต้นต้นนะครับ
0: ประมาณ20ต้นต้นหมายกำลังดีคนไทยอยากไปเที่ยวแบบนี้เลยนะคะ
1: ใช
0: ่แล้วข่าวคราวที่เราจะ
1: มาดีมากนะดีมากเพราะว่า
0: ใช่ไหมฮะช่วงนี้ดีมาก
1: ไม่ได้ฝนไม่มีฝนอะไรเยอะแยะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เห็นบอกว่าจะมีเลือกตั้งที่จังหวัดเรียกไปในท้องถิ่นใช
1: ่
0: ไหม
1: เรียกเลือกตั้งท้องถิ่นนะเขาก็แบบว่าลักษณะไอ้ระบบการปกครองเขานะฮะก็คือแบบว่าจะแบ่งเป็นว่าเลือกตั้งทุก2ปีนะฮะคือ2ปีแรก2ปีเนี่ยก็คืออย่างวันนี้ปีนี้นะฮะก็พอดีไปตรงกับการเลือกตั้งท้องถิ่น9รายการนะครับที่บอก9รายการมันก็จะมีทั้งผู้ว่านครนะฮะผู้ว่าเมืองผู้ว่าจังหวัดแล้วก็มีสมาชิกสภาทุกแห่งนะครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีตัวแทนชนพื้นเมืองนะฮะมีผู้แทนประชาชนในแต่ละหมู่บ้านอะไรเงี้ยรวมแล้วเนี่ย9รายการด้วยกันนะครับแต่ที่เขา
0: บอกว่าคนที่จะเลือกตั้งมากที่สุดเนี่ยก็คือเลือกถึง9รายการที่ต้องไป
1: ใช่ใช
0: ่หมายถึงว่าเข้าคูหาครั้งเดียวต้องใช้บัตร9ใบ
1: ใช่ครับผมนะฮะก็บางที่นี่ก็อาจจะมีแค่2ใบ3ใบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บางที่เนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในเขตที่มันมีตัวแทนของชนพื้นเมืองอะไรเงี้ยเขาอาจจะให้ชนพื้นเมืองเนี่ยก็เลือกด้วยนะครับก็เป็นลักษณะ
0: เรียกว่าเลือกกันเต็มที่ไปเลย
1: เลือกกันเต็มที่ก็คือแบบ2ปีนี้ปีนี้ก็จะเป็นเลือกอย่างนั้นพอหลังจากนี้อีก2ปีเนี่ยก็จะเป็นเลือกตั้งระดับชาติที่บอกระดับชาติคือเลือกตั้งประธานาธิบดีกับเลือกตั้งส.ส.อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลักษณะแบบว่าทุก2ปีก็จะมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่ง2ปีก็มีเลือกตั้งครั้งหนึ่งอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็ซึ่งก็แต่ละปีแต่ละครั้งนี่ก็ดูเดือดพอสมควรนะครับแล้วก
0: ็
1: ดัชนีที่จะระบุว่าพรรคไหนชนะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ในระดับผู้ว่านะครับกับระดับสมาชิกสภาพวกสภานครสภาจังหวัดสภาเมืองอะไรต่างๆแต่ว่าระดับล่างๆไปนี่มันมีตั้งโอ้โหเป็นหลายพันตำแหน่งกันนะเพราะนั้นเนี่ยก็นับกันไม่หมดเหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับก็ช่วงนี้ถ้าเข้ามาไต้หวันเนี่ยก็จะเห็นพวกแบบมีธงม
0: ีอ
1: ะไรมีโฆษณาหาเสียงเยอะแยะอะไรทำนองนั้นนะครับก็จะได้ยินเสียงแบบพวกรถอะไรนี่นะฮะก
0: ็มีเหรอมีรถแห่เหมือนบ้านเราเลย
1: มีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จำกัดอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าไต้หวันในช่วงรถพวกนี้เนี่ยมันจะอนุญาตให้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยประมาณ10วันหรือกี่วันเนี่ยนะฮะก็จะให้หาเสียงได้ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าก่อนเลือกตั้ง10วันจริงเนี่ยนะครับเขาจะห้ามประกาศผลการสำรวจคะแนนนิยมแต่ละคน พราะเขากลัวว่ามันจะไปกระทบกับไอ
0: ้ทาง
1: ด้านจิตจิตวิทยาใช่ไหมฮะเพราะนั้นนี่ก็เลยกำหนดให้ว่าก่อนวันลงคะแนนเสียง10วันเนี่ยห้ามประกาศผลการสำรวจเพราะนั้นเนี่ยในช่วงก่อนหน้า10วันนี้ก็จะมีการโอ้เดากันใหญ่เลยว่าโอ้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วครั้งนี้รู้สึกว่าก็จะดูเดือดนะครับแล้วก็ขับเคี่ยวกันพอสมควรพอๆกับหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับ
0: อันนี้เลือกกันเมื่อไหร่นะคะ
1: 26พฤศจิกาย
0: น26พฤศจิกาย
1: น26ก็เหลืออีกประมาณเท่าไหร่ตอนนี้วันนี้วันที่4ใช่ไหมฮะที่เราเทปกันเนี่ยวันที่4ก็เหลืออีกประมาณ20กว่าวัน3อาทิตย์อ่ะนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่
0: หาเสียงกัน
1: ตอนนี้เดินไปท้องถนนที่ก็จะได้รับแจกไอ้พวก
0: ใบปลิว
1: ใบปลิวไม่ใช่ใบปลิวอย่างเดียวนะก็เป็นยีก็มี
0: แบบ
1: แจกแมสแจกหน้ากากด้วยนะแล้วก็แจกทิชชู่แน่มากกับไอ้หาเสียงด้วยบางที่เขามาแจก
0: คือให้คนรับใช
1: ่
0: ไหม
1: อย่างวันนี้เนี่ยผมได้นี่มาได้นี่มาน
0: ี่อะไรฮะ
1: นี่ให้หาเสียงกำนันแถวบ้านผมเนี่ย
0: นะอันนี้คืออะไรคะ
1: คือแบบนี่คืออะไรเข้าใจไหมนี่ไอ้คือไอ้เขาเรียกอะไรกอเอีย
0: อ๋อเหรอ
1: กอเอียกอเอียเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมเพิ่งเปิด
0: แผ่นแปะกันปวดนี่เหรอคะ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วมีอยู่สอง
1: แผ่นก็มีประโยชน์นะยังคิดว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเขาแจกกันนี่ถ้ารู้อย่างนี้เดินหลายรอบหน่อย
0: แหมเขาจำหน้าได้นะ
1: ใช่ครับผมนะ
0: ค่ะวันนี้เป็นที่อยากจะคุยก็คือบอกว่าเราเกิดไว้พาดหัวไว้เรียกว่างั้นพาดหัวไว้บอกว่าไปเที่ยวไต้หวันเนี่ยแต่สามารถฟังวิทยุภาษาไทยได้
1: ใช่ถูกต้องครับผมตอนนี้เนี่ยผมว่าโลกออนไลน์นี่มันก็ได้เป็นหมดเลยนะฮะแล้วก็อย่างของ RTI เนี่ยครับ RTI นี่เขาก็ย่อมาจากคำว่า Radio ไต้หวัน International นะครับก็ออนไลน์
0: แสดงว่ามีหลายภาษาเลยใช่ไหม
1: อ๋อครับผมของเราทั้งหมดนี่มีทั้งหมดประมาณ 13-14 ภาษานะครับแต่ว่าที่จะมาออกออนไลน์FM นะฮะซึ่งออนไลน์ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงแรกของการทดลองกระจายเสียงในไต้หวันก่อนมีทั้งหมดประมาณ4ภาษาก็คือ 4-5 ภาษานะครับก็มีไทยมีอินโดมีเวียดนามนะครับแล้วก็มีฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีพม่านี่ยังไม่มีนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นด้วยก็ประมาณ6ภาษานะ5 6ภาษาซึ่งจะออกทดลองออกอากาศทางออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าไปปีหน้าเนี่ยเขาจะมีการแก้กฎหมายนะครับของ RTI เนี่ยเนื่องจากว่า RTI เนี่ยเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของไต้หวันเนี่ยนะครับก็มีการจำกัดว่าควรจะต้องกระจายเสียงไปต่างประเทศเท่านั้นตอนนี้เนี่ยเขากำลังพิจารณาว่าจะแก้กฎหมายว่าให้สามารถกระจายเสียงในไต้หวันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้บริการกับก็เรียกว่าชนกลุ่มใหม่นะหรือว่า
0: คนต่างชาติที่อยู่ในไต้หวัน
1: ผู้มาอยู่ใหม่นะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเวียดนามนะฮะคนกัมพูชาก็คนฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะก็เยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็แต่งงานเข้ามาแล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็มานี่เขามาเรียนภาษาจีนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าได้ฟังภาษาแม่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความใกล้ชิดแล้วก็เป็นการสร้างสังคมที่เป็นมิตรคนที่มาอยู่ใหม่ด้วยนะครับก็จะทำให้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมัน
0: ลดน้อย
1: ถอยลงใช่ก็ไม่มีความเป็นอะไรเขาเรียกอะไรมันรู้สึกว่าไม่
0: ใกล้ชิด
1: ไม่แปลกแยกออกไปนี่ลักษณะอย่างนั้น
0: ค่ะซึ่งเหมือนกับการเป็นการสร้างชุมชนคนไทยผ่านทางวิทยุว่างั้นเถอะ
1: ก็คงจะได้ลักษณะ
0: อย่างนั้นนะอย่างนั้นไหมคะมีการติดต่อ
1: ในไต้หวันเนี่ยจะอยู่กันค่อนข้างกระจายนะถ้าว่าเป็นผู้ที่มาอยู่ใหม่ก็ค่อนข้างกระจายแต่ถ้าว่าเป็นแรงงานนะฮะมันก็จะอยู่ค่อนข้างจะรวมตัวอยู่ในโรงงานอยู่ในหอพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนของไทยเนี่ยยังไม่มีเหมือนกับในหลายๆที่ที่แบบว่าเป็นถนนที่เป็นแบบคล้ายๆไชน่าทาวน์อะไรอย่างเงี้ยนะก
0: ็
1: จะน้อยหน่อยนะ
0: ยังไม่รวมตัวกันขนาดนั้น
1: ไม่ถึงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปกระจุกตัวกันอยู่แถวแบบริมนิคมอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะมีพวกคนไทยที่แต่งงานเข้ามาแล้วก็ไปเปิดร้านค้าขายของอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยก็จะอาจจะกลายเป็นแบบแค่ชุมชนคนไทยไปเลยอย่างที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนึงนะฮะที
0: ่
1: ตอนนี้กำลังฮิตกันมิวสิกวิดีโอนะโอ้โห
0: ใช่
1: ดังระเบิดนะก็5วันเนี่ยออกมาทะลุเกือบล้านวิวอ่ะ
0: เป็นล้านวิวเลยแต่เดี๋ยวก่อนจะเพิ่งไปเรื่องนั้นเรื่องที่เราจะคุยต่อก็คือเรื่องวิทยุเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะไปเที่ยวแล้วเราไปเปิดฟังนี่คือเราเปิดฟังได้ทางไหนเว็บเวิลด์ไวด์เว็บ
1: อะไร
0: thaiไทย
1: นะครับ rti.org.tw นะฮะก็สามารถรับฟังได้ก็คลิกเข้าไปเลยนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่จะเป็นระบบออนไลน์นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยออนไลน์นี้เราหมายถึงว่าเราเน้นไปที่ข้อมูลข่าวสารของไต้หวันโดยเฉพาะนะครับก็คือเป็นแบบ
0: ก็จะได้รู้ข่าวของคนไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: ของไต้หวันโดยเฉพาะนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรากระจายเสียงไปเมืองไทยด้วยเนี่ยนะฮะเราก็จะเน้นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งอาจจะแต่ว่ามันก็เป็นแบบเรื่องราวที่เกี่ยวกับไต้หวันเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของออนไลน์เนี่ยก็อาจจะมีสาระที่เหมาะกับคนไทยที่อยู่ในไต้หวัน
0: คนที่อยู่ในไต้หวัน
1: ค่อนข้างมากพอสมควรใช่ครับผม
0: แล้วคนไทยที่อยู่ในไต้หวันมีฟีดแบ็กเวลาเราเขาฟังเขาฟีดแบ็กอะไรกลับมาทาง
1: โอ้มีฮะเยอะเยอะเลยเยอะเลยโดยเฉพาะยิ่งที่เราจะเห็นในFacebookนะครับโดยเฉพาะยิ่งข่าวสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการฟีดแบ็กกลับเข้ามาเช่นเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะหรือว่าในเรื่องของการที่มีคนไทยทำดีเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนดีหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับถูกจับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีการคอมเมนต์เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: แบบก็จะครับผมนะฮะ
0: ที
1: ่
0: บอก
1: ก็คือ
0: มันเป็นชุมชนคนไทยทางออนไลน์ที่จะสื่อสารกันให้ข่าวสารกันว่าอะไรที่ควรจะต้องรู้นะอะไรที่มีกฎหมายกฎเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่คนไทยจะร
1: ู้แต่ครับยังกรณีที่แบบเขาจะเริ่มให้รถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยจะต้องทำประกันภัยบังคับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คนไทยในไต้หวันก็ให้ความสนใจเพราะว่าคนงานไทยที่มานี่เนี่ยบางทีเนี่ยหอพักกับโรงงานเนี่ยก็อยู่ไกลกันพอสมควรเพราะนั้นขี่จักรยานเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยเขาเลยเปลี่ยนมาเป็นขี่จักรยานไฟฟ้าเพราะจักรยานไฟฟ้านี่มันจะมีการควบคุมเนื่องจากเมื่อก่อนนี้เนี่ยจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุง่ายนะเพราะมันความเร็วมันจะเร็วกว่าของเร็วหน่อยและอีกอย่างนึงก็คือเอามาบังคับด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการประกันนะให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายบาดเจ็บเนี่ยมันมีหลักประกันมากขึ้นนะฮะกับผมและอย่างก็คือไอ้ไม่ว่าเป็นจักรยานหรือว่าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยเวลาขับขี่เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของดื่มแล้วไม่ต้องขับเขาก็จะตรวจเช็คเหมือนกันนะบางทีตำรวจนี่เขาก็แบบเข้าไปใกล้ๆแล้วถ้าได้กลิ่นเหล้าหน่อยเนี่ยนะเขาก็จะ
0: บางคนคิดว่าจักรยานไม่โดนจับเมาวิ่งขับไงก็เลยมาใช้จักรยานอันนี้ก็เลยจะได้โดนจะด้วยเลย
1: โดนหมดแล้วครับโดนหมดแล้วครับเพราะนั้นก็ต้องเตือนกันว่าดื่มก็ได้ฮะแต่ว่าอย่าดื่มให้เยอะหรือว่าดื่มแล้วอย่าไปขับก็แค่เดินเอากันละกัน
0: เพราะมันก็อันตรายเหมือนกันยิ่งอันตราย
1: อันตรายใช่ผมครับผม
0: ค่ะคราวนี้เรากลับมาเรื่องของมิวสิกวิดีโอของคนนี้เขาเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องคะคุณตุ๋ย
1: คนนี้เขาเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักเต้นด้วยจะเห็นได้จากในมิวสิกของเขาก็เรียกว่าสร้างความฮือฮาพอสมควรโดยเฉพาะชุดนี้เนี่ยนะฮะเป็นชุดที่เอาภาษาไทยเนี่ยเข้ามาแต่งเป็นเพลงนะครับซึ่ง
0: มันเกี่ยวข้องด้วย
1: แล้วอีกอย่างนึงเป็นคำศัพท์ที่แบบเวลานักท่องเที่ยวไต้หวันก็ไปไทยเนี่ยนะฮะพวกไกด์เนี่ยเขาก็มักจะแนะนำว่าเอ้ยคุณควรจะต้องเรียนภาษาไทยเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับภาษาจีนอย่างเช่นคำว่าไม่ต้องกลัวเนี่ยนะจะเป็นไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก็คือไปซื้อฟักอ่ะนะแต่จริงแล้ว
0: ก็เหมือนกับเราท่องใช่ไหมว่าเวลาจะบอกว่าไม่ต้องบอกไปซื้อฟักก็เลยบอก
1: เขาก็คือเอามาเปรียบเทียบจริงๆแล้วคำว่าใหม่เนี่ยมันน่าจะใช้คำว่าไม่มากกว่าใหม่กับไม่นี่ไม่เหมือนกันนะครับคำว่าใหม่นี่ก็คือซื้อถ้าไม่เนี่ยก็คือขายทีละคนจะใช้คำว่าไม่มากอย่างตอนหลังเนี่ยอย่างในเนี่ย
0: ภาษาจีนเนี่ยนะไม่กับใหม่นี่ก็คล้ายๆกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: หมายถึงว่าออกเสียงก็คล้ายกันแต่คนละความหมาย
1: คนละวรรณยุกต์เท่านั้นเองใช่ไหมครับอันนึงใหม่อันนึงไม่นะครับถ้าไม่เนี่ยก็คือขายนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าตอนหลังผมไม่แน่ใจว่าคนที่แต่งไอ้เนื้อร้องอันนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะเน้นว่าเขาจะไปซื้อหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคำที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้คำว่าซื้อทั้งหมดก็คือใหม่นะครับไม่บอกว่าใหม่มีเงี้ยจริงๆคนจะต้องใช้คำว่าไม่มีมันถึงจะตรงกว่าใช่ไหมครับนะไม่มีไม่มี
0: ก็เลยซื้อใหม่ไม่มี
1: ถ้าไม่มีก็คือการขายอีกอันนึงคือไม่ใช่นะแต่เขาก็ไปใช้คำว่าใหม่ใช่ซึ่งก็คือ
0: ไม่ใช่
1: ซื้อผักเราคนนี้ไม่ใช่มันก็คือขายผักนะฮะแล้วก็อย่างคำที่เขาคิดขึ้นมาใหม่ก็คือคำว่าสวัสดีค่ะนะครับเขาใช้คำว่าซาวอดค่ะ
0: ซาวอดค่ะ
1: ซาวอดค่ะ ใช่ไหมครับซาวด์ไวท์ก็คือรูดบัตรเครดิตของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาจะคิดขึ้นมาใหม่จริงแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะไกด์ไทยที่เมืองไทยเนี่ยก็จะสอนลูกทัวร์นะครับว่า
0: ค
1: ำว่าสวัสดีเนี่ยก็สวัสดีค่ะเขาก็จะใช้คำว่าซานหวันตีคา
0: ซานหวันตีคาแปลว่าอะไร
1: ก็แปลว่าขาหมูสามชามนะคำว่าซานหวันก็คือสามชามแล้วก็ตีค่ะความจริงคำว่าตีเนี่ยนะฮะมันก็คือภาษาไต้หวันท้องถิ่นนะซึ่งมันเหมือนกับภาษาแป้จิ๋วในเมืองไทยที่คำว่าตือขาคงจะเคยได้ยินใช่ไหมตือ
0: ขา
1: ตืออะไรหมูนะแต่ของภาษาไต้หวันเนี่ยก็จะออกคำว่าตีขาก็คือขาหมูนะก็ค
0: ือ
1: ลักษณะแบบนี้นะแล้วตอนหลังนี่เขาอย่างมิวสิกวิดีโอชุดนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาเป็นซาซาว
0: ะ
1: ตี
0: ค่ะ
1: ซาวะตีค่ะก็คือ เอาร ูดบัตรเครดิตเขาอาจจะอยากจะทำให้มันแบบมีความพิเศษ
0: ให้เป็นซึ่ง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลักษณะการแต่งตัวนี้แล้วศิลปินคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นศิลปินที่เกิดมาแบบในครอบครัวศิลปินจริงๆเหมือนกันนะเพราะว่าพ่อเขาก็เป็นศิลปินเหมือนกันอย่างเป็นมีวงดนตรีเขาเรียกว่าคังเลิศตุ้ยคังเลิศนี่หมายถึงว่าเป็นแบบวงดนตรีที่ตะเวนไปเล่นตามหมู่บ้านต่างๆในเขตชนบทอะไรอย่าง
0: เงี้ยเหมือนวงดนตรีลูกทุ่งของเราใช่ไหมออกไปตามที่ต่างๆเปิดวิทย์แสดง
1: อันนั้นเขาก็ใช้วิธีแบบนี้นะฮะก็ถ้ามันก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าทำให้เขาเนี่ยมาโด่งดังจริงแล้วเขาโด่งดังมานานพอสมควรนะแล้วก็หายไปพักหนึ่งเพราะว่า
0: ย้อนหลังไปดูเนี่ย
1: เพราะว่า
0: เพลงคล้ายๆแบบเนี้ย
1: คุณจะพูดว่าเขาหล่อไหม
0: ก็หน้าตาดียิ่งแต่งตัวเป็นผู้หญิงยิ่งหน้าตาดีใช้ได้เลย
1: ใช่แล้วตัวเขาเอง
0: ก็เห็นมิวสิกวิดีโอเขาเพลงก่อนหน้านี้ก็คล้ายๆกันคือทำนองคล้ายกันแต่ว่าไม่ได้มีภาษาไทยเมื่อ5ปีที่แล้วเห็นคือเราได้ไปดูแล้วก็ไปดูย้อนหลังมาเดี๋ยวไปฟังสักนิดดีไหมไหนไปฟังสักนิด
1: หนึ่งว่าเขาเล่าเป็นยังไงเพราะนั่นเนี่ยนะฮะเรื่องหน้าตาเขาก็ดีเนี่ยเพราะนั่นเนี่ยไอ้เรื่องเกี่ยวกับร่า

0: ป็นไงเป็นไงครับที่จริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยนะเขาไอ้มิวสิกอันนี้เขาน่าจะถ่ายทำในไต้หวันทั้งหมดเลยนะก็ดูจากลักษณะการทำป้ายทำอะไรแต่ว่าก็เป็นแบบไปถ่ายที่ชุมชนคนไทยเหมือนกันอย่างที่ที่หลักเลยเนี่ยนะที่มีคำว่านี่ก็เป็นคนน่าจะเป็นคนไต้หวันเนี่ยนะนี่น่าจะเป็นคนไทยมีคนไทยใช่เพราะว่าใช่ก็คือแบบในเป็นร้านอาหารไทยอยู่แถวนั้นนะฮะก็มาถ่ายทำกันอะไรเงี้ยก็สนุกสนานจังเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เขาเปิดฉากออกมาที่มีคำว่าไทยแลนด์เห็นไหมให้ไปดูตรงๆนั้นนิดหนึ่ง
1: มีซุ้ม
0: งานมันซีนี่เดี๋ยวลองดูนะฮะเขาจะมีตรงซุ้มเนี่ยนะคำว่าไทยแลนด
1: ์แต่อันนั้นเป็นหน้าร้านอาหารจริง
0: ๆเป็นร้านอาหารจริงๆครับอยู่ริมทะเลนี่ก็ถ่ายที่ร้านอาหารเลยนี่อันนี้เดี๋ยวนะครับลองดูมันน่าจะมีอยู่ครับผม
1: ในเบื้องหลัง
0: ในเบื้องหลังการถ่ายทำ
1: นี่เอาฟักมาด้วย
0: นี่เป็นบริเวณที่ร้านอาหารไทยทั้งหมดเลยเขาตั้งชื่อร้านอาหารว่าร้านพัทยา
1: เออร้านชื่อพัทยาเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็ซุ้มนั้นเนี่ยเขาก็ทำขึ้นมาเป็นพิเศษเห็นบอกว่าขายดีมากเลยนะแล้วรสชาติเนี่ยเห็นร้านพัทยา
1: ใน
0: ร้านเขานะและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคำว่าไทยแลนด
1: ์ไทยแลนด
0: ์นะเออฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไหมฮะ
1: ฝั่งนี้
0: เมื่อวันก่อนนี่ผมเพิ่งไปมาเนี่ยไปถ่ายรูป
1: อ๋อเหรอคะ
0: เออเดี๋ยว
1: ทำไมถึงไปฮะเพราะว่า
0: พอดีแวะไปพอดีว่าไปนมัสการหลวงพ่อที่วัดกองธรรมนะฮะก็เลยได้แวะไปแถวนั้นก็อยู่ใกล้ๆกันนะแล้วก็อยู่ริมทะเลด้วย
1: ซึ่งก็เลยแวะไปดูสถานที่จริ ง
0: นี่ไงเห็นไหมนี่ลองนะเนี่ยลอง
1: ใส่ชุดหล่อด้วยวันนี
0: ้พอดีวันนั้นฝนตกด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยอากาศมันก็เลย
1: อันนี้ริมทะเลด้านหน้าทะเลเลยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ริมทะเลเลยครับเพราะมองไปเนี่ยคลื่นมันจะซัดขึ้นฝั่งมาเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นะฮะ
1: มีหลายที่ตอนนี้ที่นี่โด่งดังมากแล้ว
0: เราลุยไปที่สถานที่ถ่ายทำจริงเลยเนี่ยพอดีเนี่ยแฮนด์ไทยแลนด์นี่คำว่าไทยเห็นไหมตรงไกลๆนั่นเป็นทะเลคลื่นโอ้โหแบบ
1: แรงมากนะครับนี่เป็นเจ้าของร้านเป็นคนไทยไหมคะ
0: เจ้าของร้านเป็นคนไทยครับเป็นเชฟเป็นเชฟที่แบบมาไต้หวันได้นานแล้วตั้งสิบก่อนปีละสิบกว่าปีแล้วก็เคยเป็นหัวหน้าเชฟอยู่โรงแรมเชลตันในไทเปนะฮะแล้วก็
1: แล้วนี่ตรงนี้ห่างจากไทเปเยอะไหมคะจุดนี้
0: ก็พอสมควรประมาณถ้าไปนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ต้องขึ้นทางด่วนไปแล้วก็ลงไปอยู่เขาเรียกว่าจินซันนะฮะเขาเรียกว่าเขาทองจินซันเขาทองภูเขาทองนะแถวนั้นเนี่ยก็เพราะวันเสาร์อาทิตย์นี่แบบคือว่าคนเนี่ยไปเข้าแถวกันเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะแล้วขายดีมาก
1: คือหลังจากที่มิวสิกนี้ออกไปเนี่ยเหรอคะก็เลยดังหรือว่าร้านเขาขายดีอยู่แล้ว
0: ขายดีอยู่แล้วขายดีแล้วอันนี้พอมิวสิกนี่ออกไปเนี่ยก็ยิ่งขายดีใหญ่เลยนะคาดว่าอย่างนั้นเพราะมิวสิกนี่เพิ่งออกมาได้แค่ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์เองอาจจะยังไม่ได้มีคนรู้เท่าไหร่ว่าเอ๊ะตรงนี้ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะต่อไปนี่อาจจะไปกันเยอะหน่อย
1: ใช่ใช่ตอนแรกที่คุณตุ๋ยส่งรูปมาเลยยังไม่รู้เลยถ้าไม่บอกเพราะยังไม่ได้สังเกตเพราะว่าเขียนบอกอ๋อเป็นที่ถ่ายทำ
0: ของเขานะฮะแล้วก็บริเวณเขาเนี่ยคือเป็นสวนอาหารเพราะนั้นเนี่ยในไทเปเนื่องจากว่าที่ดินเนี่ยมันแบบเป็นเงินเป็นทองนั่นแหละนะไปหายากมากจะหาสวนอาหารแบบนี้ไม่มีทางเพราะนั้นก็ต้องออกไปไกลๆหน่อยอีกอย่างนึงก็คือเรื่องค่าเช่าเรื่องอะไรนี้ก็จะลดต้นทุนไปได้เยอะและอีกอย่างก็ตกแต่งให้มันแบบเป็นแบบอาแหละแล้วก็กลับมากรุงเทพแล้วก็มาเที่ยวพระราชวังมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในแต่ละที่นะไปวัด
1: เขาก็เลยเอาองค์ประกอบมาหมดแล้วมีรถตุ๊กๆมีขายข้าวขาย
0: เอาทุกอย่างมารวมกันหมดใช่ก็ถือว่าเป็นการโปรโมทประเทศไทยอีกอย่างนะตอนนี้เนี่ยคนที่มาขอวีซ่าเข้าเมืองไทยนี่ก็เยอะขึ้นแล้วนะเกือบเป็นพันนะครับเกือบเท่ากับก่อนโรคโควิดอีกนะครับเพราะช่วงก่อนที่เป็นโควิดเนี่ยมันลดลงไปเหลือไม่ถึง100นะฮะแล้วหลังนี้ก็ค่อยๆขยับขึ้นมาก็คือตอนนี้ประมาณ5-600เกือบพัน
1: ก็ถือว่าเป็นข่าวดีคือว่าเป็นข่าวดี
0: ถือว่าเป็นข่าวดีของไทย
1: ไต้หวันจะมาเที่ยวเมืองไทย
0: นะซึ่งเขาก็สามารถเอาชนะเออ

0: เอาแบบเอาชนะดาราชายคนอื่นไปได้แบบทีนี้ที่เรียกว่าพลิกความคาดหมายเหมือนกันนะก็อาจจะเรียกว่า
1: คือตอนแรกที่เขียนเนี่ยก็ยังสงสัยว่าอ๋อเด็กผู้หญิงแต่ไปเล่นเป็นผู้ชายแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยเขาก็จะต้องคิดว่าคนนี้ก็เป็นดาราหญิงนั่นแหละที่จะได้รางวัลดารานำผู้หญิงถึงแม้จะเล่นเป็นผู้ชายแต่ที่ไต้หวันไม่คือเอาเป็นบทบาท
0: นี้เนี่ยเฉินหยางเนี่ยนะฮะเขาก็มีพื้นเพมาจากครอบครัวของคณะงิ้วในไต้หวันเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ฮะก็คือแบบดาราเนี่ยถ้าว่ามีชื่อเสียงหน่อยนี้ก็คือแบบจะบ่มเพาะมาตั้งแต่มาฝึกมาตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก
1: ็
0: เด็กๆเลยแล้วก็มาเล่นเป็นงิ้วเนี่ยก็เล่นหลายเรื่องมากเลยแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะกษัตริย์องค์หนึ่งนะฮะที่มาประพาสต้นที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ต้องเป็นชายซึ่งก็ได้รับความนิยมจากความจนคว้ารางวัลระฆังทองคำนะฮะ
1: ระฆังทองคำถือว่าเป็นรางวัลอันดับหนึ่งของนักแสดงไต้หวันใช่ไหมคะ
0: ระดับชาติเลยครับแล้วก็มีการประกวดก็คล้ายๆกับของบ้านเรานะที่เป็นเมฆคลา
1: ใช่
0: ไหม
1: คร
0: ับ ส
1: ุวรรณ
0: ทองอะไรอย่างเงี้ยใช่ลักษณะอย่างนั้นนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องแปลกแต่เกิดขึ้นแล้วที่ไต้หวันก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่อยากให้เล่าถึงให้ฟังนะว่ามีอะไรแปลกช่วงนี้หลายอย่างเลยทีเดียวไต้หวันก็เลยต้องเชิญคุณตุ๋ยมาคุยกันวันนี้ขอขอบคุณ
0: ก็ยินดีครับยินดีมากมีเรื่องราวอะไรอีกเยอะแยะที่อยากจะคุยเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ไต้หวันก็ดังเหมือนกันครับผม
1: หลายเรื่องนะคะไว้เดี๋ยวคุยกันใหม่รอบนึงขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับครับหลังเจอกันเนาะครับผมสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงคะสำหรับเรื่องของไต้หวันสนุกสนานคุ้มค่ากับการติดตามฟังคุยเล่าเมาข้ามทวีปในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณตุ๋ยหรือว่าคุณกฤษณัยสายประภาสจากไทเปไต้หวันเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและติดตามพบกับคุยเล่าเมาข้ามทวีปได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 7องศาค่ะแล้วก็
1: ช่ว
0: ง
1: ง
0: นี้
1: น
0: เป็น
1: แ
0: ช
1: ล
0: ่
1: ้
0: ว
1: ว
0: งโคโยใบไม้เปลี่ยนสีนะคะสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวสวยมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณกาญจนาเนี่ยมาเปิดร้านอาหารไทยที่อากิตะ
0: ใช่
1: อากิต
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: เคยมีร้านอาหารไทยอยู่แล้วไหมคะ
0: เคยมีค่ะแต่เนื่องด้วยเวลาที่จำกัดในการเปิดไม่ค่อยสมูททุกวันเขาจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์อย่างเนี้ยค่ะฉะนั้นเราก็เลยมองแล้วว่ามันเป็นโอกาสของเราน่าจะเวิร์กแล้วอีกอย่างหนึ่งรสชาติของเรามันเป็นออริจินอลด้วยอะค่ะเผ็ดก็เผ็ดจัดเพื่อจัดไปเลยค่ะแล้วก็มาเปิดทุกวันด้วยค่ะ
1: คือหมายถึงเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แม่ครัวคนไทยใช่ไหมงานนี้นี่คือคุณกาญจนาลงมาเป็นแม่ครัวเองเป็นคนไทยแน่นอน 100% ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ร้านอาหารที่เมืองอากิตะบอกว่าเพิ่งเปิดไม่เมื่อเดือนพฤศจิกายนนี้เองใช่ไหมคะ
0: ค่ะวันที่1พฤศจิกายนนี้เองค่ะ
1: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างได้รับเสียงตอบรับดีไหมแล้วเมนูเรามีอะไรยังไงบ้างคะ
0: เสียงตอบรับโอเคค่ะเพราะว่าอยู่โซนใกล้ๆสถานที่ราชการค่ะสถานีตำรวจแล้วก็ค่ะแล้วก็จะเป็นสถานที่ราชการอิมิเกชันนะคะตม.ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ให้เห็นว่าจังหวัดอากิตะอยู่ตรงไหนอยู่ด้านเหนือของญี่ปุ่น
0: อ๋อค่ะ
1: อันนี้คือจุดที่ตั้งร้านใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะร้านก็จะชื่อมิสกรีนคาเรนะคะ
1: มิสกรีนคาเรคาเรนี่คือออกเสียงแบบญี่ปุ่นจริงๆคือคารี
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือแกงเขียวหวานบ้านเรา
1: เป็นตั้งชื่อร้านเป็นร้านมิสแกงเขียวหวาน
0: ใช่ค่ะมิสแกงเขียวหวานค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแกงเขียวหวานนี่นำชัยยังไงคนได้ชิมแล้วติดใจแน่นอนค่ะเมนูหลักแล้วก็ผัดกะเพราค่ะ
1: อันนี้ก็คือ
0: ข้าวมันไก่ยำวุ้นเส้นแกงแกงเขียวหวานแกงแดงค่ะแกงหน่อไม้แล้วก็

0: จะมีต้มยำค่ะข้าวมัน
1: แกง
0: เ
1: เ
0: ผ
1: ผ็
0: ็
1: ด
0: ด
1: ต้มยำโอ้ก็หลายเมนูนะเนี่ยทำคนเดียว
0: ทำคนเดียวค่ะแล้วเมนูเด็ดก็คือยำวุ้นเส้นค่ะ
1: เอายำวุ้นเส้นแล้วนี่อันนี้คือบรรยากาศของร้านใช่ไหมค
0: บ
1: ะ
0: รรยากาศช่วยเสิร์ฟช่วยรับออเดอร์ช่วยคิดเงินค่ะ
1: นี่คุณสามีคุณแฮร์รี่นะคะ
0: ใช่ค่ะบางครั้งออเดอร์เราอาจจะแบบงงๆนิดนึงค่ะ

0: อ๋อมะ
1: อื
0: ละ
1: ม
0: กอนี่เราก็จะมีนำเข้าแล้วก็สั่งซื้อจากสวนฟาร์มโดยตรงค่ะ
1: อืมมีผักไทยที่มาปลูกที่ญี่ปุ่นด้วยนั่นใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะก็จะมีชาวสวนมาปลูกที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะ
1: อืมค่ะแล้วพวกดิบใบกะเพราอะไรอย่างนี้มันราคามันแพงขนาดไหนคะ
0: ก็ไม่ถึงกับแพงมากนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ซื้อเป็นกำละ300 เยนก็100 บาทค่ะคล้ายๆ5 บาทบ้านเรา10 บาทบ้านเราค่ะ
1: อืมถ้าเทียบกับมูลค่าของของแล้วใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นก็โอเคเนาะก็โอเคเรียงกล่องอย่างนี้ก็คือมีคนสั่งเป็นแบบกล่องกลับไปกินบ้าน
0: ใช่ค่ะของเราทำเบนโตะด้วยช่วงเช้าเราก็จะไปวางอยู่ตรงที่สถานีจอดรถ
1: อ๋ออ๋อที่เห็นเม
0: ว
1: ื่
0: า
1: อง กี้นี้ก็คือเราจัดไว้ไปขาย
0: ใช่
1: ที่
0: ค่ะ
1: อ๋อนอกจาก
0: หนู
1: ส
0: เช
1: ถ
0: ้
1: า
0: าน ห
1: จ
0: นึ่
1: อง ดร
0: ก็
1: ถ
0: ปร
1: จ
0: ะ
1: ะ
0: มาณ50 กล่องค่ะ
1: อืมเหรอ50 กล่องกล่องตกประมาณเท่าไหร่คะราคา
0: ประมาณ500 เยนก็อยู่ราวๆ180 190 บาทค่ะ
1: อืมก็กำลังเหมาะสำหรับ
0: เหม
1: รา
0: ะ
1: คาต่างประเทศอืม
0: ค่ะใช่
1: มี
0: ค่ะ
1: ไข่ดา
0: แล
1: ว
0: ้ว
1: แบ
0: หน
1: บ
0: ู
1: นี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: โด
1: รส
0: น
1: ชาติ
0: จำ
1: เขาบอกไหมว่ามันเผ็ดหรือมันไม่เผ็ดหรือมันอะไรยัง
0: บ
1: ไง
0: อกค่ะเขาเรียกเรากลายเป็นว่ากะเพรายะสังกะเพรายะสังก็คือคุณกะเพราคุณกะเพราเขาเรียกเราเลยว่าเผ็ดมากร้องไห้เลยค่ะ
1: แต่ก็ยังทานเชื่อก็ยัง
0: แ
1: ท
0: ต่
1: าน
0: ก็
1: ใช่ไ
0: ท
1: หม
0: ำมากินอีกค่ะ
1: โอ้โหเรียกว่าถ้าคนไทยไปชิมนี่ก็คือรสชาติคนไทยเลยไหมอ่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคนไทยก็จะมาซื้อทานอยู่ประจำเลยค่ะมาแว
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ทีนึงก็เหมาไป5 กล่องบ้าง6 กล่องบ้างค่ะ
1: อืมค่ะแล้วก็อย่างอื่นๆที่คืออันดับหนึ่งน่าจะเป็นกะเพราใช่ไหมคะ
0: ค่ะกะเพราอันดับหนึ่งเลยค่ะยอดขายอันดับหนึ่งเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือมีทั้งมะพร้าวแล้วก็ตะกี้นี้เป็นกระเจี๊ยบอันนี้มาจากไหนยังไงคะ
0: มาจากประเทศอินเดียค่ะพอดีเราได้รับการสนับสนุนร่วมทุนเขา
1: ค่ะ
0: จากสถานทูตอินเดียกับสถานทูตญี่ปุ่นค่ะให้เราทำการค้าระหว่างอินเดียกับประเทศญี่ปุ่นเราก็เลยได้เป็นผู้นำเข้าพวกผักแล้วก็
1: ค่
0: ผ
1: ะ
0: ลไม้มะม่วงจากประเทศอินเดียค่ะ
1: นี่คือ
0: คื
1: ห
0: ออ เร
1: ม
0: า
1: แด
0: ต้อง
1: ง
0: อนุญาตค่ะ
1: อ๋อค่ะก็ได้นำส่วนหนึ่งเอามาขายด้วยแล้วก็อีกส่วนก็เอามาประกอบอาหารในร้านด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ส่งหลักๆมะม่วงเราก็ส่
1: น
0: ง
1: ะฮ
0: ให
1: ะ
0: ้
1: ค่ะ
0: วอลสั้นค่ะลูกค้าหลักเราเลยค่ะ
1: อ๋อส่งร้านสะดวกซื้ออีกทีนึงค่ะ
0: ใช่ค่ะเราก็เป็นผู้นำเข้าค่ะ
1: อืมแล้วไอ้พวกนี้นี่จากอินเดียทั้งหมดเลยนี่อะไรขายดีที่สุดอันนี้เป็นมะม่วงกระป๋องนี่เหรอคะ
0: ค่ะมะม่วงเป็นลูกๆค่ะม
1: อ๋
0: ะ
1: อ
0: ม
1: เป็
0: ่
1: น
0: วง
1: ลูก
0: น
1: แต
0: ี
1: ่
0: ้
1: ใส่
0: ก็
1: กระป๋องไ
0: ไ
1: ว
0: ม
1: ้
0: ้มะม่วงบ้านเราก็มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
1: อ๋อแต่ที่ภาพที่เห็นนี่คือยังไงคะเป็น
0: เป็นมะม่วงกวนเป็นน้ำค่ะ
1: เป็นน้
0: ค่
1: ำ
0: ะ
1: มะม่วงใช่ไหมคะเอ
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: มาเป
0: เ
1: ็
0: ป
1: น
0: ็
1: ส
0: น
1: ่วนผ
0: ม
1: ส
0: ะ
1: ม
0: ม่วงค่ะ
1: อั
0: แ
1: น
0: ล้
1: น
0: ว
1: ี้
0: ก็
1: ก็ม
0: ส
1: า
0: ่
1: จ
0: ว
1: านกอ
0: ล
1: ิน
0: ู
1: เด
0: ก
1: ียเหมือนกันอื
0: ใช่
1: ม
0: ค่ะทั้งหมดมาจากอินเดียโดยที่มะม่วงลูกๆเนี่ยมันจะมีช่วงฤดูกาลเท่านั้นค่ะตั้งแต่เมษาจนถึงมิถุนาคือมันจะมีช่วงแก็บฤดูกาลส่วนช่วงว่างเนี่ยตอนนี้กำลังดำเนินคิดอยู่ว่าจะเอาน้ำดอกไม้เข้ามาซัพพอร์ตช่วงที่มันขาดตลาดของอินเดีย
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: สลับ
0: เผื
1: ก
0: ่
1: ั
0: อ
1: น
0: ใคร
1: ใช่ไหม
0: สน
1: ก็ค
0: ใจ
1: ืออาจจะเอาของไทยเข้ามาด้วยอื
0: ใช่
1: ม
0: ค่ะเผื่อใครสนใจติดต่อมาไดเรกได้เลยนะคะ
1: นี่ส่งมาได้เลยใช่ไหมที่คุณ
0: ค่ะส่ง
1: กั
0: มานได้เล
1: ก
0: ย
1: ันน
0: ค
1: า
0: ่ะค่ะการตลาดนี่เราจัดให้เรียบร้อยแล้วมีลูกค้ารองรับไว้และลูกค้าที่แบบปังๆด้วยค่ะอย่างลอสัน CGC กรุ๊ปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้าง
1: ก็ล
0: ส
1: ู
0: รร
1: ก
0: พ
1: ค้า
0: ส
1: ร
0: ิ
1: าน ยใหญ่
0: ค้า
1: เลย
0: ค่ะตลาดใหญ่ๆแล้วเราเจาะไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหน้าร้าน
0: ค่ะ
1: ที
0: ห
1: ่
0: น้
1: เ
0: า
1: ปิด
0: ร
1: อยู
0: ้
1: ่
0: าน
1: ตอนนี้
0: ค่ะใช่
1: แต่
0: ค
1: ยั
0: ่ะ
1: งไม่ทันได้เปลี่ยนป้ายชื่อใช่ไหมคะนี้
0: ใช
1: ต
0: ่
1: อนน
0: ค่
1: ี
0: ะ
1: ้
0: วัน
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ี้น่าจะประมาณวันที่10 ค่ะ
1: อื
0: ทาง
1: มอันนี้ก็คือเป็นร้านเดิมซึ่งเป็นร้านอาหารไทยแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดประจําเราก็เล
0: ค
1: ย
0: ่
1: ไป
0: ะ
1: เทคโอเวอร์เขาอ๋อ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะไปเซ้ง
1: แต่เ
0: ต
1: จ้
0: ่
1: า
0: อ
1: ของ
0: ค
1: ร
0: ่
1: ้
0: ะ
1: านไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคะ
0: เป็นคนไทยค่ะแต่ว่าหลักๆเขาจะทำนวดซะมากกว่าค่ะ
1: อ๋อ
0: คือ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือหน้าร้านปัจจุบันซึ่งกำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นมิสกรีนเค
0: ก
1: อ
0: ิ
1: ร
0: น
1: ี
0: ค
1: ่
0: รี
1: กรีนเคอรี่ออกเสียงแบบญี่ปุ่นกรีนเคอรี่
0: มิกินคาเร่
1: คาเร่

0: ข้างๆกันก็เป็นร้านนวดที่ยังเปิดเป็นร้านนวดอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะร้านนวดค่ะ
0: ค่ะนี่มีธงไทยปักให้เห็นด้วย
1: ค่ะ
0: สำหรับท่านที่ไปเที่ยวอากิตะจะไปหาเซิร์ชหาแล้วก็แวะไปชิมนะคะเผื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วคิดถึงอาหารไทยก็แวะไปชิมกันได
1: ้ได้เลยค่ะรสชาติเหมือนเมืองไทย 100% ค่ะ
0: รับประกันเลยใช่ไหม 100% เลย
1: รับประกันเลยค่ะ
0: น่าทานมากนี่ดูแบบว่ามีไข่ดาวกรอบๆข้างๆอันหางด้วยแล้วก็อันนี้แกงเขียวหวานข้างๆนี่คืออะไรไข่เจียวหรืออะไรคะ
1: ไข่เจียวให้เขาลองชิมไข่เจียวหมูสับค่ะเพราะว่าบางคนยังไม่รู้จักไข่เจียวหมูสับเราก็แอบแซมไปหน่อยนึงให้เขาลองชิมเผื่อติดใจจะได้แบบว่าเอาอย่างนั้นน่ะเอาแบบนั้นน่ะ
0: แล้วมีคนติดใจหรือยัง
1: มีค่ะที่มิจิโนเอกิที่สถานีจอดรถอะค่ะเขาการก็ส่งอยู่ที่10กล่องต่อวันก็หมดทุกวันเลย
0: ค่ะ
1: กล่องละ100บาท
0: ค่ะก็ไม่แพงนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มาทานจะเป็นทานมื้อไหนมื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นหรือยังไงคะ
1: ส่วนใหญ่จะมื้อกลางวันหลักๆค่ะแล้วก็จะมีกับ
0: งาน
1: เป็นมื้อเย็นด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะเป็นลูกค้าขาประจำกันไหมส่วนใหญ่ที่มาที่ร้านเนี่ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ค่ะลูกค้าจะเป็นประจำเลยค่ะ
0: ร้านเราก็เปิดตลอดเลยใช่ไหมคะไม่มีวันปิดหรือว่ามีวันหยุดบ้างไหม
1: ตอนนี้กำลังคิดวันหยุดกันอยู่ว่าเราจะต้องหยุดสัก1วันต่ออาทิตย์ค่ะเพื่อให้ลูกค้าคิดถึงค่ะ
0: มีด้วยแล้วเนาะเราพอเปิดร้านแล้วเนี่ยกิจการอื่นๆยังทำอยู่ไหมยังขาย
1: ยังทำอยู่ปกติค่ะ
0: ยังทำทุกอย่างแล้วทำยังไงไหวเนี่ยสองคนเนี่ยเรื่องสุนัขก็ยังรับสั่งอยู่ใช่ไหมเจ้าสุนัข
1: รับสั่งค่ะเพราะว่าเรารักสุนัขมากเลยค่ะรักหมาค่ะ
0: ค่ะยังมีคนสั่งซื้อกันอยู่เยอะไหมคะ
1: ยังมีเหมือนกับจองไว้ค่ะถ้าลูกออกมาบอกนะจองเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่นะคะความน่ารักของเขา
1: ค่ะอากิตะอินุเขาจะน่ารักมากเขาจะแบบบอกไม่ถูกความน่ารักความซื่อสัตย์ของเขาอ่ะเหมาะแล้วค่ะที่แบบเขาทำหนังขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือตัวที่อยู่ที่บ้านชื่ออะไรคะตัวนี
1: ้สักุระจังค่ะ
0: โอ้โห เราเลี้ยงเขาเยอะไหมคะกี่ตัวคะ
1: ณตอนนี้ก็คือ1ตัวค่ะแต่ว่าเป็นเพศเมียแล้วก็เดี๋ยวเขากำลังจะมีผสมพันธุ์แล้วก็จะคลอดน่าจะประมาณเดือนเมษาปีหน้าค่ะ
0: อ๋อเมษาปีหน้าซึ่งก็มีคนจองกันแล้วใช่ไหมจับจองกันใช่ไหม
1: คะก็จะมีคนจับจองเอาไว้ค่ะ
0: ค่ะแล้วเวลาส่งมาประเทศไทยนี่ยังไงคะส่งมาประเทศไทย
1: ก็คือต้องหลังจาก3เดือนเขาถึงจะให้ขึ้นเครื่องได้ค่ะแล้วก็จะมีใบเหมือนกับใบเพชรในการตรวจแล้วก็ชิปฝังชิปกับในตัวของน้องหมาด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่งมาที่เครื่องบินแล้วค่ะ
0: โอ้ส่งขึ้นเครื่องบินมาเลยนะคะบินมาเลย
1: ใช่ค่ะนั่งมากับน้องหมาเลยค่ะหรือใครอยากจะไปรับเองก็ยินดีค่ะมารับได้เลยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะถ้าคนสนใจนี่เราจะต้องยังไงคะแอดไซน์ที่เห็นข้างล่างไหมกันนะ
1: ค่ะได้เลยค่ะแอดมาได้เลยค่ะแล้วบอกเลยบอกว่าได้สีไหนเพศอะไรค่ะ
0: สั่งสีได้ด้วย
1: ค่ะระบุมันก็จะมีสีขาวสีน้ำตาลสีดำแล้วก็จะมีลายเสือด้วยค่ะ
0: แล้วสีต่างสีแล้วต่างราคาไหมราคาตัวไหน
1: ส่วนใหญ่ไม่ต่างค่ะส่วนใหญ่ไม่ต่างค่ะ
0: แล้วคนที่สั่งซื้อส่วนใหญ่จะสั่งเพศไหนคะเพศเมียเพศผู้
1: เพศผู้ค่ะเพศผู้
0: ชอบผู้ชายเพศผู้
1: ชอบผู้ชายค่ะแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลกับลายเสือค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วถามราคานี่บอกได้ไหมคะว่าต
1: ั้
0: งแต
1: ่
0: เท่าไหร่
1: ไม่ต่ำกว่า 80,000 ต่อตัวแล้วกันค่ะ
0: โอ้โห
1: รวมค่าเครื่องส่งให้เรียบร้อย
0: ก็คืออ๋อรวมส่งแล้วด้วย
1: ค่ะรวมส่งค่าเครื่องให้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่
1: ค่ะ
0: ทำอยู่ยังคงทำอยู่สำหรับเรื่องของการ
1: ค่ะ
0: ส่งสุนัขอากิตะอินุนะคะเขาก็น่ารักเนาะเหมือนจริงๆหน้าตาก็เหมือนสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่ดื้อ
1: ไม่ดื้อเลยค่ะแล้วก็นิสัยน่ารักมากค่ะ
0: แหมเห็นแล้วแบบว่าอยากจะได้มาเลี้ยงสักตัวหนึ่งนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะราคาแรงจริงๆสำหรับอากิตะ
1: ฝาก
0: คนไทย
1: น
0: ิยมไหมนิยมมากไหมคะนิยมไหม
1: นิยมมากค่ะที่นี่จะนิยมชิบะกับอากิตะอินุค่ะส่วนใหญ่
0: ค
1: ่ะแล้วก็น่าจะมีพุดเดิ้ลค่ะ
0: มีพุดเดิ้ลด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วชิบะนี่ทางคุณกัญญาได้รับส่งด้วยไหมหรือว่าเฉพาะ
1: รับเหมือนกันค่ะ
0: รับหมดเลยชิบะ
1: ค่ะราคาก็จะดรอปลงมาหน่อยค่ะชิบะ
0: ชิบะถูกกว่าอีกเหรอคะ
1: ถูกกว่านิดหน่อยค่ะแบบไม่ถึงกับมากค่ะถูกกว่าประมาณอ่ะสักไม่เกินหมื่นค่ะหมายถึงว่าต่างราคานะคะราคาที่แตกต่างค่ะ
0: ค่ะแต่วิธีการเลี้ยงดูอะไรก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะใกล้เคียงกันค่ะ
0: ความนิยมเพศของสุนัขที่นิยมก็ตัวผู้เหมือนกันไหม
1: ตัวผู้น่าจะตัวผู้ค่ะเพราะว่าตัวที่บ้านนี่แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะลูกค้าก็บางครั้งก็ผู้หญิงบ้างบางครั้งก็ผู้ชายบ้างค่ะ
0: แล้วสีล่ะสีของชิบะนี
1: ่ที่สีชิบะนี่นิยมเลยก็คือสีน้ำตาลเลยค่ะ
0: น้ำตาลไม่ค่อยเห็นสีอื่นเนาะเท่าที่เราเห็น
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถึงอากิตะเองก็ไม่เคยเห็นสีดำก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่วันหลังจะต้องขอไปดูบ้างอันนี้คือมีฟาร์มอยู่ที่จังหวัดอากิตะที่ญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอยู่ที่ฟาร์มอยู่จังหวัดอากิตะเลยค่ะ
0: เป็นพันธุ์ของจังหวัดนี้เลย
1: ค่ะแล้วก็ท่านนายกปูตินก็ยังเลี้ยงอยู่นะคะสีเดียวกันเลยค่ะ
0: ประธานาธิบดีรัสเซียก็เลี้ยงพันธุ์อากิตะเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ี่
0: นะคะ
1: ภา
0: พสีเดียวกันเลย
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวนี้นี่อายุเท่าไหร่แล้วคะตัวนี
1: ้สองขวบกว่าแล้วค่ะ
0: แล้วเขาอายุประมาณสักกี่ปีได
1: ้น่าจะราวๆ9-10นะคะประมาณนี้ค่ะ
0: เห็นบอกว่าอ๋อช่วงนี้จะมีเทศกาลไทยเฟสติวัลใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอยู่จังหวัดอากิตะอำเภอโอดาเตะค่ะ
0: อยู่ห่างจากตรงที่เราอยู่เยอะไหมคะ
1: ก็จะมีแนะนำการท่องเที่ยวอาหารไทยรำไทยชุดไทยแล้วก็จะมีนักกีฬาค่ะ
0: ใครเป็นคนจัดขึ้นมาคะเป็นสถานทูตไหมหรือว่าที่ไหนเป็นคน
1: จะเป็นสถานทูตร่วมกับ ANA Airline ค่ะ
0: ร่วมกับสายการบินใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: จัดวันที่23วันเดียวเหรอคะ
1: ค่ะวันเดียวเท่านั้นค่ะ
0: วันเดียวเท่านั้นมีทั้งอาหารมีทั้งการแสดงมีกิจกรรมต่างๆ
1: ค่ะมีปิงปองด้วยนะคะ
0: มีตีปิงปองด้วยเหรอคะ
1: ค่ะนักกีฬาทีมชาติไทยก็มาด้วยนะคะปิงปองค่ะ
0: ค่ะ23พฤศจิกายนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เราก็ไปออกงานด้วยไปเอาร้านข้าวไปออกแล้วเอาของไปออกไปจำหน่ายข้าว
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ก็มีวันเดียว
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวค่อยฝากถ่ายรูปมาส่งให้เรามาดูบ้างแล้วกันนะคะสำหรับงานไทยเฟสติวัลที่ญี่ปุ่นหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะคุณกัญจนานะคะที่มาอัปเดตชีวิตนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ไปเรียกว่าเปิดร้านต่อเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปิดร้านตรวจต่อในช่วงเย็นๆนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะก็อยากได้สุนัขอากิตะอินุนะคะหรือว่าชิบะก็อย่างที่บอกค่ะสามารถติดต่อคุณกาญจนานาคาบุระได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ให้ตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่ร
1: ู้
2: ที
1: ่
2: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
0: ที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้าง

0: ไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เข้าสู่ตอนที่5นะครับของช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเช่นเดิมนะฮะวันนี้อีกเรื่องนึงเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนที่ขับรถที่เราต้องเลี้ยวเข้าไปเติมน้ำมันเนี่ยนะครับน่าจะอยากทราบเป็นพิเศษเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับจากมติของคณะรัฐมนตรีนะฮะที่เขาใช้เป็นการประกาศนโยบายนะฮะเรื่องของการลดภาษีสัมปทานมิตรนะครับซึ่งจะมีผลกับการลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยพยุงเพื่อช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายนะค่าครองชีพต่างๆนะครับเมื่อวันก่อนน้ำมันลดลงมา2.50 บาทนะ2.50 บาทสตางค์สำหรับแก๊สโซฮอล91แล้วก็ในกลุ่มอื่นๆแก๊สโซฮอล95นะฮะก็ปรับลดลงมาเช่นกันนะแล้วก็เมื่อวานนี้ล่าสุดก็มีการประกาศปรับลดราคาลงมาอีกนะฮะซึ่งเอาละจากการประกาศปรับลดราคาจริงๆก็มันดีอยู่แล้วแหละนะแต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91เนี่ยนะฮะที่พอราคามันถูกปรับลดลงมา2.50 บาทเนี่ยจากตอนแรกราคากับแก๊สโซฮอล์95มันไม่ต่างกันมากนักนะมันต่างกันระดับสตางค์นะฮะตามนโยบายเดิมของใช้คำว่าของรัฐบาลที่แล้วนะฮะรัฐบาลตามนโยบายเดิมของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยเขามองว่าถ้าปรับราคาแก๊สโซฮอล์91กับแก๊สโซฮอล์95ให้มันไม่ต่างกันมากนักคนก็จะไปเติมแก๊สโซฮอล์95เลยเพราะว่าว่ากันว่าเป็นน้ำมันที่คุณภาพดีกว่าเอาตามชุดข้อมูลนี้ก่อนนะว่าเป็นน้ำมันที่คุณภาพดีกว่าอีกหน่อยพอคนไม่ค่อยเติมแก๊สโซฮอล์91เดี๋ยวก็ยกเลิกไปเองนะฮะซึ่งความต้องการการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91เนี่ยเขาบอกจากเดิมอยู่ที่7ล้านลิตรต่อวันนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ซึ่งอยู่ที่7ล้านลิตรต่อวันนะฮะแต่แก๊สโซฮอล์95เนี่ยอยู่ที่18ล้านลิตรต่อวันนะครับซึ่งมันก็จะมีความต่างกันเพราะว่าราคามันใกล้เคียงกันเขาก็คิดว่าเพิ่มอีกนิดนึงได้เติมโซฮอล์95ไปเลยนะครับแต่จนปัจจุบันเนี้ยนะหลังจากที่มีนโยบายเรื่องของการลดภาระค่าของชีพมาเราก็จะเห็นว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91เนี่ยลดลงไปคือทำให้ส่วนต่างมันเยอะขึ้นนะต่างกันระดับ2บาท3บาทเนี่ยมันก็น่าคิดนะมันก็น่าคิดนะฮะว่าถ้าเกิดเราประหยัดได้ต่อลิตรนะฮะต่อลิตรประหยัดไป3บาทมันก็ทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันไม่แน่ใจข้างนอกต่อสายให้ผมยังฮะรอสายอยู่นะนะก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันว่าเอ๊ะแล้วอย่างบางท่านที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์95อยู่แล้วอยากจะมาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ทำได้ไหมเครื่องยนต์มันจะมีปัญหาหรือเปล่านะแล้วก็อีกคำถามหลายคำถามที่จะตามมานะครับว่าแล้วเราต้องรอให้มันหมดถังก่อนไหมหรือยังไงนะต้องรอไหมยังไงเนี่ยอันเนี้ยซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษเช่นเดิมนะฮะก็เป็นสื่อมวลชนนะครับที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้นะมีประสบการณ์ในการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในสายกับผมนะฮะคุณวิษณุพรดวงแก้วนะครับคุณวิษณุพรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณอภิสุขครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังสสร.
1: ครับสวัสดีครับคุณวิษณุพรดวงแก้วนะเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการของบ็อกซ่าเรซซิ่งวันนี้เคยคุยกันแล้วในตอนที่2วันนี้เรามาคุยกันอีก1ตอนนะฮะวันนี้ที่ชวนคุณวิษณุพรมาคุยกันเนื่องจากทราบว่าคุณวิษณุพรเนี่ยเคยมีบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันตอนนั้นทำเรื่องอะไรไว้อันนี้แชร์ให้ฟังสั้นๆหน่อย
2: ถ้าโถย้อนๆกลับไปหลายปีกันนะสุขคือตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันกระโดดขึ้นไปเนาะ
1: ครับ
2: เบนซิน95เนี่ยแตะลิตรเกือบ50บาท
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมนาน
1: โอ้เกือบ50บาทนี่นานเหมือนกันนะแต่ตอนนู้น
2: คือต้องบอกว่าตอนนั้นอ่ะก็เริ่มมีความสนใจเรื่องน้ำมันกันแล้วในกองบรรณาธิการที่ทำงานเก่า
1: ครับ
2: ต้องเอ่ยชื่อนิดนึงคือก่อนหน้านี้ผมทำอยู่นิตยสารยานยนต
1: ์ยานยนต์นิตยสารยานยนต์ครับ
2: ก็คือเป็นนิตยสารแนวหน้าของประเทศแหละ
1: ใช่
2: ก็คือข้อมูลก็ต้องแน่นในระดับหนึ่งนะ
1: ก็
2: ต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนต้องมีการวัดการอะไร
1: คือต้องวัดต้องมีการทดสอบที่มีเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะตอนนั้น
2: ใช่ครับก็คือบทความเนี่ยจะต้องมีข้อมูลรอบด้านเข้ามาร วมถึงการใช้งานจริงๆของน้ำมันในแต่ละประเภทนะครับผมแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็มาคุยกันทำเป็นบทความนี่แหละก็ส่วนหนึ่งได
1: ้
2: ก็ถึงได้มีพื้นฐานนิดๆหน่อยๆละกันในเรื่องน
1: ้
2: ำมันที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งจริงๆทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่แหละ
1: ครับอ่ะทีนี้มาสู่เรื่องในวันนี้ว่าน้ำมันในแต่ละประเภทเดี๋ยวก่อนที่จะไปผสมกันว่า91กับ95เติมด้วยกันได้ไหมต้องรอหมดถังหรือเปล่าต้องเติมไปแล้วมันจะพังหรือเปล่าให้ปูพื้นกันหน่อยฮะปูพื้นเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยว่าน้ำมันเอาเป็นคือแบ่งกว้างคือเบนซินกับดีเซลใช่ไหมวันนี้ไม่พูดถึงดีเซลแล้วกันนะเอาเบนซินเลยนะที่นิยมกันมีตั้งแต่91 95แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91นะ E20 E85 เอาปูพื้นหน่อยแต่ละอันมันต่างกันยังไงฮะ
2: ก็เริ่มจากตัวถ้าเป็นผมยุคก่อนจะเรียกว่าไฮออกเทนเน
1: า
2: ะก็คือการผสมเอทานอลนะครับไม่มีการผสมเอทานอลครับผม
1: แล้วก็คือถ้าผสมเอทานอลก็คือเป็นแก๊สโซฮอล
2: ์เป็นแก๊สโซฮอล์ใช่ครับ
1: ครับ
2: แยกไว้ก่อนละกันว่าตัวเป็นก็คือเป็นน้ำมันเบสที่จะเอามาทำแก๊สโซฮอล์อีกทีหนึ่ง
1: ครับซึ่งมีแต่ที่ไทยไหมขุมตรงนี้นิดนึงมันมีแต่ที่ไทยไหมเราไปต่างประเทศก็ไม่ค่อยเห็นที่มีเขียนว่าแก๊สโซฮอล์นะเขาก็จะเป็นเบนซินเป็นอะไรไป
2: เขาไม่ได้เรียกว่าแก๊สโซฮอล์ครับเขาเรียกว่าเอทาน
1: อลอ๋อฮะ
2: เขาเรียกเอทานอลอย่างประเทศบราซิลเนี่ยครับเขาเป็นเอทานอล 100% เลยนะไม่ได้ผสมกับน้ำมันเลยนะใช่ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะสูงสุดคือ E8
1: ครับ
2: ก็คือเป็นเอทานอลเนี่ย 5%
1: นะครับ
2: ฮะใช่ซึ่งยังไม่มีเครื่องยนต์ที่รองรับเอทานอล 100% ในบ้านเราใช่ครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ครับ
2: ก็ทีนี้ก็มาพูดถึงแก๊สโซฮอล์ในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ E10 E20 E85
1: ฮะ
2: ไอตัว E นี่คือเอทานอลที่จะเอามาผสมกับเบสก็คือน้ำมันเบสินทั่วไป
1: เป็นสัดส่วนใช่ไหม E10
2: เป็นสัดส่วน E10 ก็คือผสมเอทานอล 10% E10 ก็ผสม 20% นะคร
1: ับ
2: ส่วน E85 เนี่ยก็ตามนั้นเลย
1: คร
2: ับผม 85% ของเอทานอลก็อีก 15% ก็เป็นเบนซิน
1: คร
2: ับ
1: ทีนี้ผสมกับอย่าง E10 เนี่ยมันก็จะมีทั้ง E10 อย่างแก๊สโซฮอล์95ก็เรียกว่า E10 ก็คือผสมเอทานอล 10% แก๊สโซฮอล์91ก็ผสมเอทานอล 10% เหมือนกันแต่ที่จะต่างกันก็คือตัวเบสของน้ำมันใช่ไหมฮะ95กับ91คือออกเทนถูกไหมฮะ
2: จะเรียกว่าออกเทนก็ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ฮะ
2: แต่ว
1: ่
2: าออกเทนก็ไม่ถูกซะทีเดียวครับเพราะว่าออกเทนเนี่ยจะบอกว่ายังไงถ้าเป็นออกเทนเนี่ยคือการที่รถใช้น้ำมันตัวนี้ครับแล้วมันมีค่าการจุดระเบิดที่ต่างกันออกเทน95อาจจะให้การจุดระเบิดที่ดีกว่าแรงกว่าครับผมก็ไม่แทบจะไม่ต่างกัน97 95
1: ครับใช้คำว่าแทบจะไม่ต่างกันถูกไหมฮะในเชิงของสเปคในเชิงของการคำนวณมันแน่นอนแหละค่ามันต่างกันแต่ว่าในการใช้งานจริงมันต่างกันไหมบางคนเขาบอกว่าเติม91มันวิ่งไม่ไปต้องเติม95เอ้าตามความเชื่อนี้เลย
2: รถคันเดียวกันเห็นผล
1: คันเดียวกันเห็นผลฮะ
2: ใช่แต่รถ2คันแล้วเปรียบเทียบกันผมว่ายากเพราะความสมบูรณ์รถไม่เท่ากันการสับคิดคนไม่เหมือนกันรถคันเดียวกันอย่างผมวันนี้ผมใช้91นะรถน้ำมันผมจะหมดแล้วทำไงดีข้างหน้ามีแต่95ผมเติม95มันก็เห็นผล
1: ครับ
2: เรื่องของเรโชเรื่องอัตราส่วนผสมน้ำมันกับอากาศต่างกันแล้วทำให้เครื่องยนต์ทำงานต่างกันนี่คือหลักการวิศวะนะครับไม่ได้เกี่ยวความรู้สึกนะไม่ได้เกี่ยวความรู้สึก ชัดเจนคือการทำงานของตัวเครื่องจักรกับพวกน้ำมัน
1: ม
2: ันหดนะครับก็พฤติกรรมการขับรถก็ส่วนหนึ่งอันนั้นตัดไป
1: ครับ
2: ชัดเจนครับ9195ในรถคันเดียวกันคนขับคนเดียวกันใช้งานทุกวันแบบเดียวกันแต่คนละคันผมว่าก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาไปทดสอบไปเทสไปทดลองแล้วก็ไปทดสอบครับผมไม่ได้เป็นวิศวะทดลองขับเนี่ยไปกัน 3-4 คนค่าที่ออกมาไม่เท่ากัน
1: อืมครับ
2: เ
1: พราะนั้นเท่ากับว่าถ้าสมมุติเป็นรถเราเองเราขับของเราเองน้ำหนักพฤติกรรมรถของเรารู้อยู่แล้วถ้าวันหนึ่งเราเติมโซฮอล95อีกวันหนึ่งเราเปลี่ยนมาเป็นโซฮอล91อันนี้รู้สึกถึงความแตกต่างใช่ไหมครับ
2: รู้สึกครับรู้สึกเพราะว่าถ้าเป็นรถคันเดียวมันรู้สึกอยู่แล้วครับความสมบูรณ์ของรถอ่ะมันเป็นตัวบ่งชี้มันเป็นปัจจัยหลักเครื่องยนต์คุณสมบูรณ์แค่ไหนน้ำมันที่เข้าไปทำให้ส่วนผสมน้ำมันกับอากาศมันต่างกันมันก็จะเห็นผลการทำงานของเครื่องยนต์ก็เห็นผล
1: ครับนี่มันรู้สึกในลักษณะไหนคือถ้าสมมติบางคนบอกว่าฉันเป็นคนขับรถช้าอยู่แล้วขับระดับแค่ในเมือง40ไม่เกิน80อยู่แล้วอันนี้มันต่างกันไหมหรือว่าต้องเป็นคนที่ขับแบบโอ้ยต่างจังหวัดประจำวิ่งเป็นร้อยประจำอย่างเงี้ยถึงจะต่างมันปัจจัยนี้เกี่ยวไหมฮะ
2: ต่างไหมในเรื่องของการขับผมบอกไปแล้วว่าไม่มีผลมันเป็นปัจจัยรองป
1: ั
2: จจัยการทำงานของเครื่องยนต์คุณสตาร์ตตอนเช้าก็เห็นผลละครับรอบเดินเบาต่างกันแน่นอน
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
1: ยังไงฮะถ้าเป็น95ยังไง91ยังไงฮะคำว่า
2: คือการจุดระเบิดที่ต่างกันองศาไฟเท่ากันแต่ว่าจุดวาบไฟของน้ำมันที่มันจะระเบิดมันต่างกัน
1: ฮะ
2: ครับแล้วก็ทำให้เกิดแรงระเบิดกระบอกสูบต่างกัน
1: นี่
2: คือหลักการทำงานนะครับส่วนใครจะจับอาการได้เนี่ยผมก็ไม่ทราบแต่ตรงเนี้ยต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้เวลาในส่วนเนี้ยพอสมควรแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นคนช่างสังเกตสตาร์ทรถตอนเช้า
1: คร
2: ับ รอบสวิงขึ้นไป1,000แล้วค่อยๆตกลงมา760-600อันเนี้ย
1: ค
2: ือความแตกต่างกันของน้ำมัน
1: ครับอันนี้คือความแตกต่างคือซึ่งต้องสังเกตเองนะฮะแต่ว่าประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันตรงนี้จะพูดยากนิดนึงนะ
2: ยากนิดนึงครับแต่ถามว่าสตาร์ตตอนเช้าเห็นผลที่สุดแต่ตอนขับค่อนข้างยากเพราะเราเป็นคนควบคุมรถแล้วเราขับเร็วขับช้าเร่งแซงการฉีดน้ำมันการจุดระเบิดมันไม่เสถียรนะ
1: ครับ
2: แต่เช้าที่สตาร์ทรถอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรกับมันแค่บิดกุญแจสตาร์ทซึ่งจุดสังเกตอยู่ตรงนี้ครับแค่นั้นเอง
1: ครับเอ๊ะแล้วถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถเราควรจะเติมอันไหนบางคนแค่ติดมาว่าเคยเติมแก๊สโซฮอล95ก็เติมอยู่แบบนั้นมันสามารถเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้ไหมฮะ
2: อันนี้นะมันเป็นเรื่องปัญหาของคนใช้รถระดับหนึ่งนะผมให้มองกลับไปนี้ครับสิ่งที่คุณไปเอาชุดความคิดที่ว่าฉันเติมวันนี้ฉันเติมวันนี้ตรงเนี้ยต้องถามก่อนกลับไปเอาไปจากไหน
1: ครับ
2: มันมีสิ่งนึงนะครับที่จะบอกว่าคุณรถคุณเหมาะกับน้ำมันอะไร
1: ครับ
2: คู่มือในรถครับ
1: อ๋อฮะต้องกลับไป back to basic คือดูคู่มือ
2: เบสิกใช่ครับหรือไม่ถ้าไม่อยากเปิดคุณเปิดฝาถังคุณก็เห็นแล้วนะว่าเขาแนะนำให้คุณใช้น้ำมันอะไร
1: ครับตรงฝาถังก็คือตรงที่เราเติมน้ำมันเปิดมาปุ๊บบางคนไม่เคยเปิดเลยนะเพราะว่าเด็กปั๊มเปิดตลอดเราไม่เคยดู
2: ถ้าคนเราไปบ่อยอ่ะเปิดเพื่อเช็คว่าอ้าวฉันเติม91ได้นี่มัวไปเติมแต่95แพงอะไร
1: ครับซึ่งถ้าตรงฝาถังเขาอย่างภาพตัวอย่างเนี่ยฝาถังเขียน E20
2: ครับคุณเติม E20
1: แปลว่าอย่างนี้เติม E20 ได
2: ้เติม E20 อ่ะได้แน่นอนฝาถังระบุไว้แล้วมีข้อสังเกตนิดนึงครับคือ คุณสามารถเติมน้ำมันเกรดสูงสุดคือ E20 ได้แต่คุณไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามไป E85 ได
1: ้อ๋อครับ
2: เพราะรถคุณไม่ได้รองรับE85 ซึ่งมันมีรายละเอียดปีกย่อยครับอันนี้พูดได้เลยไหม
1: ได้เลยได้เลยรายละเอียดปีกย่อยที่ว่าคืออะไรทำไมถึงข้ามไป E85 ไม่ได
2: ้อย่างแรกครับรถไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำมัน E85 ซึ่งเป็นเอทานอล 85% อย่างแรกคืออุปกรณ์นั่นคือหัวฉีด
1: ฮะ
2: หัวฉีดท่อส่งน้ำมันปั๊มแรงดันสูงที่อยู่ในถังเพราะไอตัวปั๊มเนี่ยมันจะแช่อยู่ในน้ำมันมันจะมีไส้กรองที่ไม่สามารถทนเอทานอล สูงๆได้มันจะละลาย
1: ครับ
2: มันก็จะทำเสียหายให้ระบบการจ่ายน้ำมันของคุณบางคนขับไปรถสะอึกอึ๊กอึ๊กรถเป็นไรช่างหาไม่เจอ
1: ค่ะ
2: คุณบอกเขาเนี่ยรถฉันเติม G85 มาบางช่างบางคนเก่งก็อ๋อคุณเติมน้ำมันผิดชิ้นส่วนมันเสียหายแต่อันนี้มันขายยาว
1: ครับ
2: แต่รถที่มีสภาพที่ใช้งานมานานอาจจะเห็นผลเร็วอาจจะเกิดผลเลยก็ได
1: ้ครับ
2: ครับ
1: อ๋อหมายความว่าถ้าบางทีเราเติมผิดไปครั้งเดียวมันถึงตายไหมเอาพูดนี้เลย
2: ไม่ถึงครับแต่ว่าอาการฟ้องเรื่องของการจุดระเบิดในกระบอกสูบอาจจะสะดุดอาจจะมีการชิดจุดก่อนน้ำมันออกเทนสูงมันก็ระเบิดก่อนทั้งที่แบบกระบอกสูบลูกสูบยังไม่ถึงจุดศูนย์ปลายบนที่จะทำให้เกิดแรงอัดสูงด้านก็ระเบิดก่อนพอระเบิดชิดก็จังหวะในการทำงานของเครื่องยนต์มันก็ผิดเพี้ยนแบนรถมันจะเขกเขาเรียกที่เขาเรียกอาการเขกการเขกมันก็มีหลายอาการนะเรื่องของกระบอกสูบไม่สะอาดด้วยก็มี
1: ครับ
2: ก็เรื่องของหัวที่เป็นก็มีอันนั้นเดียวไปว่ากันวันหลัง
1: ครับครับเดี๋ยวมันจะกว้างไปนะเดี๋ยวสโคปมันไกลไปทีนี้อย่างฟังแบบนี้แปลว่าเดี๋ยวนะคือ E8 รถที่รองรับ E85 เนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นไปเลยอย่างเวลาเราไปซื้อรถงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปก็บอกรถคันนี้รองรับ E85 ถ้าอย่างนั้นคุณก็สามารถไปเติมน้ำมัน E85 ซึ่งราคาถูกกว่า3ตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ครับแล้วมันข้อดีมันคือถูกแล้วมีคนบอกว่าแต่เติมแล้วมันหมดไวจังครับพี่จริงไหมอันนี้ความรู้สึกไหมหรือว่ามันหมดเร็วจริงฮะ
2: ไม่ใช่ความรู้สึกครับเรื่องจริง
1: ฮะ
2: เรื่องจริงมันก็ย้อนกลับไปเรื่องของอัตราการจุดระเบิดเรื่องของส่วนผสมอากาศกับน้ำมันม
1: ัน
2: จะมีตัวนึงครับของอุปกรณ์ที่เรียกว่าออกซิเจนเซนเซอร์ทีเนี้ยพอคุณจุดระเบิดครั้งแรกปุ๊บออกซิเจนเซนเซอร์มันก็ส่งสัญญาณมาที่กล่อง ECU
1: ครับ
2: ให้จ่ายน้ำมันเหมาะกับอากาศณเวลานั้นอย่างเงี้ยอากาศร้อนอากาศเย็นการจ่ายน้ำมันมันไม่เท่ากันตัว E85 ซึ่งมันมีความเบาบางมันก็จะจุดระเบิดเร็วมันจะหมดเร็ว
1: ครับ
2: มันเท่านั้นแต่ถามว่ามันให้ออกเทนสูงเอทานอลนะครับมันคือแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีการจุดระเบิดที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าปกติใช
1: ่
2: ซึ่งถ้าในสายงานผมที่เป็นแบบเรซซิ่งหน่อยต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาแข่งเขาใช้แอลกอฮอล์เขาไม่ได้ใช้น้ำมัน
1: อ้าวเหรอฮะ
2: ใช่ครับเขาใช้แอลกอฮอล์ในการแข่งรถซึ่งการแข่งรถระยะทาง402เมตรเนี่ยเขาวิ่งกันอยู่3วิ
1: ครับครับ
2: 100เมตรไม่ใช่0ถึง100นะครับแต
1: ่
2: เป็นระยะครับซึ่งความเร็วไปเนี่ย300กว่าระยะทางแค่402เมตรเขาใช้แอลกอฮอล
1: ์ครับ
2: เขาใช้เรื่องของไนโตรมีเทนซึ่งแล้วแต่ครับผมซึ่งก็เลยต้องบอกว่าการจุดระเบิดของเอทานอลที่เยอะๆมันก็จะเกิดได้ดีแต่ว่ามันก็หมดเร็ว
1: ครับครับ
2: หมด
1: อันนี้แปลว่าไม่ใช่ความรู้สึกนะมันหมดเร็วจริงๆนะฮะหมดเร็วกว่าจริงๆ
2: ครับผม
1: ครับ
2: แต่ว่ามันกว่าไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันประหยัดกว่า
1: แล้วคำนวณออกมาจริงๆมันประหยัดกว่าไหมไม่รู้นะ
2: อยู่ที่คนจะคำนวณครับว่าคุณใช้รถมากน้อยค
1: ุ
2: ณเติมมากแต่น้อยระยะทางที่คุณวิ่งนั่นแหละซึ่งตรงนี้มันต้องมาเก็บ
1: ครับ
2: แล้วก็ใน
1: ต้องทดสอบต้องเก็บใช่ไหมฮะ
2: ใช่ในวงการสื่อมวลชนก็จะมีการแข่งประหยัดน้ำมันกันอยู่บ่อยๆตรงน
1: ั้นครับครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบางคนก็บอกว่าเอ้าไม่เป็นไรหรอก E85 เนี่ยมันหมดเร็วก็จริงแต่ว่าฉันขับรถทุกวันมันหมดก่อนระเหยอยู่แล้วมันเป็นงั้นจริงไหมบางคนก็ใช้คำนี้นะขับทุกวันไม่เป็นไรหรอก
2: มันระเหยไหมครับถังน้ำมันอย่างนี้มันเป็นระบบปิดนะคุณอภิสุ
1: ข
2: แต่ว่าไอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในถังน้ำมันคือความชื้นครับมันก็ไม่ได้ระเหยไปไหนหรอกมันก็อยู่ในถังน้ำมันแต่ว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือคิดอะไรมันคิดยากอะผม
1: ค
2: ิ
1: ดยากนะคิดยาก
2: คือเอาเครื่องมือไปแช่ว่าในถังแล้วแบบเฮ้ยน้ำมันหายไปนิดนึงมันไม่ได้ครับแต่ถามว่ามีกลิ่นโชยออกมาไหมมีอยู่แล้วครับ
1: มีอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่ครับคร
2: ับ พอโชยออกมาคนก็คิดว่ามันระเหย
1: ครับสรุปถึงตรงนี้ E85 นี้อาจจะเป็นอีกส่วนนึงไปเลยเพราะว่าก็ต้องเป็นรถที่รองรับอุปกรณ์พวกยางพวกหัวฉีดอันนี้ออกแบบมาอันนั้นส่วนนึงไปเลยนะ E85 แยกไปเลยทีนี้กลับมาที่ตัว E20 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95นะครับอย่างภาพตัวอย่างซึ่งรถสมัยใหม่ๆที่ปีใหม่ๆหน่อยเขาก็จะมีแปะ E20 มาอยู่แล้วคือรองรับถึง E20 นั่นสรุปแบบนี้ได้ไหมว่าสามารถที่จะเติมได้ทั้ง E20 แก๊สโซฮอล์91แล้วก็แก๊สโซฮอล์95เติมได้ทั้ง3กลุ่มนี้เลยใช่หรือไม่ฮะ
2: ผมให้ความรู้อย่างนี้แล้วกันคร
1: ับ
2: รถที่มีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ที่ฝาถังน้ำมันรองรับได้ถึง E20 นะครับ
1: ครับ
2: นั่นแสดงว่าคุณเติมได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91จนถึงแก๊สโซฮอล์ E20
1: ฮะ
2: ครับผมแล้วก็ในทางกลับกันถ้ารถคุณระบุแค่ว่าเติมได้แค่แก๊สโซฮอล์91
1: ครับ
2: คุณก็อาจจะดื้อไปเติม E20 พอได้แต่ไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำแต่เติมก็ไม่ถึงกับพังในระยะสั้นๆถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับมันมีน้ำมันเก่าผสมอยู่ไง
1: อ๋อฮะ
2: เพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครขับจนน้ำมันหมดแล้วต้องเข็นเข้าไปเติมหรอกมันมีน้ำ
1: เอาตรงนี้ก็เหมือนกันอ่ะแล้วสมมติจะเปลี่ยนประเภทน้ำมันปกติเติมแก๊สโซฮอล์95อยู่วันนี้อยากจะเปลี่ยนไปเติมแก๊สโซฮอล์91บ้างเติมได้เลยไหมหรือว่าควรจะใช้ให้มันหมดก่อนหรือไงฮะ
2: เติมได้เลยครับเพราะเบสมันคือเบนซินเบสของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่เอามาใช้มันคือเบนซิน
1: ครับ
2: ใช้ได้เลยครับ
1: เติมได้เลยไม่ได้มีผลทำให้เครื่องพังหรือว่าอะไรนะไม่ต้องกังวลมากนัก
2: ไม่พังหรอกครับ
1: กังวลที่เราจะต้องน้ำมันหมดจนต้องเข็นมากกว่าถ้าบางทีรอลุ้นให้มันหมดก่อนใช่ไหมค่อยเปลี่ยนนะ
2: ใช่คืออันนั้นคือต้องการที่จะเปลี่ยนจริงๆลองดูว
1: ่
2: าถ้ารถเราไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95เลยจะดีขึ้นมาซึ่งอย่างที่ผมบอกครับถ้าคุณไม่หมดถึงต้องเข็นไปมันผสมมันใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่าตัวสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่อ่ะมันก็เป็นตัวบ่งชี้แล้วว่าคุณใช้น้ำมันได้ถึงเท่าไหร
1: ่
2: ได้ถึง E20 มั้ยหรือว่าได้ถึงแค่แก๊สโซฮอล์91
1: ครับ
2: ก็คือมันก็จะเกี่ยวเนื่องเรื่องของอุปกรณ์แล้วก
1: ็
2: การออกแบบการจุลระเบิดของรถนั่นแหละครับบางทีเขาไม่ได้ออกแบบมาให้อัตราส่วนน้ำมันกับอากาศไปจุลระเบิดโดยการใช้น้ำมัน E20 คุณก็ไม่สามารถใช้ได้มันก็จะเกิดการเขยอะไรเงี้ยอัตราเร่งไม่ดีขึ้นรถวิ่งไม่ดีคุณก็ไปโทษน้ำมันซึ่งคุณต้องดูพื้นรถคุณก่อน
1: ครับ
2: ว่ารถคุณรองรับได้ถึงเท่าไหร่ถ้ารองรับได้ถึง20คุณใช้ E20
1: ครับ
2: 91ก็ได้หมดแต่รองรับได้แค่91คุณใช้91กับ95ไม่ควรเติม20แต่ถ้ามันจำเป็นจริงปั๊มข้างหน้าปั๊มสุดท้ายก่อนถึงทางเสี่ยว
1: คุ
2: ณต้องยอมค
1: ุ
2: ณต้องยอมเพราะคุณยังมีน้ำมันเก่าอยู่นะ
1: ครับ
2: ได้
1: อย่างนี้นี่เองแล้วแต่สีมันคนละสีถูกไหมโซฮอล์91นี่จะสีเขียวโซฮอล์95สีส้มนะสีไม่มีผลใช่ไหมถ้าสมมุติเติมไปหรือลงไปปุ๊บมันก็ผสมกันไปแล้วอยู่ดี
2: ถ้าผมจำไม่ผิดการใส่สีมันเป็นการบอกประเภทน้ำมันเฉยๆม
1: ั้งเฉยๆแยกกันเฉยๆเพื่อไม่ให้มาย้อมขายกันนะพูดง่าย
2: ๆถูก
1: ครับนะครับก็เผื่อใครกำลังลังเลกันอยู่ว่าตัวราคาน้ำมันที่พอมันต่างกันระดับ 2-3 บาทต่อลิตรนะแล้วจะย้ายมาเติมแก๊สโซฮอล์91บ้างเนี่ยในช่วงยิ่งตอนนี้เขามีนโยบายสนับสนุนประมาณ3เดือนนะคุณวิศนุพรบางคนเผื่อบอกว่า3เดือนเนี้ยประหยัดลงสักหน่อยนึงมันก็น่าจะดีเหมือนกันนะถ้าฟังแบบนี้ก็จะได้สบายใจได้นะหรือว่ามีแนวทางที่ตัวเองอยากจะเติมบางคนบอกไม่เป็นไรก็เติมโซฮอล์95ไปนะอ้าวแล้วอีกนิดนึงขออีกคำถามนึงในเบรกนี้บางคนบอกว่าเติมโซฮอล์95ไปมันก็ดีกว่าคุณภาพมันดีกว่าด้วยวลีนี้เป็นไง
2: ก็ถูกของเขาม
1: ัน
2: ดีกว่าเรื่องของค่าออกเทนเร
1: ื่อง
2: ของเรื่องถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ยินคำว่าแก๊สโซฮอล์มีตะกอนหรือเปล่า
1: เคยได้ยินว่ามีคำว่ามีตะกอนเนี่ยมันมีจริงไหม
2: ใช่มีช่วงนั้นอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต
1: ครับ
2: มันอาจจะไม่ทราบแล้วก็มันก็จะมีตะกอนตกครับซ
1: ึ่
2: งผสมเอทานอลน้อยๆมันก็จะได้น้ำมันที่สะอาดเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: แต่ถามว่าเขาบอกได้น้ำมันที่คุณภาพดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าเพราะเพ เบสของน้ำมันมันยังเป็นน้ำมันมากกว่าเอทานอล
1: ครับ
2: ก็จะได้น้ำมัน
1: ครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเบรกแรกเท่านี้ก่อนคุณวิศวกรยังมีเวลาให้ผมในช่วง Q&A อยู่ใช่ไหมฮะ
2: มีครับมีครับโหวันนี้ผมทำเวลาให้คุณอภิสุทธิ์ซึ่งลงเครื่องจากภูเก็ตมา
1: เ
2: นี่ยมารอคุณอภิสุทธิ์เลย
1: นี่นะ
2: คุณก็แฟนรายการ
1: นะขอบคุณมากๆเพราะว่าลินที่บอกแฟนๆรายการทุกท่านเลยนะคุณวิษณุพรเพิ่งบินกลับมาจากภูเก็ตนะไปทดสอบไดฟ์รถ Honda มานะฮะเดี๋ยวในช่วงต่อๆไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้มาแชร์กันเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะตอนนี้เดี๋ยวเบรกนี้ขอพักสักครู่นึงแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวมี Q&A นะฮะเดี๋ยวทีมงานโทรกลับไปใหม่อีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับ
1: คุณวิษณุขอบคุณมากเบรกนี้เดี๋ยวเจอกัน Q&A นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับครับขอบคุณคุณวิษณุพรดวงแก้วนะหัวหน้ากองบรรณาธิการบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับก็สรุปจากตรงนี้เผื่อว่าใครอยากจะปรับเปลี่ยนนะหรือว่าเปลี่ยนชั่วคราวสามารถทำได้นะตามสเปครถของท่านนะครับดีที่สุดคือการดูคู่มือใช่อันนี้คือเป๊ะที่สุดแล้วนะเพราะว่ารถเราออกแบบมาดูจากคู่มือเนี่ยแม่นที่สุดแต่ถ้าใครที่อยากจะดูแบบบางทีคู่มือมันหายไปแล้วนะบางทีฝาถังมันเลือนลางแล้วได้เหมือนกันนะครับก็ใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ขอบคุณคุณวิชิตพรนะครับจากบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับ

0: Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้เข้าสู่ตอนที่6ของรายการ Drive Thru แล้วนะครับแหมแป๊บๆนะผ่านมาเดือนครึ่งสำหรับรายการนี้นะครับในวันนี้นะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเช่นเคยนะครับใครที่ติดตามกันวันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะเราเตรียมความรู้มากมายมาอัปเดตให้กับทุกๆท่านนะครับช่วงนี้นะครับก็มาพูดคุยกันในช่วงของรายการ Drive Thru นะครับก่อนอื่นเกริ่นให้ฟังก่อนนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็มีการเปิดตัวเรียกว่าเปิดตัวก็ไม่ถูกนะเรียกว่าเปิดให้ยนต์โฉมเป็นครั้งแรกนะฮะสำหรับ Neta GT นะ Neta GT ใครที่ติดตาม TikTokนะติดตาม Facebook ของจอสอร้อยน่าจะได้ดูคลิปสั้นๆไปละอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเกริ่นกันก่อนนะด้วยการเอาภาพ Neta GT ขึ้นมาก่อนเลยสัก1ภาพนะเอาเป็นตัว GT ก่อนเลยนะเอาตัว GT ขึ้นมาก่อนนะระหว่างรอแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้นะรู้สึกว่ากำลังติดเทสต์ไดร์อยู่อันนี้เป็นภาพของ Neta GT นะที่เพิ่งเปิดตัวนะครับแต่ว่าจริงๆเขามีขายแล้วที่จีนนะเมื่อวานนี้เพิ่งเอามาเปิดให้ยนต์โฉมในประเทศไทยแล้วก็ใครที่จะไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเดี๋ยวไปชมกันนะครับทันทีที่เปิดมา2รุ่นเนี้ยคันสีฟ้ากับคันสีแดงนะคันสีฟ้านี่จะเป็นตัว Long Range หรือ Neta GT 660นะก็คือวิ่งได้660กิโลเมตรต่อชาร์จส่วนสีแดงคือ Neta GT 580นะฮะอันนี้เป็นตัว Performance นะหรือว่าเป็น All-Wheel Drive ที่เน้นไปที่ประสิทธิภาพการขับนะอันนี้คือทั้ง2รุ่นนี้เขาเปิดตัวมาแต่เชื่อไหมทันทีที่บอกว่า Neta มีรถ2รุ่นนี้นะฮะผู้บริโภคชาวไทยกำลังตกใจว่าเอ๊ะ Neta มีรถหน้าตาแบบนี้ด้วยเหรอมีทรงสปอร์ตนะมีทรงสปอร์ตแบบนี้กับเขาด้วยเหรอนะฮะก็เป็นที่มาของรายการวันนี้ที่จะมาชวนคุยกันนะครับเกี่ยวกับ Neta นะกับกลยุทธที่เขาทำตลาดในบ้านเราแล้วผมว่าดูไปดูมานะมันจะกลายเป็นกลยุทธ์หลักนะฮะที่ผู้บริโภคชาวไทยจะตัดสินใจในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับก่อนอื่นให้ดูอย่างนี้ก่อนนะระหว่างรอนะครับสำหรับยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้านะฮะในประเทศไทยนะอันนี้สรุปข้อมูลมาจนถึงปัจจุบันเลยนะก็คือสิ้นเดือนตุลาคมของเดือนพฤศจิกายนนี่เขายังนะฮะสิ้นเดือนตุลาคมนะมียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะจนถึงตอนนี้เนี่ยเกือบจะแสนคันเข้าไปละนะสำหรับในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการจดทะเบียนจริงๆไม่ถึงตุลานะขออภัยปรับตัวเลขนิดนึงมกราคมจนถึงกันยายนนะครับเขาบอกว่า10อันดับนะฮะ10อันดับที่มีจดทะเบียนมากที่สุดแน่นอนอันดับ1เราเห็นวิ่งเต็มถนนเลย BYDนะก็คือตัว BYD Atto 3นะครับ 15,924 คันนะแต่นี้ราคา1ล้านอัพถูกไหมฮะอันดับ2เนี่ยที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับและน่าสนใจมากก็คือตัว Neta V นะ Neta ออกรถยนต์รุ่นที่ขายในประเทศไทยแค่รุ่นเดียวนะณวันนี้แล้วแผนของเขาก็คือปีละ1รุ่นเท่านั้นนะครับตอนนี้ที่จำหน่ายแล้วคือ Neta V 9,000294คันมาเป็นอันดับที่2นะครับอันดับที่3 Tesla Model Y นะครับ 4,753 คันนะ Neta V เนี่ยราคาตอนแรกที่เขาขายสู่ผู้บริโภคก็คือ 549,000 บาทแต่ปัจจุบันลดอีก 50,000 นะลดอีก 50,000 ตอนนี้ไม่ถึง 500,000 ละ 49,900 นะฮะข้ามไปอันดับ4 Ola Good Cat นะฮะ 4,362 คันและอันดับ5 MG 3,110 คันนะครับอันนี้คือท็อป5นะฮะท็อป5นะฮะที่เป็นตัวเลขอัปเดตให้กับทุกท่านนะครับเผื่อจะได้เห็นภาพรวมกันมากขึ้นนะแต่ว่าวันนี้ที่หยิบเบอร์2มาพูดคุยกันนะครับ Neta มีการตลาดที่น่าสนใจนะครับถ้าเรามองไปที่โฆษณาต่างๆเนี่ยบนบิลบอร์ดบนสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเราจะเห็นแบรนด์หลักๆ ก็มีหลายแบรนด์นะมีทั้งฝั่งของ BYD มีทั้งฝั่งของ Great Wall ตอนนี้ปัจจุบันมีช้างอัน นะมี MG นะมีหลากหลายรุ่นที่เป็นฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่โฆษณาที่เราเห็นน้อยมากก็คือในฝั่งของเนต้าตอนนี้มี Ion อีกอันหนึ่งนะแต่ว่าในฝั่งของเนต้าเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากแต่เขาสามารถทำยอดการยอดจำหน่ายยอดขายนะซึ่งเขานับตีเป็นคือถ้าบอกว่ายอดขายนี่อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าแต่ละค่ายก็สามารถบอกมาได้ใช่ไหมว่าตัวเองขายได้แล้วกี่คันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของยอดจดทะเบียนเนี่ยมันจะยึดตามที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็มาเป็นยอดจดทะเบียนเป็นอันดับ2นะครับคือ 9,294 คันหรือว่าเตรียมที่จะหมื่นในเร็วๆนี้แหละนะเตรียมที่จะปลดล็อกเป็นหลักหมื่นคันในเร็วๆนี้นะครับซึ่งกลยุทธ์ของเขานะฮะน่าสนใจตรงที่เขาบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เข้าถึงได้รถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เข้าถึงได้หมายความว่าตัดสินใจง่ายหน่อยนะครับจากเดิมว่าเราจะซื้อรถคันหนึ่งนะหลักล้านนะหรือเฉียดล้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเนต้าเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เข้าถึงได้นะครับซึ่งปัจจุบันที่อัปเดตไปก็อยู่ที่ 490,000 บาทนะครับสามารถเข้าถึงได้ทีนี้วันนี้เราก็เลยมาชวนคุยกันนะครับเกี่ยวกับเจ้ากลยุทธ์ที่เรียกว่ารถไฟฟ้าในราคาที่เข้าถึงได้เนี่ยมันตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยไหมและสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดเราจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่เราใช้งบประมาณของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งเราควรจะเลือกซื้ออย่างไรนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะฮะหลายคนดูรายการของเขาอยู่แล้วนะฮะคุณศักดิ์ณรงค์ฉันทศาสตร์นะหรือว่าคุณนกนะฮะบรรณาธิการบริหารออโต้ไลท์ทีวีนะฮะคุณนกอยู่ในสายกับผมนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆไลท์ทรูนะครับสวัสดีแฟนๆของจอสอร้อยนะครับรวมถึงสวัสดีคุณอภิสุขนะครับผม
1: สวัสดีครับ บอกก่อนเลยนะฮะคุณศักดิ์ณรงค์หรือว่าคุณนกเนี่ยที่จอสอร้อยมีแฟนรายการของคุณอยู่นะฮะเขาว่าจะบอกว่าวันนั้นดูรายการพี่นกมาอะไรอย่างนี้นะเขาจะบอกผมประจำ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับก็วันนี้ชวนคุณศักดิ์ณรงค์คุยกันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับ
2: แลกเปลี่ยนกัน
1: แลกเปลี่ยนกันนะฮะเกี่ยวกับกลยุทธ์การจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าของทางเนต้าที่เขามองเรื่องของราคาที่มันเข้าถึงได้ในมุมมองคุณศักดิ์ณรงค์มองยังไงฮะ
2: คือก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเมื่อวานได้เจอคุณอภิสุขแล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี
1: ้
2: สิ่งที่จะไปคิดก็คือจะพูดยังไงให้ไม่ให้ไปแตะต้องกระทบกับแบรนด์อื่นๆมากขึ้นมากนะเพราะว่าพอเราพูดเรื่องระดับราคาเนี่ยมันอยู่ทั้งหมดมันอยู่พื้นฐานเดียวกันก็คือเรื่องของการขายแล้วระดับราคาของรถในกลุ่มรถไฟฟ้าในทุกวันนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่หลักไม่กี่แสนบาทนะครับต่ำกว่า 499,000 บาทที่เมื่อสักครู่คุณอภิสุขพูดถึงเนี่ยนะครับไปถึงเป็นล้านก็มีเป็นล้านกว่าบาทก็มีนะครับดังนั้นระดับราคามันมีผลต่อการตัดสินใจมากๆแต่เนต้าเนี่ยเขาแบบตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดตัวเปิดบริษัทในช่วงเดือนสิงหาคมปี2565หรือปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยทางรองประธานของทางโฮซอนออโตโมบิลเนี่ยที่บินมาจากเมืองจีนประกาศเลยว่าเนต้าคือรถที่จะเข้าถึงกลุ่มคนได้มากที่สุดนะครับแน่นอนเราจะเข้าถึงกลุ่มคนได้มากที่สุดคืออะไรระดับราคาใช่ไหมครับวันแรกที่เขาประกาศราคาทุกคนก็คือฮานะครับ
1: ค
2: ือเนื่องจากว่าตลาดรถ EV เนี่ยทุกวันนี้ได้รับส่วนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในเรื่องของการซับซิไดเรื่องของภาษีต่างๆเรื่องของคืนการแอบสอบเรื่องเงินลงไปเนี่ยเนต้าประกาศราคาขายวันแรกเลย549,000บาทภาษีเป็น550,000
1: ใช่ใช่
2: ทุกคนโอ้โหคือฮามาก
1: โอ้โหเลยเพราะว่ามันตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะ
2: ใช่ครับใช่ครับพอประกาศราคานี้เนี่ยยอดจองก็มากขึ้นซ
1: ึ่
2: งทุกคนพอเห็นราคาเนี่ยบางสินค้าบางอย่างพอเห็นราคาเนี่ยแทบจะไม่ต้องดูตัวซื้อได้เลย
1: ครับ
2: ซึ่งบางทีเราก็ประหลาดใจนะเวลาเราซื้อผลไม้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อของในห้างต่างๆหลักร้อยหลักสิบบางทีเรายังเลือกเลยแต่ในสินค้าบางอย่างพอเห็นราคาเนี่ยแทบจะไม่ต้องดูตัวซื้อได้เลย
1: ครับ
2: ซึ่งบางทีเราก็ประหลาดใจนะเวลาเราซื้อผลไม้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อของในห้างต่างๆหลักร้อยหลักสิบบางทีเรายังเลือก

0: ส2ซูซูกิสวิฟต์ต่างๆรวมถึงซูซูกิตัวเล็กอีกตัวหนึ่งซึ่งก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันราคา500,000บวกลบขึ้นไปนะครับพอมียอดขายดีเราก็ต้องมาดูเรื่องของรายละเอียดของรถว่ามันน่าสนใจตรงไหน
1: ทีนี้พอดูรายละเอียดของรถเนี่ยตอนนี้เขามีแค่รุ่นเดียวนะที่ถือว่าทำตลาดคือเนต้าวีถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ฮะตัวเนต้าวีนี่คุณสังกะลงขับแล้วใช่ไหมฮะ
0: ขับแล้วครับเคยขับไปครั้งหนึ่งที่เอามายืมทางเนต้า
1: ฮะ
0: ชื่อบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดเนี่ยยืมทางคุณจิมมาแล้วครับก็มาลองขับ
1: ครับซึ่งเป็นยังไงบ้างกับสเปคตอนนั้นที่เราขับแฮปปี้ไหมฮะถ้าอันนี้เราก็ต้องเบสกับราคาที่เราผู้บริโภคต้องจ่ายไปในการซื้อคันนี้
0: อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับ
1: คือ
0: ถูกตั้งแต่ตอนต้นว่ารถราคารถ EV 100% เนี่ยมันมีราคาตั้งแต่หลัก 4-500,000 บาทนะครับจนไปถึงหลักล้านกว่าบาท2ล้านหมายถึงรถตลาดนะถ้าเกิดไม่ได้หมายรวมถึง Luxury Car หรือ Mercedes-Benz BMW หรือ Volvo นะครับอันนี้เป็นรถที่ค่อนข้างแมสเนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยพอเจอคนเจอรถราคานี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องจับก็ซื้อได้ไม่ต้องจับเพราะอะไรมันเกิดจากราคาที่ทำให้ตัดสินใจง่ายแต่พอไปดูที่โปรดักต์พอได้ลองขับคือราคาเป็นจุดเด่นนะครับเรื่องความสวยความงามเนี่ยเราไม่พูดถึงเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาคุณอภิสุขอาจจะบอกว่าสวยใช่ไหมคุณสั่งนรงค์อ่ะแล้วผมบ้านไม่เท่าไหร่อะไรเง
1: ี้
0: ยคุณอภิสุขคนนี้สวยมากคนนี้ไม่สวยพออีกคนเดินมาคุณอภิสุขบอกว่าคนนี้ไม่สวยแต่ผู้คนนี้โดนใจมากมันต่างคนต่างมุมมองสองคนยนต์ตามช่องใช่ไหมพอเราไปดูได้ลองขับดูจุดบอดเขาเยอะมาก คุณจิมฟังแล้วอาจจะรู้สึกสะเทือนใจแต่ว่าเราพูดกันตรงๆจ
1: ุ
0: ด
1: บอดเขาเยอะมากใช่
0: จุดบอดเขาเยอะมากคือเราพูดอะไรเอาอะไรบ้างอ่ะคือรถเนต้าวีเนี่ยจอตรงกลางเนี่ยที่เป็นจอเขาเรียกจอแสดงผลตรงกลางเนี่ยมันเป็นจอขนาด 14.6 นิ้วถ้าเราดึกภาพบางทีคล้ายๆ iPad แต่มันเป็นทัชสกรีนแต่มันไม่ได้เป็นการทำงานแบบมันติดฟังก์ชันคือมันเป็นการต่อฟังก์ชันจากโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นไปที่หน้าจอขึ้นไปที่หน้าจอสมมติว่าคุณต้องการGoogle Map คุณก็เปิด Google Map ในโทรศัพท์ของคุณเสร็จใช่ไหมแล้วมันขึ้นที่โทรศัพท์ของคุณไปเสียบที่เข้ากับจอมันก็ขึ้นไปที่หน้าจอมันคือจอมอนิเตอร
1: ์
0: มันคือจอมอนิเตอร
1: ์
0: ฮะมันไม่ได้สามารถแสดงผลหรือควบคุมอะไรจากตรงนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆคือเขามีความปลอดภัยพื้นฐานหลักอยู่แล้วเรื่อง ABS EBD อะไรเงี้ย
1: อันนี้คือพื้นฐานที่ทุกคันก็แทบจะมีเหมือนกันหมดแล้ว
0: มันต้องมีเพราะมันเป็นกฎหมายแล้วมันเป็นกฎหมายต่างๆเรื่องของระบบความปลอดภัย ABS EBD ต่างๆอะไรแล้วมีนะครับแต่ความปลอดภัยไฮเทคก็ไม่มีเรื่องของระบบเตือนกันชนด้านหน้าหรือว่าระบบเบรกเฉยอัตโนมัติเตือนเมื่อรถออกนอกเส้นทางระบบดึงพวงมาลัยกลับไม่มีนะครับระบบเรื่องของแอร์หลังไม่
1: ม
0: ีแอร์หลังไม่มีซึ่งรถในกลุ่มนี้หลายๆคันก็ไม่มีนะแต่ว่าเราพูดถึงคันนี้แอร์หลังไม่มีมีแต่แอร์หน้านะครับแล้วก็ไฟเก๋งมีไฟเก๋งผมเรียกง่ายๆนะไฟเก๋งคือด้านหน้ามีแต่ตรงกลางอ่ะไม่มีนะครับคนนั่งแถวสามก็ไม่มีเบาะก็เป็นแมนนวลเบาะไม่ใช่ระบบไฟฟ้าแล้วจุดที่ทุกคนที่ซื้อเนต้าวีพูดถึงชัดเจนมากแล้วพอเราได้สัมผัสใช่วะก
1: ็
0: คือเรื่องช่วงล่างที่มันมีอาการเซ็ตไม่ดี
1: โยน
0: ทำให้ทั้งโยนทั้งกระด้างที่แตะที่ในจังหวะที่ควรจะนุ่มนวลมันไม่นุ่มนวลในจังหวะที่ควรจะเป็นยังไงมันไม่เป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: เนื้อซึ่งตรงนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากโชคอัพที่เซ็ตมาไม่ดีแล้วก็ใช้ผมพูดตรงๆเลยอาจจะเป็นโชคอัพที่ราคาไม่แพงนะนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพอเราไปดูในเพจของรถคนที่ใช้รถ EV จะรู้สึกว่าแต่ทำไมเนต้าไม่ได้รับการตำหนิมากมายไม่ได้รับการพูดมันไม่ดีตรงนู้นตรงนี
1: ้
0: ก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องราคาโดยที่สุด
1: ครับ
0: 550,000บาทที่จ่ายไปในวันนั้นเนี่ยมันทำให้คนตัดก็คุณจ่ายเท่านี้คุณได้เท่านี้ไง
1: ใช่
0: คุณจ่ายเท่านี้คุณได้เท่านี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็ต้องย้อนไปจากคำพูดของทางท่านรองประธานของเนตของโฮซอนออโต้ที่บอกว่านี่คือรถที่เข้าถึงคนได้ง่าย

0: คุณซื้อกะเพราไก่ไข่ดาวอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมคุณจะเอาแบบเฮ้ยทำไมไม่มีหมูแฮมอ่ะทำไมไม่มีแฮมไม่มีตรงนู้นตรงนี้มีไข่ดาวก็ดีแล้วอ่ะใช่ไหมครับคุณจ่าย50 บาทคุณได้เท่านี้ยังไงนี่คือจุดที่ทำให้เนต้าขายดีนะครับ นี่เรายังได้เราย้อนกลับไปพูดถึงสิ่งต่างๆที่ผมพูดว่ามันเป็นจุดที่บอร์ดของเนต้าวีนะครับเนต้าวีในนะครับแต่ถ้าเรามองมันคือจุดดีม
1: ัน
0: คือจุดดีก็คือพอเขาตัดเรื่องต่างๆไปเนี่ยทำให้คุมราคาได
1: ้
0: คือจริงๆอ่ะถ้าเรามองรถคันนี้ราคาตั้งของเขาราคาเต็มของเขาคือ760,000 บาทนะครับแล้วก็ได้รับการซัพพลายลงไปเหลือ549,000 บาทแล้วก็ช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่เขาทำโปรโมชั่นให้กับดีลเลอร์เนี่ยลงไปเหลือ499,000 บาทเนี่ยจนถึงปัจจุบันก็ยังราคานี้อยู่เนี่ยพร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆที่ทางเซลล์ก็พยายามจัดเข้ามาอย
1: ่
0: างที่เราเห็นก็คือเซลล์จัดเรื่องอะไรเรื่องเปลี่ยนโชคอัพให้ฟรีมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าช่วงล่างคุณมีตำหนิแหละนะแต่ใครรับได้ก็รับแต่ใครรับไม่ได้ผมเปลี่ยนให้ฟรีหรือคุณจะแลกเป็นอย่างอื่นก็ได้เรื่องเป็นบัตรเติมไม่ใช่เติมน้ำมันเติมไฟ
1: เติมไฟเติมไฟฟ้าชาร์จไฟ
0: เติมไฟฟ้า
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะว่าข้อสังเกตที่คุณสรณรงค์บอกเนี่ยมันก็เหมือนเป็นข้อสังเกตหนึ่งแล้วก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถคุมราคาให้เข้าถึงผู้คนได้มากนะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูตัวสเปคของเขาเนี่ยเอาในมุมมองคุณสรณรงค์สำหรับคนที่ตั้งใจเลยนะตั้งใจจะใช้งบประมาณไม่เยอะในการหมดไปกับค่ายานพาหนะในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสักคันหนึ่งเนี่ยสเปคถ้าเอาเจาะไปที่ตัวเนต้าวีเลยมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวก็พอพละกำลังไม่ต้องถึง100แรงม้าหรอกเคลมมาว่า95แรงม้าแรงบิดก็อยู่175นิวตันเมตรนะชาร์จทีนึงไม่ถึง400โลนะวิ่งได้384กิโลเมตรกิโลเมตรต่อ NEDC ซึ่งหารลงไปอีกมันอาจจะเหลือสัก300ต้นๆด้วยซ้ำนะไอ้สเปคประมาณเนี้ยแรงม้าประมาณนี้แล้วก็ข้อสังเกตที่คุณสังกะลงบอกเนี่ยสำหรับคนที่ใช้รถแบบไม่ต้องเน้นสมรรถนะมากชกแข็งชกอะไรฉันไม่ได้รู้สึกหรอกแค่จะพาตัวเองจากจุด A ไป B มันเพียงพอไหมหรือควรสังเกตยังไงเลือกยังไงไอ้พวกสเปคเหล่านี
0: ้ครับคุณอภิสุขยังขาดไปข้อในเรื่องของสปีดท็อปสปีดของเขาเนี่ยอยู่ที่124กิโลเมตรเมื่อใช้โหมดpower mode
1: นี่คือ power แล้วนะ
0: รถคันนี้คือรถคันนี้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่120กว่ากิโลเมตรอาจจะมีบวกลบแต่ว่าพอรถเป็นรถ EV มันไม่เหมือนรถเครื่องยนต์สันดาปภายในที
1: ่
0: มันมีบางจังหวะที่เราสามารถเพิ่มอัตราเร่งได้แต่พอรถ EV มันมีเท่าไหร่มันได้เท่านั้นม
1: ัน
0: ได้เท่านั้นจริง
1: ๆครับ
0: ใช่ครับ
1: อืมครับ
0: คือถ้าเราพูดถึงสเปคต่างๆเนี่ยก็ผมอยากให้คุณผู้ฟังแฟนรายการแฟนรายการ
1: Drive
0: Thru เนี่ยก็ทางจอร้อยมองถึงว่าคุณนึกถึงรถ Eco Carนะรถอีโคคาร์รุ่นเริ่มๆเนี่ยก็มันก็สเปคประมาณนี้แหละม
1: ัน
0: ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ถ้ามองมากกว่านั้นอีกมองมากกว่านั้นอีกก็คือให้มองย้อนกลับไปในอดีตเรามีผมพูดแบรนด์อะไรกันเพราะว่าแบรนด์ก็ไม่มี
1: คร
0: ับ ไดฮัตสุมีล่า
1: อ๋อมีล่าไดฮัตสุมีล่าคันเล็ก
0: คันเล็กๆคือใช้แค่อย่างที่คุณอวิสุขบอกไงว่าจากตรงนึงจากจุด A ไปจุด B สำลิดผลแล้วก็แค่นั้นเองนะครับแถมอันนี้ยังเป็น EV เรื่องของการประหยัดน้ำมันไม่ต้องใช้น้ำมันอีกประหยัดพลังงานใช้ไฟฟ้าล้วนๆแล้วก็384กิโลเมตร NEDC เนี่ยหารแล้วเอาเนี่ยถ้าหารก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าใช้จริงคุณจะรู้ว่ามันไม่ถึง300ม
1: ัน
0: ไม่ถึง300นะคร
1: ับ
0: มันไม่ถึง300ผมลองแล้วไม่ถึง300แต
1: ่
0: ผมได้ใช้อยู่ 3-4 วันผมไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนต่างๆเฮ้ยมันก็โอเคนะระหว่างรอผมเปิดแอร์นั่งอยู่ในรถ
1: ครับ
0: นั่งอยู่ในรถก็ไม่ต้องไปเหม็นชาวบ้านเขาหรือไม่ต้องดับเครื่องเพราะว่าในเขตบริเวณพื้นที่ต่างๆจริงๆโดยมารยาทอยู่แล้วก็ต้องดับเครื่องนะครับแต่อันนี้มันไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องผมก็เปิดแอร์เย็นสบายแล้วก็คือบางคนบอกเฮ้ยมันรถที่ใช้ในเมืองเป็นหลักมันก็มีในช่วงเพื่อนผมคนนึงอ่ะเพื่อนผมคนใช้เนต้าวีขับไปต่างจังหวัดคือขับไปลงภาคใต
1: ้โอ้
0: ผมก็โหใจ
1: ไกลเหมือนกันนะ
0: ใจถึงจริง ไปถึงจริงไปภูเก็ตแต่
1: ต้องชาร์จได้ฮะ
0: โทษนะครับเสียงสะท้อนแบบผม
1: ไม่เป็นไรอยากรู้ว่าโหไปถึงภูเก็ตนี่ต้องชาร์จสัก3รอบอย่างน้อยๆไหม
0: สามสามสี่รอบผมก็ไม่ได้ถามว่า
1: ครับ
0: คุณใช้ยังไงนะครับ
1: แต่ใจถึงใจถึงเหมือนกัน
0: ใจถึงใจถึงผมก็เป็นผมไม่ไหวนะ
1: ครับแต่เอาเป็นว่าถ้าสเปคประมาณนี้ในราคาที่เราซื้อมาผมว่าความคาดหวังมันย้อนไปตั้งแต่ประเด็นแรกเลยนะที่คุณสรงบอกว่าความคาดหวังที่จะต้องแบบโอ้ขับไปลงใต้ต้องใช้รถหนักๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีหรืออาจจะเป็นช้อย3ช้อย4เป็นต้นไปแต่ถ้าเราใช้รถธรรมดาอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าคุณสรงบอกว่าพารับลูกเล็กๆน้อยๆในเมืองแบบนี้มันตัดสินใจง่ายแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเอาล่ะด้วยเวลาเดี๋ยวผมไปสู่ประเด็นสุดท้ายเลยนะฮะคือ
2: คร
1: เรื่องเมื่อวานนี้ที่เราเจอกันในงานพรีชูตตัว Neta GT นะตัว Neta GT เนี่ยคราวนี้มันมาในรูปแบบของรถที่เป็นทรงสปอร์ตละภายใต้แบรนด์ Neta นะขายจริงแล้วที่จีนมีโอกาสที่ในไทยก็คงจะเร็วๆนี้คุณสังกะลงมองยังไงราคาคราวนี้มันจะกลายเป็นรถสปอร์ตที่เข้าถึงได้ง่ายอีกไหมตามราคาอีกไหม
2: มันก็คงควรในเมื่อทางบริษัทเขาประกาศเนา
1: ะ
2: ถ้าเรามองถึงว่าการประกาศของบริษัทนโยบายลายของการทำตลาดเนี่ยมันต้องเป็นเช่นนั้นเขาจะมาขายแพงก็คงไม่ได้แต่ถ้าขายถูกด้วยสไตล์ของรถเรื่องต้นทุนของรถมันก็คงลำบากเพราะแบตเตอรี่ก็ขนาดใหญ่ถ้าผมจะไม่ผิด 83.5 กิโลวัตต์อาวซึ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวประมาณเขามี2รุ่นไงครับ2รุ่นคือลองเลนส์เนี่ย660กิโลเมตรมาตรฐาน
1: CNDC
2: ผมจำไม่ได้ CLTC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เราไม่เคยได้ยินเป็นมาตรฐานใหม่
1: ของจีน
2: เป็นมาตรฐานของจีนนะครับ ใกล้เคียงกับ NEDC แหละนะฮะก็คือต้องหาลงไปอีกขณะที่ตัวลองเลนส์เนี่ยแล้วก็มีตัว performance ก็คือ580
1: ครับ
2: 580กิโลเมตรนะฮะแล้วก็เป็นมอเตอร์คู่เนี่ยนะครับราคาแบตเตอรี่ก็ใหญ่ขึ้น87กิโลวัตต์อาวร์นั้นราคาเนี่ยมันก็ต้องไม่สามารถถูกได้ที่จีนขายเท่าไหร่ขาย800,000กว่าบาท
1: ครับ
2: แล้วก็จะถึง1,100,000บาทเป็นเงินไทยนะ
1: ครับ
2: บ้านเราต้องเท่าไหร่ดีอ่ะ
1: ก็บวกอีกนิดนึง
2: คุยกันเท่าไหร่นะ
1: บวกอีกนิดนึงเขาไม่บอกอ่ะ
2: เขาไม่บอกแต่เมื่อวานเราอยู่ที่ประมาณสักมันก็ต้องล้านสามถึงล้านห้าไม่ได้
1: 1.3
2: เกินนี้ไม่ได้มันเกินนี้ไม่ได้มันก็แล้วมันก็ต้องมีสองราคาถ้าเราประมาณ1.3คือตัวลองเลนส
1: ์ลองเลนส์
2: 660 1.5 เนี่ยคือตัวเพอร์ฟอร์มานซ์ก็เป็นไปได
1: ้
2: นะแต่เราอย่าไปเดาเลยเพราะว่าถ้าเดาเนี่ยแล้วมันผิดมันก็เสียฟ้อง
1: ครับ
2: ก็แหละคือรถถ้ามันเป็นรถสปอร์ต 100% คันแรกที่มีในประเทศไทยนะโดยที่ผมไม่น่าจะมีใครเริ่มก่อนหน้านี้เป็นสปอร์ต EV 100% ที่เตรียมจะขายเขาบอกว่าเขาอาจจะขายในปีหน้าคำว่าอาจจะเนี่ยมันเหมือนข่าวลือข่าวลือคือบางคนเขาบอกข่าวลือคือข่าวจริงที่มาก่อนเวลา
1: ครับผมเพราะนั้นก็รอลุ้นแล้วก็ใครอยากชมก็เดี๋ยวไปดูในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ได้นะเอาแบบนั้น
2: ใช่ครับผม
1: ครับครับ
2: เขามาโชว์ได้อาจจะเปิดจองหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: อ๋ออันนี้ต้องลุ้นใช่ไหมหรือว่าคุณสังกะลงรู้แล้ว
2: ไม่รู้ที่เมื่อวานผมก็อยู่กับคุณอภิสุทธิ์ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะเปิดจองหรือเปล่าแต่โชว์แน่นอนเพราะว่าเขาเอามาแล้วเดี๋ยวประชุมแล้วแต่ยังไงเนี่ยต้นปีต้องขายเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเอามาให้เราสัมผัสทำไมอ่ะใช่ไห
1: ม
2: ใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
2: ก็นั่นแหละผมพอมีเวลาสัก1นาทีไหมผมขอพูดกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดคืออย่างนี้ทุกวันนี้ลดราคารถ EV 100% มีราคาตั้งแต่ไม่กี่แสนจะถึงเป็นหลักล้านกว่าบาทนะครับรถ EV ผมย้ำเสมอไม่ใช่รถสำหรับทุกคนนะครับถ้าคุณต้องใช้รถเดินทางเยอะๆเนี่ยแล้วในเส้นทางคุณต้องวางแผนรถ EV ไม่สามารถตอบโจทย์ของคนทุกคนได้เพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนเยอะมากในการเดินทางไปชาร์จที่ไหนขับได้200กิโลคุณต้องชาร์จอะไรต่างๆนะครับคิดดีบริษัทที่ขายรถ EV อาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจเลยครับพูดนี้แต่ผมพูดมาเสมอทั้งรายการที่ผมจัดอยู่อะไรต่างๆว่ารถ EV ไม่ใช่รถของคนทุกคนสามารถถ้าคุณยังไม่พร้อมรถสันดาปภายในหรือรถไฮบริดหรือรถ ปลั๊กอินไฮบริดย
1: ัง
2: สามารถตอบโจทย์ในทุกวันนี้ได้ดีกว่ารถ EV สำหรับคนบางคนนะ
1: ครับครับก็ถือเป็นคำแนะนำคำแนะนำแล้วก็มุมมองเพราะว่าอย่างที่คุณสังกะลงบอกแหละอย่างผมมี EV อีกคันอย่างเงี้ยโหในแอปนี่เต็มไปด้วยแอปพลิเคชันที่ต้องหาที่ชาร์จนะซึ่งบางคนอาจจะไม่สะดวกแบบนี้แต่ว่าผมก็สะดวกแบบนี้เพราะฉะนั้นมุมมองไม่ต่างแตกต่างกันออกไปอันนี้ไม่ว่ากันผมว่าค่ายรถไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสันดาปหรือว่าฝั่งของที่เขาขายเป็น XEV นี่เขาก็เข้าใจแหละในมุมมองนี้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับเอาล่ะสุดท้ายฝากช่องทางติดตามหน่อยฮะออโต้ไลท์ทีวีเชิญเลยครับ
2: โอเคครับผมขอบคุณครับผมก็ออโต้ไลท์ทีวีนะทางกทบ5นะครับ4 ทุ่มครึ่ง 5 ทุ่มวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์ทางกทบ5นะครับนั่นคือช่องทางออฟไลน์แล้วส่วนออนไลน์เนี่ยออโต้ไลท์ทีวีนะทั้งเว็บไซต์ทาง YouTube นะครับสามารถเข้าไปติดตาม follow ได้นะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับแต่ก็ผมเน้นไปที่เรื่อง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับคุณฟังครับผม
1: ครับงั้นวันนี้ขอบพระคุณนะฮะเชิญไปทดสอบรถได้วันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคุณสังกะลงเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะกำลังจะเทสแต่ว่าสละเวลาให้เรานะให้เกียรติมาร่วมรายการขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณทางคุณอูนะครับทางคุณอภิสุขที่ให้เกียรติกับทางผมแล้วก็ทางรายการนะครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณคุณศักดิ์ณรงค์ฉันทศาสตร์นะฮะบรรณาธิการบริหารออโต้ไลท์ทีวีนะฮะไปติดตามกันได้แต่ว่าปกติจะเรียกกันว่าพี่นกนะฮะในวงการก็จะเรียกพี่นกศักดิ์ณรงค์กันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งผู้ที่มาให้ความรู้นะครับในช่วงของรายการ Drive Thru ยังไงขอบพระคุณอีกครั้งนึงไปติดตามกันได้ในช่องทางต่างๆของคุณนกศักดิ์ณรงค์นะครับ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
3: ่
2: ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่จะเป็นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนศัสยมนเทพบุญชรและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าข้าวแต่ละมื้อที่ทุกคนทานเนี่ยจริงๆแล้วถือเป็นตัวร้ายที่ปล่อยมลภาวะแล้วก็รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศตัวดีเลยซึ่งในวันนี้นะคะเรามีธุรกิจที่เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนั้นและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยคือเล็งเห็นถึงทางแก้ไขด้วยวันนี้นะคะเราอยู่กับทางแบรนด์วาสุค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ผนังดูดซับเสียงนะคะซึ่งก็ไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์เลยคุณกรจิตนาไตรภพค่ะสวัสดีค่ะคุณกรจิตค่ะสวัสดีค่ะเรียกคุณกั้งเลยละกันนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการ The Astray Next นะคะวันนี้ฝนเป็นพิธีกรนะคะอย่างแรกเลยคุณก้างอยากจะมาคุยกันเรื่องของภาพรวมในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมกันก่อนเลยว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ฝนว่าหลายคนไม่รู้ว่ามันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันมีเทนหรือว่า PM 2.5 แบบนี้เป็นต้นอันนี้ค่ะมันมีรายละเอียดยังไงคะที่อยากจะทำความเข้าใจกับทุกคนตรงนี้ก่อน
1: ค่ะถ้าเห็นได้ชัดเลยเนาะอย่างก้างอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็จะประสบปัญหาหมอกควันในของทุกปีค่ะในช่วงหลังงานเก็บเกี่ยวซึ่งบางคนอาจจะบอกว่า PM 2.5 เนี่ยมันมาจากควันรถเนาะหรือว่าการปล่อยคาร์บอนมาจากการเผาไหม้ของรถยนต์มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีงานวิจัยเนาะแล้วก็มีผลทดสอบที่มันจับได้ว่าในช่วงหลังงานเก็บเกี่ยวอะค่ะมันเกิดฝุ่นอนุภาคเล็กค่ะหรือ PM 2.5 หรือว่าเล็กกว่านั้นอีกอะค่ะซึ่งสามารถตรวจพบได้หลังการเก็บเกี่ยวข้าวหรือว่าการเกษตรต่างๆค่ะในช่วงต้นปีค่ะ
0: ช่วงมกราคมเป็นต้นไปก็จะเริ่มมีปัญหา PM 2.5 ต่างๆแล้วเนาะที่เชียงใหม่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราย้อนไปเนี่ยสาเหตุอ่ะมันก็มาจากการที่พอหลังเก็บเกี่ยวเสร็จนึกภาพตามเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วมันเกิดเป็นเหมือนกับต่อซังแล้วก็ฟางข้าวที่ทางเกษตรกรเองก็ยังใช้วิธีการจัดการโดยการเผาอยู่อันนี้ฝนเข้าใจถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายก็เคยคุยกับเขาเนาะว่าทำไมถึงเผาอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะกำจัดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่กำจัดอะค่ะการปลูกครั้งต่อไปเวลาใช้รถไถไปไถพรวนดินนะคะมันจะทำใหซากพืชพวกนี้ค่ะไปติดในรถอะค่ะแล้วทำให้เขาต้องใช้ใจ่ายในการซ่อมบำรุงเยอะมากเพราะเนี่ยการเผามันก็เลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แก้งก็เคยคุยกับทางกรมการข้าวเนาะว่าเขาจริงๆแล้วมีวิธีอะไรไหมเพราะเราก็ไปเซิร์ชหาเนาะว่าใช้จุลินทรีย์ย่อยฟางใช้อะไรสับย่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะทีนี้พอไอ้ที่ง่ายง่ายสุดเท่าที่เราแบบค้นเจอเงี้ยก็เป็นเรื่องของจุลินทรีย์นี่ก็เลยคุยกับทางกรมการข้าวว่ามันมีวิธีอื่นอีกไหมอะไรเงี้ยค่ะทางกรมการข้าวเขาบอกว่าเขาก็ทดลองเหมือนกันเขาก็อยากที่จะลดการเผาเหมือนกันค่ะเขาก็ไปทดลองกับเกษตรกรแล้วก็ทดลองหลายๆวิธีอย่างจุลินทรีย์เนี่ยก็เป็นวิธีที่ง่ายเนาะคือแบบแค่เอาใส่ลงไปในนาแล้วก็รอเวลาให้จุลินทรีย์เนี่ยย่อยฟางใช่ไหมคะแล้วก็พอเอารถไถลงไปไถเนี่ยก็จะไม่ติดละมันไม่เหนียวละเนี่ยค่ะแล้วทีนี้แต่ว่าแดดของประเทศไทยมันแรงมากค่ะจุลินทรีย์มันตายอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ใช่ค่ะมันก็เลยแบบว่าใช้วิธีนี้อาจจะไม่ได้ก็มีวิธีนึงก็คือว่าอ่ะก็ทิ้งไว้เนาะให้แสงแดดมันก็มีรังสี UV แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำอย่างเงี้ยค่ะช่วยย่อยมันให้มันเน่าสลายไปก็ต้องใช้วิธีประมาณทิ้งไว้ได้เดือนนึงเงี้ยค่ะเป็นอย่างน้อยแล้วก็ค่อยปลูกอีกขอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีมันก็ทำให้เขาก็ไม่อยากจะรอแบบหลายเดือนเนาะกว่าจะปลูกอีกขอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้การเผามันก็เลยยังดีกว่าอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเอาฟางพวกเนี้ยไปใช้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะลดการเผาอย่างเงี้ยค่ะของเราก็เลยเป็นวิธีที่สองว่าเราก็พยายามที่จะเอาพวกวัสดุในชั้นทางการเกษตรพวกเนี้ยมาสร้างสรรค์เป็นอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะใช้มันให้เยอะที่สุดเพื่อลดการเผาค่ะ
0: พูดง่ายๆเลยคือเป็นการกำจัดขยะที่อยู่บนที่ท้องนาเนี่ยที่เกษตรกรมองว่าเป็นขยะได้เร็วเหมือนกันแต่ว่าก็คือไม่ต้องเผาไม่ต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือว่ามีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้วยอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจของตั้งเลยใช่ไหมคะ อืมค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะงั้นอยากจะให้อธิบายตัวของแบรนด์นิดนึงว่าวาสุเนี่ยคืออะไรแล้วก็กรรมวิธีในการนำฟางข้าวแล้วมาเปลี่ยนให้เป็นผนังที่ตกแต่งบ้านต่างๆเนี่ยค่ะทำได้ยังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะต้องอธิบายก่อนเนาะว่าวาสุเนี่ยค่ะเริ่มต้นเป็นงานวิจัยขึ้นมาก่อนตัวนี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นฉนวนตัวงานวิจัยชื่อฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกระดาษสาเนี่ยค่ะซึ่งเราก็ก็น่าสนใจดีนะเป็นตอนนั้นเป็นฉนวนกันความร้อนค่ะที่ทำมาจากฟางข้าวเราก็แบบไปดูในพวกโมเดิร์นเทรดที่ขายวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเนาะที่มีขายอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่อะค่ะก็มีพวกใยแก้วโฟมพลาสติกอะไรพวกนี้ค่ะที่มีให้ลูกค้าเลือกใช้แต่ว่ามันก็ยังไม่มีวัสดุทางเลือกที่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยให้เลือกใช้เราก็เลยคิดว่ามันก็เป็นทางอีกทางเลือกนึงเนาะที่จะให้ผู้บริโภคอะได้เลือกใช้อะไรที่มันปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้าร่วมเป็นโจทย์ให้กับนักวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาตัวถนนตัวนี้ค่ะให้มันสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะโดยการสนับสนุนของสวทช.
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราก็เลยเป็นผู้ประกอบการที่ได้นำเอางานวิจัยตัวเนี้ยออกมาผลิตในเชิงพาณิชย์ค่ะโดยที่ต่อยอดจากตอนแรกอ่ะมันอาจารย์ท่านก็ตั้งชื่อว่าการไฟเนาะ GANFAI มาจาก Green and Fire Retardant Acoustic Insulation ตัวเนี้ยค่ะก็คือเป็นฉนวนกันความร้อนแต่ว่าพอเรามาดูตลาดแล้วเนี่ยตลาดฉนวนกันความร้อนค่อนข้างรุนแรงค่ะทีนี้เราก็คุยกับอาจารย์แล้วเราก็ค้นพบตัวของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถซับเสียงกล้องสะท้อนภายในห้องได
0: ้
1: ก็เลยเอามาต่อยอดค่ะเป็นวาสุเป็นคือพอมันซับเสียงเนาะมันก็เหมือนกับว่าตกแต่งห้องไปด้วยเนี่ยค่ะก็เลยมาทำภายใต้ก็เลยมาต่อยอดเป็นตกแต่งและซับเสียงค่ะแล้ววัสดุที่วัตถุดิบเนาะที่เรานำมาใช้เนี่ยนอกจากฟางข้าวแล้วคือเริ่มต้นตักฟางข้าวซึ่งเราก็เห็นว่าอย่างที่พูดไปเนาะว่ามันเป็นปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะได้ลดปัญหานี้ด้วยแล้วก็คือถ้าเราขายได้เยอะก็แปลว่าเราลดฟางข้าวที่จะถูกเผาเนี่ยได้เยอะไปด้วยเนี่ยใช่ไหมคะแต่เรา อยู่ดอยสะเก็ดทีนี้พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีเขาปลูกฟางเขาปลูกข้าวแล้วก็กาแฟแล้วก็ชาค่ะตอนนี้วัสดุที่เรานำมาใช้เนี่ยก็จะมีฟางข้าวแล้วก็กะลากาแฟค่ะกาแฟเนี่ยถูกสีทิ้งทุกวันค่ะจากความต้องการบริโภคแล้วก็ส่งออกประมาณแสนตันต่อปีเนาะเราก็ส่วนหนึ่งก็คือเอามาใช้แล้วก็กะลากาแฟเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครนำไปใช้ประโยชน์จากมันมากนักค่ะตอนแรกที่เรานำมาทดลองก็คือเราลองเอามาทดแทนฟางเลยมันก็สามารถกันความร้อนได้พอๆกันนะคะแล้วก็มันตัวเองก็ไม่ย่อยสลายยากแล้วก็ทนไฟด้วยประมาณนึงค่ะ
0: ค่ะค่ะได้เลยแล้วอย่างนั้นแล้วตัวผลิตภัณฑ์ของวาสุเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงคะที่อาจจะพิเศษกว่าชนิดอื่น
1: ๆผลิตภัณฑ์ความโดดเด่นของวาสุก็คือความเป็นธรรมชาติอะค่ะคือของเรามันจะคือเราไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นสารเคมีเลยเนาะคือจากงานวิจัยมาก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าที่ของเราไม่ลามไฟก็คือมีนวัตกรรมที่เป็นสารดวงไฟที่ของที่เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ไม่ได้เป็นสารนำเข้าที่มีอันตรายอะค่ะแล้วก็จากความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ทำให้หนึ่งก็คือของเราอะก็คือลดการปล่อยคาร์บอนได้ค่อนข้างเยอะเน
0: าะ
1: แล้วก็วิธีการผลิตของเราก็ถ้าฟางข้าวเนี่ยมันกิโลต่อกิโลเลยนะคะสมมติว่าฟางข้าว1กิโลกรัมอะค่ะสามารถถ้าเกิดมันเผาอะถ้ามันถูกเผามันจะปล่อยคาร์บอนประมาณ 1.1 กิโลกรัมประมาณเนี้ยค่ะก็เหมือน1ต่อ1เลย
0: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้แล้วก็ของเรากระบวนการผลิตของเราก็เป็นแบบอัพไซคลิง
0: ค่ะ
1: ก็คือใช้พลังงานน้อยในการผลิตแล้วก็ของเสียน้อยนะคะไม่ใช่รีไซเคิลนะแต่เป็นอัพไซคลิงค่ะแล้วก็ไม่ได้มีพวกกาวหรือว่าวัตถุอันตรายหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสารระเหยอะค่ะในการผลิตเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่า ถ้าใช้งานของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยยิ่งห้องที่ใช้วัสดุซับเสียงอะค่ะจะเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างเลยเนาะเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: เช่นห้องประชุมห้องอัดก็เป็นต้นเนาะบางที
0: ่
1: หรือว่าห้องซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยค่ะที่ใช้งานจริงๆจังๆเงี้ยค่ะนอกนั้นก็จะเป็นแบบห้องทำงานที่ลูกค้าใช้เนาะก็จะเป็นห้องทำงานแบบ work from home อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแบบก็จะเป็นแบบบางที่เขาต้องซับเสียงเพราะว่าเขามันเป็นเหมือนเป็นบล็อกเล็กๆอะค่ะที่เป็นตัวยูไปอย่างเงี้ยเป็นตัวยูยื่นเข้าไปก็เลยทำให้เสียงกล้องค่ะพอเข้าไปติดก็มันก็ช่วยลดเสียงลงซึ่งห้องเหล่านี้ค่ะมันก็ทำให้ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าค่ะอยู่กับฉนวนเลยคืออยู่ด้วยกันแล้วก็มีแอร์ตัวหนึ่งมันก็อากาศมันก็เวียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรหลุดออกมาใช่ไหมคะเราก็จะสูดมันไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยต่อสุขภาพอะสูงใช่ของเราคือปลอดภัยอันเนี้ยแน่นอนแล้วก็อย่างนึงก็คือเรื่องของเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะค่ะขยะจากการสถาปัตยกรรมอะค่ะมันจะค่อนข้างเยอะเวลาเราจะก่อสร้างอะไรทีมันจะมีขยะจากการก่อสร้างอะค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ของเราอะจะไม่มีขยะทางสถาปัตยกรรมเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเอาของอย่างเช่นอ่ะตัวข้างหลังเนี่ยนะสมมติเอาไปใช้แต่ว่าเฮ้ยเอาไปใช้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมคะที่เหลือเนี่ยตัดออกเพราะว่ามันอาจจะแบบจะต้องเจาะที่มันเป็นปลั๊กหรือว่าเจาะหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยของเราก็คือไม่ต้องใส่ขยะทิ้งอะค่ะสามารถส่งกลับคืนมาให้เราหรือว่าแม้แต่แบบว่าติดตั้งไปแล้วอ่ะตอนติดตั้งมีเศษเหลือใช่ไหมคะหรือว่าติดตั้งไปแล้วอยากจะเปลี่ยนอยากจะแกะออกหรือทิ้งเปลี่ยนใหม่เนี่ยค่ะตัวเนี้ยสามารถส่งกลับคืนมาให้เราเอามาอัพไซคลิงรีไซเคิลผลิตใหม่ได้ตลอดเลยนะคะได้ตลอดไปเรื่อยๆเลยแล้วก็หรือถ้าสมมติว่าอุ้ยไม่มีงบส่งกลับค่ะทำไงดีแบบหรือว่าอย่างซื้อไปแล้วแบบลูกค้าส่งไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีงบส่งกลับทำยังไงก็คือว่าตัวเนี้ยของเราอะค่ะโดยตัวมันเองอะคืออันเนี้ยก็อยู่มาหลายๆปีเนี่ยคือมันไม่ได้แบบย่อยสลายเองได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงเศษตรงนั้นนะคะคุณสามารถเอาไปแช่น้ำค่ะต้องแช่น้ำก่อนต้องแช่น้ำอย่างน้อย5ชั่วโมงเนาะหรือ1คืนนะคะแล้วก็ขยำตัวเนี้ยจะเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได
0: ้โอ้
1: ก็คือเป็นซีโร่เวสเลย
0: ค่ะ
1: คือผลิตใหม่คือเซอร์คูลาร์อีโคโนมี่เนาะก็คือกลับมาผลิตใหม่ได้เรื่อยๆกับซีโร่เวสไปเลยก็คือแบบไม่มีขยะอีกต่อไปแล้วก็ยังมีถึงตัวเองจะมีเป็นขยะก็ยังมีคุณค่าต่อต้นไม้อีกเนี่ยค่ะเป็นปุ๋ยได
0: ้เป็นปุ๋ยได้ต่อด้วยนะคะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นทุกวันนี้ทางวัสดุเองเนี่ยค่ะมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานอื่นๆบ้างไหมคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆอย่างที่ได้แจ้งไว้เมื่อข้อสักครู่นี้มีการขยายวงกว้างของเราแล้วหรือยังคะ
1: มีค่ะคือตอนแรกก็เริ่มจากตัวของเขาเองก่อนเนาะจากความเป็นฉนวนก็เลยแบบว่าไปพบว่ามันสามารถเป็นตกแต่งได้ด้วยนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าแล้วก็อีกอย่างนึงตอนแรกที่เราได้มาเนาะเราก็อยากจะในเรื่องของการออกแบบค่ะนอกจากเราคิดเองแล้วเนี้ยเราก็ไปเข้าโครงการกับของทาง TCDC เนาะเพราะเขาเป็นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบใช่ไหมคะค่ะก็ไปปรึกษากับทาง TCDC เนาะแล้วก็เข้าร่วมโครงการกับของ DITP ก็คือกรมการค้าระหว่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสู่ตลาดเกาหลีตลาดญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ไปทดสอบตลาดในต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือที่สำคัญพอของเราเนี่ยมันเป็นก็คล้ายๆโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนาะก็คือเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าเป็นวัสดุที่มันเพื่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเข้าโครงการกับของยูนิโดอะค่ะของ UN ค่ะของสหประชาชาติเนาะค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันก็พอไปเข้าโครงการเขาก็ให้เข้าคอร์สที่มันเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมนะคะว่ามันควรจะคิดเริ่มจาก mindset ก่อนเนี่ยค่ะว่าควรจะคิดยังไงแล้วก็ไปยังไงแล้วก็ทำตลาดยังไงอะไรบ้างเนี่ยค่ะที่มันจะแบบไม่ทำให้เรากลายเป็นแบบว่าเป็นนักธุรกิจมากเกินไปแต่ว่าก็ค่ะทำธุรกิจเพื่อสังคมแต่ว่ามันขายได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็ว่าอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เข้าไปดูใน Facebook อยู่แล้วก็เห็นว่ามีไปออกงานแฟร์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยอันนั้นก็คือมาจากที่ต่อไปติดต่อกับทาง DITP ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีไปเทสตลาดที่ต่างประเทศด้วยเนาะงั้นก่อนที่จะไปขยายไปที่เบสต่างประเทศเนี่ยอยากรู้ก่อนเลยว่าทางวัสดุเองเนี่ยมีแพลนในอนาคตที่จะ move จากแค่ในเชียงใหม่เนี่ยขยายในสเกลระดับประเทศด้วยไหมคะหรือว่าตอนนี้ก็ทำแล้ว
1: ค่ะตอนนี้เราก็คือพยายามทำอยู่เนาะอย่างที่บอกว่าเห็นว่าไปร่วมงานกับที่นู่นที่นี่ที่บอกว่ามีพอเราทำตรงนี้ไปอะค่ะก็มีคนเริ่มแบบว่าจะเอาเขามีเศษวัสดุของเขาอะค่ะเอาแบบนี้ไปทำได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีถามมาเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวของวัสดุของเราเองเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าพอเราแบบเริ่มจากเราทำฟางข้าวเนาะแล้วก็เริ่มขยับมาเป็นกะลากาแฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีวัสดุจากการเกษตรที่อีกหลายอย่างเนาะก็เริ่มมีถามมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอลแลบอเรทเนาะกับทางกลุ่มไผ่แม่แจ่มโมเดลค่ะค่ะตอนนี้ตลาดเริ่มสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะจริงๆอ่ะเทรนอ่ะมันเริ่มมาตอนโควิดนะคะปีประมาณ2021-22แถวๆเนี้ยค่ะก็เริ่มมาถามหาเรื่องวัสดุที่แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเพราะว่าตอนที่ก่อนตอนโควิดหายไปค่ะแล้วก็ได้รับเลือกเข้าโครงการที่ไปแสดงงานในต่างประเทศอะค่ะกับของทาง DITP อะค่ะก็จะเป็นงานที่กับ BCG เนาะเราก็ได้รับเลือกไปเพราะเรามีทั้ง B คือไบโอก็คือเป็นผลิตจากวัสดุธรรมชาติเนาะ C คือซิคล่าคือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เนาะเราก็เอาขยะกลับมาผลิตสร้างสรรค์ให้มีมูลค่าใหม่แล้วก็ G ก็คือกรีนก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเงี้ยค่ะก็เลยรับคัดเลือกไปซึ่งแบบลูกค้าตอบรับกับงานที่ของเราค่อนข้างเยอะนะคะคือให้ความสนใจมากว่าเอ้ยทำมาจากธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่ค่อยเคยเห็นของแบบนี้อะค่ะแล้วอย่างนึงก็คือว่าอย่างที่ไปญี่ปุ่นล่าสุดก็มีเริ่มขยับลูกค้าเริ่มขยับมามากขึ้นที่มาให้ความสนใจสิ่งนี้ค่ะว่าเอ้ยมันแบบสามารถแบบลดการปล่อยคาร์บอนเหมือนกับว่าคีย์เวิร์ดก็คือเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนนะคะค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าใครทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆถ้าเกิดว่ามันมีสามารถแบบมีคีย์เวิร์ดนี้ได้ค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะดึงค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะได้เลยค่ะงั้นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณก้างมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมที่รับชมรายการ JS Rynext อยู่ไหมคะ
1: ค่ะอยากจะฝากเรื่องของจริงๆก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆมันก็บางคนก็บอกว่ามันไกลตัวเนาะว่าเราจะไปคิดถึงสิ่งแวดล้อมตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีแล้วก็คิดถึงปากท้องเราก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเดียวกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าบางทีไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะมันก็ทำนำพาเศรษฐกิจไปให้เราได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีสมมติว่าเราจะทำอะไรอ่ะถ้าสมมติว่าเราคิดถึงสิ่งแวดล้อมนิดนึงอ่ะบางทีมันจะคุ้มกว่าถ้าเราเลือกทำอะไรบางอย่างอ่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องเก่าๆเนาะก็คือแบบว่ารียูสรีไซเคิลในแยกขยะอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่แบบทุกหลายๆคนก็ทำกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คืออยากถ้าใครทำอยู่แล้วก็อยากจะให้รักษาไว้แต่ว่าเกิดใครคิดจะทำอะไรใหม่ๆเงี้ยค่ะก็ตอนเนี้ยมันเป็นสังคมของsharing economy เนาะให้คิดถึงสังคมหรือคิดถึงคนอื่นอ่ะมันก็อย่างเช่นเหมือนกันนะคะอย่างโซเชียลอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆมากเราก็จะได้ยอดวิวสูงมันคล้ายๆกันนะคะกับการกระทําทุกๆอย่างในชีวิตของเราเพราะว่าในท้ายสุดอะค่ะเราก็อยู่ในโลกใบเดียวกันไม่ว่าใครทําอะไรอะค่ะเราก็จะได้รับผลกระทบอยู่ดี
0: คมมากๆเลยนะคะก็คือทั้งช่วยโลกแล้วก็เป็นการช่วยตัวเองด้วยแหละเนาะตามนั้นเลยนะคะได้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่สละเวลามาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวไงจะเข้าไปกดติดตามทางเพจด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณก้างค่ะ
1: ยินดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็จะเห็นได้ว่าทางแบรนด์วาสุเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรเลยนะคะตั้งแต่กำจัดขยะลดขยะจนไปถึงไม่ก่อให้เกิดขยะเพิ่มเติมใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยฝนและรายการ JS Rynex ต้องลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับฝนศศยามนเทพกุญชรและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนพื้นป่าให้เป็นเม็ดเงินได้กับการปลูกป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิตที่เกษตรกรรายย่อยรายเล็กแค่ไหนก็สามารถเข้าร่วมได้คืออะไรทำยังไงได้ผลตอบแทนเป็นอะไรและเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ไปติดตามกันในเทปนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็คือคุณวินัยสุวรรณไตรซึ่งคุณวินัยเนี่ยก็เป็นประธานธนาคารต้นไม้บ้านหลุมมะขามที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณวินัยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next ค่ะค่ะวันนี้คุยกันเรื่องปลูกป่าขายคาร์บอนเครดิตอันนี้ก็เลยส่งตรงมาจากที่ฉะเชิงเทราในป่ากันเลยทีเดียวงั้นคำถามแรกฝนอยากให้คุณวินัยเนี่ยอธิบายให้ฟังกันนิดนึงว่าการปลูกป่าขายคาร์บอนเครดิตแล้วเกษตรกรอย่างเราเนี่ยได้เงินจากการปลูกป่าด้วยเนี่ยคืออะไรคะแล้วเราเป็นไปมาอย่างไง
1: จริงๆเป็นการส่งเสริมเนาะส่งเสริมทางธกส.เมื่อสมัยก่อนโน้นสมัยที่ปลดไอ้ที่พักชำระหนี้รอบแรกๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: ชำระหนี้จากรัฐบาลนะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยมีการโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้แล้วก็เอามาจัดเป็นเข้าโครงการพักชำระหนี
0: ้ค่ะ
1: เสร็จแล้วพอผ่านการอบรมปลูกต้นไม้ใช่นี่ก็เริ่มลงมาปลูกแล้วก็ฟื้นภูมิปัญญาจากการที่เราเคยอยู่ป่าจากที่เราทำเกษตรเพียงเดียวเนี่ยเราก็พบปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดหนี้สินพลุงพลังไปหมดที่ดินก็เสื่อมสภาพก็เสื่อมคนก็เสื่อมเนาะเพราะว่ามุ่งเน้นที่จะไปหาเงินเพื่อมาซื้อกินอ่ะก็ทำไรเกษตรกรรายย่อยที่มี10ไร่20ไร่ถึง50ไร่เนี่ยโอกาสที่จะหาเงินจะทำการเกษตรเพื่อมาซื้อกินเนี่ยมันไม่พอมันถึงเกิดภาระหนี้สินตามมานั้นก็ทางกับมูลนิธิหมู่บ้านเนี่ยกับหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับที่มาร่วมกันทำเรื่องโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้โดยใช้สภาผู้นำอยู่ที่สำนักนายกสมัยนั้นนะครับอาจจะไม่ได้รายละเอียดไปมากแต่ว่าเขาก็ทำโครงการมาก็คือโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ก็ทำงานไประยะหนึ่งทางธกส.ก็มีโครงการธนาคารต้นไม้เราก็ได้มีการส่งเสริมครับปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วก็เริ่มข้าวต้นสมัยร.9นะครับปลูกคนละ9ต้นก่อนเพื่อให้รู้จักต้นไม้5ต้นก่อนแล้วต่อมาก็ปลูกไปเรื่อยๆก็ทำเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่อยๆนั้นพอมันเป็นป่าแล้วเนี่ยทางธกส.ก็เล็งเห็นว่าเอ๊ะมันจะขยายผลได้ยังไงผมเองก็พยายามทำหางบมาทำงานวิจัยเรื่องขยายผลวัฒนเกษตรในเขตป่ารอยต่อ5จังหวัดแล้วอยู่มาทำเรื่องธนาคารต้นไม้ธนาคารต้นไม้ก็มันก็มีแบบแผนทางราชการนั้นก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่มีเอกสารสิทธิ์ก็รวบรวมแล้วก็เป็นธนาคารต้นไม้9แห่งในจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เราทางธกส.มาคุยกันแล้วว่าเอ๊ะเข้าโครงการไอ้คาร์บอนไหมคาร์บอนเครดิตไหมเราก็อยากเรียนรู้ว่าระบบคาร์บอนเครดิตมันคืออะไรต้องมีการสต๊อกคาร์บอนก่อนโดยธกส.ประกาศว่าถ้าภายใน3ปีเนี้ยสต๊อกเสร็จเรียบร้อยมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเขาก็จะซื้อตันละ 3,000
0: ตันละ 3,000 ใช่ไหมคะที่เป็นเรทของเขา
1: ครับครับ
0: ของธกส.ค่ะที่ธกส.รับซื้ออันนี้คือทางธกส.เนี่ยคือหมายถึงว่าตอนนี้ที่คุณวินัยเล่ามาคือทางคุณวินัยก็คือรวบรวมคนในชุมชนที่มีผืนป่าและมีเอกสารสิทธิ์ด้วยเข้ามาอยู่ในกลุ่มธนาคารต้นไม้อันนี้เพื่อเข้าร่วมในโครงการของธกส.อันนี้เนี่ยชาวบ้านที่เข้ามารวมกลุ่มกันนะคะมีสักกี่ชุมชนได้แล้วอะคะในพื้นที
1: ่9ชุมชน
0: 9ชุมชนเนาะมี9ชุมชนแล้วรวมกันเนี่ยทั้งหมดธกส.กำหนดไหมไว้ไหมคะว่าจะต้องมีอย่างน้อยพื้นที่กี่ไร่ในการที่ปลูกป่า
1: คนหนึ่งไม่เกิน30ไร
0: ่ไม่เกิน30ไร่คนต่อคนเน
1: า
0: ะ
1: ต่อแปลงต่อคือที่จริงก็มีเป้าหมายที่จะให้เกษตรกรรายย่อย
0: ค่ะ
1: 10ไร่ขึ้นไปก็สามารถทำได้ภายใน3ปีจะสต๊อกพื้นฐานก็คือ109ต้นต่อ1ตันเหมือนกันถ้ามันได้มากกว่านั้นก็เป็นอะไรว่ามันได้มากได้มากขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่อย่างน้อยก็คือ109ต้นตันบวกลบไม่เกิน 15% ถ้ามันตายก็100ต้นไม่เกิน 15% ถ้าเพิ่มก็ไม่เกิน 15% เหมือนกันต้นไหนที่จะใช้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปวัดนะครับต้นไหนที่มันโตเต็มจะเอามาใช้อะไรเนี่ยเราก็เว้นไว
0: ้
1: ส่วนต้นที่กำลังโตยังไม่ได้ถึง15เซนเนี่ยเราก็รออีกปี2ปีพอมันได้เราก็เพิ่มไปใน 15% นั้น
0: ค่ะหมายถึงว่าที่ปลูกกันเนี่ยก็คือต้นไม้109ต้นเนี่ยจะนับเป็น1ตันคาร์บอนเครดิตใช่ไหมคะแล้วเรทที่ทางเป็นสต็อกแล้วเรทที่ทางธนาคารธกส.เนี่ยเขาจะเข้ามารับซื้อเนี่ยคือจะอยู่ที่ 3,000 บาทต่อตันคาร์บอน
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ค่ะแล้วซึ่งก็จะเข้ามาตรวจสอบแบบนี้คือ3ปีจะเข้ามาเช็ค1ครั้งก็คือเป็นการ3ปีจ่าย1ครั้งแหละพูดง่ายๆแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยมีเป้าหมายให้ทางเกษตรกรเนี่ยต้องร่วมมือกันนะคือยังไงก็คือต้องเก็บผืนป่าตรงนี้ไว้แล้วบวกลบได้เนี่ยไม่เกิน 15% เท่านั้นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: งั้นไปที่เรื่องของขั้นตอนกันนิดนึงคำว่า3ปีจ่าย1ครั้งในการเข้ามาเช็คแล้วจ่ายเงินเนี่ยค่ะเขามีขั้นตอนวิธีต้องมาตรวจสอบอะไรกันไหมคะคุณลุง
1: ตรวจสอบ
0: ยังไงคะ
1: อุปกรณ์พลวัตนะอุปกรณ์องค์การบริหารเรือนกระจกเนี่ยการเรือนกระจกเนี่ยเขาก็ต้องมาสอบว่าตรงอย่างที่เราเสนอเราทำไว้ไห
0: ม
1: ถ้าครบก็ถือว่าผ่าน
0: ค่ะ
1: 3ปีก็พวกเราก็สอบกันเองก่อนแล้วอบก.ก็มาตรวจอีกทีก็เป็นอันว่าประจ่ายตัง
0: ค่ะคือเตรียมกันก่อนเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยทางอบก.เนี่ยค่อยเข้ามาเนาะอบก.ขออภัยค่ะตรงนี้มีค่าใช้จ่ายด้วยไหมคะในการที่เขาเข้ามาตรวจเช็ค
1: อันนั้นเป็นเรื่องของทางธนาคารพวกเราไม่ได้เกี่ยว
0: ก็คือชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องให้ทางหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบอะไรเลยเพราะอันนั้นเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของธกส.เพราะเราถือว่าเป็นอยู่ในหนึ่งในที่ทางธกส.ได้ช่วยดูแลอยู่นะตอนนี้ในโครงการด้วยก็ดีเหมือนเราก็มีหน้าที่ดูแลรักษาผืนป่าให้ดีแล้วก็จัดเตรียมเอกสารให้ครบถูกต้องแล้วก็รอรับเงินประมาณนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วทุกวันนี้ที่ปลูกอยู่อะค่ะคุณวินัยมีส่วนมากเนี่ยมีพื้นที่กี่ไร่แล้วก็เป็นต้นไม้ประเภทอะไรบ้างคะ
1: มีไม้ใหญ่สูงสุดก็คือยางนาลองลงมาก็ตัดยางนามันสูงถึง50เมตรต้นพุ่มมันเล็กแต่ก็ประโยชน์ของก็เยอะแยะไปหมดสร้างความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติ
0: แล้วรายได้ดีไหมคะสมมติว่าลองตีออกมาเป็นตัวเลขให้ฝนนิดนึงได้ไหมว่าตกมาที่เราเนี่ยได้สักประมาณกี่บาท
1: รายได้จากการทำป่านี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคาร์บอนเครดิตนี่เลยค่ะคุณวินัย
1: โอ้คาร์บอนเครดิตก็มันถ้าถามว่ารายได้ดี
0: มาที่เราเนี่ยได้สักประมาณกี่บาท
1: รายได้จากการทำป่านี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคาร์บอนเครดิตนี่เลยค่ะคุณวินัย
1: โอ้คาร์บอนเครดิตก็

0: 500บาทเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะเอายางตะเกียงที่เราปลูกไว้เนี่ยออกมาทำบทเป็นยาทาแผลกดทับแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกทาแล้วไม่ฟองปี 1,000 บาทก็เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะ2อย่างนะ
1: ค่ะ
0: ยางเอาใบยางนามากันเป็นน้ำสกัดใบยางนาสารใบยางนาเอามากินแล้วรู้สึกว่าโรคตับแข็งโรคกระเพาะอาหารโรคกรดไหลย้อนมันหายเนี่ยถ้าขายได้สัก 4-500 ขวดปีนึงเท่าไหร่แล้วขายได้ทุกวันไงไม่เป็นรายเดือน
1: มัน
0: เหมือนมีคนมาเดินก็ได้ตังค์อ่ะมันเหมือนกันเลยอันนี้ต่างหากล่ะที่เราภูมิใจมากส่วนคาร์บอนเครดิตมันได้ก็เป็นมันเหมือนถูกหวยไง
1: ในระยะยาวเนาะ3ปี
0: 10ปีเนี่ยลูกหลานเราไม่ยากจนหรอกทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างก็ถึงปีถึงครบวาระที่เขาจ่ายเขาก็ต้องจ่ายไม่ใช่ว่าเรานอนคอยขายคาร์บอนอย่างเดียวเราก็ต้องเองแต่รูปสิ่งที่มีนะใบไม้ร่วงมาเนี่ยเก็บกวาดกวาดกองแล้วก็ไปปั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กหน่อยก็เอามาหมักทำเป็นปุ๋ยคนที่ต้องการปุ๋ยเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องปุ๋ยไงทรัพยากรปีนึงก็จะเอากี่ตังค์นะใช่ไหมก็ความรู้เรามีก็สร้างกิจกรรมอย่างเงี้ยเพื่อให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำเรื่องตัวเอง
1: สิ่งที่ภูมิใจเนอะเป็นเหมือนกับการเอาความรู้เนี่ยมาสร้างมูลค่าให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ที่คุณวินัยพูดเนี่ยดีมากเพราะว่าจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าปลูกป่าขายคาร์บอนเครดิตก็คือรอกินระยะยาวรอตอนเนี่ย3ปีเขามาตรวจแล้วก็ให้เงินแต่จริงๆแล้วในระยะเวลาระหว่างนั้นเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้เยอะมากอย่างที่วันสุดท้ายนี้ก็บอกเป็นภูมิปัญญาต่างๆยารักษาโรคได้หมดเลยไม่อดตายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะอืมค่ะถ้างั้นคำถามถัดไปที่ฝนอยากจะสอบถามก็คือตอนนี้เนี่ยเกษตรกรในพื้นที่อะค่ะเขาอาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าธกส.เนี่ยมาเข้าร่วมอยู่ในอันนี้ได้ไหมคะธนาคารต้นไม้ได้ไหมคะ
0: ได
1: ้ได้เนาะได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าธกส.ก็เข้าได้
0: ไม่จำเป็นเพราะว่างานพัฒนาจะไปเลือกคนได้ยังไงขอให้คุณ
1: ค่ะ
0: ต่างกันนะเรื่องจิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมที่จะเสียสละมันดีกว่าที่เราคิดว่าจะทำเรื่องรวยอ่ะแต่ว่ามันอย่างน้อยมันก็ไม่จนนะมันไม่อัตคัดไม่ขัดสน
1: คำถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะคุณวินัยอันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณวินัยฝากข้อความให้ถึงคนที่ดูอยู่อาจจะเป็นคนทั่วไปหรืออาจจะเป็นเกษตรกรในพื้นที่ฉะเชิงเทราหรือว่าจังหวัดอื่นๆที่ลังเลว่าจะเข้าร่วมตรงนี้ดีไหมเนี่ยค่ะตรงนี้คุณวินัยมีอะไรอยากจะฝากคนที่ดูอยู่ไหมคะ
0: ก็ที่จริงปัจจุบันนี้โลกมันร้อนขึ้นถ้าเรามัวแต่คิดว่าจะทำอะไรไม่ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อตัวเองและโลกแล้วก็ลูกหลานรุ่นหลังๆน่ะเขาจะอยู่กันยังไงถ้าเราดีอยู่คนเดียวมันไม่ได้มันต้องดีไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนั้นมีอะไรก็แบ่งปันกันไม่เคยปลูกต้นไม้เลยถ้าไม่ปลูกไม่ลองปลูกดูคุณก็จะไม่รู้เลยว่าวิธีปลูกมันเป็นยังไงใช่ไหมใครก็สอนไม่ได้หรอกมันต้องได้ฟังแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าทำแล้วเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตนะ
1: ค
0: ือเราจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราและชีวิตเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมโลกแล้วโลกก็อาจจะมีสีเขียวมากขึ้นอะไรมันก็จะดีขึ้นสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ฟื้นฟูหมดนั้นมีคนมี1มันก็ต้องมี2มี3ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าอยู่เนี่ยถ้าเริ่มต้นจากตัวเองเนี่ยผมว่าทำได้ทุกคนแหละไม่ต้องมีใครผมยืนยันอย่างเงี้ยทุกคนเก่งหมดคนไทยเนี่ยมีเป็นคนเก่งด้วยแต่เพียงแต่ว่าเอาความเก่งน่ะเก็บไว้ข้างในลึกเกินไปดึงออกมาให้คนอื่นได้เห็นบ้าง
1: คงมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้เข้ามาร่วมพูดคุยกันผมว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีหลายคนเนาะไปค้นหาข้อมูลแล้วก็เข้าร่วมตรงนี้เหมือนกันเพราะมีแต่เรื่องประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะในหลายด้านด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณวินัยมากๆเลยนะคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะปิดจบได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ใครที่ฟังจบไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสนใจอยากจะเริ่มปลูกป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิตไว้เป็นรายได้เสริมในระยะยาวด้วยนะคะ

สามารถไปศึกษารายละเอียดข้อมูลก่อนได้ที่เว็บไซต์ของทางธกส.กันก่อนเลยส่วนสำหรับวันนี้ฝนและรายการ Jazz Right Next ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: สวัสดีค่ะและนี่คือรายการ JS Right Next ทุกคนอยู่กับฝนศศยามนเทพกุญชรค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปรู้จักกับการทำนาข้าวที่สามารถลดโลกร้อนแล้วก็ยังได้รายได้เสริมจากการขายคาร์บอนเครดิตอีกด้วยนะคะวันนี้อยู่กับคุณสาวนีโพรังค่ะผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนชาวนาแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวนียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Right Next ค่ะค่ะสวัสดีค่ะและคุณติ๊กเลยละกันนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเนาะซึ่งผลขอถามนิดนึงว่าจริงๆแล้ววิธีนี้ค่ะมันเริ่มมีการทำกันเนี่ยสักกี่ปีได้แล้วอะคะในประเทศไทย
1: ก็การทำนาแบบเปียกสลับแห้งอะค่ะก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปี58ค่ะพ.ศ. 2558ค่ะ
0: ไม่ได้นานมากเน
1: าะค่ะก็พี่ได้รับองค์ความรู้จากทางสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวของชาติร่วมกับทางกรมการข้าวค่ะเขาก็จะมีงานวิจัยเรื่องของข้อแกล้งข้าวหรือว่าเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวค่ะแล้วเขาก็มาส่งเสริมให้เกษตรกรอย่างกับพี่อะค่ะได้ทดลองใช้งานวิจัยนี้แล้วพอปี58อะค่ะเราก็ประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งเราก็เลยใช้องค์ความรู้นี้ไปทำในส่วนของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งค่ะ
0: อืมค่ะทีนี้อยากรู้ว่างั้นการทำนาแบบเดิมในการทำเกษตรกรรมของประเทศไทยเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่ใช้วิธีสลับเนี่ยเป็นแบบน้ำตลอดทั้งปีอันนี้แต่แรกเดิมทีเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทำให้จนต้องมีไอเดียการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเกิดขึ้นค่ะ
1: ก็เมื่อก่อนนะคะเราก็จะทำนาโดยการวิดน้ำหรือว่าสูบน้ำค่ะให้ขังอยู่ต้นข้าวอะค่ะตลอดเวลาแล้วพอเมื่อปี58ค่ะเราประสบปัญหาเรื่องของสภาวะภัยแล้งรุนแรงมากก็ทำให้เราต้องปรับตัวที่จะทำนาไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีน้ำสำหรับการปลูกข้าวเพียงพอเราก็เลยต้องหาวิธีอะค่ะที่จะช่วยลดเรื่องของการใช้น้ำในเรื่องของการปลูกข้าวค่ะอันเนี้ยเราก็เลยต้องหันมาทำนาแบบเปียกสลับแห้งหรือใช้องค์ความรู้แล้วก็ท่อแกล้งข้าวค่ะเป็นตัวแทนที่จะนำไปฝังในพื้นนาของเราแล้วก็ดูระดับน้ำใต้ดินทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้เพราะว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศหรือเรื่องของน้ำเนี่ยค่ะมันเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการเกษตรถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีค่ะเราก็จะทำให้เราประสบปัญหาต้นข้าวตายหรือแม้แต่เราก็จะประสบปัญหาเรื่องของการขาดทุนค่ะ
0: แล้วยิ่งในช่วงนี้ก็คือสภาพอากาศบางทีก็แปรปรวนเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้ซึ่งสาเหตุหลักๆก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยแล้วฝนอ่านมาอยากจะให้คุณสวนีเนี่ยช่วยขยายข้อมูลนิดนึงด้วยกันนะคะว่าการทำนาเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าเกษตรกรรมเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเยอะมากๆเลยเรารู้แล้วว่าฟางเนี่ยมันคือจากการเผาแล้วในการทำนาเองอะค่ะตรงนี้เนี่ยทำไมถึงปล่อยก๊าซมีเทนออกมาค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับในเรื่องของก๊าซมีเทนนะคะก็คือเกษตรกรเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่มีความเข้าใจแล้วเราคิดว่าการปล่อยให้น้ำขังในนาข้าวอะค่ะส่งผลดีต่อต้นข้าวค่ะแต่เมื่อเรารู้ว่าการทำแบบนี้ค่ะทำให้เกิดก๊าซมีเทนค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งเราปล่อยให้น้ำขังในพื้นที่เกษตรพื้นที่นาของเราอะค่ะเกินระยะเวลา10ถึง15วันขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราปล่อยก๊าซมีเทนมากซึ่งก๊าซมีเทนก็เป็นก๊าซตัวนึงที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกส่งผลให้โลกร้อนค่ะอันนี้เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนเราก็ต้องหันมาปรับตัวแล้วก็รู้จักวิธีการทำนาที่ช่วยลดโลกร้อนค่ะจากที่เราโชคดีค่ะว่าเรามีงานวิจัยต่างๆเข้ามาว่าการทำนาแบบเปียกสลับแห้งช่วยลดเรื่องของการเกิดก๊าซมีเทนได้ถึง 30% ค่ะพวกเราก็เลยคิดกันว่าเราก็อยากจะช่วยโลกใบนี้เพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเราเป็นเกษตรกรนะคะเราได้รับเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก่อนคนอื่นทั้งหมดถ้าเราไม่สามารถรับมือได้เราก็จะไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้ค่ะ
0: ชอบมากเลยตรงจุดที่คุณสวนีบอกว่าพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยก็มีส่วนในการเหมือนกับ ปล่อยเนาะปล่อยก๊าซต่างๆออกไปเนี่ยก็เลยมองหาวิธีการแก้ปัญหาซึ่งสรุปง่ายๆเลยคือวิธีการทำนาแบบเดิมที่ให้น้ำขังตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นเหมือนกับซากพืชเกิดขึ้นแล้วก็เลยทำให้เกิดเป็นก๊าซมีเทนปล่อยเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศด้วยถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการทำนาแบบใหม่เนี่ยค่ะนาเปียกสลับแห้งเนี่ยมีขั้นตอนยังไงอะคะ
1: ก็นาเปียกสลับแห้งเลยอะค่ะก็เริ่มจากการที่เราใช้ท่อแกล้งข้าวค่ะมาเป็นตัวแทนเรื่องของการดูระดับน้ำใต้ดินโดยเราใช้ท่อ PVC ขนาด4นิ้วค่ะเจาะรูห่างกัน5เซนติเมตรค่ะเจาะทั้งหมด4รูค่ะเมื่อเจาะแล้วค่ะเราจะนำท่อ PVC ค่ะไปฝังจุดที่ร้อนที่สุดของแปลงนาหรือว่าจุดที่สูงที่สุดของแปลงนาค่ะแล้วให้รูบนนะคะเสมอกับพื้นนาแล้วก็นำดินจากในกระบอกค่ะออกให้หมดแล้วก็คอยดูระดับน้ำใต้ดินค่ะเมื่อเราทำการปลูกข้าวค่ะเราก็ดูระดับน้ำถ้าระดับน้ำในกระบอกค่ะลดลงไปอยู่ที่15เซนแล้วถึงค่อยเติมน้ำอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดก๊าซมีเทนได้ค่ะเพราะว่าต้นข้าวอะค่ะเมื่อเราทำการแก้ข้าวอย่างถูกวิธีค่ะต้นข้าวก็สามารถที่จะหาอาหารได้มากยิ่งขึ้นแตกกอได้ดีค่ะและที่สำคัญก็ทำให้ต้นข้าวแข็งแรงค่ะลดการใช้น้ำได้ 30-50% แล้วก็ลดเรื่องของค่าน้ำสูบน้ำได้ค่ะ 50% ค่ะก็ทำให้มีผลดีต่อต้นข้าวค่ะแล้วก็ไม่เป็นที่อาศัยของโรคและแมลงต่างๆแล้วก็ที่สำคัญอ่ะเมื่อในส่วนของการทำให้ดินแห้งค่ะก็สามารถให้ต้นข้าวเนี่ยสามารถมีแสงแดดส่องถึงอันเนี้ยก็จะเป็นทำให้ต้นข้าวเรามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงค่ะ
0: เดี๋ยวเรากลับมาลงลึกในเรื่องของข้อดีที่ได้เพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวฝนขอย้อนกลับไปตรงคำว่าเปียกสลับแห้งแล้วตอนไหนถึงเปียกตอนไหนแห้งนับเดือนอะไรกันยังไงคะ
1: ค่ะก็สำหรับในส่วนของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งอะค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเกษตรกรก็ต้องรู้จักเรื่องของพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์ว่ามีอายุการเก็บเกี่ยวกี่วันอย่างเช่นข้าวอายุ95วันก็จะสามารถทำการเปียกสลับแห้งได้อยู่ที่ประมาณ 3-4 ครั้งค่ะส่วนข้าวอายุ115วันหรือ120วันค่ะก็สามารถทำเปียกสลับแห้งได้4ครั้งอันนี้ค่ะก็จะจำแนกเป็นครั้งแรกเลยก็คือหลังจากที่เราหว่านแล้วค่ะ 7-10 วันเนี่ยก็จะเป็นการทำนาแบบเปียกสลับแห้งครั้งที่1แต่ครั้งนี้ค่ะจะไม่สามารถช่วยลดเรื่องของการเกิดมีเทนได้ส่วนครั้งที่2ค่ะก็คือหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยครั้งที่1ก็คืออายุข้าว 15-20 วันไปแล้วเนี่ยเมื่อเราใส่ปุ๋ยแล้วทำให้ข้าวอะค่ะมีในส่วนของการได้รับปุ๋ยได้น้ำแล้วก็ข้าวแตกกอช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนมากเราก็ต้องปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติโดยดูระดับน้ำในท่อเป็นหลักเมื่อระดับน้ำในท่อลดต่ำลงไปถึงที่15เซนแล้วถึงค่อยเติมน้ำอันนี้จะเป็นการทำเปียกสลับแห้งครั้งที่2ซึ่งเป็นในส่วนของการที่ช่วยลดเรื่องของการเกิดมีเทนค่ะพอเราแห้งไปจนถึง15เซนแล้วค่ะเราก็ได้มีในส่วนของการเติมน้ำพอเติมน้ำเราก็จะต้องทำการใส่ปุ๋ยครั้งที่2คราวนี้พอเราใส่ปุ๋ยไปค่ะเราก็ปล่อยให้แห้งอีก1ครั้งเหมือนกันก็เป็นการทำนาเปียกสลับแห้งครั้งที่3ค่ะอันนี้ก็จะทำให้แห้งไม่ก็คืออยู่ดูที่กระบอกเป็นหลักก็คือ15เซนแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องสูบน้ำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวสม่ำเสมอเนื่องจากเป็นช่วงข้าวตั้งท้องแล้วช่วงนี้ห้ามขาดน้ำเด็ดขาดค่ะแล้วสุดท้ายก็คือก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวค่ะ10วันก่อนเก็บเกี่ยวเราจะต้องทำการทำเปียกสลับแห้งครั้งที่4ก็จะช่วยทำให้เราค่ะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวข้าวได้มีผลผลิตที่ดีแล้วก็ได้คุณภาพแล้วก็ที่สำคัญก็ทำให้เราได้ราคาค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทำนาแบบเปียกสลับแห้งทั้งหมด4ครั้งค่ะแล้วก็ในส่วนของการเปียกสลับแห้งเนี่ยก็คือต้องขึ้นอยู่กับอายุข้าวเป็นสำคัญด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ดินอย่างเช่นดินเหนียวดินทรายค่ะก็ให้ดูระดับน้ำเป็นหลักอาจจะไม่ได้คำนวณวันเป๊ะๆเหมือนที่พี่บอกแต่ว่าให้เกษตรกรอ่ะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าช่วงไหนที่ข้าวต้องการน้ำช่วงไหนที่ข้าวต้องขาดน้ำแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของดินเนี่ยสำคัญมากถ้าดินทรายเนี่ยอาจจะ 15เซนเนี่ยเขาจะอาจจะใช้เวลาแห้งแค่ไม่กี่วันแต่ถ้าดินเหนียวนะคะก็อาจจะแห้งถึง15เซนค่อนข้างใช้เวลาเยอะอันนี้เกษตรกรก็ต้องดูแล้วก็พิจารณาจากการทำแล้วก็ใช้ในส่วนของเทคนิคแล้วก็ความชำนาญแล้วก็จะสามารถทำเปลือกสลับแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ค่ะแล้วในแง่ปุ๋ยอันนี้คือยังสามารถให้ได้เหมือนเดิมปกติเลยไหมคะคุณติ๊ก
1: ให้ได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำนาแบบปิดสลับแห้งเนี่ยก็คือเราสามารถช่วยในเรื่องของการควบคุมวัชพืชให้อยู่ก่อนด้วยเพราะว่าเกษตรกรหลายรายค่ะเขาจะมีความเข้าใจผิดว่าการทำนาแบบปิดสลับแห้งค่ะไม่สามารถทำให้เขาควบคุมเรื่องของวัชพืชหรือว่าหญ้าได้ดีจริงจริงไม่ใช่การทำนาแบบปิดสลับแห้งคือเราต้องควบคุมวัชพืชหรือว่าหญ้าให้ดีก่อนแล้วเราค่อยทำเปียกสลับแห้งค่ะแล้วปุ๋ยการใช้ปุ๋ยก็ใช้ตามปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นฉีดให้ปุ๋ยหรือว่าการฉีดฮอร์โมนหรือว่าในส่วนของยากำจัดศัตรูข้าวต่างๆเพี้ยนหนอนต่างๆก็คือใช้ปกติการทำน้ำเปียกสลับแห้งก็คือการลดการใช้น้ำลดการเกิดมีเทนค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนั้นวิธีแบบนี้เนี่ยมันสามารถลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มข้อดีหรือว่าเพิ่มประโยชน์ให้แก่เกษตรกรยังไงได้บ้างคะ
1: ก็การทำนาแบบเปียกสลับแห้งอะค่ะก็คือจะลดในส่วนของค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อยค่ะลดการใช้น้ำเลย 30-50% ลดค่าละมาสูบน้ำอย่างน้อยก็คือ 30-50% เหมือนกันแล้วก็ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 20% จากเดิมค่ะที่เคยทำเปียกสลับแห้งอะค่ะเราใช้วิธีเดิมๆเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ 7-800 กิโลกรัมต่อไร่พอเราทำเปียกสลับแห้งอย่างถูกวิธีเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น1ตันถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่อย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 20% ลดต้นทุนด้วยลดการใช้น้ำค่ะแล้วเรายังสามารถต่อยอดที่จะมีในส่วนของเป็นข้าวคาร์บอนต่ำค่ะที่เป็นความต้องการของตลาดอยู่ในขณะนี้ค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดไปเรื่องของการเกษตรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ด้วยค่ะแล้วก็ขายคาร์บอนเครดิตได้ค่ะ
0: มีคาร์บอนเครดิตด้วยเนาะค่ะลงลึกอันนี้หนึ่งน่าสนใจมากเพราะว่ามันถือเป็นเหมือนกับรายได้ทางอ้อมด้วยใช่ไหมเป็นเหมือนรายได้เสริมด้วยเพราะทำตรงนี้เราได้ประโยชน์แหละได้ประโยชน์ที่คุณติ๊กพูดมาเลยแล้วถ้าเกิดว่าทำได้ดีก็ได้เงินจากการขายคาร์บอนเครดิตด้วยทุกวันนี้ทางวิสาหกิจชุมชนที่คุณติ๊กดูแลอยู่เนี่ยเขามีวิธีการขายคาร์บอนเครดิตตรงนี้ยังไงคะ
1: ก็จากที่เราทำนาเปียกสลับแห้งค่ะเราก็จะมีการสมัครเข้าร่วมโครงการกับบริษัทเอกชนต่างๆค่ะที่เข้ามาติดต่อค่ะก็โดยเวลาที่เราเป็นเกษตรกรค่ะเราเป็นกลุ่มเนี่ยก็จะโชคดีว่าการเป็นกลุ่มเนี่ยสามารถทำให้มีบริษัทต่างๆสนใจแล้วก็การติดต่อผ่านเข้ามาก็จะเน้นหลักการติดต่อผ่านหน่วยงานภาครัฐที่คอยช่วยดูแลข้อมูลให้เราด้วยถ้าเราเป็นกลุ่มเกษตรกรถ้าเราไม่มีองค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ปรึกษาเจ้าที่เป็นหลักแล้วก็เมื่อมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาค่ะเกษตรกรก็ต้องมีหน้าที่เรื่องของการจดบันทึกข้อมูลต่างๆค่ะแล้วก็ถ่ายรูปรูจากท่อค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็จดบันทึกข้อมูลว่าเราเปียกทำเปียกสลับแห้งช่วงวันที่เท่าไหร่บ้างค่ะแล้วเราทำทั้งหมดกี่ครั้งใน1ฤดูเนี่ยเราทำเปียกสลับแห้งได้กี่ครั้งค่ะแล้วก็กี่วันแล้วเมื่อได้ข้อมูลที่แม่นยำอย่างนี้ค่ะเราก็จดบันทึกแล้วเราก็ส่งให้กับบริษัทบริษัทก็ทำเรื่องผ่านในส่วนของอปก.หรือว่าองค์การบริหารการเรือนกระจกแห่งชาติซึ่งที่กลุ่มก็ส่งไปกับทางบริษัทเอกชนค่ะก็อยู่ในช่วงดำเนินการที่ถูกต้องเป็นคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกษตรกรต้องปรับตัวก็คิดว่าเป็นผลพลอยได้จากการทำนาแบบเปียกสลับแห้งค่ะ
0: ค่ะปกติแล้วเนี่ยฝนจะคุ้นเคยกับการปลูกป่าหรือว่าปลูกต้นไม้เนาะเขาก็จะมีเรทราคาที่รับซื้อขายกันอยู่เนี่ยในท้องตลาดเท่านี้แล้วถ้าเป็นข้าวอะค่ะตอนนี้เรทราคาที่รับซื้อเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่อะคะ
1: ถ้าเป็นข้าวค่ะคาร์บอนเครดิตในนาข้าวค่ะเริ่มต้นที่ตันละ50บาทไปจนถึง 2,000 บาทต่อตันค่ะเพียงแต่ว่าพอเราขายในไทยค่ะก็ราคาก็จะไม่ค่อยพุ่งมากก็จะเป็นราคาที่อยู่ที่ประมาณตันละเริ่มคราวที่แล้วของสมาชิกพี่ก็ได้อยู่ที่ตันละ50บาทแล้วก็ขยับมาปัจจุบันที่เราทำอะค่ะก็คือตันละ 300บาทแต่ว่าในส่วนของการดำเนินการผ่านอบก.เกษตรกรก็จะได้อยู่ที่ประมาณตันละ150บาทค่ะเพราะว่าบริษัทเขาก็จะมีในส่วนของการกระบวนการขอการรับรองมาตรฐานจากอบก.อันเนี้ยเกษตรกรเราก็ค่อนข้างที่จะบอกตรงๆเลยไม่ถนัดในเรื่องของการที่จะต้องเดินทางไปติดต่ออบก.เองค่ะก็ให้ทางบริษัทเป็นคนติดต่อเราก็มีหน้าที่ส่งข้อมูลแล้วก็ทำเปียกสลับแห้งค่ะ
0: เหมือนมีตัวกลางที่คอยประสานงานให้เนาะแต่คือที่หน้าที่ที่เกษตรกรทำเนี่ยก็คือปลูกข้าวทำหน้าที่ของตัวเองไปเปียกสลับแห้งแล้วก็จดรายละเอียดไว้ว่าลดได้เท่าไหร่แล้วปลูกไปกี่ครั้งแล้วที่ทำวิธีการนี้เนาะค่ะก็ถือว่าสะดวกด้วยอนาคตถ้าเกิดว่าราคาที่รับซื้อเพิ่มขึ้นก็น่าจะดีเนาะแต่เหมือนตอนนี้มันยังค่อนข้างใหม่อยู่ใช่ไหมคะคุณติ๊กคิดว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ราคาในท้องตลาดในประเทศไทยเนี่ยยังค่อนข้างต่ำอยู
1: ่ด้วยความว่าพอเรื่องของเปียกสลับแห้งอะค่ะในก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐอะค่ะหรือว่านโยบายหลักๆก็มามุ่งเน้นเรื่องของการลดโลกร้อนข้าวคาร์บอนต่ำหรือว่าแม้แต่คาร์บอนเครดิตเพราะว่าถ้ามีหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมภาคเอกชนหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้มาสนใจแล้วก็มารับซื้อมากยิ่งขึ้นแล้วส่วนที่ยังต่ำอยู่เนี่ยก็คือเกษตรกรก็ส่วนใหญ่ก็ยังติดปัญหาว่ายังไม่เข้าใจเรื่องของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งการขายคาร์บอนเครดิตอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องส่งเสริมแล้วก็ขยายวงแล้วก็ให้เกษตรกรปรับตัวเพราะว่าบางคนเขายังไม่รู้จักคาร์บอนเครดิตหรือว่าการขายอากาศพอพมองค่ะมันเป็นเรื่องไกลตัว
0: ค่ะ
1: อย่างพี่ก็หงองตอนที่ขายคาร์บอนเครดิตครั้งแรกพี่ก็ยังงงว่าเราก็ขายอากาศได้นะพอเราพูดให้ใครฟังเป็นเรื่องใหม่เนาะคนเขาก็เหมือนว่าไม่เข้าใจว่ามันขายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเหมือนอยากชักชวนว่าโลกทุกวันนี้มันไปไกลเนาะเราก็เป็นเกษตรกรเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็ตามให้ทันและยิ่งสภาพอากาศค่ะที่แปรปรวนแบบนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่เราก็ใช้วิกฤตอันนี้ให้เป็นโอกาสแล้วเราก็ช่วยลดโลกร้อนเราจะได้เงินจากการขายอากาศกลับเข้ามาเป็นผลพลอยได้แล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะส่งเสริมแล้วก็บอกเกษตรกรรายอื่นให้ทำเหมือนแบบเราได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยากจะให้หลายๆหน่วยงานช่วยในส่วนของการอธิบายหรือว่าการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหรือว่าคนที่ปลูกข้าวได้รับทราบว่ามันมีโครงการแบบนี้แล้วสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้จริงๆค่ะ
0: จริงๆเพราะว่าถ้าฟังที่พี่ติ๊กเล่ามาเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ข้อดีเยอะมากในแง่ของตัวผลผลิตเองด้วยแล้วก็ในแง่ของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วในวางความเชื่อเนี่ยคือฝนไปอ่านงานวิจัยมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนชาวนาที่ทำอ่ะยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่าจำนวนหนึ่งอ่ะเชื่อว่ามันจะต้องมีต้นทุนในแง่ของการกำจัดวัชพืชต่างๆอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้พี่ติ๊กก็บอกแล้วว่าจริงๆเราต้องดูแลเรื่องนั้นก่อนแล้วมันก็จะไม่ใช่ปัญหาต่อไปเลยดังนั้นก็คือสบายใจได้แล้วเนอะว่าต้นทุนที่ตอนแรกเรากังวลกันเนี่ยก็คือจริงๆเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นอยากให้ลองกันดูลองทำกันดูนะคะได้เลยแล้วสุดท้ายแล้วคุณติ๊กมีอะไรอยากจะเหมือนกับเป็นแนวทางที่อยากจะทำให้วิธีการทำนาเปียกสลับแห้งเนี้ยเกิดขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆอย่างยั่งยืนไหมคะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้เกษตรกรทุกคนนะคะอยากจะให้หันมาปรับตัวกับสภาพอากาศค่ะเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ค่ะอะไรที่จะช่วยให้โลกสามารถลดโลกร้อนได้เราก็อยากทำแล้วก็การประกอบอาชีพเกษตรค่ะก็ต้องบอกเลยว่าต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็อะไรที่เราอยากจะลดของการใช้น้ำหรืออะไรต่างๆค่ะมันก็จะเป็นผลดีกับเราถ้าเราปรับได้ก่อนเราก็สามารถที่จะรู้ทันแล้วก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถมีกำไรจากการปลูกข้าวหรือการทำการเกษตรมากยิ่งขึ้นอยากจะชวนทุกคนนะคะว่าการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยถึงไม่ต้องขายคาร์บอนเครดิตก็ได้ค่ะคุณได้กับตัวเองอยู่แล้วจากการลดต้นทุนทำให้ต้นข้าวแข็งแรงลดรายจ่ายต่างๆและที่สำคัญก็เรามีกำไรแล้วก็ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ที่สำคัญก็ช่วยลดโลกร้อนเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยมันส่งผลต่อเกษตรกรโดยตรงก็อยากชักชวนแล้วก็ขยายวงการทำน้ำแบบเปียกสลับแห้งให้คนในประเทศไทยค่ะ สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทหรือว่าพื้นที่ของตนเองแล้วก็อยากให้ทุกคนสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้หรือแม้แต่ผลิตข้าวคาร์บอนต่ำค่ะ
0: ฝากทางเพื่อนๆชาวนาเกษตรกรไปแล้วนะคะแล้วทีนี้คุณผู้ชมที่รับชมรายการ Jazz Organics อยู่อาจจะเป็นผู้บริโภคคุณติ๊กมีอะไรอยากจะฝากถึงพวกเขาไหมคะ
1: ก็อยากฝากถึงผู้บริโภคนะคะว่าอยากให้ผู้บริโภคค่ะช่วยสนับสนุนข้าวคาร์บอนต่ำจากกระบวนการทำนาแบบลดโลกร้อนแล้วก็การเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบลดสภาวะการเรือนกระจกค่ะเพราะว่าข้าวพวกที่พวกพี่ทำมาค่ะก็เป็นข้าวที่ทำแล้วใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมก็อยากให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคข้าวแล้วก็สนับสนุนเรื่องของข้าวลดโลกร้อนมากยิ่งขึ้นค่ะพวกพี่จะได้มีแรงมีกำลังในการผลิตในส่วนของข้าวลดโลกร้อนต่อไปค่ะ
0: วันนี้ยังไงต้องขอบคุณคุณติ๊กมากเลยนะคะที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็พูดคุยกันเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้จบเนี่ยน่าจะได้มุมมองอะไรที่ดีๆแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยเพื่อนำไปปฏิบัติกันต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับองค์ความรู้ใหม่ๆที่เข้ามาตลอดดังนั้นสัปดาห์หน้ารายการ JS Roy Next จะพาทุกคนไปรู้จักกับนวัตกรรมใหม่อะไรอย่าลืมติดตามได้ในวันเสาร์หน้าเวลา 9:15 น.วันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ได้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นสะดือเมืองซึ่งคติและความเชื่อที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเปรียบได้กับภูเขาสองลูกที่มีพญานาคขดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อได้ว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อนาประชาราษฎร์และเมื่อเสาชิงช้าถูกย้ายมาอยู่ด้านหน้าของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งได้รับการซ่อมบำรุงอยู่หลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวายอีกแต่เสาชิงช้าก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติและเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทยปัจจุบันเสาชิงช้ายังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วยความบันเทิงทางศาสตร์มหรสพไทยนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชนชาติไทยท่วงท่าตัวละครหญิงที่ร่ายรำสอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลเป็นลักษณะเฉพาะของละครในซึ่งเป็นการแสดงถวายพระเจ้าแผ่นดินเมื่อในอดีตที่ต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดส่วนละครนอกจะแสดงให้กับประชาชนทั่วไปชมบทละครจึงมักดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านเดินเรื่องรวดเร็วสอดแทรกบทตลกขบขันเข้าไปลิเกการแสดงพื้นบ้านที่พัฒนามาจากการสวดสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและละครนอกจึงมีการแสดงกึ่งร้องพร้อมบทละครพูดด้นสดประกอบในสมัยนั้นลิเกและมโหรสพต่างๆจะไม่มีที่เล่นถาวรแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าเข้าชมแต่ต่อมาได้เกิดโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธำรงค์เพ่งเพนกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกที่แสดงต่อสาธารณชนโดยเก็บค่าเข้าชมเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นการสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจของเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ที่ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยและเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยรัชกาลที่7ทรงสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ150ปีชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเชื่อที่ว่าในชีวิตผู้ชายที่มีเชื้อสายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปล่อยสั่งลองเป็นหน้าที่ที่สำคัญและการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยจะได้อานิสงส์อันแรงกล้าซึ่งคำว่าสั่งแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองมาจากคำว่าอลองที่แปลว่ากษัตริย์พิธีในวันแรกจะเป็นการรับสั่งลองโดยเด็กๆจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับที่งดงามยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนจึงถือได้ว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละทรัพย์สมบัติและความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิตและเช้าวันรุ่งจะเป็นขบวนแห่เครื่องทัยทานเพื่อนำไปถวายวัดข้าวของเครื่องใช้ของสามเณรถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามโดยผู้ที่จะบวชจะมีการขี่ช้างม้าหรือนั่งบนบ่าเพื่อไม่ให้เท้าแตะพื้นประเพณีปล่อยสั่งลองเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นในทุกๆปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาตลอดจนการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนี้สืบไปเส้นใยที่นำมาถักทอเป็นผืนผ้ามรดกแห่งภูมิปัญญาของชาวไทยยวนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวเมืองเชียงแสนยาวนานร่วม200ปีมาแล้วโดยเฉพาะในตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีที่ยังมีการทอผ้าจก
อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสตรีชาวล้านนาซึ่งเชื่อว่าหญิงใดที่สามารถทอผ้าจกได้จึงจะมีคุณสมบัติเป็นกุลสตรีแต่ในปัจจุบันกลับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวทางหนึ่งความโดดเด่นของผ้าสิ้นตีนจกราชบุรีมีลวดลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างลายกาบซ้อนหักลายเสียซ้อนหักหรือลายโก้งเก้งซึ่งแต่ละลายจะมีลายนกคู่กินน้ำเป็นลายประกอบของผ้าแต่ละผืนลวดลายของผ้าตีนจกไม่เพียงสะท้อนความสวยงามเท่านั้นหากยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปเสียงจุดประทัดที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาเทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้วประเพณีถือศีลกินผักของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนนับเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญและไม่เหมือนที่ไหนของชาวจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ด้วยความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านที่มีจุดมุ่งหมายในการกินเจก็เพื่อชำระล้างบาปพร้อมถือศีลปฏิบัติธรรมรำลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่ออำนวยพรให้คุ้มครองและบันดาลให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพิธีสำคัญคืออิ้วเก้งคือพิธีขบวนแห่พระรอบเมืองอันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลเจ้าที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาพิธีกินเจที่ปฏิบัติกันมานั้นจะประกอบด้วยอาหารนานาชนิดและจะไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผักและแป้งโดยเฉพาะขนมสี่ขาขนมพื้นเมืองที่ทำขายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งมีลักษณะคล้ายปาท่องโกแต่รสชาติไม่เหมือนกันขนมหวานอีกหนึ่งชนิดที่คงความดั้งเดิมและเป็นที่นิยมของชาวภูเก็ตก็คือโอ้เอ๋วขนมหวานคลายร้อนที่มีลักษณะคล้ายวุ้นขาวทำมาจากเมล็ดโอ้เอ๋วพืชตระกูลมะเดื่อชนิดหนึ่งที่ให้เมือกมีส่วนผสมจากกล้วยน้ำว้าและสมุนไพรเชื่อกันว่าสามารถแก้โรคร้อนในได้เป็นอย่างดีการนับเดือนของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลางเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12ยี่เป่งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่วันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวชาวล้านนาถือเป็นช่วงเวลาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผางประทิตหรือถ้วยประทีปถูกจุดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมแขวนในโบสถ์วิหารประดับประตูหน้าบ้านด้วยต้นกล้วยดอกไม้ตกแต่งโคมด้วยกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้พร้อมเตรียมประดับตกแต่งกระทงไว้ลอยในแม่น้ำยามค่ำคืนมีหลักฐานว่าประเพณียี่เป่งมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริพุนชัยราวพุทธศตวรรษที่14ระบุว่าในสมัยนั้นมีโรคอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางส่วนจึงย้ายกลับมาพอถึงเดือนยี่เป่งชาวลำพูนจึงนำของใส่แพลอยล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนในหงสาวดีจนกลายมาเป็นประเพณีลอยกระทงในปัจจุบันการลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้และยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปขอขมาพระแม่คงคาเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขยี่เป่งจึงเป็นเทศกาลที่สะท้อนความรักความผูกพันของชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เป่งที่ทำให้กลางคืนสว่างไสวเพราะแรงศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนได้กลายเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาจนถึงปัจจุบันปี2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขาเฟื่องฟูอย่างมากที่ได้มีการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความงดงามเป็นที่เลื่องลือว่า
เวลาเชิดกับแสงไฟแล้วดูอ่อนไหวราวกับจะทำให้พระนครสั่นไหวเลยทีเดียวการเชิดหนังใหญ่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจะเชิดในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงหนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์การทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จึงใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพลายเพราะเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไว้จึงถือเป็นการซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการสร้างมานานหลายร้อยปีและยังมีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่ในชุดรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9อีกด้วย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลขีดเส้นคนขับรถผ่านแอปต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายใน30กันยายนนี้และกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสาเริ่มก้าวแรกสู่การลดจำนวนเกณฑ์ทหารสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สำนักงานกสทช.เผยกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณาในคดีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยศาลชี้ว่าคำวินิจฉัยที่พิพาทอาจทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามกฎหมายครับโดยนายตะไลรัตน์วิริยะศิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ระบุว่าคำวินิจฉัยที่พิพาทกระทบต่อสถานภาพของประธานกสทช.จึงไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดผลกระทบในขั้นสุดท้ายก่อนทั้งนี้สำนักงานกสทช.ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายไม่ควรดำเนินการใดๆที่กระทบต่อการทำงานของบุคคลนั้นๆครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไปครับ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพโดยเน้นย้ำให้ความสำคัญผู้ขับขี่ต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการโดยกรมการขนส่งทางบกได้เปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติทั้งนี้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ทาง www.dlt-elearning.com ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอแบบ walk-in ได้ณสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 นายปี 2570 สมัครใจเป็นทหาร4ปีเลือกผลัดและหน่วยที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศเริ่ม10กันยายน 2569 ถึง24มกราคมขออภัยค่ะถึง24มกราคม 2570 คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กองทัพบกชวนชายไทยอายุ16ถึง26ปีสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการรูปแบบใหม่พลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์เลือกผลัดและหน่วยปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยโครงการนี้เป็นการทำสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลา4ปีได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อยอดเส้นทางทหารอาชีพทั้งโควต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกสูงสุดถึง453อัตราได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการกองทัพบกเริ่มต้นร้อยละ5พร้อมโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพและการศึกษานอกระบบเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาคุณสมบัติเปิดรับชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาทั้งทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการอายุ 22-26 ปีทหารกองหนุนประเภทที่1และทหารกองประจำการที่จะปลดในปี2570ที่มีอายุไม่เกิน26ปีผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารกองทัพบก221หน่วยทั่วประเทศและสำนักงานศาสดีทุกแห่งตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ณธนันเรืองศิลป์รายงาน
1: ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
5: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขอ

0: ทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนงด้วยกันยังโลกสงหายตุกโศกและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายไกลกองบาท
0: พิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: สวัสดีทุกคนนะคะซึ่งกำลังติดตามจอสอยกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้สำหรับในช่วงเช้าๆวันนี้เป็นอีก1วันนะคะที่มหิดลนะคะสำหรับงานมหิดลวิชาการเมื่อวานนี้นี่รถติดมากตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะเช้าเนี่ยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปทั้งวันเลยนะคะแล้วก็จะเห็นบรรยากาศของการเดินทางของเด็กๆค่ะน้องๆเนี่ยนะบางคนเนี่ยคือมาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วบางคนเขามากันคือเหมือนกับเป็นรถบัสนะบางคนที่โดยสารรถไฟเมื่อวานนี้เห็นบรรยากาศที่เขามีการแชร์กันนะคะก็เป็นบรรยากาศของเด็กๆนักเรียนนะคะที่ราชบุรีแล้วก็รอขึ้นรถไฟเพื่อที่จะมาที่มหิดลเนี่ยนะคะสำหรับงานเปิดบ้านมหิดลวิชาการเนี่ยนะคะซึ่งมีด้วยกันสองวันแล้วเห็นมีการโพสต์ถามกันในโซเชียลด้วยอย่างบางคนเนี่ยอยู่แถวทางด้านของปทุมธานีแล้วเดินทางมาเองก็ถามว่าจะปทุมธานีนะคะไม่มีรถเนี่ยแล้วจะมาที่มหิดลเนี่ยมายังไงนะคะว่ามีการแนะนำนะอย่างรถไฟฟ้าหรือว่ารถในส่วนของรถสายสีแดงอะค่ะนะคะแล้วก็ไปลงสุดสายแล้วก็ต่อด้วยรถเมล์แล้วรถเมล์ก็รถไฟนะคะเพื่อจะไปลงที่ศาลายานะมันก็จะมีหลายเส้นทางแต่ก็เข้าใจเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งงานเลยที่ในทุกๆปีเนี่ยนะคะเราจะเห็นบรรยากาศเนี่ยนะคะของความคึกคักมากๆนะคะสำหรับในส่วนของการเปิดบ้านมหิดลนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งเมื่อวานนี้ที่พระจอมเกล้าลาดกระบังเนี่ยก็มีการเปิดบ้านด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่มีรถเยอะแต่วันนี้ไม่แน่ใจนะมหิดลเนี่ยจะมียังคงมีงานเปิดบ้านหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของมหิดลเนี่ยยังมีนะคะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะทางด้านของมหิดลเนี่ยนะคะเส้นทางทางด้านถนนบรมราชชนนียังได้อยู่ค่ะยังดูรถน้อยๆนะคะยังดูรถน้อยๆนะคะหรือว่าถ้าหากว่ายังไงใครที่อยู่ในโซนแถวทางด้านนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ด้วยนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของอากาศช่วงนี้ก็ต้องติดตามผมเมื่อคืนนี้เห็นบางจุดนี่ฝนหนักมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าหากว่าดูจากในเรดาร์สำหรับในช่วงเวลานี้ในพื้นที่ของกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนแต่มันจะมีเป็นฝนกลุ่มเล็กๆอยู่ในพื้นที่แถวทางด้านของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนะคะชลบุรีนะคะแต่มันจะเป็นแบบจุดแคบๆมากนะคะเหมือนกับเป็นฝนตกที่เหมือนตกหนักเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นจุดเล็กๆจุดแคบๆนะคะมันไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างก็ยังคงต้องติดตามการในเรื่องของสภาพอากาศนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยในส่วนของทางกรมอุตุเองก็บอกว่าอย่างในช่วงนี้มีฝนนะคะแล้วก็เรียกว่าคงต้องติดตามกันเพราะว่ามันเป็นสภาพของฝนซึ่งตกหนักนะคะแล้วก็ในบางพื้นที่โดยเฉพาะแถวทางด้านของภาคตะวันออกนะคะภาคอีสานเนื่องจากมันจะมีในเรื่องของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะและยังมีในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องยังคงต้องติดตามการในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนซึ่งตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนซึ่งตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยนะคะแล้วก็คลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงนะคะประมาณ2เมตรซึ่งถือว่าสูงแต่ถ้าหากว่าตรงจุดไหนเนี่ยที่มีฝนฟ้าคะนองมันจะมีคลื่นสูงมากกว่า กว่า2เมตรก็ชาวเรือบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็เดินเรือกันด้วยความระมัดระวังอ๋อแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ทางกรมอุตุเตือนนะคะจากสภาพของฝนซึ่งตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วก็สำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพเราถือว่าฝนยังคงเยอะนะคะวันนี้เขามีการคาดการณ์เอาไว้นะคะอยู่ที่ประมาณสัก 60% ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักแต่ถ้ามองไปข้างนอกตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วนะคะฟ้าสว่างนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันในเรื่องของสภาพอากาศอีกเรื่องนึงที่ต้องมีการจับตามองก็คือสำหรับในส่วนของทางภาคใต้นะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราดู IQR นะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะแถวทางด้านของอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นี่คุณภาพอากาศนี่ค่ะในส่วนของค่า PM 2.5 นี่ถือว่าแบบสูงมากๆนะคะเนื่องจากมันมีการเผาป่าเรื่องของไฟป่านะคะเป็นวิกฤตไฟป่าที่อินโดนีเซียซึ่งจริงๆแล้วมันหายไปนานนะแล้วปีนี้เนี่ยคือกลับมาหนักนะคะซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมันอาจจะมีผลกระทบนะคะในส่วนของประเทศไทยโดยเฉพาะทางด้านของภาคใต้คือเมื่อก่อนเวลาที่มันมีไฟป่าซึ่งหนักมากในอินโดนีเซียทางภาคใต้นะคะภาคใต้เนี่ยหลายจังหวัดเลยนะคะที่เราจะเห็นสภาพเหมือนกับเป็นเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยไอ้กลุ่มของ PM 2.5 นะคะที่มันก็ลอยมานะเพราะถ้าเราดูเนี่ยในเรื่องของสภาพของลักษณะของภูมิประเทศต่างๆเนี่ยแนวทิศทางของลมเนี่ยมันไม่ได้ไกลกันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าดูในส่วนของ IQR เนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของบ้านเราเนี่ยนะคะถือว่ายังโอเคอยู่นะแต่เริ่มมีบางพื้นที่เป็นสีเหลืองละแถวทางด้านของยะลานะคะแต่พอลงจากใต้ของยะลามาทางด้านของปัตตานีของมาเลเซียเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าค่า AQI เฉลี่ยสูงมากจริงๆนะคะสูงมากนะคะแต่ถ้าดูในทิศทางลมอย่างเมื่อวานเนี่ยฟังไปช่วงของคุณพัทที่คุยกับทางกรมอุตุเขาบอกว่าณเวลานี้ตอนนี้ทิศทางลมมันยังไม่มาถึงบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่ายังไหวอยู่ยังได้อยู่แต่ก็เรียกว่ายังคงต้องติดตามการในเรื่องของสถานการณ์ของวิกฤตไฟป่าในอินโดนีเซียนะคะนี่คือต้องบอกว่านี่คือต้นเหตุของเขาใช้คำว่าหมอกควันพิษข้ามแดนนะคะแล้วก็มีค่ามลพิษทางอากาศซึ่งสูงมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะในหลายประเทศที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะก็ต้องมีการออกมาตรการอะไรต่างๆออกมาเพื่อเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะคือจริงๆอ่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันหายไปช่วงหนึ่งหายไปช่วงหนึ่งเลยแล้วก็คือณครั้งนี้นะคะซึ่งเกิดเป็นที่ชาวว่าเป็นวิกฤตไฟป่าที่โหมกระหน่ำในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะแถบทางด้านของเกาะชวาสุมาตราแล้วก็ทางด้านของกาลิมันตันนะคะมันก็เลยทำให้เกิดเป็นหมอกควัน PM 2.5 แล้วมันก็มีตัวอื่นด้วยนะที่มันลอยข้ามแดนแล้วปกคลุมนะคะคือไม่ใช่แค่อินโดนีเซียแต่ว่ายังมีมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเรียกว่าทำให้ค่ามลพิษทางอากาศนะคะสูงมากเกินเรียกว่าปกติไปหลายเท่าเลยมันก็มีผลนะมีผลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็โดยเฉพาะที่เราทราบกันก็คือที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจนะคะคือในอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ป่วยนะคะมากกว่า 50,000 คนแล้วก็ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเนี่ยเกิน 12,000 คนแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบต่อเนื่องคือมันยังมีปัญหาเรื่องของตาแล้วก็คอนะคะเพราะไอ้พวกมลพิษทางอากาศนะมันก็มีผลกระทบแบบทำให้ตาเราแสบหรืออะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่า สาเหตุสำคัญเลยนะคะมาจากการทำลายป่าหรือว่าพวกพื้นที่พลุเพื่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็ในส่วนของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาเลือกใช้วิธีการเผาเพราะว่าต้นทุนต่ำแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็มีในเรื่องของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญด้วยนะคะเอลนิโญนะคะมันก็เลยทำใหเป็นปัจจัยเร่งสำคัญที่ทำให้ความแห้งแล้งแล้วก็วิกฤตไฟป่าเนี่ยรุนแรงนะคะรุนแรงมากคือบอกว่าจนเสี่ยงที่จะสูญเสียพื้นที่ป่าสูงสุดนะคะประมาณเกือบ68ล้านไร่นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันยังมีความเสี่ยงต่อการที่เขาใช้คำว่าเป็นระเบิดคาร์บอนเนื่องจากว่าป่าพลุอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนขนาดใหญ่เมื่อถูกระบายน้ำออกมาหรือว่าถูกเผาก็มีการปลดปล่อยในนะคะในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลขึ้นสู่บรรยากาศทันทีนะคะโอ้แต่ว่าถ้าเห็นนะใครดูใน IQR นะคะจะเห็นเลยว่าคุณภาพอากาศนี่คือมันหนักมากมันแย่มากนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยอย่างในบางพื้นที่นะของภาคอินโดนีเซียเนี่ยจะอยู่ที่โหอันนี้คือค่า IQR ค่า PM 2.5 เนี่ยนะคะคือมันสูงมากจริงๆเนี่ยบางจุดนะ871อ่ะอันนี้คือค่า AQI เฉลี่ยนะคะขนาดนี้จะอยู่กันยังไงไหวนะคะนี่แล้วก็ยังมีนะในส่วนของ600กว่าอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยจะเป็นพื้นที่น่าจะเป็นพวกจุดศูนย์กลางของจุดที่มีการเผานะคะแล้วก็ในส่วนของบ้านเราเองก็คงต้องจับตามองในส่วนของทางภาคใต้นะคะเพราะว่าถ้าดูเนี่ยเขาบอกเลยว่าสถานการณ์ที่มันมีผลกระทบนะคะกับพื้นที่ข้างเคียงใช่ไหมคะวิกฤตที่เกิดขึ้นไฟป่าในอินโดนีเซียแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างของในมาเลเซียเองเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์หมอกควันเนี่ยก็คือทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีค่าดัชนีของคุณภาพอากาศซึ่งสูงมากนะคะเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้คำว่าอันตรายอย่างยิ่งนะคะซึ่งก็เขาต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วพื้นที่เซเรียนเลยค่ะหลังจากที่สถานการณ์ของหมอกควันเนี่ยส่งผลกระทบอากาศนะคะซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก็ความปลอดภัยของประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะจากวิกฤตของสภาพของคุณภาพอากาศนี่ไม่ใช่แค่มาเลเซียสิงคโปร์นะคะแล้วก็ทางด้านของฟิลิปปินส์ด้วยนี่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าคือมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งชี้ให้เห็นถึงในส่วนของวิกฤตของไฟป่าแล้วมันก็ทำให้ในส่วนของคนที่รับผลกระทบนี่มันไม่ใช่แค่จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ของไฟป่าแต่ว่ามันเป็นหมอกควันข้ามแดนนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบหนักสำหรับในพื้นที่ข้างเคียงด้วยนะคะก็จับตามองทางด้านของภาคใต้ของเราค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็ในเรื่องของการจราจรฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะแถวๆทางด้านของมหิดลนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจันใน808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งทางด้านของธนาคารออมสินนะคะธนาคารออมสินฝากมาบอกค่ะว่าออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ซึ่งต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนเลยนะคะโดยโอนเข้าบัญชีนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะแล้วเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทนะคะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบ3ปีนะคะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ฝากได้แล้ววันนี้นะคะถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวซึ่งมาฝากกันสำหรับคนที่อยากจะออมเงินนะคะคือการออมเงินนี่รับรองเลยเป้าหมายอย่างนี้คือดอกเบี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องนี่เลยค่ะนะคะในส่วนของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: ลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
6: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
7: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
6: แล้วฤดูฝนเล่า
7: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
6: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
7: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
6: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
7: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
8: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เราไปที่คุณปทุมพรนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณปทุมพรบอกว่าสามีชื่อคุณนาทีนี่คือหายไปจากบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วถึงตอนนี้มีเบาะแสมีอะไรยังไงบ้างไหม
1: ตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสอะไรเลยค่ะ
0: ค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ช่วงเช้าๆเหรอคะที่เดินออกไป
1: ที่ดูกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านก็ตอนเช้าสักประมาณ8 โมงนะคะ
0: ค่ะแล้วแต่งตัวยังไงอะคะจากในกล้องวงจรปิด
1: ใส่เสื้อยืดแขนสั้นแล้วก็กางเกงขาสั้นนะคะ
0: ค่ะเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นสีอะไรคะ
1: จะเป็นกางเกงสีน้ำเงินเข้มเสื้อประมาณสีเทา
0: เสื้อประมาณสีเทาเสื้อเป็นเสื้อยืดคอกลม
1: เสื้อยืดใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนกับเป็นชุดทั่วไปที่ใส่อยู่กับบ้านหรือก็ไม่ออกไปเดินเล่นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วทิศทางที่เดินเนี่ยเดินไปทางด้านไหนนะคะ
1: อะไรนะคะ
0: ทิศทางที่เดินนะคะเดินไปทางด้านไหน
1: บ้านอยู่คลองสามนี้จะออกไปทางเส้นคลองสามนะคะ
0: ค่ะไปทางเส้นคลองสามอันนี้ถนนอะไรถนนรังสิตใช่ไหมรังสิตนครนายก
1: มันอยู่อำเภอคลองหลวงนะคะ
0: ค่ะ
1: อยู่อำเภอคลองหลวง
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นเขาเรียกถ้าเส้นนี้มันจะเป็นเส้นเข้าคลองนะคะเส้นเข้าคลองสาม
0: ก็เรียกว่าเป็นถนนเส้นเข้าคลองสาม
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วถ้าเดินตรงต่อไปนี่มันจะออกไปถนนอะไรยังไงได้บ้างคะ
1: ถ้าเดินต่อไปมันจะเป็นถนนเส้นรังสิตนครนายกนะคะ
0: ซึ่งมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะออกไปเส้นหลักได้อะค่ะไกลไหม
1: ก็ไกลอยู่นะคะต้องมัน4-5 โลนะคะถ้าได
0: ้4-5 กิโลเมตร
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเดินไปเรื่อยๆก็ถึงเหมือนกันนะ
1: ถึงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถึงค่ะก็คือถ้าดูเนี่ยคือรูปร่างนี่คือร่ำผอมเลยใช่ไหมคะสูงแล้วก็ผอม
1: สูงก็ผมจะออกสีขาวน้ำตาลนิดๆนะคะ
0: อันนี้เป็นผมมันเป็นสีที่เหมือนกับเป็นผมเริ่มเป็นผมงอก
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นจุดสังเกตได้ไหมไม่ได้หรือว่าไม่ได้ต่างจากทั่วไปปกติค่ะ
1: ทั่วไป
0: รองเท้าล่ะคะรองเท้าใส่รองเท้าแบบไหนไป
1: รองเท้าแตะธรรมดา
0: อ
1: ๋
0: อค่ะ
1: เหมือนกับว่าเขาจะเดินแค่ออกไปซื้อของอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าอะไรย
0: ัง
1: ไง
0: แล้วปกติแล้วในช่วงเช้าๆนี้จะเดินอย่างนี้เป็นประจำทุกวันไหมอะคะ
1: ไม่ค่ะโดยปกติเวลานี้แกจะออกไปปั่นจักรยานออกกำลังกายในหมู่บ้านค่ะ
0: แต่วันนี้เมื่อวานนี้คือดูแลเดินไกลออกไปนอกหมู่บ้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้จะไม่หมู่บ้านถ้าหากว่าจะเดินหลงทางก็คือมีความเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าจะมี
1: ปัญ
0: หาเร
1: ื่อง
0: ของความจำแล้วด้วยแล้วที่บอกว่ามีปัญหาความจำนี่คือยังจะพอจำอะไรยังไงได้บ้างไหมหรือว่าลืมหมดทุกเรื่องเลยอะคะ
1: ก็ยังมันเป็นบางช่วงนะคะก
0: ็
1: คือยังบางครั้งก็จำได้อยู่ค่ะ
0: ค่ะถ้าจำได้นี่คือยังจำบ้านได
1: ้บ้าน
0: จำได้ไหม
1: จำได้นะคะแต่ว่าถ้าออกไปไกลๆนี้ไม่แน่ใจ
0: คือถ้าหากว่าเกิดว่าลงทิศเปลี่ยนเส้นทางเดิมๆนี่น่าจะจำทางกลับไม่ได้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าออกไปข้างนอกออกไปไกลๆอ่ะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะเอกสารติดตัวล่ะคะเอาไปด้วยไหม
1: จะมีกระเป๋าสตางค
0: ์
1: ในกระเป๋าก็มี
0: บัตรประจำตัวประชาชน
1: บัตรประชาชนไม่มีจะมีใบขับขี่
0: อ๋อใบขับขี่โอเคใบขับขี่ที่อยู่ก็ที่อยู่ปัจจุบัน
1: ที่อยู่ปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะแล้วมีเอกสารอื่นอีกไหมคะมีเงินมีอะไรบ้างไหมอ่ะ
1: มีนิดหน่อยค่ะ
0: ค่ะคือถ้าแบบเกิดหิวอะไรขึ้นมานี่สามารถที่จะซื้ออาหาร
1: ซื้ออาหารได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโอเคค่ะแล้วพกโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆนี่ไม่ได้พกติดตัวไป
1: ไม่ได้ใช่ไม่ได้พกค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้พกเลยใช่ไหมค่ะ
1: ปกติแกมีแต่ว่าวันนั้นแกไม่ได้พกไป
0: คือถ้าถามชื่อถามอะไรเนี้ยอย่างคุณณัฐียังจำชื่อของคุณณัฐีเองได้มั้ยคะ
1: จำได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโอเคถามได้เลยว่านี่ใช่คุณณัฐีมั้ย
1: ช
0: ื่อภรรยาจำได้
1: ถ้าภรรยาก็ชื่อเล่นชื่อติ๋ม
0: ค่ะ ถามว่าบ้านอยู่ที่หมู่บ้านพัชสอนอะไรเงี้ยหรือเปล่านี่คิดว่าจำได้ไหมบอกได้ไหม
1: หม
0: ู่
1: บ้านพัชสอน3
0: ค่ะ
1: ไม่แน่ใจ
0: อืมแล้วถ้าเกิดเจอคนที่ไม่คุ้นน่ะคุณณทีจะคุยกับเขาไหมอะคะ
1: คุยค่ะแต่ว่าเขาอาจจะคุยไม่ค่อยจะ
0: คือคิดช้าใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: คือตอบอะไรได้แบบช้าๆก็ต้องค่อยๆคุยค่อยๆคิด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นไปได้ไหมว่านึกไม่ออกเลยใช่ไหมว่าจะเดินไปที่ไหน
1: นึกไม่ออกเลยค่ะ
0: อืมค่ะแล้วเวลาเดินยังเดินตัวตรงๆอยู่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: เดินตัวตรงค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็คือปกติเลยถ้าดูภายนอก
1: ก็เดินปกติค่ะก็คือถ้าดูภายนอกถ้าไม่สังเกตแม้อะไรก็คือเหมือนคนปกติทั่วไปนะคะ
0: อืมค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อาจจะยังอยู่ในละแวกบ้านก็มีความเป็นไปได้สูงคือถ้าเขาคุณณทีจะขึ้นรถเมย์ไหมคะหรือว่าจะเรียกรถแท็กซี่ไหมจะขึ้นไหม
1: ไม่เคยขึ้นรถเมย์คือแกช่วงพอแกกระเสียนออกจากงานแล้วแกก็ไม่ได้คือแกไม่ได้เคยขึ้นรถเมย์ไม่ได้ขึ้นรถตู้ไม่เคยขึ้นรถสาธารณะเลยนะคะ
0: ค่ะคือปกติแล้วเมื่อก่อนก็คือขับรถตลอดใช่ไหมคุณณที
1: ใช่ค่ะเดิมเคยขับรถได้ค่ะในช่วงหลังๆพอมีปัญหาก็คือไม่ให้ขับ
0: โอ้แล้วเนี่ยถ้าที่เป็นที่ทำงานเดิมที่ทำงานเอิมจะอยู่ในละแวกไหนอะคะจะอยู่ไกลกันไหมกับหมู่บ้าน
1: สวนลุมพินีค่ะ
0: โอ้ก็ท่านจะบอกว่าถ้ามาแถวสวนลุมหรือว่าอะไรดำเส้นทางเดิมๆก็ยากเหมือนกันถ้าว่านั่งรถเมย์ซึ่งปกติก็ไม่นั่งรถเมย์อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันตามหาเพราะว่าอาจจะไปนั่งพักอยู่ตามตรงนั้นแถวนั้นมันมีสวนที่จะนั่งพักได้บ้างไหมคุณปทุมพร
1: มีตามหมู่บ้านต่างๆนะคะแต
0: ่ว่
1: าเคยลองวนดูแล้วในหมู่บ้านก็ไม่มีแล้วก็ข้างๆบริเวณหมู่บ้านข้างๆก็ไม่มี
0: ป้ารถเมย
1: ์ป้ารถเมย์ก็หาแล้วก็ไม่มี
0: ก็ไม่มีเหมือนกัน
1: ใช่
0: ในโรงเรียนแถวนั้นมีโรงเรียนมีอะไรไหมมีวัดมีอะไรไหมที่แบบว่าจะเข้าไปนั่งพักผ่อนได
1: ้ถ้าวัดนี้จะไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะซึ่งทางตรงข้ามกับที่แกจะเลี้ยวซ้ายออกมา
0: อ๋อคือถ้าดูจากในกล้องจะคนละทิศทางกัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ลองไปดูไว้ก็ได้เผื่อไว้คุณปทุมพร
1: ได้ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวช่วยกันตามหาตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ให้คุณผู้ฟังซึ่งอาจจะกำลังขับรถหรืออะไรอยู่ในละแวกนั้นนะคะก็คือเอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นจากหมู่บ้านพัชสอน3รังสิตคลอง3แล้วก็เดินออกมาทางด้านของถนนเลียบคลองซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะออกไปทางด้านของถนนเส้นหลักก็คือรังสิตนครนายก
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวเราช่วยกันตรงนั้นมันเป็นแถวรังสิตนครนายกประมาณอ้อก็คือคลอง3ใช่ไหม
1: คลอง 3
0: อ่ะโอเคเดี๋ยวเราช่วยกันตามหาค่ะนะคะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากมีอะไรอัปเดตกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็รบกวนด้วยคุณผู้ฟังนะคะคุณณทีอายุแค่60ปีค่ะแล้วก็รูปร่างเนี่ยก็คือผอมสูงเนี่ยประมาณ175ซมนะคะแล้วก็วันเมื่อวานเนี่ยวันที่หายออกไปจากบ้านที่เดินออกจากบ้านไปที่ดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือสวมเสื้อยืดนะคะจะเป็นสีออกฟ้าเนี่ยค่ะนะคะสีเทาๆแล้วก็กางเกงสีน้ำเงินก็เป็นกางเกงขาสั้นก็คือเป็นชุดแบบชิลๆสบายๆอ่ะมันก็เดินออกไปเดินเล่นนอกบ้านตามปกตินะคะแต่ปรากฏว่าหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะถึงณเวลานี้เนี่ย 6:53 นเกือบจะครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะที่หายไปจากบ้านนะคะบ้านเนี่ยก็คืออยู่ที่หมู่บ้านพัชสอน3รังสิตคลอง3นะคะแล้วประเด็นคือมีอาการหลงลืมเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะคะแต่ถ้าถามชื่อว่าเอ๊ะใช่คุณณทีไหมอะไรอย่างเนี้ยเขาจะรู้นะว่านี่คือชื่อของเขานะคะแล้วก็ภรรยาถามว่าภรรยาชื่อคุณจิ๋มหรือเปล่านะคะรบกวนด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่อยู่ในโซนในละแวกนั้นนะคะรบกวนช่วยสังเกตเผื่อว่าอาจจะเห็นผู้ชายคนนึงนะคะซึ่งนั่งหรือว่าเดินอยู่ที่ไหนนะคะก็ช่วยแจ้งกลับมาทางจส100ด้วย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะฝากด้วยเพราะว่าคือพูดถึงในเรื่องคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะน่าเป็นห่วงนะว่าเขาจะจำอะไรกันแบบยิ่งบอกว่าถ้าจำอะไรแทบจะไม่ได้ด้วยอย่างนี้นะคะก็ยิ่งน่าเป็นห่วงถ้าหากว่าใครพบเห็นมีเบาะแสนะคะก็ติดต่อกลับมาทางจส100ได้เลยเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะหรือว่าไปดูในโซเชียลได้เพราะว่าเราก็จะมีการแชร์รูปของ คุณนาทีเอาไว้ด้วยแต่เป็นชุดที่คนละตัวนะกับที่หายไปนะคะเสื้อผ้าที่ใส่นี่จะเป็นคนละชุดกับเมื่อวานนี้ที่หายไปนะคะแต่ถ้าว่าใครพบเห็นแล้วคิดว่าเนี่ยคนเนี้ยคือคุณนาทีที่เรากำลังตามหานะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาทางจอสอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมิจฉาชีพสร้างเฟซบุ๊กปลอมพระวัดดังก่อนทักแชทหลอกโยมซื้อบัตรเติมเงินทรูมันนี่สูญเงินหลายพันบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พระปฏิพัฒน์ใจโพหรือพระอาจารย์หนึ่งอายุ46ปีพระลูกวัดเพชรเจริญอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเข้าลงบันทึกประจำวันที่สภ.ลานสักเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างนำรูปภาพและชื่อไปตั้งบัญชีเฟซบุ๊กปลอมเพื่อหลอกเรียกรายเงินโดยส่งข้อความทักแชทไปหาญาติโยมประมาณ10รายข้อความที่ส่งไปมีลักษณะเดียวกันทั้งหมดคือขอยืมเงินหรือขอให้ช่วยซื้อบัตรเติมเงินทรูมันนี่ใบละ 1,000 บาทจำนวน2ใบอ้างว่าจะนำไปชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือที่กำลังจะถูกตัดสัญญาณมีญาติโยมหลงเชื่อและซื้อบัตรเติมเงินส่งรหัสไปแล้ว2รายซึ่งเมื่อปีที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นรู้ตัวเร็วและไปแจ้งความภายในเวลาเพียงชั่วโมงครึ่งมิจฉาชีพจึงรีบปิดเฟซบุ๊กหนีไปเองติดตามผลกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: คาร์ลอสอัลคาราซนักเทนนิสมือ3ของโลกจ